นะฮะซึ่งในปัจจุบันประเทศเวียดนามนะครับจะยึดสำเนียงถิ่นฮานอยหรือสำเนียงถิ่นเหนือเป็นสำเนียงมาตรฐานนะครับซึ่งรายการเราก็จะยึดสำเนียงถิ่นเหนือหรือสำเนียงฮานอยเป็นสำเนียงมาตรฐานเช่นเดียวกันภาษาเวียดนามนะครับมีลักษณะคล้ายคลึงกับภาษาไทยหลายประการนะครับโดยภาษาเวียดนามจัดเป็นคำโดดเหมือนกันนะฮะคือเอาคำมาเรียงกันจนเป็นประโยคนะฮะเช่นแอมอันเกิมนะฮะแปลว่าน้องกินข้าวนะฮะแอมแปลว่าน้องนะครับอันแปลว่ากินเกิมแปลว่าข้าวนะฮะแต่ถ้าอยากทำให้เป็นประโยคคำถามก็ง่ายนิดเดียวเพียงเติมคำว่ายังวางลงท้ายนะฮะก็จะกลายเป็นแอมอันเกิมเจือนะครับแปลว่าน้องกินข้าวยังนะครับนอกจากนี้นะครับภาษาเวียดนามยังมีลักษณะคล้ายกับภาษาไทยอีกหนึ่งประการนะฮะคือมีวรรณยุกต์เหมือนกันนะครับโดยภาษาเวียดนามนั้นนะครับมีวรรณยุกต์ถึง6หน่วยเสียงนะฮะท่านผู้ชมคงทราบดีนะครับว่าประเทศเวียดนามนั้นเคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศจีนกว่า1,000ปีนะฮะนับตั้งแต่ปี2007นะครับก่อนคริสต์ศักราชจนกระทั่งถึงค.ศ.939นะครับทำให้ประเทศเวียดนามนั้นนะครับได้รับอิทธิพลต่างๆมากมายจากประเทศจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองการปกครองนะฮะด้านวัฒนธรรมประเพณีการศึกษานะครับและที่สำคัญนะครับคือภาษานะฮะภาษาเวียดนามนะครับได้รับอิทธิพลจากภาษาจีนเป็นอย่างมากทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียนนะครับโดยภาษาเวียดนามนะครับโดยประเทศเวียดนามเนี่ยได้นำอิทธิพลภาษาจีนนะครับมาปรับใช้และผสมผสานเข้ากับภาษาของตนเองนะครับในส่วนของภาษาพูดนั้นชาวเวียดนามได้มีภาษาพูดก่อนที่จีนจะเข้ามาปกครองอีกนะฮะหลังจากนั้นนะครับเวียดนามก็เริ่มรับอิทธิพลภาษาจีนเข้ามานะฮะโดยมีการยืมคำศัพท์ต่างๆจากภาษาจีนเข้ามาใช้นะครับรวมทั้งมีการประยุกต์และผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมเวียดนามนะฮะทางด้านภาษาของชาวเวียดนามขณะที่ภาษาเขียนนั้นนะครับเดิมชาวเวียดนามไม่มีภาษาเขียนนะฮะแต่หลังจากการแพร่ขยายอิทธิพลของจีนรวมทั้งการตกเป็นเมืองขึ้นของจีนนะครับส่งผลให้ชาวเวียดนามนะครับได้รับอักษรจีนมาใช้นะครับซึ่งเรียกว่าจื๋อหานนะฮะหรือว่าอักษรหานหรือคนไทยเข้าใจจะเรียกว่าอักษรฮั่นนะครับนิยมใช้ในหมู่ราชการนะครับและวรรณกรรมต่างๆนะครับนอกจากนี้นะครับปัญญาชนชาวเวียดนามยังมีความพยายามที่จะสร้างอัตลักษณ์ความเป็นชาติความเป็นเวียดนามขึ้นมานะครับจึงมีการพัฒนาระบบเขียนขึ้นมานะครับโดยดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงนะครับจากอักษรภาษาจีนแล้วเอามาเขียนเป็นภาษาเวียดนามนะครับเรียกว่าอักษรโนมนะฮะหรือว่าจื๋อโนมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอักษรโนมไม่ได้เป็นที่แพร่หลายนะครับในประเทศเวียดนามเพราะอะไรนะครับเพราะว่ายากแก่การเขียนและการจดจำนะฮะจากนั้นลาวคริสต์ศตวรรษที่16นะครับเริ่มมีมิชชันนารีชาวชาติตะวันตกนะครับเข้ามาเผยแพร่ศาสนาในประเทศเวียดนามนะฮะแล้วก็เริ่มมีการนำอักษรโรมันเข้ามาใช้นะครับโดยเขียนเป็นภาษาเวียดนามเพื่อให้ง่ายต่อการเผยแพร่และการสื่อสารกับคนท้องถิ่นนะครับจนกระทั่งปี1624นะครับมีบาทหลวงชาวฝรั่งเศสท่านหนึ่งเข้ามานะฮะซึ่งท่านนี้สำคัญมากในประวัติศาสตร์เวียดนามนะครับชื่ออเล็กซานเดอร์เดโรสนะฮะได้เขียนเอกสารชิ้นหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากนะครับคือพจนานุกรมอานามิสโปรตุกีสลาตินนะครับซึ่งใช้ระบบการเขียนด้วยอักษรก๊วกหงือนะครับจำนะครับอักษรก๊วกหงือแปลว่าอักษรประจำชาตินะครับเป็นอักษรที่เราคุ้นเคยในภาษาเวียดนามปัจจุบันจากนั้นเป็นต้นมานะครับจากต้นศตวรรษที่18นะครับทางราชการเริ่มมีการนำอักษรก๊วกหงือมาปรับใช้นะครับโดยในช่วงปลายศตวรรษที่19เวียดนามเริ่มตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากอักษรก๊วกหงือนะครับจากนั้นอักษรก๊วกหงือก็เริ่มเป็นที่แพร่หลายไปทั้งประเทศนะครับเนื่องจากอักษรก๊วกหงือเนี่ยเป็นอักษรที่จำง่ายนะครับคล้ายภาษาอังกฤษเลยนะครับจึงง่ายแก่การจดจำนะครับประกอบกับผู้ปกครองชาวฝรั่งเศสก็เริ่มมีการนำอักษรก๊วกหงือมาใช้ในราชการนะครับจนกระทั่งศตวรรษที่20นะฮะมีผลให้อักษรก๊วกหงือเป็นที่นิยมและแพร่หลายในประเทศเวียดนามดังนั้นนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับอักษรฮั่นก็เริ่มเสื่อมและหายไป
ท่านผู้ชมคงจะเข้าใจที่มาของภาษาเวียดนามคร่าวๆนะฮะคราวนี้นะครับเรามาทำความรู้จักและก็เรียนรู้ภาษาเวียดนามกันนะครับเริ่มจากอักษรภาษาเวียดนามนะครับเรียกว่าจื๋อก๋ายเตียงเบียดนะครับมีทั้งหมด29ตัวอักษรนะครับซึ่งตามที่ท่านผู้ชมจะเห็นอยู่เนี้ยนะครับจะประกอบด้วยตัวอักษรชื่ออักษรเสียงอ่านและตัวอย่างคำ

อย่างเช่นคนไทยจะเรียกว่า ATM นะครับแต่คนเวียดนามจะไม่เรียก ATM คนเวียดนามจะเรียกอาเตเมะนะฮะดังนั้นถ้าไปที่ประเทศเวียดนามแล้วจะไปหา ATM เนี่ยเขาจะหาไม่เจอนะฮะต้องอาเตเมะนะฮะซึ่งคำว่าอาซึ่งชื่ออักษรอาเตเมะเนี่ยนะครับจะเรียกตามชื่ออักษรภาษาเวียดนามนั่นเองหรือแม้แต่การบอกที่อยู่อีเมลของคนเวียดนามนะครับก็จะนิยมบอกเรียงตัวโดยเรียกชื่ออักษรเช่นเดียวกันนะครับเช่นถ้าเป็นคนไทยจะสะกดว่า PISIT นะฮะแต่คนเวียดนามจะไม่ออกเสียงเช่นนี้นะครับคนเวียดนามจะออกเสียงว่า PEAT นะครับพอบอก PEAT คนเวียดนามเขียนอย่างรวดเร็วเลยนะฮะดังนั้นนะครับเราจะมาเริ่มกันที่ชื่ออักษรภาษาเวียดนามกันก่อนนะฮะอ่านพร้อมกันนะครับตัวแรกนะครับอาตัวที่สองอาเบเซเซสังเกตตัวเซหรือว่าตัวดีที่ไม่มีขีดนะฮะเสียงจะสั่นนะครับออกเสียงใหม่ฮะเซเสียงสั่นนะครับต่อมานะครับออกเสียงธรรมดาเดต่อมาแอเอคันจีนะครับตัว G ออกเสียงสั่นเหมือนกันนะครับพร้อมกัน Z เสียงสั่นนะฮะต่อมาตัว H นะครับเวียดนามออกเสียงว่า hard ต่อมานะครับ E งันนะครับ E งันจริงๆตัวนี้เนี่ยชื่ออักษรมันคือชื่อตัว E แต่มันสั้นนะครับเขาเรียกว่า E งันงันแปลว่าสั้นนะฮะต่อมาพร้อมกันกา L M N Oโอเออเปกูดูตัว R นะครับดูตัว R ออกเสียงพร้อมกัน error นะครับเสียงคล้ายๆรอเรือในภาษาไทย error นะฮะต่อมาตัว S นะฮะ SC ต่อมาเตอูอือดูตัว V ดูตัว V นะครับตัว V เสียงสั่นนะครับออกเสียงว่า V นะฮะอาจจะน้ำลายพุ่งนิดนึงนะครับพร้อมกัน Vต่อมาอีก4 e นะครับสังเกตตัว y ทำไมออกเสียงเหมือนตัว i ทำไมเป็นตัว e เหมือนกันก็คือตัว i มันเขียนสั้นนะฮะมันเลยออกเสียงว่า e งันส่วนตัว y หางมันยาวเลยเรียกว่า e สายนะครับ e สายนะฮะท่านผู้ชมคงคุ้นๆกับคำว่าสายนะฮะคำว่าสายหรือคนไทยที่รู้จักมักรู้จักนะครับเรียกว่าอ้าวสายอ้าวสายคุ้นหรือยังฮะอ้าวสายบางหนังสือเขียนว่าอ้าวไดนะฮะคือซึ่งเรียกตามภาษาอังกฤษนะครับอ้าวสายหรืออ้าวใหญ่นะฮะคือชุดประจำชาติของชาวเวียดนามนั่นเองนะครับอ้าวแปลว่าเสื้อหรือแปลว่าชุดนะฮะส่วนคำว่าสายแปลว่ายาวเลยกลายแปลว่าชุดยาวซึ่งเป็นชุดประจำชาติของชาวเวียดนามนะฮะส่วนต่อมานะครับเรามาดูกันเรื่องเสียงอ่านเรื่องนี้ผมเน้นแล้วนะครับว่าเสียงอ่านนะครับสำคัญมากนะครับเป็นส่วนสำคัญในการสะกดคำภาษาเวียดนามดังนั้นท่านผู้ชมต้องจำให้ได้นะครับพวกเรามาลองฝึกอ่านออกเสียงกันนะครับพร้อมกันตัวแรกเน้นๆนะฮะอาต่อมาอาเอบนิดหนึ่งนะครับสังเกตที่พวกเราเห็นเนี่ยนะเราจะออกเสียงว่าเบอร์นะฮะแต่เวลาถ้าเราออกเสียงยาวนะครับคนไทยจะถนัดในการออกเสียงสั้นมากกว่าฉะนั้นผมจะออกเสียงสั้นหมดเลยนะครับอีกรอบตัว B นะครับออกเสียงเบะต่อมาเกะนะครับเสียงกอไก่ธรรมดาต่อมาตัว D ตัวนี้เน้นนะฮะเพราะเป็นเสียงสั่นนะครับพร้อมกันเซเซนะครับสังเกตที่ปากเสียงต้องสั่นถ้าเสียงไม่สั่นแสดงว่าไม่ใช่นะฮะเซต่อมาเดะอันนี้ตัวดอเด็กธรรมดานะครับเดะต่อมาแอเอหยุดที่ตัว Gนะครับตัว G เนี่ยสำคัญตัว G เนี่ยไม่มีในภาษาไทยต้องออกเสียงก้องอ้าปากกว้างๆนะครับเสียงออกมาจากลำคอนะฮะพร้อมกันเกะเกะนะครับเอามือจับคอดูถ้าคอเสียงไม่สั่นแสดงว่าไม่ใช่นะฮะต่อมาเหะอีเกะสังเกตตัว K ออกเสียงเหมือนกับตัว C ออกเสียงว่าเกะธรรมดากอไก่นำนะฮะต่อมาตัว L พร้อมกันเลเมเนอโอเอเปกวสังเกตตัว Q ตัว Q ออกเสียงยังไงออกเสียงกอไก่กับวอแหวนควบกันนะครับพร้อมกันกวนะฮะต่อมาตัว R
นะครับตัว R ออกเสียงคล้ายตัว D-Dog เมื่อกี้นะครับออกเสียงสั่นเหมือนกันออกเสียงว่า The

นะครับเซต่อมาตัว S นะครับออกเสียงเซธรรมดาเสียงไม่สั่นนะฮะต่อมานะครับออกเสียงพร้อมกันเตะอูอือตัว V ตัว V นะครับตัว V เสียงสั่นพร้อมกันเวเวครับและต่อมาตัว X ออกเสียงว่าเซนะครับเสียงไม่สั่นซึ่งตัว X กับตัว S จะออกเสียงเหมือนกันและสุดท้ายตัว Y ออกเสียงว่า Eนะครับ e นะครับข้อสังเกตที่ควรจดจำนะครับอย่างแรกข้อ1นะฮะคืออักษรตัว q ต้องปรากฏคู่กับ u เสมอนะครับมันจะมาคู่กันมันมาเดียวๆไม่ได้นะฮะอักษร2นะครับคือตัว d g i และตัว r ทั้งหมดนี้นะครับออกเสียงว่าเซหมดเลยซึ่งเป็นเสียงสั่นนะครับต่อมาตัว c กับตัว k นะครับออกเสียงว่าเกะเสียงไม่ก้องออกเสียงเหมือนกันเลยนะครับในภาษาถิ่นเหนือต่อมาตัว S และตัว X นะครับก็ออกเสียงเหมือนกันออกเสียงว่าเสียงไม่สั่นนะครับต่อมาเรามาฝึกออกเสียงตัวอักษรและก็ตัวอย่างคำในภาษาเวียดนามกันนะฮะเริ่มที่เสียงแรกนะครับช้าๆพร้อมกันอามามาแปลว่าอะไรมาแปลว่าผีนะครับฟังดูไม่น่ากลัวแต่ถ้าสำหรับคนเวียดนามคำว่ามาเนี่ยน่ากลัวมากนะครับต่อมาอาอันอันแปลว่าอะไรอันแปลว่ากินนะฮะต่อมาเอิ่มเอิ่มแปลว่าเสียงหรือพยางค์นะครับต่อมาบ่อนะครับบ่อทราบไหมฮะบ่อแปลว่าอะไรบ่อแปลว่าวัวนะฮะต่อมาเกะกากาแปลว่าปลานะฮะอันกาคือกินปลานะฮะต่อมาเซซาซาแปลว่าผิวหนังนะครับต่อมาพร้อมกันเดะดาดาแปลว่าหินหรือแปลว่าเตะนะครับต่อมาแอแอมแอมแปลว่าน้องนะครับแอมแปลว่าน้องต่อมาเอเอคำนี้ผู้หญิงไม่ค่อยชอบนะฮะเอแปลว่าขายไม่ออกหรือขึ้นคานนะครับต่อมาเกะตัวนี้ผมเน้นตัวนี้เสียงก้องนะครับเสียงก้องเกะอ่านตามกากาแปลว่าสถานีรถไฟยกตัวอย่างเช่นกาหัวลำโพงสถานีรถไฟหัวลำโพงนะฮะต่อมาเหอะหาหาหาแปลว่าแม่น้ำนะครับคนเวียดนามนิยมตั้งชื่อหามากเป็นชื่อที่เพาะมาในภาษาเวียดนามต่อมาอีอีมอีมแปลว่าเงียบนะฮะต่อมาพร้อมกันเกะแกมแกมแกมแปลว่าไอศกรีมนะฮะอันแกมคือกินไอติมนะฮะต่อมาเลลาลาแปลว่าเป็นหรือคือต่อมาพร้อมกันเมะนะครับเมะหมาหมาแปลว่าแก้มหรือแปลว่าแม่ในภาษาใต้ก็ได้นะครับต่อมาพร้อมกันเนะนานาแปลว่าน้อยนานะครับต่อมาอกอกอแปลว่ามีนะครับต่อมาโอโอมโอมแปลว่าอะไรโอมแปลว่ากอดนะครับที่ประเทศเวียดนามมีคำหนึ่งเรียกว่าแซโอมแซแปลว่ารถโอมแปลว่ากอดรถกอดคืออะไรรถกอดคือมอไซค์รับจ้างนะครับต่อมาเกิมเกิมคือข้าวนะฮะต่อมาเปะแดบแดบแปลว่าสวยนะครับฉะนั้นแอมแดบแปลว่าน้องสวยนะฮะต่อมากวะกวาสังเกตกไก่บแหวนควบกันนะฮะกวาแปลว่ามากหรือจังเลยนะครับวางท้ายประโยคต่อมานะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับพยัญชนะนะครับหรือฝุเอิมในภาษาเวียดนามกันต่อนะฮะพยัญชนะภาษาเวียดนามประกอบด้วยพยัญชนะต้นและก็พยัญชนะท้ายนะครับซึ่งพยัญชนะต้นนะฮะเราสามารถแยกออกได้เป็น2ประเภทก็คือพยัญชนะเดี่ยวกับพยัญชนะผสมนะฮะพยัญชนะเดี่ยวในภาษาเวียดนามนะครับจะด้วยพร้อมกันนะครับเบเกเซเดเกตัว G ตัว G นะครับเสียงก้องนะฮะต่อมาเหเกเลเมเนเปกวเซเซเตเวเซนะครับทั้งหมดนี้พวกเราต้องไปฝึกกันบ่อยคราวนี้นะครับท่านผู้ชมมาดูพยัญชนะผสมกันต่อนะฮะพยัญชนะผสมในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วยเจอสังเกต ch กับ tr ออกเสียงเหมือนกันออกเสียงว่า

0: เจอนะครับต่อมาตัว GH กับตัว G ออกเสียงเหมือนกันเสียงก้องพร้อมกันเกนะครับต่อมา GI ออกเสียงว่าเจอนะครับต่อมาตัว KH ออกเสียงว่าเคนะฮะพร้อมกันต่อเงอนะครับสังเกต NG กับ NGH นะครับออกเสียงเหมือนกันคราวนี้ตัวสำคัญที่คนไทยมีปัญหาคือตัว NH นะครับลองออกเสียงตามผู้หญิงนะครับอันนี้ง่ายนะฮะออกเสียงคำเดียวหญิงคราวนี้เปลี่ยนเป็นเวียดนามพร้อมกันหญิงนะครับเสียงจะขึ้นจมูกฉะนั้นเสียงนี้จะออกเสียงว่าเหยอนะครับอีกรอบเหยอนะฮะถ้าเสียงไม่ขึ้นจมูกแสดงว่าออกเสียงผิดนะฮะต่อมาเฟอเธอเกวนะครับเกวกอไก่บอแหวนควบกันขณะที่พยัญชนะท้ายในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วยเกเจอเมอเนอเงอเยอเปอเตอนะครับและส่วนสุดท้ายของวันนี้เป็นส่วนที่สำคัญเหมือนกันในภาษาเวียดนามนั่นคือสระในภาษาเวียดนามนะครับซึ่งประกอบด้วยสระเดียวแล้วก็สระผสมนะฮะเรามาเริ่มต้นจากสระเดียวกันก่อนนะครับสระเดียวในภาษาเวียดนามมีทั้งหมด11หน่วยเสียงนะครับคำแรกนะฮะสระแรกพร้อมกันอาอาเอแอเออีนะครับสังเกต e มี2ตัวคือ i และ y ออกเสียงว่า e นะครับต่อมาอโอเออูอือเสียงสระผสมในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วย3หน่วยเสียงนะฮะหน่วยเสียงแรกนะครับคือเสียงเอียนะครับลองสะกดดูมี3ตัวพร้อมกันอีเอเอียอีอาเอียและอีอาเอียนะครับต่อมาส่วนที่2นะครับหน่วยเสียงที่2พร้อมกันนะครับอือเออเอืออืออาเอือนะครับฉะนั้นกลุ่มนี้จะออกเสียงว่าเอือหมดและหน่วยเสียงสุดท้ายนะครับออกเสียงว่าอัวหมดเลยพร้อมกันอูโออัวและอูอาอัวนะครับภาษาเวียดนามคงไม่ยากเกินไปนะครับมันฝึกฝนบ่อยๆแล้วก็จะได้เองนะครับ
1: จ่าแอม
2: แอมจ่าจีอา
1: Hôm qua, chị thấy em mặc áo dài, xinh quá nhỉ?
2: Cảm ơn chị. Chị sẽ đi đâu ạ?
1: Chị sẽ đi ăn cơm. Em ăn cơm chưa?
2: Rồi, em ăn rồi ạ. Em xin đi thi đã.
1: Chúc em may mắn nhé. Chào em.
2: Vâng, em chào chị ạ.เราเริ่มต้นรู้จักกับประเภทเวียดนามด้วยเรื่องของภาษากันไปแล้วนะคะตอนนี้มาถึงช่วงรอบรู้เวียดนามกันบ้างค่ะมาเริ่มกันที่ภูมิศาสตร์ของประเทศเวียดนามกันก่อนนะคะกับวิทยากรของเราค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย
3: ์สวัสดีครับ
2: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอาจารย์รอบรู้เรื่องเวียดนามอย่างนี้อยากรู้เลยค่ะว่าอาจารย์เคยเวียดนามไหมคะ
3: ครับผมเคยไปอยู่ที่เวียดนามประมาณ3ปีนะฮะ คือมีโอกาสได้ไปทำงานที่สถานทูต1ปีแล้วก็ไปเรียนโทอีก2ปี
2: โอ้โหถือว่านานพอสมควรเลยใช่ไหมคะ
3: ก็พอสมควรฮะแล้วก็เคยมีโอกาสไปแลกเปลี่ยนไปมาก็น่าจะหลายครั้งเหมือนกันนะคร
2: ับ ค่ะอย่างนี้ถ้าถามถึงภูมิประเทศและภูมิอากาศของเขาคล้ายกับไทยไหมคะเพราะว่าอยู่ไม่ห่างกันมาก
3: ครับภูมิประเทศภูมิอากาศของเขาเนี่ยก็มีความคล้ายแล้วก็เหมือนกับไทยนะฮะประเทศเวียดนามเนี่ยเป็นลักษณะแนวยาวเหมือนบ้านเรา
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับดังนั้นก็จะมีอากาศที่แตกต่างกันนะครับอย่างสมมติภูมิอากาศเนี่ยจะมีไม่เหมือนกับไทยก็คือเวียดนามทางภาคเหนือจะมี4ฤดูบ้านเราจะมี3ฤดูนะครับเวียดนามจะมีฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวหนาวนี่หนาวมากนะฮ
2: ะ
3: อย่างสมมติอยู่บนเขาอย่างสมมติในเมืองซาปาเนี่ยมีหิมะตกบางปี
2: โหอยู่ใกล้เราแต่มีหิมะตก
3: อยู่ใกล้ใช่ครับเพราะว่ามีความสูงจากระดับน้ำทะเลสูงสุดเลยนะฮะแล้วก็ใกล้ๆเมืองซาปานะครับยอดเขาฟานซีปังเนี่ยเป็นยอดเขาที่ถือว่าสูงที่สุดในอินโดจีนนะครับส่วนทางภาคใต้ของเวียดนามมีอากาศคล้ายคลึงกับบ้านเราก็คือเหมือนภาคใต้บ้านเรานะฮะคือมีอากาศคือมีฤดูเนี่ยฤดูการสองฤดูนะครับคือฤดูร้อนกับฤดูฝน
2: เป็นร้อนชื้นใช่ไหม
3: เป็นร้อนชื้นครับ
2: อืมค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าอย่างที่อาจารย์บอกว่าภูมิประเทศเขาเป็นรูปลักษณะคล้ายๆตัว S ที่บอกว่ายาวลงมาอย่างนี้ภูมิอากาศเขาน่าจะแตกต่างกันพอสมควรเลยใช่ไหมคะ
3: แตกต่างกันเลยฮะคือประเทศเวียดนาม

0: นะครับถ้าพูดถึงลักษณะภูมิประเทศของเขานะฮะพื้นที่ของเขาเนี่ยน้อยกว่าเรานะครับของเรามีประมาณ500,000กว่าตารางกิโลเมตร
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ของประเทศเขาเนี่ยมีประมาณ300,000นะครับซึ่งน้อยกว่าพอสมควรและพื้นที่3ใน4ส่วนของเขานี่เป็นภูเขานะครับดังนั้นคนเวียดนามจึงอยู่บริเวณที่ราบลุ่มเยอะนะครับที่ราบลุ่มของเวียดนามก็จะมีทางภาคเหนือที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงนะครับส่วนทางภาคใต้เนี่ยที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงก็จะอยู่กันอย่างหนาแน่นนะครับแล้วก็เวียดนามนี่เป็นได้รับมรสุมตลอดปีนะครับทำให้ในปีหนึ่งเนี่ยเวียดนามจะมีพายุเข้าประมาณ 5-10 ลูกนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากบ้านเราอย่างเก่งก็ประมาณ 3-4 ลูกก็หนักแล้วแต่เวียดนามนี่เข้าประจำเข้าทางภาคกลางนะฮะแต่ก็เป็นผลดีต่อเกษตรกรรมต่างๆของเวียดนามนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือที่ไม่เหมือนบ้านเราคือเวียดนามมีความชื้นสัมพัทธ์สูงมาก
1: คือยังไงคะอาจารย์
0: คืออยู่ที่ภาคเหนือเนี่ยความชื้นจะสูงกว่าบ้านเรานะครับเฉลี่ยความชื้นของเวียดนามเนี่ยประมาณ 80%
1: โอ้โห
0: ขึ้นไปนะฮะดังนั้นเวลาอาศัยอยู่ก็จะค่อนข้างจะรู้สึกว่าจะสัมผัสกับความชื้นเยอะแต่บ้านเราจะเป็นอากาศแห้งเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: ครับ
1: ค่ะและอย่างนี้ภูมิอากาศแตกต่างกันภูมิประเทศแตกต่างกันอาจารย์ชอบภาคไหนที่สุดหรือว่าเมืองไหนที่สุดคะของเวียดนาม
0: ก็ชอบหลายภาคเหมือนกันนะฮะ แต่ว่าที่ผมไปอยู่ส่วนใหญ่จะไปอยู่ฮานอยนะครับแต่เมืองที่ชอบเนี่ยคือเมืองซาปานะครับเมืองนี้ตอนนี้เป็นคนไทยเริ่มรู้จักมากขึ้นแล้วนะครับเป็นเมืองอยู่บนเขาตั้งอยู่จังหวัดเหล่ากายนะครับเดินทางจากฮานอยไปได้นั่งรถไฟไปนะประมาณ8ชั่วโมงนะครับซึ่งเมืองนี้จะอยู่บนเขานะครับความสูงจากระดับน้ำทะเลก็ประมาณ 1,600 เมตรนะฮะอากาศดีนะครับธรรมชาติสวยมีชาวเขาด้วยนะครับและเหมือนที่ผมบอกว่าบางปีเนี่ยมีหิมะตกนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็มีหิมะตกเป็นเดือนเลยนะฮ
1: ะ
0: คนก็ไปท่องเที่ยวไปถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายแล้วก็สถานที่นี้คนไทยตอนนี้กำลังนิยมไปเมืองซาปา
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็คือต้องบอกว่าอยู่ใกล้ประเทศไทยด้วย
0: ใกล้ด้วย
1: แล้วก็มีหิมะตกด้วย
0: มีหิมะตกด้วย
1: ไปเยือนได้ใกล้ๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วถ้าจะแนะนำให้ไปเที่ยวนี้ช่วงไหนของปีที่เหมาะสมคะ
0: ฤดูหนาวเลยฮะซาปาเนี่ยอากาศเย็นตลอดปีนะครับอากาศเนี่ยไม่เกิน20องศานะครับแล้วก็ทุกโรงแรมของซาปาไม่มีแอร
1: ์ไม่มีแอร์เลย
0: เพราะว่าอากาศเย็นตลอดปีนะครับเลยไม่จำเป็นนะฮะแล้วเวลาตอนกลางวันเนี่ยบางฤดูก็จะหมอกลงจัดสวยมากนะครับเขาเรียกว่าซาปาในม่านหมอก บรรยากาศดี
1: ถ้าถามถึงภาคหน้าหนาวของช่วงเวียดนามนี่คือช่วงเดือนไหนถึงเดือนไหนคะอาจารย
0: ์เหมือนบ้านเราเลยฮะประมาณเริ่มประมาณตุลาคมนะครับจนถ
1: ึ
0: งประมาณกุมภาพันธ์ใช่คล้ายๆบ้านเราแต่หนาวนี่คือหนาวมากนะฮะอย่างสมมติที่ฮานอยเนี่ยอากาศหนาวก็ประมาณ10องศาหรือบางครั้งเนี่ย7องศาถ้าอากาศต่ำกว่า10เมื่อไหร่เนี่ยโรงเรียนมัธยมเขาจะให้อยู่ทันทีเพราะว่ากลัวเด็กไปเรียนแล้วจะกระทบต่อสุขภาพนะครับ
1: อาจารย์ถ้าถามถึงว่าเราไปที่นั่นแล้วบางคนไม่รู้ภาษาเราต้องสื่อสารด้วยภาษาอะไรคะส่วนใหญ่
0: ก็เดี๋ยวนี้นะครับนักท่องเที่ยวไทยไปเยอะบางร้านพูดภาษาไทยได
1: ้ภาษาไทยเลยเหรอ
0: พูดภาษาไทยได้อย่างสมมติร้านทางภาคกลางนะครับอย่างเวฮอยอันดานังเนี่ยสามารถสื่อสารภาษาไทยได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าไปภาคเหนือก็อาจจะต้องใช้ภาษาอังกฤษนะครับถ้าไม่รู้ภาษาเวียดนาม นะฮะคนเวียดนามก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล้ายๆคนไทยฮะก็มีได้บ้างก็พอได้ก็พอคุยกันได
1: ้สลับไปก็พอสื่อสารกันได้แล้วก็ซื้อของกันได้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราได้เรียนรู้พื้นฐานของภาษาเวียดนามแล้วก็ได้รู้จักกับเวียดนามไปพอสมควรแล้วการเรียนรู้ภาษาเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องฝึกฝนแล้วก็ทบทวนนะคะเพื่อคราวหน้าเราจะได้มาเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วนะคะดิฉันถิตารีวงสว่างพานิชและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราวิทยากรประจำรายการขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป

จากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่62สังขารตอนที่2
1: ท่านเอาอะไรให้เข็มทองกินบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
2: ใจเย็นๆกันเข็มทองคงไม่เป็นอะไรหรอกดูสิยังหายใจอยู่เลย
1: เข็มทองยิ่งกว่าข้าซะอีกนะเนี่ยเป็นห่วงกันเหลือเกินข้าแค่ผสมยาสลบเหมือดเข้าไปในเค้กเท่านั้นแหละเจ้าเข็มทองเลยหลับเหมือดสลบอยู่นี่ไง
3: แล้วท่านให้เข็มทองหลับทำไมขอรับต้องมีจุดประสงค์อะไรแน่
1: ๆฉลาดมากข้ากำลังจะสอนให้รู้จักสังขาร3ยังไงล่ะ
4: สังขาร3
1: สังขาร3มีกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารกายสังขารปรุงแต่งกายมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องปรุงแต่งกายกายจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าออกไม่มีหยุดเพราะถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่กายก็ดำรงอยู่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ไม่ได
5: ้งั้นแปลว่าตอนนี้เข็มทองก็ยังมีกายสังขารมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่แล้ว
3: อ๋อเข็มทองขยับตัวได้แล้วดูสิดูสิ
6: มะละกอกล้วยส้มเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งไม่เอาค่ะไม่ไปหิวข้าวจะนอนแล้ว
2: เข็มทองพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแฮะ
3: รู้เรื่องก็แปลกแล้วละเมอไม่เป็นภาษาขนาดเนี้ย
5: เข็มทองเป็นอะไรไปเจ้าคะ
1: เจ้าเข็มทองไม่มีวจีสังขารเลยพูดจาไร้ความตรึกตรองเหมือนคนที่เพ้อคลั่งไงล่ะ
5: เอ๋วจีสังขารเป็นยังไงหรอเจ้าคะ
1: วจีสังขารก็คือการปรุงแต่งวาจาได้แก่ความตรึกความตรองทุกคนเวลาพูดล้วนออกมาจากใจที่มีความตรึกความตรองอยู่ก่อนแล้วถึงพูดออกมาทางวาจาแต่ถ้าไม่มีความตรึกความตรองก่อนพูดก็จะเหมือนเจ้าเข็มทองเมื่อกี้นี้ที่พูดไม่เป็นภาษา

0: เหมือนคนละเมอเพ้อคลั่งไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เอง
0: สุดท้ายก็คือจิตตสังขารปรุงแต่งจิตมีสัญญาความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวต่างๆและมีเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาเวทนานี่แหละเป็นเครื่องปรุงจิตคือปรุงจิตใจให้คิดไปต่างๆถ้าหากว่าไม่มี2 อย่างนี้ก็คิดไม่ได้หรอก
2: แปลว่าคนที่ไม่มีความทรงจำหรือคนที่ร่างกายไร้ความรู้สึกก็จะไม่มีจิตสังขารใช่ไหมขอรับ
0: ใช่แล้วจะลองทดสอบดูก็ได้ลองจักกะจี้เจ้าเข็มทองดูสิ
1: เ
3: ฮ้นี่แน่นี่แน
2: ่นี่แน่นี่แน่
3: น
2: ี่
3: แน
2: ่
3: นี่แน่นี่แน่นี่แน่จักกะจี้ไหมจักกะจี้ไหม
2: โอ้ยจักรจี้จะเมื่อยแล้วเข็มทองไม่เห็นกระดิกตัวสักนิดเลยนี่หลับหรือกลายเป็นรูปปั้นไปแล้วกันแน่
4: นั่นสิร่างกายยังมีความรู้สึกอยู่ไหมเนี่ย
0: ทำยังไงเจ้าเข็มทองก็ไม่รู้สึกหรอก
5: ท่านทำอะไรเข็มทองอีกแล้วเนี่ย
0: ก็แค่ผสมว่านยาชาให้กินนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวยาหมดฤทธิ์ก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมแล้ว
5: เฮ้ยท่านนี่เห็นเข็มทองเป็นหนูทดลองหรือไงกัน
0: จากการทดลองเมื่อกี้นี้ไหนบอกสิว่าเกี่ยวข้องกับจิตตสังขารการปรุงแต่งจิตยังไงถ้าตอบไม่ได้อย่าหวังเลยว่าจะได้ออกไปจากห้องนี้แล้วข้าก็จะจับพวกเจ้ามาเป็นส่วนผสมลงในหม้อปรุงยาของข้าให้หมด
4: เจ้าปันเจ้าฉลาดกว่าข้าตอบได้อยู่แล้วจริงไหม
3: แหมรีบโบยมาให้ข้าเลยนะศิลาเห็นแก่ความหล่อของข้าข้าตอบให้ก็ได้
4: เกี่ยวอะไรกับความหล่อเนี่ย
0: เอ้ารีบตอบมาอย่าชักช้า
3: จิตตสังขารการปรุงแต่งจิตต้องอาศัยสัญญากับเวทนาจิตถึงจะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาได้แต่เข็มทองนอนสลบไม่รู้สึกตัวเลยแล้วยังกินว่านยาชาเข้าไปจนทำให้ร่างกายชาไร้ความรู้สึกไปอีกเท่ากับว่าความรู้สึกทางกายก็ดับหายไปด้วยพอกายไม่รู้สึกคันหรือจักกะจี้อะไรความจำได้ว่าใครมาจักกะจี้ร่างกายก็ไม่มีไปด้วยใครจะทำอะไรที่ร่างกายส่วนไหนเข็มทองจำไม่ได้และไม่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขการปรุงแต่งของจิตก็เลยไม่เกิดขึ้นไงล่ะ
1: เจ้าปันเก่งจริงๆเย้ๆๆๆๆๆ
3: แน่นอนอยู่แล้วก็คนมันหล่อ
0: เก่งมากพวกเจ้าเข้าใจสังขาร3แล้วนอกจากกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารที่ข้าอธิบายไปแล้วยังมีการปรุงแต่งของกายเองของวาจาเองและของจิตเองแยกย่อยลงไปอีกนะ
5: ยังมีอีกเหรอเนี่ย
0: ใช่แล้วยังมีอาการปรุงแต่งของกายซึ่งเป็นไปเองต่างๆอย่างเส้นผมก็มียาวขึ้นเรื่อยๆได้เส้นขนก็มีการตั้งอยู่มีหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้อวัยวะภายในเช่นปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ในการหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด
5: จริงด้วยปรุงแต่งกายอยู่ตลอดเวลาเลย
0: การปรุงแต่งวาจาก็มีการพูดกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะพูดเรื่องที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ตามการปรุงแต่งจิตก็มีการคิดนึกกันไปต่างๆอยู่ตลอดเวลา
3: แล้วเมื่อไหร่ถึงจะหยุดปรุงแต่งได้ล่ะขอรับท่านสังขาร
0: ไม่มีทางหยุดปรุงแต่งได้หรอกมีแต่คนตายแล้วเท่านั้นถึงหยุดปรุงแต่งกายวาจาใจได้
6: ไปเหรอเมื่อกี้คุยอะไรกันทำอะไรกันเหรอข้าจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
0: ช่างเถอะแขกสำคัญทั้ง3เสร็จสิ้นภารกิจในด่านของข้าแล้วได้เวลาส่งต่อไปด่านต่อไป
6: แล้วจะส่งไปยังไงล่ะเจ้าคะ
0: ก็เรียกลิฟต์มารับเหมือนที่เคยสิอย่าบอกนะว่าเจ้าลืมลิฟต์ที่เราช่วยกันประดิษฐ์ไปแล้ว
6: นึกออกแล้วเจ้าคะคือว่าลิฟต์นั่นถูกพายุทรายพัดหายไปหลังออกมาตอนเวทนานะเจ้าค่ะนายหญิง

0: เอ๊ะจริงสิข้าก็มีวงล้อปฏิจจสมุปบาทอยู่เหมือนกันนี่นะอยู่ไหนนะอยู่ไหนตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ล่ะไม่มีอยู่ไหนนะอ่ะเจอแล้วท่านอวิชามารับเองเลยเหรอเจ้าคะร้อยวันพันปีไม่เคยออกมาเลยแท้ๆโชคดีของข้าจริงๆที่ได้เห็นหน้าท่านอวิชาอีกครั้ง
1: เฮ้ยจะจับข้าไปไหน
2: ไปสู่ดินแดนแห่งความไม่รู้กันเถอะนะ
1: แล้วเพื่อนของข้าล่ะไม่พาไปด้วยหรอ
2: เจ้าดูฉลาดที่สุดข้าชอบมากับข้าเดี๋ยวนี้
3: ฮะ
1: ช่วยข้าด้วย
3: จะเอาเพื่อนข้าไปไหนเฮ้ยอย่าเอาเพื่อนข้าไปนะเฮ้ยจบปานฮึบ
4: ฮะศิลาก็โดนจับไปด้วยแล้วข้าล่ะทิ้งข้าไว้ที่นี่แบบนี้หรอ
0: ท่านอวิชชาเลือกแล้วในเมื่อเจ้าไม่ได้ถูกเลือกก็อยู่ที่นี่เป็นผู้ช่วยของข้าไปเลยดีกว่า
4: ไม่นะข้าต้องช่วยเพื่อนของข้าเข็มทองทางนี้ที่จะช่วยศิลากับเจ้าปันออกมาได้คือต้องมีลิฟต์ไปรับออกมาเท่านั้นใช่ไหม
5: เท่าที่รู้ก็มีวิธีเดียวนะ
4: ถ้างั้นก็ถึงเวลาใช้ฝีมือการประดิษฐ์ที่ข้าถนัดอีกครั้งแล้วล่ะเข็มทองเรามาช่วยกันสร้างลิฟต์ตัวใหม่กันเถอะ
6: เจ้าปันและศิลาถูกอวิชชาจับตัวไปซะแล้วกันจะประดิษฐ์ลิฟต์ตัวใหม่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ็ดแล้วทั้งสองผืนเอาไปสิข้าให
1: ้มีได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
2: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
3: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
4: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วเมกสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
3: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
4: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
5: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
4: ืมอ้าวใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้
3: เธอจะทำอะไรอ่ะ
5: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสิ
6: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
5: ที่นี่จะมีทาสเหร
3: อนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
7: อืมฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
5: น้าคะน้าเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
7: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
3: เอ๊ะแล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
7: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
5: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวานๆ
3: ฮะไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
5: ขอให้นะหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
4: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะได้ทั้งหมด
3: ว้า

การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: รู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมนะไอ้หนู

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกลไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ๆฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปูเพาะเอาไว้หวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปูฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
4: แม่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
8: เ
1: มย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
4: โอ้โห

0: เราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
1: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
2: เออ
3: ไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยละแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
0: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: ที่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
4: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
5: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
6: พร้อมครับไปกันเลย
1: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
0: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
7: ่ได้สิ
4: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
1: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
4: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
0: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
1: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
8: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
3: เมย์อันตรายรีบหนี
1: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
5: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
9: ปลอดภัยครับ
1: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
5: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
7: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
4: DLTV ระหว่างเราพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
7: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทร

0: อากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
1: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
2: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยนะครับ
3: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจยังน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
4: ใช่ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
3: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
0: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
2: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
3: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
0: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
5: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
0: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
3: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
4: ค่ะ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
5: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรง

0: การทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เขียนอย่างนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทค1
2: ขออนุญาตติดไว้เลยนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
2: ปิด
5: ยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัด1เทค1
6: ยึดกตัญญู 2. เรียนรู้เสียสละ 3. อ่อนน้อมคารวะ 4. รู้รักสามัคคี 5. ซื่อสัตย์สุจริต 6. ใฝ่คิดสร้างสรรค์ดี 7. ประหยัดเพื่อพรุ่งนี้ 8. มีฉันทาศรัทธา 9. วิริยะผลเป็นมงคลแก่ชีวา 9. ย่างด้วยปัญญาตามรอยพ่อแห่งปวงไทยสวัสดีค่ะเพื่อนๆคะกิจกรรมการทำดีตามพ่อสอนในที่ต่างๆที่พวกเรานำมาฝากกันไม่ได้หมดเพียงเท่านี้นะคะวันนี้พ่อใสและเพื่อนๆมีคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ที่เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตและยึดมั่นทำดีตามพ่อสอนมาฝากกันค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
7: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวลิศราจันทร์ไหลชื่อเล่นชื่อลูกน้ำค่ะศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะโรงเรียนวัดราชบำรุงสวัยราชอุปถัมภ์หนูทำหน้าที่สภานักเรียนค่ะตอนนี้อยู่ฝ่ายเลขานุการค่ะสิ่งที่หนูอยากตอบแทนบุญคุณในหลวงรัชกาลที่9คือการเป็นคนดีค่ะทำตามที่พ่อทำที่พ่อสอนเขาท่านสอนอะไรเราก็ทำตามนำแนวทางที่ท่านสอนเอามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันค่ะ
8: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปลายฝนคำเต่าค่ะชื่อเล่นชื่อฝนอายุ12ปีอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนวัดราชบำรุงสวัยราชอุปถัมภ์ตอนนี้หนูเป็นสภานักเรียนทำหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ค่ะ
9: สิ่งที่หนูอยากตอบแทนในหลวงรัชกาลที่9คือซื่อสัตย์กตัญญูต่อพระองค์ท่านแล้วก็ซื่อสัตย์กตัญญูต่อบิดามารดาของตัวเราและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในภายภาคหน้าค่ะ
10: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปิยธิดาปุจฉาการชื่อเล่นชื่อตูนค่ะศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนวัดราชบำรุงสวัยราชอุปถัมภ์หนูทำหน้าที่เป็นรองประธานค่ะฝ่ายบริหารทั่วไปค่ะงานที่หนูทำนะคะจะเป็นการจัดสถานที่ต่างๆค่ะ
11: หนูไม่เคยเห็นในหลวงค่ะนั่งเลยแม้สักครั้งเดียวค่ะไม่ว่ายากลำบากเพียงไหนในหลวงก็ไปได้ค่ะไม่ว่าจะทุรกันดารยังไงในหลวงก็ทำได้เพื่อประชาชนของเขาค่ะหนูก็เลยนำความภาคเพียรของในหลวงค่ะมันแรงบันดาลใจในการทำงานเป็นจิตอาสาค่ะ
2: สอนของพ่อคือสิ่งที่จะทำให้เราก้าวต่อไปข้างหน้าและมีชีวิตที่สมบูรณ์พัฒนาตัวเองได้ทั้งกายและจิตใจเพื่อนๆเองก็อย่าลืมนำไปปรับใช้และทำตามกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับยังทำดีตามพ่อสอน

0: สวัสดีค่ะ
1: ผมติดตามดูรายการอย่างทำดีตามพ่อสอนมาตลอดครับเพราะผมคิดว่าเป็นรายการที่ดีทำให้ได้เรียนรู้เรื่องคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ครับที่ได้เป็นพิธีกรร่วมกับพ่อสายในวันนี้ผมดีใจมากครับเพราะผมได้มีโอกาสมาถ่ายทอดคำสอนของท่านคำสอนของท่านที่ผมนำมาปรับใช้กับตัวเองก็คือความซื่อสัตย์และความอดทนครับ
0: รู้จักรายการยังทำดีตามพ่อสอนมาจากเพื่อนค่ะพลอยใสมาเล่าให้ฟังว่าเป็นพิธีกรค่ะแต่ก็ติดตามดูค่ะตอนแรกที่พลอยใสมาชวนก็ตื่นเต้นค่ะเพราะจะต้องมาร่วมถ่ายทอดคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9แต่ก็มั่นใจค่ะว่าทำได้เพราะว่าถ้าทำได้เนี่ยก็จะได้ประโยชน์แล้วก็ความรู้ให้ตัวเองค่ะหนูจะนำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องความขยันประหยัดอดทนมาปรับใช้ค่ะ
2: โอเคไม่พลอยใสโบนัสโอเคโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
3: ทีมงานเทียเซฟ
4: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเพราะว่าเราจะทำอะไรก็ต้องประกอบด้วยความรู้เมื่อได้มาเห็นสิ่งใดแล้วก็ต้องใช้สติพิจารณาเหมือนกันหมายความว่าถ้าเราได้ฟังจากใครก็ตามหรือแม้จะได้เห็นด้วยตาของตนเองก็ตามเราต้องใช้การพิจารณาทั้งสิ้นคำว่าพิจารณานี้ต้องให้เข้าใจว่าหมายถึงเห็นอะไรได้ฟังได้ยินอะไรแล้วนำมาคิดคิดว่าถูกหลักของเหตุผลไหมพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่คณะเยาวชนจาก20จังหวัดณศาลาภากาภิรมย์วันอาทิตย์ที่6เมษายนพุทธศักราช2512

0: คลิปโลนะถอยหลังก้าวหนึ่งพี่ขอความล่าเริงพี่ขอความล่าเริงนะมองกล้องนะมองกล้องนี้นะขอความล่าเริงนะล่าเริงกว่าเมื่อกี้10เท่า and action
1: ชมพร้อมกันเลยค่ะ
0: ชาร์
2: จเอดิตเขาคอยสายคอยเหล็กติดคอยสาย
0: โอเค
3: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนปัญหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่ครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสด เลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ขอเข้าบทเรียนด้วยวีดิทัศน์นะครับเดี๋ยวครูจะมีวีดิทัศน์หนึ่งมาให้นักเรียนได้รับชมนะครับวีดิทัศน์นี้มีชื่อว่าอะไรเอ่ย
1: นายกประกาศใช้พรบ.ฉุกเฉินมีผล26มีนาคมนี้
2: นี่คือข่าววีดิทัศน์ที่เราจะได้รับชมกันและหลังจากที่เรารับชมวีดิทัศน์เสร็จเนี่ยครูจะมีคำถามให้นักเรียนนะครับได้ช่วยกันตอบนะครับได้แลกเปลี่ยนความรู้ที่เราได้รับชมวีดิทัศน์กันไปนะครับถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงนะครับตอนนี้ทุกคนพร้อมที่จะรับชมวีดิทัศน์แล้วใช่ไหมครับกลุ่มที่4พร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ
3: พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแถลงสถานการณ์แก้ไขปัญหาโควิด-19 ระบุแบบนี้ค่ะรัฐบาลพิจารณาจะประกาศใช้พระราชกำหนดหรือว่าพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548โดยจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่26มีนาคมไปจนถึงปลายเดือนเมษายนเป็นระยะเวลา1เดือนเพื่อยกระดับในการดำเนินการและจะยกระดับให้ศูนย์โควิด-19 เป็นหน่วยงานในการดำเนินการและข้อกำหนดภายใต้พ.ร.ก.ฉุกเฉินค่ะ
4: เมื่อมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดในตรงนั้นสาระสำคัญที่สุดก็คือการจัดตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบต่อไปเรื่องการจัดไปในศูนย์นะครับว่าจะทำงานกันอย่างไรนะครับแล้วประเด็นสำคัญก็คือข้อกำหนดนะครับข้อกำหนดนั้นอย่างที่ทุกคนก็อยากจะทราบว่ามีอะไรบ้างผมก็อยากจะกล่าวเรียนว่าข้อกำหนดนั้นเราสามารถออกได้ตลอดเวลานะออกได้ทุกวันนั่นแหละเพราะนั้นระยะที่หนึ่งที่จะประกาศในวันมะรืนนี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการที่จะทำยังไงให้ลดการแพร่ระบาดในพื้นที่ต่างๆก็อาจจะเป็นในขั้นของความร่วมมือมีบังคับบ้างอะไรบ้างแต่ในส่วนที่ว่าจะปิดจะเปิดอะไรต่างๆนั้นมันเป็นมาตรการระยะต่อไปที่อาจจะเข้มข้นขึ้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของประชาชนนะครับ
5: มีคนสงสัยเยอะนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเราสามารถออกจากบ้านได้ไหมนะฮะนักข่าวก็พยายามไปถามนะทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับบอกว่าไม่มีการหารือคำสั่งห้ามออกนอกบ้านหรือว่าเคหสถานแต่มีการกำหนดมาตรการเคลื่อนย้ายออกจากข้ามจังหวัดแล้วก็ปิดสถานที่ที่เสี่ยงเพิ่มเติมนะครับ
6: ไม่ได้มีการพูดถึงการกำหนดเวลาถ้าออกจากบ้านในที่ประชุมครม.บอกได้แค่นี้นะคะแต่ว่ารายละเอียดเดี๋ยวคงจะได้ออกมา
3: ด้านนายเทวัลลิปตะพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าอยากจะให้รออีกสักประมาณ2วันนะคะและมาตรการทั้งหมดก็จะออกมาอย่างชัดเจนโดยขอยืนยันว่ายังไม่มีเรื่องการประกาศเคอร์ฟิวค่ะการประกาศใช้พรกฉุกเฉินนั้นอาจจะถูกหยิบขึ้นมาใช้ได้ในกรณีต่างๆที่ผ่านมาก็คือรัฐประหารกรณีเกิดโรคระบาดหรือว่าภัยพิบัติทีนี้ตามขั้นตอนก็คือพอประกาศไปแล้วเนี่ยค่ะจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอช.หรืออาจจะชื่ออื่นใดก็ตามแต่นะคะแล้วแต่สถานการณ์นั้นขึ้นมาเพื่อที่จะบริหารจัดการด้วยกันหลังจากนั้นนะคะถึงจะประกาศข้อกำหนดรายละเอียดว่าให้ทำอะไรบ้างไม่ให้ทำอะไรตอนนี้ค่ะกำลังรอรายละเอียดกันอยู
5: ่
3: ยังไม่ได้มีการประกาศห้ามอะไรชัดเจนเพียงแต่ว่ามีการคาดการแล้วก็เปิดเผยข้อมูลกันในเบื้องต้นแต่ถ้าย้อนกลับไปดูที่ผ่านมาที่มีการใช้พรกฉุกเฉินเนี่ยค่ะก็มีหลายข้อด้วยกันที่อาจจะเป็นไปได้อย่างเช่นการห้ามออกนอกเคหสถานที่เรียกกันว่าเคอร์ฟิวการห้ามนำเสนอข่าวที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของความรู้สึกความรู้ของประชาชนการส่งต่อข่าวลือ
5: ครับ
3: อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงห้ามใช้อาคารห้ามใช้เส้นทางห้ามชุมนุมห้ามรวมตัวกันเกินกว่ากี่คนนะคะ
5: อ
3: ันนี้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยค่ะคือเคอร์ฟิวเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าจะไม่มีการประกาศเคอร์ฟิวส่วนข้ออื่นๆเนี่ยเดี๋ยวต้องรอติดตาม
5: ที่ว่าจะมีการประกาศนะครับเรื่องของพรกฉุกเฉินนะครับประชาชนเนี่ยก็มีการถามมาเหมือนกันว่ารัฐบาลนั้นจะดูแลยังไงจริงๆแล้วคือว่าเรารายงานอยู่ทุกวันนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะมีมาตรการในการที่จะช่วยเหลือยังไงบ้างเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งจะเห็นถึงรายละเอียดนะครับว่าเช่นอย่างคนเนี่ยที่ต อนนี้ไม่มีงงไม่มีงานนะฮะจะได้รับเงินเท่าไหร่ยังไงกี่เดือนกันบ้างค่าน้ำค่าไฟเป็นยังไงมีอินเทอร์เน็ตใช้ไหมเดี๋ยวรอชมกันนะสักครู่หนึ่งนะครับ
3: แต่ว่าหลังจากที่ประกาศใช้พรกฉุกเฉินเนี่ยนะคะก็มีคำยืนยันออกมาบอกว่าไม่ต้องตื่นตระหนกไปไม่ต้องไปกักตุนอาหารแล้วหลายรอบแล้วกักตุนอาหารเนี่ยนะ
5: คะ
3: ไม่ต้องเคลื่อนย้ายออกจากที่ตั้งนะคะยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเดี๋ยววันนี้รอดูกันนะคะ
2: จบไปแล้วนะครับสำหรับสื่อวิดิทัศน์ดีๆนะครับต้องขอขอบคุณนะครับสื่อวิดิทัศน์นะครับนายกประกาศใช้พรกฉุกเฉินมีผลวันที่26มีนานี้นะครับเผยแพร่โดยไทย PBS นะครับนักเรียนครับหลังจากที่พวกเราได้รับชมวิดิทัศน์แล้วนะครับเดี๋ยวครูมีคำถามนักเรียนครับนักเรียนเคยได้ยินคำว่าพรกหรือไม่นอกเหนือจากที่รับชมข่าวมาเมื่อสักครู่นี้มีใครเคยได้ยินไหมครับเงียบเลยถ้าเงียบอย่างนี้เดี๋ยวขอเป็นเลขที่16ครับเลขที่16ลองบอกครูหน่อยว่าเคยได้ยินคำว่าพรก.ไหมครับลองดูนะ
7: ไม่เคยค่ะ
2: ไม่เคยถ้าอย่างนั้นถ้าไม่เคยมาลองคาดคะเนกันดีกว่าว่าคำว่าพรก.น่าจะหมายถึงอะไรพรก.น่าจะหมายถึงอะไรเอ่ย
7: พระราชกำหนดค่ะ
2: พระราชกำหนดนะครับทำไมถึงตอบได้เอ่ย
7: มีใบความรู้ค่ะ
2: ดูจากใบความรู้ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีสายตาว่องไวนะครับขอบคุณมากเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่าพรก.ย่อมาจากอะไรเอ่ยพระราชกำหนดนะครับทีนี้ต่อไปจากข่าวใครเป็นผู้มีอำนาจในการออกพระราชกำหนดครับนักเรียนใครเอ่ยเมื่อสักครู่นี้นายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็คือตัวย่อคืออะไรนะครม.นั่นเองใช่ไหมครับผู้มีอำนาจก็คือคณะรัฐมนตรีนะครับนำโดยนายกรัฐมนตรีนะครับที่สามารถประกาศใช้นะครับออกพระราชกำหนดได้และต่อไปจากข่าวนายกรัฐมนตรีประกาศใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินด้วยสาเหตุใดขอสุ่มเป็นเลขที่26ครับเลขที่26ครับลองดูซิจากที่เราได้รับชมวิดิทัศน์เมื่อสักครู่ไปนะครับมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
7: โควิด19ค
2: ่
7: ะ
2: โควิด19ออกมาเพื่อทำไมออกมาเพื่ออะไรเรียกว่าเป็นตัวอย่างนะครับข่าวที่เกี่ยวข้องกับการออกกฎหมายนะครับตัวอย่างเช่นพระราชกำหนดนะครับอย่างที่พวกเราได้รู้กันว่านายกรัฐมนตรีเป็นผู้ออกคณะรัฐมนตรีนะครับเป็นผู้ออกทีนี้วันนี้เราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการตรากฎหมายโดยฝ่ายบริหารทีนี้ก่อนที่เราจะได้ไปเรียนรู้กันเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์กันก่อนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจอ่านและทำความเข้าใจแต่ละข้อดีๆว่าวันนี้เราจะบรรลุวัตถุประสงค์จุดประสงค์อะไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วบอก

0: เอ่ยนิติบัญญัติวันนี้เราจะได้มาดูกระบวนการตรากฎหมายของฝ่ายบริหารกันบ้างและเราจะต้องแยกประเภทว่ากฎหมายประเภทนี้ใครเป็นผู้ออกฝ่ายนิติบัญญัติหรือเปล่าเป็นผู้ออกหรือเป็นฝ่ายบริหารที่เป็นผู้ออกนะครับและสุดท้ายบอกเหตุผลความจำเป็นที่ฝ่ายบริหารมีอำนาจในการตรากฎหมายนะครับมันมีเหตุผลอยู่ว่าจริงๆแล้วนิติบัญญัติคืออะไรทบทวนความจำกันหน่อยนิติบัญญัติคือกฎหมายที่เขียนไว้ซึ่งในชั่วโมงที่แล้วเราทราบแล้วใช่ไหมว่าใครเป็นคนบัญญัติหรือเขียนกฎหมายไว้ใครเอ่ยใช่หรือเปล่าครม.จริงหรือเปล่ารัฐสภามีอยู่2องค์ประกอบคืออะไรส.ส.แล้วก็ส.ว.ใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้คือเป็นผู้ที่ตรากฎหมายนะครับแต่ไม่มีความจำเป็นอย่างยิ่งของประเทศนะครับที่จะต้องฝ่ายบริหารจะต้องมีการตรากฎหมายเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันฝ่ายบริหารคือใครและหน้าที่หลักของฝ่ายบริหารคืออะไรนะครับขอซูมเป็นเลขที่25ครับเลขที่25ครับบอกคุณหน่อยว่าฝ่ายบริหารคือใครเอาคำถามแรกก่อนเลยอ่ะยืนขึ้นฝ่ายบริหารคือใครเอ่ยสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับก็ลองพูดคุยกับคุณครูปลายทางนะครับว่าฝ่ายบริหารเนี่ยน่าจะหมายถึงใครในประเทศนี้นะครับและเขามีหน้าที่อย่างไรนะครับได้คำตอบหรือยังเอ่ยลองบอกก่อนว่าสิ่งที่เรารู้อะไรมาบ้างฝ่ายบริหารคือใครเอ่ย
1: คือคนที่บริหารประเทศค่ะ
0: คนที่บริหารประเทศเป็นคำตอบที่ดีมากใครเป็นผู้บริหารประเทศ
1: นายกรัฐมนตรีค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีคนเดียวไหมคนเดียวสามารถบริหารประเทศได้เลยไหมไม่มีอีกใครอีกครับ
1: คณะรัฐมนตรี
0: คณะรัฐมนตรีตอนนี้เราได้คำตอบข้อหนึ่งแล้วฝ่ายบริหารคือใครคะนักเรียน
2: คณะร
0: ัฐมนตรีซึ่งประกอบไปด้วยรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีและเขามีหน้าที่อะไรเมื่อสักครู่นี้เราได้พูดมาแล้วลองพูดย้ำอีกครั้ง
1: มีหน้าที่บริหารประเทศค่ะ
0: มีหน้าที่ในการบริหารประเทศปรบมือให้เพื่อนหน่อยแน่นอนว่าฝ่ายบริหารนะครับก็คือคณะรัฐมนตรีประกอบไปด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีนะครับมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับดูแลการทำงานของรัฐบาลให้เป็นไปตามนโยบายและกฎหมายนะครับทีนี้ต่อไปนักเรียนครับในชั่วโมงที่แล้วผู้ที่มีสิทธิ์ออกกฎหมายได้มีใครบ้างนะ1คือเดี๋ยวซูมให้นักเรียนเห็นหน่อยนะครับให้นักเรียนทบทวนเนาะมีใครบ้างเอ่ย
2: ครม.
0: ครม.คือคณะรัฐมนตรีแล้วก
2: ็
0: ส.ส.จำนวนไม่น้อยกว่า20คนสุดท้าย
2: ประชาชน
0: จำนวน 10,000 คนขึ้นไปทีนี้นักเรียนในฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยครม.หรือว่าคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารของเราเนี่ยก็สามารถส่งกฎหมายนี้ไปให้ฝ่ายนิติบัญญัติออกได้เช่นเดียวกันแต่อย่างที่ครูบอกว่ามันมีเหตุความจำเป็นนะครับที่ทำให้ฝ่ายบริหารเนี่ยจะต้องออกกฎหมายของตนเองนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะได้มาเรียนรู้กันเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักทำความเข้าใจเกี่ยวลำดับสักกฎหมายก่อนนะครับซึ่งกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยซึ่งแต่ละกฎหมายมีลำดับชั้นนะครับกฎหมายที่อยู่ข้างล่างจะมามีข้อบังคับที่ผิดหรือว่าจะแตกต่างจากข้างบนไม่ได้นะครับตัวอย่างเช่นรัฐธรรมนูญกฎหมายอื่นใดจะมาขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้หรือพระราชบัญญัติพอออกพระราชบัญญัติมาแล้วออกพรก.ขึ้นมาแล้วขัดแย้งกับพระราชบัญญัติแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับนี่คือลำดับศักดิ์ของกฎหมายไทยทีนี้ครูจะให้นักเรียนเนี่ยได้ร่วมกันศึกษาว่าลำดับศักดิ์กฎหมายไทยมีอะไรบ้างและให้นักเรียนลองศึกษาดีๆว่ากฎหมายใดบ้างที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติกฎหมายใดบ้างที่ออกโดยฝ่ายบริหารเพราะเรารู้แล้วนี่ว่าฝ่ายนิติบัญญัติคือใครฝ่ายบริหารคือใครนะครับแล้วหลังจากเราได้ทำความรู้จักหรือว่าทำความเข้าใจกับลำดับศักดิ์กฎหมายแล้วเราจะมาเล่นเกมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วทุกคนปรบมือ1ครั้งยกมือขึ้นมาสูงๆทีนี้มือลงหลังจากกิจกรรมนี้เป็นต้นไปเราจะไม่เปิดใบความรู้ขอให้ทุกคนซื่อสัตย์กับตนเองคว่ำใบความรู้ลงคว่ำไว้นะไม่มีใครแอบดูนะครับต้องมีความซื่อสัตย์ในตนเองทีนี้เรามาดูนะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากิจกรรมอะไรเอ่ย
1: เร
0: ีย
1: งลำด
0: ับ ศักดิ์กฎหมายไทยเรามาดูคำอธิบายข้อที่1ครูจะแจกชื่อกฎหมายไทยให้แต่ละกลุ่มกลุ่มละนุดด้วยกันนะครับข้อที่2เมื่อครูสั่งเริ่มเกมทุกคนต้องช่วยกันเรียงลำดับศักดิ์กฎหมายจากสูงสุดไปต่ำสุดภายในเวลา1นาทีโดยการเรียงคือครูจะมีหมวกให้นักเรียนครูจะมีหมวกให้นักเรียนใส่บัตรคำกฎหมายและพวกเราต้องยืนเรียงแถวกันนะครับเป็นการเข้าแถวตอนนั่นเองลำดับ1คืออะไรลำดับ2จนถึงลำดับสุดท้ายนะครับให้พวกเราเรียงลำดับนะครับโดยคิดกันภายในกลุ่มนะห้ามไปลอกของกลุ่มอื่นและห้ามเปิดใบความรู้ด้วยนะครับจากนั้นครูจะให้เวลา1นาทีใช่มั้ยครับครูจะให้สัญญาณหมดเวลาทุกกลุ่มจะต้องหยุดทันทีและเฉลยร่วมกันนะครับเดี๋ยวถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับขอจัดอุปกรณ์ให้กับนักเรียนต้นทางก่อนและเราจะมาพบกันในเกมนี้ครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางก็ได้สวมหมวกบัตรคำเป็นที่เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปนะครับสิ่งที่นักเรียนต้นทางจะต้องทำก็คือเรียงลำดับให้ถูกต้องนะครับจากลำดับศัพท์กฎหมายที่สูงที่สุดไปถึงต่ำที่สุดนะครับพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วให้เวลากี่นาทีนะ
1: 1 นาที
0: เท่านั้นถ้าพร้อมแล้วลงมือครับ

0: าละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วทุกคนเสร็จหรือยังเอ่ย
1: เสร็จแล้
0: ว, ลวมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: โอ้โห 100% เลยดังนั้นเดี๋ยวเรามาทำการเฉลยกันดีกว่านะครับลำดับศักดิ์กฎหมายของไทยนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวครูจะตั้งกติกาอย่างนี้เดี๋ยวจะเฉลยไปทีละข้อถ้าครูเฉลยข้อไหนนะครับเรายกมือถ้าเราอยู่ข้างหน้านะครับเรียงลำดับถูกต้องแล้วใช่ไหมคนต่อไปก็วิ่งไปต่อคิวข้างหลังนะครับเพื่อที่จะเฉลยข้อที่2ต่อไปทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนจบนะครับพร้อมนะครับนักเรียนคิดว่าลำดับศักดิ์กฎหมายที่ใหญ่ที่สุดคือกฎอะไรเอ่ย
1: ร
0: ัฐธรรมนูญอ่ะยกมือโอ้โหทุกกลุ่มมีรัฐธรรมนูญทั้งหมดนะครับรัฐธรรมนูญนั่นเองปรบมือให้ตัวเองหน่อยยอดเยี่ยมมากรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะครับจะมีกฎหมายใดใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้อ่ะวิ่งไปต่อท้ายคนข้างหลังนะครับเต็มตัวข้อที่2น่าจะเป็นอะไรเอ่ย
1: ประกอบ
0: อะไรเอ่ยประกอบอะไรพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอ่ะเรามาลุ้นกันนะครับข้อนี้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับก็คือขยายความรัฐธรรมนูญให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไปวิ่งต่อท้ายครับเรามาดูลำดับศักดิ์ที่3เหมือนกันหรือเปล่าเอ่ยเหมือนกันไหมดูสิสังเกตดูสินักเรียนคิดว่าลำดับที่3น่าจะเป็นกฎหมายอะไรเอ่ยพระราชบัญญัติยกมือพระราชบัญญัติเราเจอกลุ่มที่ไม่ใช่แล้วมั่นใจไหมมีความมั่นใจไหมเรามาดูเฉลยกันดีกว่านะครับพระราชบัญญัตินั่นเองนะครับพระราชบัญญัติก็คือตาขึ้นโดยรัฐสภาปรบมือให้ตัวเองหน่อยวิ่งต่อแถวได้เลยครับต่อไปนะครับลำดับต่อไปคืออะไรเอ่ยพระอะไรเอ่ยพระราชกำหนด 3.2 ถ้านักเรียนสังเกตนะครับกลุ่มที่3ครับเดี๋ยวเรามาฟังนะพระราชกำหนดจะเห็นได้ว่าเขียนว่า 3.2 ใช่ไหมจริงๆแล้ว 3.1 3.2มีศักเท่ากันนะครับพระราชบัญญัติพระราชกำหนดนะครับแน่นอนว่าถูกต้องหรือเปล่าเอ่ย
1: ถูกต้อง
0: เดินเข้าไปข้างหลังของตัวเองได้เลยนะครับพระราชกำหนดนะครับก็ตราขึ้นโดยคณะรัฐมนตรีใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปอะไรเอ่ยน่าจะเป็นอะไรเอ่ยพระอะไรดีอะไรเอ่ยกฎหมายต่อไปพระราชกฤษฎีกายกมือใครสวมหมวกพระราชกฤษฎีกาบ้างมีคน

ฉลยเฉลยนะครับคือพระราชกฤษฎีกานะครับมีกลุ่มไหนผิดบ้างกลุ่มที่5ไม่เป็นกลุ่มที่2นะครับไม่เป็นไรอ่ะต่อแถวพระราชกฤษฎีกานะครับก็คือตาขึ้นโดยคณะรัฐมนตรีกำหนดรายละเอียดตามพระราชบัญญัตินะครับทีนี้ต่อไปพระราชกฤษฎีกาแล้วน่าจะเป็นอะไรเงียบมากเลยน่าจะเป็นอะไรเอ่ยมั่นใจหน่อยกฎอะไรนะกฎกระทรวงนะครับถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยถูกต้องต่อแถวเพื่อนข้างหลังเลยกฎกระทรวงนะครับก็ตาผ่านคณะตาโดยรัฐมนตรีผ่านคณะรัฐมนตรีนะครับและสุดท้ายมีไหมของเรามีไหมไม่นะครับจริงๆแล้วข้อบัญญัติท้องถิ่นก็เขียนบอกไว้แล้วว่าใช้ในท้องถิ่นที่เราได้เรียนไปจำได้ไหมมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างท้องถิ่นเราองค์การบริหารส่วนตำบลมีอะไรอีกอำเภออะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับแล้วก็เทศบาลนั่นเองนะครับก็คือตราขึ้นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มไหนไม่ผิดเลยยกมือขึ้นโอ้โหปรบมือให้เพื่อนหน่อยอ่ะกลับเข้าที่ได้ครับ

เอาละครับตอนนี้ก็จบกิจกรรมของเราไปแล้วนะครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งหันหน้ามาหาครูนะครับเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปของเรานะครับครูจะให้นักเรียนได้ศึกษาใบความรู้นะครับเกี่ยวกับกระบวนการตรากฎหมายโดยฝ่ายบริหารนั่นเองนะครับจะมีอยู่ทั้งหมดกี่กฎหมายนั้นเดี๋ยวลองไปศึกษาในใบความรู้นะครับเมื่อเราศึกษาจากใบความรู้แล้วก็จะมีการถามตอบแล้วก็อภิปรายคำตอบกันนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้ครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาใบความรู้กระบวนการตรากฎหมายโดยฝ่ายบริหารนะครับเราอ่านกฎหมายตัวไหนไปบ้างนักเรียน1อะไรไปบ้าง
1: พระราชกำหนด
0: 2มีอะไรอีกคำนี้อ่านว่าพระราชกฤษฎีกาอ่ะพูดพร้อมกันพระราชกฤษฎีกา
1: พระราชกฤษฎีกา
0: และสุดท้ายคือ
1: กฎ
0: กระทรวงนี่คือ3กฎหมายที่ตราโดยฝ่ายบริหารที่พวกเราได้ทำความเข้าใจกับมันแล้วดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูคำถามกันดีกว่านะครับคำถามข้อที่1ถามว่าทำไมฝ่ายบริหารจึงต้องมีอำนาจออกพระราชกำหนดหรือว่าพ.ร.ก.นั่นเองขอคนที่จะตอบ1คนครับกลุ่มที่1ทำไมครับฝ่ายบริหารจึงต้องมีอำนาจในการออกพระราชกำหนดเอ่ย
2: เพราะออกเพื่อปรับปรุงสถานการณ์ที่ฉุกเฉินเนื่องจากมีปัญหาต่างๆเพื่อมาช่วยปกป้องหรือปรับปรุงครับ
0: ก็คือเกิดขึ้นมาเพราะสถานการณ์นั้นมีความฉุกเฉินใครเห็นด้วยกับเพื่อนบ้างมีใครเห็นแย้งบ้างทุกคนเห็นด้วยหมดนะครับเรามาดูคำตอบกันนะครับทุกคนลองอ่านทำความเข้าใจว่าเหมือนกับสิ่งที่ตีพูดมาหรือไม
1: ่เพราะสถานการณ์ฉุกเฉินต้องแก้ไขเร็วค่ะฝ่ายบริหารจึงต้องมีอำนาจออกพรบ.เพื่อใช้กฎหมายได้ทันทีโดยไม่ต้องรอรัฐสภาน
0: ักเรียนครับประโยคนี้สำคัญมากนะครับทำไมจึงต้องสามารถออกพระราชกำหนดได้เพราะสำหรับรัฐสภานั้นเขาออกกฎหมายอะไรเอ่ยรัฐสภาออกกฎหมายอะไร
3: พรบ.
0: ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูที่ตรงนี้กันแผ่นภาพตรงนี้นะครับบริเวณแผ่นภาพตรงนี้เนี่ยคือการออกพรบ.จำได้ไหมสตาร์ทที่มีคนร่างมามีคนยกกฎหมายขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นครม.ส.ส.ประชาชนแล้วส่งไปให้ใครเอ่ยส.ส.ส.ส.ทำยังไงเอ่ยวาระที่1รับหลักการวาระที่2
4: ต
0: ั้งธรรมาธิการลำดับที่3
4: ลงมติ
0: เห็นชอบจบเลยไหมยังไม่จบนะครับไปส.ส.แล้วก็ต้องลงไปที
4: ่
0: ส.ว.แล้วก็3วาระเช่นเดียวกับส.ส.นะครับแล้วถ้าหากว่ากฎหมายนั้นเข้าข่ายว่าจะผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่ศาลก็เป็นยังไงนักเรียนต้องมีการวินิจฉัยว่ากฎหมายนั้นขัดหรือไม่

0: ขัดถ้าขัดก็ต้องตกไปใช่ไหมครับแล้วก็ทูลเกล้านะครับลงพระปรมาภิไธยและสุดท้ายก็คือประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาใช้เวลานานไหมนานมากนะครับกว่าจะได้กฎหมายแต่ละตัวนะครับที่ออกเป็นพระราชบัญญัติดังนั้นจึงตอบเหตุผลตรงนี้นะครับนักเรียนว่าทำไมฝ่ายบริหารจึงต้องมีการออกพระราชกำหนดเพราะว่าอะไรเอ่ยถ้าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาใช่ไหมครับต้องแก้ไขรวดเร็วถ้าไปรอให้ฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายจะเกิดอะไรขึ้นช้าไปไหมช้าไปใช่ไหมครับอาจจะไม่ทันการนะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทีนี้ต่อไปนะครับข้อที่2เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพระราชกำหนดกับพระราชกฤษฎีกาใครจะเป็นคนตอบยกมืออ่ะกลุ่มที่2เดี๋ยวเรามาดูนะครับความแตกต่างแตกต่างกันยังไง
1: พระราชกำหนดนะคะเป็นกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ค่ะตราขึ้นด้วยความเห็นของความแนะนำของรัฐมนตรีค่ะส่วนพระราชกฤษฎีกานะคะ
0: พระราชกฤษฎีกา
1: พระราชกฤษฎีกานะคะกฎหมายลำดับรองค่ะกษัตริย์ตราขึ้นโดยคำแนะนำความเห็นชอบของรัฐมนตรีโดยอาศัยกฎหมายของแม่บทค่ะ
0: มันต่างกันยังไงเอ่ยสองตัวนี้ที่เราพูดออกมาต่างกันยังไงครับ
1: อันแรกนะคะพระราชกำหนดมันเป็นกฎหมายที่กำหนดไว้ในกรณีพิเศษค่ะ
0: กรณีพิเศษใช่ไหมแล้วพระราชกฤษฎีกาล่ะ
1: ส่วนพระราชกฤษฎีกานะคะกำหนดไว้เพื่อดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญค่ะ
0: นั่งลงได้ครับใครมีคำตอบที่นอกเหนือจากนี้ไหมมีใครอยากจะเสริมเพื่อนอีกไหมครับเรามาดูคำแรกก่อนพระราชกำหนดนะครับก็คือเป็นกฎหมายที่ฝ่ายบริหารออกในกรณีฉุกเฉินนะครับที่ตีได้บอกไปในข้อที่1ใช่ไหมครับแต่คีย์เวิร์ดสำคัญคืออะไรเอ่ยทุกคนอ่านพร้อมกันและถึงแม้ว่าจะออกกฎหมายได้จะออกไปแล้วประกาศใช้ไปแล้วก็ตามนะครับแต่สุดท้ายแล้วกฎหมายที่ออกโดยพระราชกำหนดนั้นต้องกลับไปให้ใครอนุมัติรัฐสภาใช่ไหมครับนี่คือความแตกต่างมันคือพระราชกำหนดทีนี้พระราชกฤษฎีกาออกโดยใครออกโดยใครครับคณะรัฐมนตรีใช่ไหมครับโดยฝ่ายบริหารจะต้องไปให้รัฐสภาอนุมัติไหมไม่ต้องแล้วใช่ไหมครับเพราะมันคือกฎหมายของฝ่ายบริหารนะครับไม่ต้องผ่านรัฐสภานะครับใช่บริหารราชการตามกฎหมายหลักนะครับก็จะสอดคล้องกับกลุ่มที่2นะครับต่อไปเรามาดูในข้อที่3กันนะครับเมื่อพระมหากษัตริย์ลงพระปรมาภิไธยในพระราชกฤษฎีกาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปคนที่จะยกให้ยืนขึ้นครับมีคนยืนขึ้นพร้อมกันนะครับ2คนยืนขึ้นพร้อมกันเลยอ่ะวิธีง่ายๆนะครับศึกแห่งศักดิ์ศรีเป่ายิงฉูบกันอ่ะลองดูนะครับใครชนะได้ตอบใครได้ตอบครับได้ตอบยืนขึ้นลองตอบครูหน่อยนะครับว่าเมื่อพระมหากษัตริย์ลงในพระปรมาภิไธยในพระราชกฤษฎีกาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปครับ
2: จะถูกนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะและมีผลใช้บังคับค่ะ
0: ก็คือนำไปประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ประกาศใช้ได้เลยใช่ไหมครับใครคิดว่าถูกต้องยกมือมีไหมทุกคนคิดว่าถูกต้องหมดเลยดังนั้นถูกต้องแล้วครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยแน่นอนว่าหลังจากที่พระมหากษัตริย์ลงพระปรมาภิไธยแล้วนะครับก็จะมีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษานะครับมีผลบังคับใช้นะครับตามวันที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาต่อไปข้อที่4เตรียมตัวนะครับยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ต้องใช้พรก.ใครจะยกมือใครจะตอบใ ยกมือสองข้างเอามือลงเอามือลงรวดเร็วมากมองไม่ทันคนที่ตอบแล้วไม่มีสิทธิ์ตอบแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีสิทธิ์ตอบแล้วให้คนอื่นตอบบ้างนะครับใครจะตอบยกมือข้างขวากลุ่มที่5เห็นกลุ่มที่5ก่อนนะครับลองดู

0: จากเกิดน้ำท่วมแล้วมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกได้บ้างถ้าเราจะประกาศใช้พรก.
1: โรคระบาดครับ
0: โรคระบาดเช่น
1: โควิด-19
0: โควิด-19ที่ผ่านมาใช่ไหมครับขอบคุณมากใจดีอีกสักหนึ่งคนละกันจะเย็นๆจะเย็นๆเอามือลงยกมืออ่ะลองดูนะครับห้ามซ้ำกับของเพื่อนนะเพื่อนบอกน้ำท่วมไปแล้วเพื่อนบอกภัยพิบัติเกี่ยวกับโรคระบาดไปแล้วมีอะไรได้อีกบ้าง
2: แผ่นดินไหวครับ
0: แผ่นดินไหวได้ไหม
3: ได
0: ้นะครับขอบคุณมากครับเพื่อนหน่อยข้อที่4นะครับตัวอย่างสถานการณ์ที่จะต้องใช้พรก.นะครับก็คือการระบาดของโรคร้ายแรงนะครับภัยพิบัติรุนแรงเหตุการณ์ความมั่นคงเช่นสงครามนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่5ข้อนี้ค่อนข้างยากดังนั้นครูเชื่อว่านักเรียนจำไม่ได้หรอกแต่ครูให้นักเรียนลองดูก่อนว่าในใบความรู้เนี่ยกระบวนการของพระราชกำหนดเนี่ยมีกระบวนการอะไรบ้างนะครับลองดูนะให้เวลาอีก10วินาทีลองดูเอาล่ะหมดเวลาใครจะตอบเอามือจับหูเอามือลงยกมือขึ้นเพื่อนกลุ่มที่3นะครับลองดูซิกระบวนการของการออกพระราชกำหนดมีอะไรบ้างขอไม่ดูในใบความรู้ได้ไหมเอาตามที่เราได้ศึกษามามีอะไรบ้าง
4: ร่างกฎหมายค่ะ
0: ร่างกฎหมายใครเป็นคนร่างอ่ะมีละขั้นตอนที่1ต้องร่างกฎหมายใครเป็นคนร่างเอ่ย
4: คณะรัฐมนตรี
0: คณะรัฐมนตรีอ่ะได้แล้ว1ข้อร่างกฎหมายโดยคณะรัฐมนตรีอ่ะข้อที่2เวลาเราตอบขอให้ตอบด้วยความมั่นใจตอบมาเลยไม่เป็นไรข้อที่2คืออะไรหลังจากที่ร่างมาแล้วทำยังไงต่อ
4: รัฐมนตรีทูลเกล้า
0: ทูลเกล้าทูลเกล้าเพื่ออะไรเอ่ยเดี๋ยวครูจะกลับมาถามลองพูดคุยก่อนไปดูศึกษามาใหม่นะครับและเดี๋ยวครูจะให้โอกาสนักเรียนตอบอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวครูจะกลับมาพูดถึงข้อที่5นะรอเพื่อนก่อนต่อไปเรามาดูข้อที่6กันนะครับข้อที่6พระราชกำหนดหรือพรก.ต่างจากพระราชบัญญัติหรือพรบ.อย่างไรใครจะตอบใครจะตอบให้ยกมือทั้งกลุ่มนะ1 2 3กลุ่มที่5กลุ่มที่5ครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนถ้ากลุ่มที่5ตอบผิดครูส่งให้กลุ่มที่อื่นกลุ่มอื่นตอบเลยนะกลุ่ม5อ่ะลองว่ามาครับ
5: พระราชกำหนดหรือพรก.ใช้ในยามฉุกเฉินออกโดยครม.หรือคณะรัฐมนตรีค่ะส่วนพระราชบัญญัติหรือพรบ.ออกโดยคณะรัฐสภาที่มีแบ่งเป็น2ส่วนคือส.ส.และส.ว.ค่ะ
0: ทีนี้โอเคแน่นอนว่ามันแตกต่างกันอย่างนี้แล้วมันแตกต่างกันชัดเจนในเรื่องของอะไรอ่ะเดี๋ยวมานี่เลยเดี๋ยวมานี่เลยครับอ่ะเรามาดูนะครับเดี๋ยวออกมาได้เลยต้องมีคัมภีร์ติดตัวมาเดียครับสิ่งที่เดียต้องอธิบายลองอธิบายตรงนี้หน่อยนี่คือการออกพระราชบัญญัติอ่ะลองชี้แล้วก็พูดเลยอ่ะว่ายังไงบ้าง
5: การออกพระราชบัญญัตินะคะผู้ที่สามารถเสนอได้มีครม.คือคณะรัฐมนตรีส.ส.จำนวนไม่น้อยกว่า20คนประชาชนไม่น้อยกว่า 10,000 คนค่ะส่งต่อให้ส.ส.ค่ะส.ส.ถ้าส.ส.เห็นชอบเนี่ยส่งต่อให้ส.ว.ค่ะแล้วก็ส่งต่อให้พระมหากษัตริย์ค่ะเพื่อลงนามแล้วก็ใช้ในราชกิจจานุ
0: ราชกิจจานุเบกษา
5: ราชกิจจานุเบกษาค่ะถูกไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วนี่คื นี่คือคีย์เวิร์ดหลักของพระราชบัญญัติแล้วพระราชกำหนดกับพระราชกฤษฎีกามัน

0: ต่างกันตรงไหนมันต่างกันตรงไหนทบทวนพระราชกำหนดน่าจะออกยังไงบ้างออกยังไงพระราชกำหนด
1: ต้องให้คณะรัฐมนตรี
0: คณะรัฐมนตรีร่างกฎหมาย
2: กำหนดไม
0: ่
2: มี
1: การพระราชกำหนดนะคะใช้ในยามที่ฉุกเฉินไม่ต้องมีการพิจารณาค่ะ
0: จากไหนใครไม่ต้องพิจารณาร
1: ัฐสภาค่ะ
0: ออกโดยฝ่ายบริหารใช่ไหมมันดูเรื่องอะไร2พระราชบัญญัตินี้2กฎหมายนี้มันแตกต่างกันตรงไหน
1: พ.ร.ก.ไม่ต้องพิจารณาโดยคณะรัฐสภาแต่พระราชบัญญัติ
0: ใจเย็น
1: พระราชบัญญัติมีหลายขั้นตอนต้องตรวจสอบอย่างแน่ชัด
0: เพื่อนพูดออกมาแล้วว่ามันมีหลายขั้นตอนแต่พระราชกำหนดขั้นตอนไหนยากกว่ากันอันไหนยากกว่ากันพ.ร.บ.ยากกว่าใช่ไหมกว่าจะออกกฎหมายมาได้ดังนั้นมันต่างกันตรงที่อะไรเอ่ย
1: ขั้นตอนค่ะ
0: ขั้นตอนที่ยุ่งยากและเวลาที่ต้องใช้นานกว่าใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้เดียหน่อยเฉลยนะครับพ.ร.ก.เป็นกฎหมายที่ออกในกรณีฉุกเฉินที่ต้องใช้รีบอย่างเร่งด่วนส่วนพ.ร.บ.นั้นจะต้องผ่านการพิจารณาของรัฐสภาทุกขั้นตอนเหมือนที่เดียได้บอกเล่าพวกเรามาก่อนที่จะประกาศใช้เห็นไหมมันแตกต่างกันที่ขั้นตอนและเวลานั่นเองกลับมาที่กลุ่ม3มาดูซิกลุ่ม3กระบวนการในการออกพระราชกำหนดมีอะไรบ้าง
3: จะร่างกฎหมายโดยรัฐมนตรี
0: ตั้งกฎหมายร่างกฎหมายโดยคณะรัฐมนตรีข้อที่2
3: นายรัฐมนตรี
0: นายกรัฐมนตรีทำยังไงครับ
3: ทูลเกล้าให้กษัตริย์ลงพระปรมาภิไธย
0: ทูลเกล้าให้พระมหากษัตริย์ลงนามลงพระปรมาภิไธยและสุดท้าย
3: ประกาศใช้
0: ประกาศใช้ได้เลยเห็นไหมนักเรียนง่ายไหมง่ายกว่าพระราชบัญญัติเยอะเลยนะครับนั่งลงได้ขอบคุณมากนะครับเฉลยนะครับอย่างที่นักเรียนบอกว่าผู้ที่จะพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างพระราชกำหนดก็คือคณะรัฐมนตรีซึ่งประกอบไปด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีนะครับนายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้านะครับถวายพระมหากษัตริย์เพื่อลงพระปรมาภิไธยและ3ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ทันทีและนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งคือพระราชกำหนดถึงแม้ว่าจะออกได้ง่ายจะออกได้รวดเร็วแต่สุดท้ายแล้วจะต้องให้ใครมาอนุมัตินักเรียนรัฐสภานั่นเองนะครับจะต้องนำเสนอต่อรัฐสภาเพื่ออนุมัติหรือไม่อนุมัติในการประชุมถัดไปนะครับทีนี้ต่อไปนะครับเรามาดูเรานึกภาพเนาะว่ากิจกรรมจริงๆแล้วครูจะมีบัตรคำให้เรียนช่วยแยกนะครับแต่เรามาช่วยกันแยกที่สไลด์ของเราได้เลยขออภัยนะครับเรามาดูฝ่ายนิติบัญญัติน่าจะออกกฎหมายอะไรบ้างเอาฝ่ายบริหารก่อนมีอะไรบ้างที่เราได้เรียนกันมีอะไรบ้างพระราชกฤษฎีกา1และได้พระราชกฤษฎีกาได้อะไรอีกกฎกระทรวงได้อะไรอีกครับพระราชกำหนดมีอยู่3ประเภทใช่ไหมส่วนฝ่ายนิติบัญญัติออกอะไรพระราชบัญญัติแล้วก็พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับพระราชบัญญัติส่วนฝ่ายบริหารก็จะออกพระราชกำหนดนะครับพระราชกฤษฎีกาและพระขออภัยครับกฎกระทรวงที่กูทำดอกจันไว้ที่พระราชกำหนดก็คือกลับไปเรื่องของการที่พระราชกำหนดเนี่ยออกมาปุ๊บเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ต้องกลับไปให้ฝ่ายนิติบัญญัติอนุมัติหรือไม่อนุมัติใช่ไหมครับโดยรัฐสภานั่นเองนะครับทีนี้เป็นคำถามทบทวนสรุปบทเรียนแล้วนะครับนักเรียนฝ่ายบริหารคือใครและหน้าที่หลักของฝ่ายบริหารคืออะไรเอ่ยจำได้ไหมฝ่ายบริหารคือใครเอ่ยคณะรัฐมนตรีประกอบไปด้วยนายกแล้วก็รัฐมนตรีมีหน้าที่ในการ
4: บริหาร
0: กระทรวงนะครับยอดเยี่ยมมาก

0: ครับก็จะมี3กฎหมายตัวนี้นะครับทีนี้ต่อไปคำถามสุดท้ายทำไมฝ่ายบริหารจึงต้องมีอำนาจตรากฎหมายในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นภัยพิบัติหรือโรคระบาดขอ1คนกลุ่ม5ขอ1คนลองดูครับตอบคำถามนี้หน่อยครับนักเรียนว่าทำไมฝ่ายบริหารจึงต้องมีอำนาจในการตรากฎหมายในสถานการณ์ฉุกเฉินเพราะว่าอะไรครับ
1: ควบคุมความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศครับ
0: ควบคุมความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศขอบคุณมากมีคำตอบนอกเหนือจากนี้ไหมมีอะไรจะเพิ่มอีกไหมสถานการณ์นั้นต้องเป็นยังไงเร่งด่วนใช่ไหมครับในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับนักเรียนลองอ่านพร้อมกันแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับฝ่ายบริหาร

0: นี่คือเหตุผลของการออกพระราชกำหนดนั่นเองนะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกฎหมายเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการตรากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติของฝ่ายบริหารแล้วทีนี้ลองจำลองเข้าสู่ห้องเรียนของตนเองนะครับว่าเราจะมายกร่างกฎหมายกันจะมาพิจารณากฎหมายกันนะครับซึ่งจะใช้เป็นกฎของห้องเรียนของเรานะครับเป็นกฎระเบียบของห้องสิ่งที่นักเรียนปลายทางต้องเตรียมก็คือปากกาเคมีแล้วก็กระดาษ A4 นะครับสำหรับวันนี้ครูภากรและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีพระราชประสงค์ให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้จึงพระราชทานโครงการตามแนวพระราชดำริตั้งแต่พุทธศักราช2495ได้แก่โครงการสร้างถนนพระราชทานสายหัวหินห้วยมงคลซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเวลาต่อมามากกว่า 4,000 โครงการแนวพระราชดำริสำคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติที่มีความสมดุลอันจะส่งผลให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนโครงการตามแนวพระราชดำริที่สำคัญได้แก่โครงการหลวงมีพระราชประสงค์จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเขาให้ดีขึ้นเลิกการปลูกฝิ่นและช่วยกันรักษาป่าไม้ต้นน้ำโปรดให้ตั้งสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานวิจัยการเพาะปลูกพืชเมืองหนาวเป็นตัวอย่างให้ชาวเขานำมาประกอบอาชีพโครงการฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำทั้งน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำที่ใช้ในการเกษตรกรรมการทดลองทำฝนหลวงเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2512และดำเนินการเป็นประโยชน์แก่ราษฎรและเกษตรกรอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันโครงการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรด้วยการสร้างอ่างเก็บน้ำโครงการนี้เริ่มขึ้นเมื่อพุทธศักราช2506

คืออ่างเก็บน้ำเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากนั้นได้ขยายโครงการไปยังภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศนอกจากนี้ยังพระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างฝายทดน้ำขุดคลองหนองบึงและขุดสระเก็บน้ำในไร่นาโครงการทฤษฎีใหม่มีหลักในการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนคือส่วนที่1ขุดสระเก็บน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกส่วนที่2แบ่งไว้ปลูกข้าวไว้กินตลอดปีส่วนที่3ใช้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นพืชไร่และสมุนไพรเป็นอาหารส่วนที่4เป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนอื่นๆแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่นี้สอดคล้องกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงให้เกษตรกรใช้ที่ดินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดเพื่อกินและขายในส่วนที่เหลือประการสำคัญคือกินอยู่และลงทุนอย่างเหมาะสมให้สามารถยืนอยู่บนลำแข้งของตนเองอย่างมั่นคงซึ่งมีผู้ศึกษาและทดลองปฏิบัติจนเห็นว่าเป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีสืบเนื่องมาแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจนกระทั่งเสด็จทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ด้วยพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลการเกษตรของไทยจึงได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะจากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ได้เรียนรู้แล้วว่าการเขียนเรียงความในแต่ละครั้งเนี่ยก็มีกลวิธีที่เริ่มจากการตั้งชื่อเรื่องใช่ไหมคะการตั้งชื่อเรื่องก็จะต้องตั้งให้น่าสนใจแล้วก็กระชับนะคะแล้วก็มีการตั้งจุดมุ่งหมายการวางโครงเรื่องนะคะที่เป็นหัวใจหลักในการสร้างเรียงความที่จะทำให้เรียงความของเราเนี่ยไม่ออกนอกเรื่องแล้วก็ไม่วกวนนะคะค่ะในวันนี้นะคะก็จะมาเรียนรู้อีกส่วนหนึ่งของเรียงความนะคะถ้านักเรียนมีประสบการณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนต้นทางหรือนักเรียนปลายทางที่เคยได้อ่านเรียงความจากหลายๆชิ้นงานในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยได้จะสังเกตเห็นได้ว่าเรียงความบางเรื่องเนี่ยเมื่อเริ่มอ่านก็จะรู้สึกว่าน่าเบื่อไม่น่าอ่านใช่ไหมคะอาจจะเป็นเพราะว่าการเขียนส่วนนำของเรียงความเรื่องนั้นไม่น่าสนใจนะคะค่ะการเขียนเรียงความนะคะในส่วนแรกของเรียงความที่เป็นส่วนคำนำเนี่ยก็เปรียบเสมือนบ้านถ้าเรียงความเปรียบเสมือนบ้านส่วนนำเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับประตูที่เรากำลังจะเชิญชวนผู้อ่านเข้าไปดูว่าข้างในบ้านของเรานั้นมันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะคำนำก็เป็นส่วนที่จะเชิญชวนให้ผู้อ่านเข้าไปอ่านว่าในเรียงความของเรานั้นจะเขียนเรียงราวอะไรบ้างนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนในส่วนแรกกันของคำนำนะคะกับชั่วโมงนำเรื่องเฟื่องความคิดนั่นเองค่ะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องพูดอธิบายหลักการเขียนส่วนคำนำของเรียงความให้ได้นะคะว่าการเขียนส่วนคำนำเป็นอย่างไรมีการนำอย่างไรได้บ้างที่จะทำให้น่าสนใจนะคะ 2. เขียนส่วนคำนำเรียงความตามโครงเรื่องที่วางไว้ได้ถูกต้องนะคะ 3. ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างงานเขียนเรียงความด้วยการใช้ภาษาอย่างถูกต้องนั่นเองค่ะค่ะเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมแรกนะคะความรู้เก่าเล่าใหม่เป็นการทบทวนเล็กๆน้อยๆจากความรู้ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่านักเรียนยังจำได้ไหมคะว่าส่วนประกอบที่สำคัญของเรียงความมีกี่ส่วนคะมี3ส่วนมีอะไรบ้างคะส่วนคำนามส่วนเนื้อเรื่องแล้วก็ส่วนสรุปนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะซึ่งในส่วนที่สามารถมีหลายย่อหน้าได้ก็คือส่วนเนื้อเรื่องนะคะสามารถมีหลายประเด็นได้ขึ้นอยู่กับว่าเราวางจุดมุ่งหมายหลักและจุดมุ่งหมายรองของเรียงความไว้ว่าอย่างไรซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนก็ได้มีการวางโครงเรื่องส่วนคำนำส่วนเนื้อเรื่องแล้วก็ส่วนสรุปของเรียงความนักเรียนแล้วนะคะค่ะซึ่งกลวิธีในการเขียนเรียงความมีกลวิธีอย่างไรบ้างคะนักเรียนการที่เราจะสร้างเรียงความให้น่าสนใจหรือผลิตชิ้นงานที่เป็นเรียงความสู่ให้ผู้อ่านได้อ่านได้เนี่ยเริ่มจากอะไรก่อนคะกลวิธีแรกค่ะเก่งมากเลยค่ะการตั้งชื่อเรื่องนะคะก็เป็นอันดับแรกเลยที่เราจะต้องปฏิบัติซึ่งการตั้งชื่อเรื่องสามารถตั้งได้2กรณีก็คือกรณีที่ก่อนเขียนเรียงความหรือเขียนเรียงความเสร็จแล้วเราก็สามารถตั้งชื่อเรื่องได้นะคะลำดับต่อไปก็เป็นการตั้งจุดมุ่งหมายของเรียงความว่าเรามีการเขียนเรียงความเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรนะคะลำดับต่อไปเมื่อตั้งจุดมุ่งหมายเสร็จแล้วเป็นยังไงต่อคะขอดังๆหน่อยค่ะกำหนดขอบข่ายของเนื้อหาสาระนั่นเองนะคะเมื่อเรากำหนดขอบข่ายเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปคือการวางโครงเรื่องของเรียงความนะคะเป็นหัวใจหลักในการผลิตชิ้นงานเรียงความเป็นเหมือนเข็มทิศของเรียงความของเราว่าจะเป็นไปในทิศทางใดนะคะแล้วก็เมื่อระวางโครงเรื่องเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่การลงมือเขียนด้วยลายมือตัวบรรจงนั่นเองนะคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะสังเกตข้อความนะคะที่เป็นส่วนแรกของเรียงความที่คุณครูนำมาให้นักเรียนพิจารณานะคะกับกิจกรรมเปิดประตูเรียงความจับตาดูคำนำจะเห็นได้ว่าเรียงความส่วนแรกเลยที่เป็นเสมือนประตูก็คือ ส่วนคำนำใช่ไหมคะคุณครูจะมีคำนำมาให้นักเรียนพิจารณาแล้วให้นักเรียนสังเกตว่ามีการใช้ภาษาหรือการนำเข้าสู่เนื้อหาของเรียงความอย่างไรนะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อความแรกเลยนะคะเป็นคำนำจากเรียงความเรื่องสีสัตว์

0: ชนาลัยบ้านเรานั่นเองคุณครูอยากจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านพร้อมๆกันกับคำนำเรื่องสีสัตว์ชนาลัยบ้านเราพร้อมไหมคะ1 2 3
1: โอเค

0: เรียงความฉบับนี้นะคะเรื่องศรีฉัตรชนาลัยเนี่ยเริ่มต้นด้วยการเขียนคำนำจากที่นักเรียนอ่านนักเรียนคิดว่าผู้เขียนเรียงความเรื่องนี้เปิดประตูคำนำของตนเองในลักษณะการใช้ภาษาที่เป็นอย่างไรคะน่าสนใจไหมอันดับแรกเมื่ออ่านแล้วน่าสนใจไหมคะน่าสนใจเริ่มต้นอย่างไรเขาใช้วิธีกลวิธีในการเขียนอย่างไรในการนำเก่งมากเลยค่ะนำโดยหยิบยกคำขวัญของอำเภอศรีฉัตรชนาลัยมากล่าวถึงใช่ไหมคะแล้วก็เชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องราวของตนเองว่าตนเองเนี่ยมีความภาคภูมิใจกับอำเภอนี้มากเพราะว่าเป็นบ้านเกิดนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นการเขียนคำนำที่นำด้วยคำขวัญ นั่นเองแล้วก็เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่องด้วยนะคะที่ชื่อเรื่องว่าศรีฉัตรชนาลัยบ้านเรานั่นเองนะคะก็เป็นการนำด้วยคำขวัญ นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นกลวิธีการนำข้อความที่น่าสนใจรูปแบบนึงอ่ะอีกหนึ่งข้อความค่ะนำเรียงความที่มีชื่อว่าพ่อของฉันนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองอ่านพร้อมๆกันแล้วพิจารณาว่ามีการใช้ภาษาโดยการนำเข้าสู่เรียงความพ่อของฉันไว้ว่าอย่างไรนะคะ1 2 3อ่านได้เลยค่ะ
1: พ่อ

่ะอันนี้ก็เป็นเรียงความพ่อของฉันที่นำโดยลักษณะอย่างไรคะการใช้ภาษาโดยนำโดยการใช้ภาษาอย่างไรเมื่อสักครู่นำโดยใช้คำขวัญแล้วเรื่องพ่อของฉันนี้ล่ะคะนำโดยการให้ความหมายของคำว่าพ่อแล้วก็ขยายความหยิบยกเรื่องราวตามหลักพระพุทธศาสนามาอ้างด้วยใช่ไหมคะก็คือเป็นการให้คำจำกัดความแล้วก็การให้ความหมายของคำว่าพ่อก็ถือได้ว่าเป็นการนำเรียงความที่น่าสนใจอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเองค่ะค่ะคำนำเรื่องพ่อของฉันนะคะก็จะนำโดยเปิดประเด็นนะคะเปิดประเด็นโดยนำเรื่องโดยการบอกความหมายหรือคำจำกัดความของคำว่าพ่อซึ่งเกี่ยวกับชื่อเรื่องนั่นเองนะคะเรื่องฉันนั่นเองอันนี้ก็เป็นคำนำที่คุณครูหยิบยกมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้สังเกต2รูปแบบนะคะซึ่งนอกเหนือจากนี้เราสามารถนำการเขียนเรียงความด้วยรูปแบบอื่นๆอีกมากมายนะคะก็จะเข้าสู่กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ส่วนคำนำของเรียงความนะคะก็จะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางศึกษาความรู้ในเรื่องของส่วนคำนำเรียงความว่านอกเหนือจากการขึ้นต้นด้วยคำขวัญแล้วนอกเหนือจากการให้คำจำกัดความแล้วหรือความหมายของคำใดคำหนึ่งแล้วเราสามารถขึ้นต้นด้วยวิธีใดได้อีกบ้างที่จะทำให้เรียงความของเรานั้นจะเชิญชวนผู้

านไปอ่านส่วนต่างๆได้ต่อไปนะคะกิจกรรมนี้ก็จะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะแบ่งกลุ่ม 5-6 คนให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องเพิ่มพูนความรู้เรียงความส่วนคำนำนะคะแล้วก็ให้นักเรียนสรุปความรู้แล้วตอบคำถามลงใบกิจกรรมเรื่องเพิ่มพูนความรู้เรียงความส่วนคำนำนะคะใบความรู้นะคะก็จะมีด้วยกัน1หน้านะคะก็จะบอกว่าส่วนคำนำเนี่ยเป็นส่วนที่มีลักษณะอย่างไรของเรียงความนะคะแล้วก็บอกถึงความรู้ว่าคำนำที่ดีการที่เราจะนำให้ผู้อ่านไปอ่านเรียงความของเราได้นั้นมีลักษณะอย่างไรบ้างแล้วก็การขึ้นต้นด้วยวิธีการเขียนคำนำรูปแบบต่างๆสามารถขึ้นต้นด้วยวิธีใดบ้างที่จะทำให้เรียงความของเราน่าสนใจนั่นเองนะคะค่ะเมื่อนักเรียนอ่านใบความรู้เรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนบันทึกความรู้โดยการตอบคำถามในประเด็นต่างๆในใบกิจกรรมเรื่องเพิ่มพูนความรู้เรียงความส่วนคำนำนะคะก็จะมีคำถามถามด้วยกัน5คำถามนะคะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าคำนำของเรียงความมีหน้าที่อย่างไรนะคะการเขียนคำนำมีจุดเน้นอย่างไรการเลือกเขียนคำนำควรมีลักษณะอย่างไรนะคะการเลือกเขียนคำนำมีวิธีการเขียนอย่างไรบ้างแล้วก็มีตัวอย่างข้อความว่าเหตุใดเยาวชนไทยจึงใส่ใจกับวัฒนธรรมต่างชาติข้อความนี้เป็นการเขียนคำนำแบบใดนะคะก็จะนำความรู้จากในใบความรู้มาตอบลงไปในใบกิจกรรมนะคะก็จะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางศึกษาใบความรู้แล้วทำใบกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ค่ะเดี๋ยวครูก็จะขอตัวแทนนักเรียนนะคะต้นทางนะคะตอบคำถามในการสรุปความรู้ในประเด็นส่วนคำนำของเรียงความให้กับเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางฟัง1ครั้งนะคะตัวแทนก็คือจากกลุ่มที่5นั่นเองค่ะค่ะก็จะเป็นการสรุปความรู้ในส่วนของคำนำนะคะว่าการเขียนคำนำเป็นลักษณะอย่างไรมีจุดเน้นอย่างไรนะคะมีวิธีการที่จะนำเข้าสู่เนื้อหาของเรียงความได้ว่าอย่างไรได้บ้างด้วยวิธีการใดบ้างนะคะค่ะ
1: คำนำของเรียงความมีหน้าที่อย่างไรนะคะมีหน้าที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านให้อยากอ่านจนจบเรื่องค่ะการเขียนคำนำมีจุดเด่นอย่างไรเป็นการแสดงถึงประเด็นหลักหรือจุดประสงค์ของเรื่องใช้ภาษาที่กระชับค่ะการเลือกเขียนคำนำควรมีลักษณะอย่างไรควรใช้ภาษาเล้าใจชวนอ่านมีเนื้อหาสอดคล้องตรงกับเนื้อเรื่องค่ะการเลือกเขียนคำนำมีวิธีการเขียนอย่างไรบ้างอาจจะใช้คำขวัญความเป็นมาการให้ความหมายบทเพลงสุภาษิตที่น่าสนใจแต่ต้องไม่ยาวจนเกินไปค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เหตุใดเยาวชนไทยจึงใส่ใจกับวัฒนธรรมต่างชาติข้อความนี้เป็นการเขียนคำนำแบบใดเป็นการใช้ประโยคคำถามชวนให้คิดเพื่อให้ผู้อ่านสนใจอยากหาคำตอบค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนหน่อยค่ะกระชับเข้าใจง่ายนะคะกับประเด็นต่างๆนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่จะอภิปรายความรู้นะคะเรียนรู้ส่วนคำนำของเรียงความในส่วนนี้เดี๋ยวครูจะอภิปรายให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้รับฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะค่ะการเขียนคำนำมีความสำคัญกับการเขียนเรียงความอย่างไรการเขียนคำนำมีความสำคัญกับการเขียนเรียงความไหมคะมีความสำคัญต่อการเขียนเรียงความเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของเรียงความเป็นส่วนเปิดประเด็นของเรียงความของเรานะคะส่วนคำนำของเรียงความนะคะก็คือข้อความที่เริ่มเรื่องเป็นส่วนแรกของเรียงความที่ทำหน้าที่เปิดประเด็นเข้าสู่เรื่องนะคะเป็นส่วนที่แสดงประเด็นหลักหรือจุดประสงค์ของเรื่องนะคะเป็นการบอกว่าผู้เขียนต้องการจะเขียนหรือสื่อสารเกี่ยวกับอะไรไปยังผู้อ่านนั่นเองซึ่งสามารถขึ้นต้นหรือเปิดประเด็นเปิดเรื่องเข้าสู่เนื้อหาของเรียงความด้วยกันหลากหลายวิธีใช่ไหมคะค่ะการเขียนคำนำของเรียงความนะคะมีรูปแบบการเขียนอย่างไรได้บ้างนะคะก็สามารถเขียนส่วนนำของเรียงความด้วยกันหลากหลายวิธีที่จะทำให้สร้างความดึงดูดให้กับผู้อ่านนะคะวิธีแรกเลยเราอาจจะขึ้นต้นคำนำด้วยการเริ่มการยกคำพูดหรือคำคมหรือสุภาษิตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเราก็ได้นะคะหรือเราอาจจะเริ่มต้นคำนำด้วยบทร้อยกรองก็ได้เช่นเดียวกันบทร้อยกรองในที่นี้อาจจะเป็นบทร้อยกรองที่เราแต่งขึ้นเองก็ได้หรือบทร้อยกรองที่มีในงานเขียนต่างๆที่ตรงกับเรื่องของเราก็ได้นะคะหรือเราอาจจะนำด้วยวิธีการโน้มน้าวนะคะหรือชักจูงให้ผู้อ่านคล้อยตามไปกับเรื่องของเรานะค่ะหรือเราอาจจะขึ้นต้นด้วยการตั้งคำถามหรือข้อความให้ผู้อ่านคิดนะคะชวนให้ผู้อ่านคิดโดยที่เราเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะต้องการคำตอบจากผู้อ่านเลยแต่ให้ผู้อ่านเนี่ยตอบคำถามด้วยตัวของผู้อ่านเองนะคะเมื่ออ่านเรียงความของเราจบเรียบร้อยแล้วนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะคำนำเราสามารถขึ้นต้นด้วยข้อความที่กระตุ้นความสนใจของผู้อ่านหรืออาจจะขึ้นต้นด้วยวลีหรือคำที่เป็นที่นิยมในยุคสมัยนั้นก็ได้นะคะที่ตรงกับเรื่องของเราหรือเราอาจจะขึ้นต้นด้วยการให้คำจำกัดความหรือการให้ความหมายของเรียงความของเราถ้านักเรียนเลือกเกี่ยวกับเรื่องของน้ำใจนักเรียนอาจจะให้ความหมายของคำว่าน้ำใจก็ได้นะคะต่อไปค่ะคำนำอาจจะขึ้นต้นด้วยการอ่านข่าวที่กำลังเป็นที่สนใจหรือปัญหาเร่งด่วนของสังคมมากล่าวที่ตรงกับเรื่องของเรานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือรูปแบบวิธีการเขียนคำนำของเรียงความที่จะทำให้เรียงความของเรานั้นน่าสนใจแล้วก็จะดึงดูดเชิญชวนให้ผู้อ่านไปอ่านส่วนต่างๆของเราต่อไปนั่นเองค่ะ
1: อ
0: ค่ะการเขียนคำนามของเรียงความที่ดีมีลักษณะอย่างไรบ้างคำนามเป็นส่วนหนึ่งของเรียงความเป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะคะของเรียงความถามว่าการเขียนคำนามของเรียงความที่ดีจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างไรคะนักเรียนว่าจะต้องเร้าใจจะต้องใช้ภาษาที่กระชับใช่ไหมคะไม่ยืดเยื้อนั่นเองค่ะคำนำของเรียงความที่ดีควรมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะก็จะต้องมีลักษณะที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านเพราะเป็นส่วนเริ่มผู้อ่านอยากจะอ่านเรียงความของเราต่อหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับส่วนนี้นะคะเชื่อมโยงจากสิ่งที่ชวนอ่านมาสู่หัวข้อหลักของเรียงความนะคะในส่วนนี้เนี่ยไม่ควรมีความยาวเกินไปแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการใช้คำฟุ่มเฟือยหรือการใช้ภาษาที่วกวนนั่นเองนะคะค่ะจากความรู้ที่นักเรียนได้อ่านจากใบความรู้แล้วก็ที่คุณครูอภิปรายความรู้ให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะกิจกรรมต่อไปรอบรู้เปรียบเทียบก็จะให้นักเรียนนำความรู้ในส่วนของคำนำของเรียงความนะคะมาเปรียบเทียบนะคะโดยที่จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะพิจารณาตัวอย่างคำนำของเรียงความที่คุณครูแจกให้นักเรียนเขียนเปรียบเทียบการเขียนคำนำจากตัวอย่างว่าตัวอย่างไหนดีไม่ดีอย่างไรควรพัฒนาหรือมีจุดเด่นอย่างไรนะคะพร้อมอธิบายค่ะจากนั้นก็ให้นักเรียนบันทึกผลการวิเคราะห์ลงใบกิจกรรมเรื่องรอบรู้เปรียบเทียบนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะเปรียบเทียบคำนำของเรียงความจากตัวอย่างที่1และตัวอย่างที่2นะคะว่ามีจุดดีจุดเด่นแล้วก็จุดที่ควรพัฒนาอย่างไรนะคะให้นักเรียนเปรียบเทียบดูว่าตัวอย่างที่1เป็นอย่างไรตัวอย่างที่2เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกันแล้วตัวอย่างไหนควรพัฒนาตัวอย่างไหนมีจุดเน้นนะคะก็ให้นักเรียนบันทึกลงไปใน

กรอบของตัวอย่างแต่ละกรอบนั่นเองนะคะของกรอบแต่ละตัวอย่างนะคะก็เปรียบเทียบได้เลยค่ะจากความรู้ที่นักเรียนอ่านใบความรู้แล้วก็ที่คุณครูอภิปรายก็จะเห็นว่าคำนำที่ดีต้องเป็นอย่างไรใช่ไหมคะสามารถขึ้นต้นด้วยวิธีการใดบ้างนักเรียนลองอ่าน2ตัวอย่างนี้สิคะแล้วก็พิจารณาว่าตัวอย่างใดนะคะที่ดีตัวอย่างใดที่ควรพัฒนานั่นเองค่ะค่ะโดยตัวอย่างที่1ใช่ไหมคะก็จะเริ่มด้วยข้อความแต่ละคนมักมีอาหารโปรดแตกต่างกันออกไปสำหรับข้าพเจ้าชอบรับประทานอาหารประเภทไข่มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นไข่ดาวไข่เจียวไข่ต้มไข่ตุ๋นขอให้เป็นอาหารที่เกี่ยวกับไข่เป็นพอแต่ถ้าจะให้เลือกแล้วข้าพเจ้าชอบรับประทานไข่เจียวมากที่สุดเพราะหารับประทานได้ง่ายหรือถ้าจะปรุงเองก็ไม่ยุ่งยากนักอันนี้คือข้อความส่วนคำนำตัวอย่างที่หนึ่งนะคะนักเรียนลองพิจารณาเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่สองนะคะว่าเป็นอย่างไรตัวอย่างที่สองนะคะอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความจำเป็นสำหรับมนุษย์เพราะอาหารทำให้เรามีเรี่ยวมีแรงคนเราอาจมีอาหารที่ชอบหลายอย่างแต่อย่างน้อยคงไม่ต่ำกว่าสองอย่างเหมือนที่ข้าพเจ้าชอบรับประทานลูกชิ้นทอดมากเห็นทีไรน้ำลายไหลทุกทีไก่ย่างก็ชอบรับประทานกับข้าวเหนียวส้มตำแซ่บอย่าบอกใครแต่อาหารที่ชอบรับประทานมากที่สุดเห็นจะเป็นผัดขิงไม่ว่าจะผัดกับหมูหรือไก่ข้าพเจ้าชอบมากวันไหนคุณแม่ทำให้รับประทานวันนั้นเหมือนพระเจ้ามาโปรดข้าพเจ้าจะรับประทานอาหารได้มากที่สุดคุณแม่มีสูตรการปรุงไก่ผัดขิงที่ไม่ยุ่งยากเลยนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางรอพิจารณาจากตัวอย่างที่1และตัวอย่างที่2เปรียบเทียบดูนะคะว่าตัวอย่างใดมีจุดเด่นตัวอย่างใดที่ควรปรับปรุงพัฒนานะคะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับการนำความรู้ในส่วนคำนำของเรียงความมาเปรียบเทียบจากตัวอย่างที่คุณครูได้ให้มา2ตัวอย่างนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะบอกผลของการเปรียบเทียบว่าตัวอย่างที่1และตัวอย่างที่2มีจุดดีและจุดที่ควรพัฒนาอย่างไรนะคะจากการที่เปรียบเทียบแล้ว1กับ2ข้อความใดดีกว่าข้อความใดและแตกต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนนักเรียนนะคะในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ก็คือตัวแทนจากกลุ่มที่3นั่นเองค่ะค่ะจากการที่เรานำความรู้ของการเขียนเรียงความนะคะว่าการเขียนเรียงความที่ดีจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างไรเมื่อเรานำมาเปรียบเทียบกับใบกิจกรรมรอบรู้เปรียบเทียบนี้แล้วนักเรียนเปรียบเทียบได้ว่าอย่างไรบ้างคะ
1: ครับตัวอย่างที่1มีความดีมากกว่าตัวอย่างที่2ครับเนื่องจากตัวอย่างที่1มีความสั้นกระชับเข้าใจง่ายและมีความกล่าวถึงสิ่งที่ตนชอบและกล่าวถึงที่สิ่งที่ตนชอบโดยตรงไม่มีความอ้อมค้อมครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนตัวอย่างที่2คือมีความกล่าวถึงอาหารที่ตนชอบแต่มีความอ้อมค้อมมีเนื้อหาที่ยืดเยื้อยาวเกินและไม่มีความสอดคล้องกับสิ่งที่ตนชอบครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะถือว่าได้ตรงประเด็นนะคะก็จะเห็นได้ว่าข้อความที่1เนี่ยมีการกล่าวนำโดยการเชิญชวนให้ผู้อ่านทราบโดยทันทีว่าจะเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะส่วนข้อความที่2หรือตัวอย่างที่2เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าผู้เขียนเนี่ยมีการเขียนเกริ่นนำแบบยืดยาวใช่ไหมคะการใช้ภาษาที่ฟุ่มเฟือยกว่าจะนำเข้าสู่เนื้อหาหรือกว่าที่ผู้อ่านจะอ่านแล้วทราบว่ามีจุดประสงค์ในการเขียนเพื่ออะไรนั้นก็มีเนื้อหาที่ยืดยาวจนเกินไปนะคะลักษณะนี้แหละนะคะนักเรียนก็สามารถนำไปปรับใช้ในการเขียนคำนำของเรียงความนักเรียนได้ว่าการเขียนคำนำที่ดีจะต้องเปิดประเด็นอย่างไรใช้ภาษาอย่างไรและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเลยก็คือการใช้ภาษาที่ฟุ่มเฟือยนะคะกล่าวโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาก็จะทำให้เกิดความน่าเบื่อได้นั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมท้าจับคู่คำนำเรียงความนะคะกิจกรรมนี้ก็จะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะแต่ละกลุ่มจับคู่แถบข้อความรูปแบบการเขียนคำนำกับตัวอย่างงานเขียนคำนำเรียงความว่างานเขียนใดนะคะที่เป็นส่วนคำนำของเรียงความเนี่ยที่ได้รับเป็นการเขียนคำนำด้วยวิธีการใดนะคะก็จะมีข้อความมาให้นักเรียนนะคะด้วยการที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็แถบข้อความใช่ไหมคะครูก็จะมีแถบข้อความให้กับตัวอย่างคำนำแถบหัวข้อวิธีการเขียนคำนามก็นักเรียนพิจารณาว่าเขียนคำนามรูปแบบใดนะคะเป็นการเขียนคำนามที่กล่าวถึงความเป็นมาของเรื่องก่อนนำเข้าสู่เนื้อเรื่องหรือการเขียนคำนามที่เขียนด้วยการเริ่มต้นเรื่องอย่างตรงไปตรงมาด้วยการกล่าวถึงสาระสำคัญของเรื่องทันทีหรือคำนามที่เริ่มต้นด้วยข้อความที่กระตุ้นความสนใจของผู้อ่านให้เกิดรู้สึกอยากอ่านเรื่องต่อไปนะคะคำนำที่เขียนด้วยการนำข่าวที่กำลังเป็นที่สนใจหรือปัญหาเร่งด่วนของสังคมมากล่าวคำนำที่เริ่มต้นด้วยการให้คำจำกัดความหรือความหมายของคำนะคะคำนำที่เขียนด้วยการโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านอยากอ่านและมีความเห็นคล้อยตามคำนำที่เขียนด้วยการยกข้อความที่เป็นคำพูดคำคมคำขวัญบทร้อยกรองบทเพลงหรือสุภาษิตที่น่าสนใจก็จะมีแถบข้อความให้กับนักเรียนกลุ่มละประมาณ3แถบข้อความนักเรียนก็พิจารณาว่าแถบข้อความที่คุณครูให้นักเรียนแถบข้อความที่นักเรียนได้จะเป็นแถบข้อความของคำนำของเรียงความที่คุณครูนำมาให้นักเรียนพิจารณาว่าข้อความที่นักเรียนได้แถบนั้นตรงกับการเขียนคำนำด้วยวิธีการใดพอเข้าใจไหมคะให้นักเรียนอ่านแถบข้อความแล้วพิจารณาว่าข้อความนั้นเป็นการเขียนคำนำด้วยวิธีการใดนะคะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านข้อความที่กลุ่มตนเองได้รับแล้วพิจารณาได้เลยค่ะช่วยการคิดพิจารณานะคะเป็นกลุ่มก็จะได้ไม่ตรงกันคุณครูก็จะมีแถบข้อความให้ใช่ไหมเป็นกระดาษ A4 นักเรียนก็ดูว่าข้อความนั้นตรงกับแถบข้อความวิธีการใด

ค่ะกิจกรรมท้าจับคู่คำนำของเรียงความก็จะให้แถบข้อความนักเรียนแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันออกไปนะคะกลุ่มละ2ถึง3ข้อความก็จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะสังเกตวิธีการเขียนคำนำจากแถบข้อความที่เป็นตัวอย่างคำนำของเรียงความที่คุณครูให้นะคะแล้วพิจารณาว่าเป็นการขึ้นต้นคำนำของเรียงความด้วยวิธีการใดนะคะ

ความนี้นักเรียนคิดว่าเป็นการนำเมื่อนักเรียนอ่านครบถ้วนแล้วเป็นการนำด้วยวิธีการใดคะเป็นการกล่าวถึงความเป็นมาของพันไม้กุหลาบนะคะเข้าสู่เนื้อหาต่อไปค่ะฉันคิดว่าใครหลายคนคงชอบฤดูหนาวในช่วงปลายปีที่สุดโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนักเรียนคิดว่าข้อความการนำข้อความนำคำนำของเรียงความนี้ด้วยวิธีการใดคะด้วยวิธีการใดกลุ่มใดที่ได้ข้อความแถบนี้คะฉันคิดว่าหลายคนคงชอบฤดูหนาวในช่วงปลายปีที่สุดโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเพราะอากาศไม่หนาวเย็นจนเกินไปขึ้นต้นด้วยคำถามใช่ไหมคะเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของผู้อ่านแล้วก็ผู้เขียนนั่นเองค่ะต่อไปค่ะคนแล้วคนเล่าที่จากไปเพราะมะเร็งตับสร้างความหวาดผวาแก่ผู้ทราบข่าวเป็นระยะที่จั่วหัวเรื่องแบบนี้ข้อความนี้เมื่อนักเรียนอ่านชั้นนี้แล้วนักเรียนคิดว่าเป็นการนำเรียงความด้วยวิธีการใดคะเป็นการยกคำพูดประสบการณ์แล้วก็การนำเกี่ยวกับข่าวในเกี่ยวข้องกับเรื่องมะเร็งตับนั่นเองนะคะมาหยิบยกนำสู่เนื้อหาต่อไปของเรียงความต่อไปค่ะในรอบ1ปีที่ผ่านมาประเทศไทยของเราเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงหลายเหตุการณ์ทั้งภัยพิบัติจากคลื่นยักษ์สึนามิแล้วก็อื่นๆเมื่ออ่านจบแล้วเป็นการนำแบบใดคะเป็นการหยิบยกข่าวนะคะมาเขียนส่วนคำนำต่อไปค่ะ GMO เป็นคำย่อที่มาจากคำเต็มภาษาอังกฤษเมื่ออ่านแล้วทราบเลยอันนี้ง่ายมากเป็นการนำโดยให้ความหมายหรือคำจำกัดความนั่นเองค่ะต่อไปค่ะคำว่านักเรียนเป็นคำที่น่าสนใจคำใดประกอบด้วยคำหน่วยคำนักมักมีความหมายไปในทางผู้เชี่ยวชาญแล้วก็อื่นๆเมื่ออ่านจบแล้วคือการให้ความหมายเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คงมีหลายคนตั้งคำถามคนเราเกิดมาทำไมเมื่อเจอลักษณะนี้รู้เลยว่าเป็นการนำโดยการตั้งคำถามนั่นเองค่ะค่ะในช่วงชีวิตหนึ่งของทุกคนย่อมมีโอกาสได้พบกับเหตุการณ์อันนี้ก็คือหยิบยกประสบการณ์ของตนเองมาเกริ่นนำนั่นเองนะคะค่ะไข่มุกอันดามันสวรรค์เมืองใต้หาดทรายสีทอง2วีรสตรีบารมีหลวงพ่อแช่มอันนี้นำโดยให้คำขวัญ นั่นเองค่ะค่ะสำหรับคนที่เติบโตมาจนครึ่งชีวิตแล้วยังไม่เคยมีโอกาสสัมผัสตัวตนที่แท้จริงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอันนี้ก็คือเกริ่นนำโดยการใช้ภาษาอย่างไรคะโน้มน้าวใช่ไหมคะแล้วก็บอกถึงประสบการณ์ของตนเองนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเราจะมานำความรู้จากการที่นักเรียนได้ศึกษาความรู้แล้วก็กิจกรรมต่างๆที่ร่วมกันไปแล้วนะคะมาสู่กิจกรรมเปิดเรียงความด้วยคำนำนั่นเองค่ะโดยจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะฝึกเขียนคำนำตามโครงเรื่องที่วางไว้นะคะสามารถค้นคว้าด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรืออินเทอร์เน็ตเอกสารตำราประกอบบันทึกลงไปในใบกิจกรรมเรื่องเปิดเรียงความด้วยความนำให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเขียนคำนำของตนเองนะคะลงไปในใบกิจกรรมจากโครงเรื่องที่นักเรียนวางไว้จากชั่วโมงที่ผ่านมาได้เลยค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการนำความรู้แล้วก็การร่วมกิจกรรมนะคะที่จะเห็นได้ว่าการเขียนคำนำของเรียงความก็จะเป็นสิ่งสำคัญในการเปิดนะคะเปิดเรื่องเข้าสู่เรียงความของเราที่จะดึงดูดผู้อ่านนะคะให้อ่านส่วนต่างๆของเรียงความของเรานะคะที่เปรียบเสมือนประตูบ้านที่คุณครูได้บอกไว้แล้วว่าเราจะพาผู้ชมเข้าไปชมได้ว่าเรียงความของเรานั้นมีอะไรน่าสนใจอย่างไรนะคะก็ให้นักเรียนเขียนคำนำจากการที่นักเรียนวางโครงเรื่องเอาไว้จากชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะนำเสนอการเขียนส่วนคำนำของเรียงความที่นักเรียนวางโครงเรื่องเอาไว้จากประเด็นที่เราได้ตกลงกันไว้จากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนนักเรียนต้นทางนะคะในการนำเสนอการเขียนส่วนคำนำของเรียงความที่วางโครงเรื่องเอาไว้จากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะค่ะตัวแทนก็คือจากกลุ่มที่1นั่นเองค่ะค่ะจากการที่นักเรียนวางโครงเรื่องเอาไว้จากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะนักเรียนตั้งชื่อเรื่องของเรียงความไว้ว่าอะไรคะ
1: ตั้งชื่อเรื่องของเรียงความนะคะชื่อว่าน้ำใจเล็กน้อยเปลี่ยนสังคมให้ยิ่งใหญ่ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็การวางโครงเรื่องส่วนคำนำนะคะคือการตั้งคำถามหรือประโยคชวนคิดเช่นสิ่งใดที่สามารถเยียวยาสังคมได้โดยไม่ต้องใช้เงินและขยายความคำขยายความของหนูนะคะคือสิ่งใดกันเล่าที่สามารถเยียวยาสังคมได้โดยไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวคำตอบอาจจะอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดนั่นคือน้ำใจเล็กน้อยที่มนุษย์มีให้กันไม่ว่าจะเป็นการยิ้มให้คนแปลกหน้าการช่วยเหลือเพื่อนร่วมทางหรือแม้แต่คำพูดให้กำลังใจล้วนเป็นพลังอ่อนโยนที่สร้างผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่น้ำใจไม่ต้องซื้อหาแต่มีคุณค่ามหาศาลหากทุกคนในสังคมเริ่มต้นแบ่งปันสิ่งเล็กๆนี้ให้กันโลกของเราย่อมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอย่างแน่นอนค่ะ
0: ค่ะก็ขอเสียงปรบมือให้กับส่วนคำนำของเรียงความของเพื่อนตัวแทนด้วยค่ะก็เป็นไปตามการวางโครงเรื่องที่นักเรียนวางไว้นะคะว่าเป็นการตั้งคำถามแล้วก็เชิญชวนผู้อ่านไปอ่านส่วนอื่นๆนะคะก็ถือได้ว่าเป็นการเขียนส่วนคำนำที่น่าสนใจมากเลยค่ะจากการเรียนรู้นำเรื่องเฟื่องความคิดในวันนี้ก็จะเห็นได้ว่าการเขียนส่วนคำนำของเรียงความก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้ผู้อ่านนะคะอยากที่จะอ่านเรียงความของเราหรือไม่ก็ส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญนั่นเองค่ะค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะการเขียนเรียงความเป็นการนำเสนอเรื่องราวที่แสดงความรู้ความเข้าใจความคิดเห็นและความรู้สึกของผู้เขียนให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยสำนวนภาษาที่สละสลวยเรียงความประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ3ส่วนก็คือส่วนคำนำเนื้อเรื่องสรุปเรียงความที่ดีควรมีความเป็นเอกภาพ

0: สัมพันธภาพและสารัฐภาพนะคะซึ่งการเขียนเรียงความเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยพัฒนาความสามารถในการสื่อสารทางภาษาและการคิดวิเคราะห์ของผู้เขียนฉะนั้นการเขียนเรียงความผู้เขียนต้องมีความรู้เรื่องหลักการเขียนเรียงความและมีมารยาทในการเขียนนั่นเองค่ะค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของสารัตถพาหะสำคัญนะคะสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบความรู้เรื่องเพิ่มพูนความรู้เรียงความนะคะส่วนเนื้อเรื่องใบกิจกรรมเรื่องเพิ่มพูนความรู้เรียงความส่วนเนื้อเรื่องใบกิจกรรมเรื่องต่อความสร้างเรื่องราวนะคะแล้วก็ใบกิจกรรมเรื่องอ่านงานสู่การพิจารณานั่นเองค่ะค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับส่วนคำนำของนักเรียนไหมคะหากไม่มีแล้วคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนนำความรู้ในวันนี้ไปปรับใช้ในการเขียนคำนำของนักเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเทศต้องมีกฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสมัยสุโขทัยกษัตริย์ทรงปกครองแบบพ่อปกครองลูกและมีความใกล้ชิดกับราษฎรมากศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงระบุว่าเมื่อราษฎรมีเรื่องเดือดร้อนให้ไปสั่นกระดิ่งที่ประตูเมืองกษัตริย์จะเสด็จมารับเรื่องร้องทุกข์และไต่สวนตัดสินอย่างยุติธรรมต่อมาในสมัยอยุธยากษัตริย์มีสถานะเปรียบดังสมมุติเทพมีการตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้เข้มแข็งในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเรียกว่าการปกครองแบบจัตุสดมแบ่งเป็นกรมเมืองดูแลความเรียบร้อยภายในเมืองหลวงกรมวังดูแลความเรียบร้อยภายในราชสำนักกรมคลังเก็บรักษาทรัพย์ของหลวงติดต่อค้าขายกับต่างประเทศและกรมนาดูแลตรวจตราการทำไร่ทำนาและเก็บหางข้าวเป็นของหลวงนอกจากนี้ยังมีกฎหมายกำหนดชนชั้นในสังคมคือเจ้าขุนนางไพร่และทาสไพร่คือราษฎรทั่วไปหากมีสังกัดขึ้นอยู่กับพระมหากษัตริย์เรียกว่าไพร่หลวงขึ้นอยู่กับมูลนายหรือขุนนางเรียกว่าไพร่สมไพร่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงหรือมูลนายปีละ6เดือนส่วนทาสคือผู้ที่ยอมขายตัวเป็นทาสของผู้อื่นครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์ไทยมีการติดต่อกับชาติตะวันตกมากขึ้นมีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายที่ยึดถือมาแต่เดิมซึ่งเป็นสิ่งล้าหลังในสายตาของประเทศตะวันตกและทำให้ไทยต้องเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทางการศาลแก่ประเทศคู่สัญญาทางการค้ากล่าวคือเมื่อคนไทยมีข้อพิพาทกับชาวต่างชาติคนไทยต้องขึ้นศาลของประเทศคู่ความดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้ปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งเป็น12กระทรวงตามหน้าที่ความรับผิดชอบพร้อมทั้งปฏิรูปกฎหมายครั้งใหญ่จนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศนอกจากนี้โปรดให้ตรากฎหมายเลิกทาสซึ่งต้องใช้นโยบายอย่างแยบยลค่อยผ่อนปรนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งจนทาสหมดสิ้นไปในแผ่นดินไทยที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือโปรดให้ยกเลิกระบบไพร่ซึ่งทำให้ชาวไทยไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงและมูลนายทำให้ราษฎรมีเสรีในการประกอบอาชีพซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในเวลาต่อมาครั้นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในพุทธศักราช2475ถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อประโยชน์แก่บ้านเมืองทรงส่งเสริมการทำงานของรัฐบาลเพื่อความมั่นคงในการปกครองเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรเป็นสำคัญชาวไทยจึงจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือเสียรเกล้าตราบนิรันดร์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยไม่ด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Okay. Everybody, so look at the picture and you need to fill in the right vocabulary. Okay. 1, 2, 3. Group 6. Look at the picture first. รวมถึงเรียนไปทางด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะดูรูปภาพจาก presentation และหลังจากนั้นให้เติมคำศัพท์ให้ถูกต้องนะครับตาม feeling ของรูปภาพที่ปรากฏได้เลย
1: I feel scary when I watch horror movie
0: Okay so you say I feel scary or I feel scared
1: I feel scary
0: One more timeYou say, I feel scary or I feel scared.
1: I feel scared.
0: Okay, when?
1: I feel scared when I watch horror movie.
0: Horror movies. Okay, let's check. Or you can say, I feel frightened. Very good. I feel frightened when I watch horror movies. Okay. Next, look at horror movies. Good for it.
2: It is because horror movie are frightening.
0: Very good. Okay. It is because horror movies are frightening. So everybody frightened. Frightened. Okay. Everybody say frightened.
3: Frightened.
0: The word frightened describes the feeling. And what about frightening?Describes the words frightening describing horror movies. Very good. Okay. All right. So now your turn. คุณครูปลายทางสามารถแจกแถบประโยคที่มีชื่อเรื่องว่า this or that ให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะครับเพื่อที่ว่าเราจะมาทำกิจกรรมนี้มีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 items. So you need to fill in 8 items on the worksheet. Let's do it.

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงภายนอกบ้านสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภายในชุมชนบริเวณรอบๆ บ้านหรือโรงเรียนความรุนแรงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภายในครอบครัวเช่นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคำพูดการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนที่รู้จักและไม่รู้จักเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเด็กมีความเสี่ยงที่จะต้องอยู่คนเดียวโอกาสการถูกล่วงละเมิดในที่ลับตาคนจะมีสูงมากยิ่งขึ้นความรุนแรงที่เกิดจากโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ความรุนแรงจะเกิดจากครูและเพื่อนครูไม่สามารถที่จะทำโทษเด็กรุนแรงเกินไปและไม่สามารถใช้คำพูดทำร้ายจิตใจเด็กหรือละเมิดสิทธิ์ของเด็กรวมถึงไม่สามารถคุกคามทางเพศต่อเด็กซึ่งบทลงโทษเด็กในโรงเรียนไม่สามารถจะลงโทษให้รุนแรงแบบใดก็ได้ต้องลงโทษด้วยความเหมาะสมตามฐานของความผิดที่ควรจะเป็นตามวัยของเด็กแต่เด็กเองก็จะต้องมีระเบียบวินัยตามเงื่อนไขของโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กที่ควรกระทำความรุนแรงที่เกิดจากเพื่อนคือการบูลลี่เป็นการรังแกและการแกล้งกันทั้งการใช้วาจาและการทำร้ายร่างกายเพื่อกดดันยั่วยุเยาะเย้ยนินทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้หาวิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานมูลนิธิและหน่วยงานของรัฐในการให้คำปรึกษาและเข้ามาช่วยเหลือต่อไป

ิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560หลักประกันสิทธิและเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองบุคคลมีสิทธิและเสรีภาพนอกจากที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองแล้วการใดที่ไม่ห้ามหรือจำกัดโดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายย่อมทำได้บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพสามารถอ้างกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐเช่นการเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559การใช้สิทธิและเสรีภาพการใช้สิทธิและเสรีภาพต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพโดยรัฐการจำกัดสิทธิและเสรีภาพต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพจนเกินไปเช่นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีจำกัดเสรีภาพในการเดินทางของประชาชนในช่วงการเกิดโรคระบาดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและสวัสดิภาพของประชาชนสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองประชาชนต้องไม่ถูกเกณฑ์แรงงานไม่ถูกเนรเทศหรือถูกห้ามเข้าในราชอาณาจักรมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการได้รับบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐานสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายห้ามจับกุมและคุมขังบุคคลใดหากไม่มีคำสั่งหรือหมายของศาลห้ามทรมานทารุณกรรมหรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมเสรีภาพบุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถานเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนำเสนอข่าวสารการติดต่อสื่อสารการนับถือศาสนาการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่เสรีภาพในการประกอบอาชีพเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขป้องกันประเทศรักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเข้ารับการศึกษาภาคบังคับรับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นไม่สร้างความเกลียดชังในสังคมใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบสิทธิและเสรีภาพนับว่าเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยเจตนารมณ์เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเสมอภาคของบุคคลอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติซึ่งจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: แย่แล้วทำไงดีทำไงดีถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา

0: สื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ย
1: เย็นจนมือแดงและชามากเลย
2: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ๆฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
1: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
2: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บๆหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
1: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ 100-300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
2: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
0: ก็มีนะเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
1: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
2: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่างๆ
2: ถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
2: ใหญ่โตมโหฬารมาก
1: ขาวมากหนาวมาก
2: น่ากินมาก
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยทีเนี่ยอยากกินซะงั้น ถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
1: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
2: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่ๆเลยอ่ะ
1: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่ง

0: ของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได
1: ้แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นเหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาแล้วก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอๆเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
2: จัดไป
3: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บนึงนะนะ
2: ใช่
4: ๆนะ
2: DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
5: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับผู้พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
6: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
7: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
8: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
2: ธรณีพิบัติภัย

พระราชภารกิจหนึ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือพระราชภารกิจในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยทุกด้านรวมทั้งด้านภาษาวรรณคดีกวีนิพนธ์โดยมีทั้งที่ทรงมีพระปรีชาทางการประพันธ์และที่ทรงอุปถัมภ์กวีและการประพันธ์วรรณคดีเริ่มแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช1826เป็นหนึ่งในพระบรมราโชบายในการประกาศภาพและทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีตัวอักษรเป็นของตนเองพุทธศักราช1888

มหาธรรมราชาลีไทยทรงรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาพระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วงขึ้นเพื่อเทศนาโปรดพระมารดาและสั่งสอนให้ประชาชนเป็นคนดีนับเป็นพระอัจฉริยภาพที่ใช้วรรณกรรมศาสนาเป็นเครื่องมือเข้าถึงจิตใจคนเพื่อประโยชน์ในการปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยุคทองของวรรณกรรมโปรดให้แต่งหนังสือมหาชาติคำหลวงขึ้นสวดถวายให้ทรงฟังทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาจึงเกิดเป็นธรรมเนียมการสวดมหาชาติทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาสืบมาสมัยธนบุรีแม้บ้านเมืองยังมีศึกสงครามแต่ก็มีวรรณคดีสำคัญเกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเอาพระทัยใส่ทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ล้วนมีพระปรีชาและทรงอุปถัมภ์งานวรรณกรรมเช่นรัชกาลที่1ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับที่เก็บความได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดรัชกาลที่2ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาและกาบเฮชมเครื่องขาวหวานรัชกาลที่3ทรงพระราชนิพนธ์เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างตามนางวันทองโครงปราบดาพิเศษรัชกาลที่4ทรงมีพระราชวินิจฉัยเรื่องภาษาปรากฏในประชุมประกาศฉบับต่างๆรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องง้อป่าไกลบ้านรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมอันทรงคุณค่าเป็นจำนวนมากทำให้ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่7พระราชนิพนธ์คำร้องและทำนองเพลงราตรีประดับดาวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์หลายเรื่องเช่นพระมหาชนกทรงแปลเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระราชนิพนธ์บทความน้องน้อยของพี่ชายและพระราชนิพนธ์บทกลอนถวายสมเด็จพระราชชนนีในหลายวาระแสดงถึงพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ประจักษ์

0: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้1คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์เหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศ

0: จัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โห
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: สงสัยไหมว่าทำไมไม่สามารถดึงถุงพลาสติกออกจากขวดแก้วได้ต่อจากนั้นติดตามเรื่องน่ารู้ยิ้มเรื่องง่ายๆแต่มีกลไกซับซ้อนสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินทรีลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองการทดลองวันนี้นะครับเรามีการทดลองที่ง่ายๆแล้วก็สามารถที่จะใช้ของรอบตัวเรานะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่มาเล่นกับลูกๆที่บ้านหรือว่าคุณครูนะครับสามารถเอามาใช้กับนักเรียนในห้องก็ได้นะครับสิ่งที่เราต้องการอย่างเดียวก็คือขวดโหลปากกว้างนี้นะครับแล้วก็มีถุงพลาสติกนะครับถุงพลาสติกนี่อาจจะเป็นถุงที่เราซื้อของมาจากตลาดหรือว่าอาจจะเป็นถุงพลาสติกใส่ขยะก็ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ายางรัดนะครับยางรัดเนี่ยอาจจะต้องใหญ่นิดหนึ่งเพื่อที่จะสามารถที่จะรัดปากโหลนี้ได้นะครับคราวนี้เนี่ยวิธี

0: โหลให้มากที่สุดแล้วก็ไล่อากาศออกไปอย่างนี้นะครับพยายามให้แนบกับขวดโหลมากที่สุดอย่างนี้นะครับโอเคนะครับแล้วเราก็พยายามดึงถุงนี่ให้ตึงนิดหนึ่งหลังจากนั้นผมก็จะใช้ยางนี้นะครับรัดปากขวดโหลอย่างนี้โอเคนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าเราจะให้เด็กๆ เนี่ยเข้ามาลองดึงถุงนี่ออกจากขวดนี่ได้อย่างไรตามมาดูกันเลยครับผมมีผู้ช่วยตัวน้อยของผมนะครับชื่อน้องอะไรเอ่ย
1: เคนครับ
0: เด็กชายอะไรครับ
1: พบคำเพียรเหมือนคร
0: ับโอเคน้องเคนพี่มีอะไรให้ช่วยอยู่อย่างหนึ่งนะน้องเคนพร้อมไหมพี่อยากจะให้น้องเคนเนี่ยครับช่วยดึงถุงพลาสติกนี่ออกจากขวดให้หน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไหนลองดึงดูสิครับได้เปล่า
1: ไม่ได้
0: เอาสองมือเลยเอา

0: ดึงแรงๆได้ไหมครับอ้าวทำไมดึงไม่ได้ครับตั้งใจดึงว่าเนี่ยตั้งใจนะดึงแรงๆเอ๊ะใครดึงติดเกาข้างล่างเปล่าน้องเคนว่าทำไมมันดึงไม่ได้ครับทำไมถึงถุงพลาสติกไม่ออกมาข้างล่างติดเกาไว้เปล่าดูไหมดูไหมข้างล่างมีไหมเห็นไหมก็ไม่มีอะไรนี่นาเห็นไหมถูกไหมมันก็โล่งๆน้องเคนดึงอีกทีดึงให้แรงๆเลยดึงสิครับดึงดึงออกมาได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เลยเห็นไหมโอ้โหนี่แข็งมากเลยเนาะดึงเท่าไหร่ก็ไม่ออกมาเนาะใช่ไหมครับต้องเคนว่าเป็นเพราะอะไรครับ
1: ไม่รู
0: ้ไม่รู้เหมือนกันโอเคนะครับน้องๆทางบ้านคิดออกไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรถ้าหาว่าคิดไม่ออกนะครับเดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับการที่เราไม่สามารถดึงถุงออกมาจากขวดได้ก็เพราะว่ามีแรงดันของอากาศกดทับถุงไว้จากด้านบนนั่นเองครับคนเราใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความดันบรรยากาศนี้อยู่แล้วจึงไม่เคยรู้สึกอะไรนะครับในช่องว่างระหว่างถุงกับขวดนั้นยังมีอากาศเหลืออยู่แต่เมื่อพยายามดึงถุงออกช่องว่างนี้ก็จะขยายตัวทำให้อากาศข้างในกระจายตัวไปตามช่องว่างที่เพิ่มขึ้นความหนาแน่นของอากาศภายในขวดจึงลดลงดังนั้นแรงดันจากอากาศภายนอกที่มีความหนาแน่นมากกว่าจึงดันถุงกลับเข้าไปในขวดทำให้ดึงไม่ออกเสมือนเป็นสุญญากาศเมื่อรู้จักแรงดันอากาศแล้วก็สามารถใช้หลักการนี้มาเล่นสนุกได้อีกมากมายครับการทำงานของร่างกายของคนเรานะครับมีความซับซ้อนมากกว่าที่เราคิดเพียงแค่การยิ้มอย่างนี้นะครับดูเหมือนจะง่ายแต่จริงๆแล้วมีความซับซ้อนไปดูกันครับว่าเป็นอย่างไรรอยยิ้มเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อ2กลุ่มคือกล้ามเนื้อที่ดึงมุมปากให้ยกขึ้นไปหาโหนกแก้มกับกล้ามเนื้อรอบดวงตาที่ช่วยดึงเนื้อแก้มและเบ้าตาให้ยกขึ้นซึ่งการสั่งให้กล้ามเนื้อทั้ง2กลุ่มนี้เคลื่อนไหวมีกลไกที่แตกต่างกันครับเมื่อเรายิ้มตามมารยาทหรือยิ้มแบบบังคับให้ยิ้มกล้ามเนื้อรอบปากเท่านั้นที่เราสามารถสั่งให้ทำงานได้แต่ถ้าเรายิ้มจากใจหรือจากความรู้สึกมีความสุขกล้ามเนื้อทั้ง2กลุ่มนี้จึงจะทำงานประสานกันครับ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
4: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่8ระเบิดจากข้างใน

0: ระเบิดระเบิดจากตรงไหนหรอเป็นสุข
1: เป็นสุขกำลังอ่านหนังสือหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9อยู่แต่เอไม่เข้าใจคำว่าระเบิดจากข้างในเลยค่ะ
2: โอ้เข้าใจไม่ยากหรอกตาจะเล่าให้ฟังเองการพัฒนาที่สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของชุมชนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านทรงใช้ศัพท์ว่าระเบิดจากข้างในเหมือนกับดอกไม้ที่พร้อมจะบานด้วยความพร้อมจากภายในถ้าเราไปพยายามคลี่กลีบดอกไม้ที่ยังไม่บานนั้นบานออกกลีบดอกไม้ก็จะช้ำหักร่วงหล่นไม่สวยงามเหมือนการปล่อยให้ดอกไม้ได้บานเองตามเหมาะสมของช่วงเวลาเป็นการบานจากภายในของดอกไม้เองสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นตัวอย่างที่ดีของหลักการทรงงานนี้โดยเมื่อครั้งที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรชีวิตของชาวเขาจึงทรงทราบว่าชาวเขาปลูกฟินซึ่งเป็นพืชผิดกฎหมายจึงมีพระราชดำริที่จะส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกพืชต่างๆเช่นไม้ดอกผักและไม้ผลเมืองหนาวเพื่อเป็นอาชีพทดแทนการปลูกฝิ่นซึ่งชาวเขาสามารถคัดสรรไปปลูกได้ตามความเหมาะสมความสนใจและความถนัดของตนเองเป็นการพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืนถ้าเราคิดจะช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนใครเราต้องช่วยหรือสนับสนุนให้เขามีความพร้อมที่จะก้าวเดินอย่างมั่นคงด้วยตนเองก่อน
0: ครับคุณตา
1: เป็นสุขเข้าใจหลักการทรงงานข้อนี้แล้วจากพระราชกรณียกิจที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นแบบอย่างให้พวกเราดูนี่เอง

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่14สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยสุรางภาษามือวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหารค่ะ
0: ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ครับเชิญชวนประชาชนมาร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติพร้อมรับตราไปรษณียกรที่ระลึก80พรรษาอันทรงคุณค่าที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยมีประชาชนเดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตอย่างไม่ขาดสายในโครงการรวมใจไทยทั่วล่าบริจาคโลหิตน้อมถวายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569ซึ่งทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยมายาวนานถึง70ปีนับตั้งแต่ปี2499ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นตลอดเดือนสิงหาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านการทำความดีด้วยการสละโลหิตต่อชีวิตผู้ป่วย
2: ผมมาจากหลายครั้งแล้วนะฮะครั้งที่ประมาณ30กว่าแต่ครั้งนี้เป็นครั้งพิเศษที่เป็นพระกุศลกับพระพันปีนะฮะเขาเรียกว่าสั้นๆพระพันปีเนาะครับผมแล้วก็สิ่งที่เราบริจาคไปเนี่ยมันจะถึงผู้ใช้โดยตรงนะฮะผู้ใช้ก็คือผู้ที่ต้องการเลือดนะฮะเพื่อช่วยชีวิตต่อไปเป็นการทำกุศลที่ผมมั่นใจว่าถึงผู้ใช้ได้มากที่สุดครับ
3: ตั้งใจจะมาบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายค่ะในเดือนสิงหาคมนี้ครบรอบของพระราชินีค่ะพระพันปีนะคะค่ะมีความตั้งใจคือปลื้มปิติค่ะอยากมาบริจาคค่ะ
4: ค่ะประทับใจท่านด้านไหน
3: ในทุกๆด้านค่ะค่ะแล้วก็สืบทอดมาจนถึงพระองค์หญิงคือเจ้าฟ้าอีกองค์นึงอะค่ะ
4: ค่ะค่ะทางเรามีการดูแลตัวอย่างบ้างคะในการมาบริจาค
3: ค่ะก็คือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำทานอาหารให้ครบค่ะ
0: ข้อมูลณเวลา10นาฬิกาครับมียอดบริจาคโลหิตทั้งสิ้นจำนวน219ยูนิตและวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่มีการแจกสแตมป์ชุดพิเศษตราไปรษณียกรที่ระลึกพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยซึ่งจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาเมื่อปี2555นำมามอบเป็นของที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตจากสภากาชาดไทยครับและก็สร้างความภาคภูมิใจและเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้เข้ามาร่วมบริจาคโลหิตอีกด้วย
1: นโยบายในเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนทั้งจดทะเบียนแล้วก็ปืนเถื่อนนะคะนายกรัฐมนตรีก็มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไปหาทางออกเพราะว่ามีกรณีที่ทางสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะออกมาโต้แย้งบอกว่าการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมได้พร้อมสั่งการให้กรมการปกครองไปเปลี่ยนรูปแบบการแจกรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านตามนโยบายของรัฐบาลค่ะนายอนุทินชาญวิเลกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการมอบปืนเป็นของรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านบอกว่าตนเองได้มอบนโยบายว่าช่วงนี้รัฐบาลมีการควบคุมอาวุธปืนจึงขอให้มีการเปลี่ยนรูปแบบการแจกรางวัลซึ่งทางอธิบดีกรมการปกครองก็เห็นด้วยส่วนสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ออกมาโต้แย้งบอกว่าการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬายิงปืนนั้นเรื่องนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีบอกว่าทางอธิบดีกรมการปกครองการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬากำลังประสานงานแล้วก็พูดคุยกันอยู่และจะมีการออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมอย่างแน่นอน
5: เราน่าจะออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนนะเพิ่มเติมแน่นอนล่ะนะด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็ด้วยนโยบายรัฐบาลนะเพราะฉะนั้นเราก็คือเวลาเราพูดคำว่าควบคุมอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีประเด็นว่าแล้วอย่างนี้แล้วอย่างนั้นแล้วตรงนี้จะแปลว่าอะไรคนย้ายคุณบอกไม่เอาอาวุธปืนออกจากบ้านคนย้ายบ้านจะทำยังไงอะไรยังไงมันมีรายละเอียดเยอะใช่ไหมคนไปฝึกยิงปืนจะทำยังไงก็แทนที่เราจะคิดเองทั้งหมดเดี๋ยวก็เป็นการบังคับก็ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมนะครับแต่ว่าต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัย แล้วก็ไม่ใช่มีช่องโหว่ให้คนใช้อาวุธปืนเหล่านี้ไปทำร้ายคนอื่น
1: ส่วนกรณีที่มีตำรวจบางส่วนเนี่ยออกมาบอกว่าทำงานได้ยากขึ้นหลังจากที่มีการควบคุมอาวุธปืนนะคะนายอนุทินบอกว่าเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องทำยุทธศาสตร์แผนงานวิธีการปฏิบัติคนเจ้าหน้าที่อยู่ในหน้าที่อยู่แล้วก็คงจำไม่ยากหรอก
5: ก็เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องทำยุทธศาสตร์ทำแผนงานทำวิธีการปฏิบัตินะครับคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในหน้าที่อยู่แล้วก็ไม่ยากหรอกครับนักข่าวถามว่าเขาบ่นเนี่ยเขานี่คือใครก็ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องที่มันเป็นในหน้าที่ราชการก็ให้ไปคุยพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาแล้วผู้บังคับบัญชาเขาก็จะต้องนำเรื่องนี้ขึ้นมาหารือในเวลาเราประชุมผู้บริหารหน่วยงานราชการมันมีทางแก้มันมีทางออกอยู่แล้ว
0: ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาหลังเกิดเหตุยิงกันในงานชิมช็อปใช้ที่อำเภอด่านคุณทดซึ่งทางจังหวัดชี้แจงแล้วนะครับว่าเป็นการยิงกันระหว่างคู่กรณีไม่ใช่กราดยิงจึงไม่อยากให้ตื่นตระหนกแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นทางจังหวัดก็สั่งการให้ทุกอำเภอตั้งจุดตรวจคุมเข้มอาวุธปืนเพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนหลังมีคำสั่งออกมาเมื่อวานนี้ในช่วงค่ำๆนายอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่ตรวจสอบตามจุดต่างๆทันทีโดยไปตรวจเยี่ยมที่จุดตรวจแล้วก็จุดสกัดบริเวณวงเวียนหนองสวงตำบลหนองสวงอำเภอขามทะเลสอและจุดตรวจบริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต5ตำบลด่านขุนทดอำเภอด่านขุนทดพร้อมกับเปิดเผยว่าสั่งการด่วนให้ทุกอำเภอทั้ง32อำเภอบูรณาการทุกฝ่ายตั้งจุดตรวจจุดสกัดคุมเข้มเรื่องของอาวุธปืนรวมถึงยาเสพติดและบุคคลที่มีความเสี่ยงก่อเหตุเพื่อเป็นการป้องปรามการเกิดอาชญากรรมและกำชับให้ทุกอำเภอนั้นปฏิบัติตามมาตรการเพื่อควบคุมอาวุธปืนของกระทรวงมหาดไทยที่ให้ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่และงดออกใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือว่าใบป.3ทั่วประเทศเป็นการชั่วคราวและฝ่ายปกครองนั้นตรวจสอบยอดการจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของผู้ประกอบการทุกรายให้ตรงกับยอดใบอนุญาตป.3หากพบข้อมูลไม่ตรงกันให้ดำเนินคดีตามกฎหมายรวมทั้งการกวาดล้างปืนเถื่อนขั้นเด็ดขาดและเอาผิดขั้นรุนแรงที่สุด
6: ก็แจ้งอย่างทุกอำเภอแล้วนะครับให้เข้มงวดกวดขันเรื่องปืนนะครับปืนในส่วนของปืนที่ประชาชนที่มีปืนแม้จะถูกกฎหมายก็ไม่สามารถที่จะมาพกพาในที่สาธารณะได้นะครับรวมทั้งเรื่องการอนุมัติอนุญาตต่างๆก็มีการสั่งการ
0: ทั้งนี้จากการบูรณาการฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ยกระดับการป้องกันอาชญากรรมทั้ง32อำเภอสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวน43คนยึดอาวุธปืน16กระบอกยาบ้ากว่า 45,000 เม็ดและไอซ์ 2.87 กรัมส่วนเหตุยิงกันในงานชิมช็อปใช้ที่อำเภอด่านขุนทดก่อนหน้านี้ทางจังหวัดนครราชสีมาได้ออกหนังสือชี้แจงว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงสาเหตุเกิดจากการทะเลาะวิวาทระหว่างกลุ่มผู้ก่อเหตุกับกลุ่มผู้รับจ้างจัดสถานที่โดยผู้ก่อเหตุได้ใช้อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ยิงกลุ่มคู่กรณี1นัดแต่เนื่องจากกระสุนนั้นเป็นกระสุนลูกปลายทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืน4คนเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่การกราดยิงตามที่ปรากฏเป็นข่าวโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มตัวของผู้ก่อเหตุได้แล้วและอยู่ระหว่างการสอบสวน
1: ไปดูความคืบหน้านะคะกรณีที่มีเยาวชน7คนค่ะทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะคะอยู่ที่บริเวณป่ารกร้างใกล้กับสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเดลริงมักกะสันค่ะเหตุเกิดช่วงกลางดึกของวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาตำรวจก็ได้นำตัวเยาวชนทั้ง7คนขึ้นรถตู้เพื่อส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันนะคะไปสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นหลังจากที่สืบทราบว่าพักอาศัยอยู่ในภายในห้องพักแห่งหนึ่งในแฟลตข้างสน.ดินแดงค่ะตำรวจเร่งตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุนะคะเพื่อหาเส้นทางหลบหนีจนพบว่าหลังก่อเหตุนั้นกลุ่มเยาวชนนะคะได้ขี่รถจักรยานยนต์มาที่บริเวณแยกประชาสงเคราะห์ก่อนที่จะมุ่งหน้าไปที่แฟลตข้างสน.ดินแดงซึ่งก็เป็นที่พักอาศัยทันทีที่ไล่กล้องจนเจอที่อยู่ค่ะเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าไปเชิญตัวเพื่อที่จะสอบถามถึงเหตุการณ์ดังกล่าวจากนั้นพนักงานสอบสวนก็เชิญตัวผู้ปกครองของเยาวชนทั้ง7มารับกลับบ้าน ขณะที่คดีนี้นะคะผู้เสียหายก็คือนายยูกิอายุ43ปีสัญชาติญี่ปุ่นที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหูหัวเข่าแล้วก็ลำคอค่ะได้เข้าแจ้งความที่สน.มักกะสันว่าช่วงเวลาประมาณ 20:30 นของวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมานะคะได้เดินหลงเข้าไปที่บริเวณด้านหลังสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลรินมักกะสันและเมื่อจะเดินออกมากลับมีกลุ่มวัยรุ่นค่ะขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันเข้ามา2คันคันละ3คนพร้อมพูดบอกขอเงินค่ะแต่ว่าเมื่อตนเองปฏิเสธก็เลยถูกทำร้ายร่างกายก่อนที่จะรีบหนีมาขอความช่วยเหลือจากพลเมืองดีค่ะอย่างนายอาทิตย์ทิเสนนะคะอายุ44ปีที่เห็นเนี่ยแหละค่ะเป็นพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะคะเล่าว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยตนเองขับรถมาจอดแวะพักอยู่ที่บริเวณสถานีแอร์พอร์ตเรลลิ่งมักกะสันช่วงสักประมาณ2ทุ่มจังหวะที่ลงมาจากรถนะคะก็ได้ยินเสียงกลุ่มเด็กตะโกนโวยวายก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากป่ารก2คันจากนั้นก็เลี้ยวไปทางถนนเลียบบึงมักกะสันและไม่นานค่ะตนเองก็เห็นนายยูกินะคะวิ่งออกมาจากป่าลักษณะเพื่อขอความช่วยเหลือในสภาพที่บอกว่าเลือดเนี่ยกลบปากเลยนะคะแล้วก็มีบาดแผลจากการถูกทำร้ายร่างกายจึงพาผู้บาดเจ็บเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็ไปแจ้งความค่ะ
7: ครับคือเด็กอ่ะน่าจะดักอยู่ข้างในอยู่ก่อนแล้วครับผมนะครับแต่พอเห็นว่าเป็นคนมาอย่างเงี้ยก็พยายามจะเหมือนกับผมว่าน่าจะมาหาเรื่องมากกว่าแล้วก็มาแล้วพอเห็นเป็นนักท่องเที่ยวก็เลยคิดแบบจะปล้นเขาจะชิงทรัพย์ประมาณนี้ครับ

0: ครับเดินมาเนี่ยเหมือนกับเดินอ้อมเดินดูอย่างเงี้ยครับ
1: เพราะ
0: ว่
1: าเห็น
0: ใช่เดินเล่นเพราะว่ามันเป็นช่วงพบค่ำพอดีมันก็ยังไม่ดึกนะครับสองทุ่มใช่ไหมครับแล้วไฟมันก็ยังสว่างอยู่แล้วมันก็มีคนเดินอยู่เรื่อยๆครับผมแต่เขาเผอิญเดินเข้าไปข้างในพอเขารู้ว่ามันเป็นป่าแล้วเนี่ยมันมืดแล้วเขาก็กำลังจะเดินออกมาใช่ในช่วงระหว่างที่เดินออกมานั่นแหละครับโดนเพราะว่าน่าเด็กน่าจะอยู่ข้างในทรัพย์สินนี่ในช่วงระหว่างที่เขาอยู่ข้างในครับผมคือเหมือนกับว่าเด็กครับล็อกตัวเขาแล้วพยายามจะชิงทรัพย์สินไปแต่เขาก็น่าจะต่อสู้ครับเพราะว่าจากที่เห็นบาดแผลที่โดนทำร้ายที่เขาแจ้งกับตำรวจนะครับว่ามีใช้การใช้ก้อนหินทุบไปนะครับผม3ครั้งแล้วก็มีชกปากจนปากแตกเย็บไป3เข็มมาครับผมนะครับอันนี้น่าจะเป็นที่แล้วเด็กก็แจ้งด้วยครับว่าแบบเหมือนกับมันนี่คือเด็กเขาบอกว่าตอนแรกเด็กมาถามน่าจะเป็นถามเป็นภาษาไทยแต่เขาบอกว่าไม่เขาบอกว่าไม่รู้เรื่องเขาบอกเขาพูดไทยเลยครับว่าเป็นคนญี่ปุ่นเพราะว่าเขาพูดไทยได้เป็นบางส่วนแต่เขาบอกว่าเขาไม่มีเงินแล้วเด็กเหมือนกับว่าจะพยายามเปิดกระเป๋าเป้ของเขาครับผมนะครับเพื่อที่จะชิงทรัพย์แล้วพอดีคุณยูกิเขาเป็นครูนะครับผมเขาเป็นครูที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับเขาบอกว่าเขาจำได้อยู่แล้วว่าเป็นทรงแบบเป็นเด็กอยู่แล้วว่าเขาสอนเด็กมาเขารู้อยู่แล้วว่าอายุน่าจะประมาณช่วงแบบ14ถึงไม่เกิน16ปีนะครับผม
2: และเช้าวันนี้ครับผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดบริเวณป่ารกร้างใกล้กับสถานีแอร์พอร์ตเรเวลลิงมักกะสันพบว่าพื้นที่โดยรอบมีพงหญ้าและต้นไม้ขึ้นปกคลุมหลายจุดลักษณะค่อนข้างเปลี่ยวโดยอยู่ไม่ไกลจากเส้นทางสัญจรและพื้นที่ชุมชนที่สนมักกะสันนั้นผู้ปกครองก็ได้นำเยาวชนชายทั้ง7คนเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนและทีมสหวิชาชีพหลังก่อเหตุรุมทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นหนึ่งในผู้ปกครองของเยาวชนผู้ก่อเหตุอายุ13ปีเปิดเผยว่าลูกออกจากบ้านกับไปกับเพื่อนรวม3วันก่อนที่จะทราบเรื่องเมื่อคืนพร้อมกับยอมรับว่าลูกชายเป็นคนติดเพื่อนก่อนหน้านี้เคยกำชับลูกว่าไม่ให้นำรถจักรยานยนต์ออกไปขี่เนื่องจากเคยประสบอุบัติเหตุล้มมาแล้วโดยรถจักรยานยนต์ที่ปรากฏในภาพจากกล้องวงจรปิดขณะเกิดเหตุนั้นเป็นรถที่ลูกนำไปขี่
3: ไม่รู้ลูกทำอะไรไม่ว่าอะไรวันแม่ก็ตามหาเขาอยู่จะไม่เจอเขาก็จะพาพี่เขาก็บอกว่าแม่ไปตามน้องมาไปกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตามหาเขาไม่เจอก็วันแม่มาก็ตัวเองก็เขาไปไหนเมื่อวานนี้ก็อยากจะมาหาเขาเหมือนกันตอนสายๆบ่ายๆคือเขาเงียบมากอ่ะเราก็ไม่รู้ไปทำอะไรอะไรเงี้ยมีอะไรหรือเปล่า
4: แล้วก็คือวันเกิดเหตุก็คือน้องเขาก็ออกไปต
3: ั้
4: งแต่ก่อนอะไร
3: เงี้ยค่ะออกไปก่อนหน้านั้น3วันแล้วตอน22ไป2วันไป2วันแล้วรวมกับเมื่อวานน่ะ3วันพอดี
4: แล้วหลังเกิดเหตุเขาเข้าบ้านเลยไหมคะคุณแม่หรือว่า
3: ไม่เข้า
4: ก็คือไปกับเพื่อนแก
3: ่ไปอยู่กับเพื่อนตลอดแล้วก็ไม่ค่อยแล้วเขายังไม่คุยกับแม่แต่เพราะว่าถ้าเขาทำอะไรไว้ก็รับตามกรรมอ่ะนะเพราะว่าไม่รู้จะช่วยยังไงแต่ว่าเขาไม่โดนหลอกคุณเขาบอกเขาบอกว่าถ้าหากว่าเป็นผู้ติดตามมันไม่อะไรเลยบอกเขาไม่ได้ทำอะไรเขาบอกก็ถามอยู่ว่าลูกไปทำอะไรหรือเปล่าทำอะไรเขาเปล่าบอกไม่ได้ทำแค่ขับรถเราคุยแค่ขับรถไปเที่ยวกันไปเล่นกันแล้วไปเจอแต่ลูกหนูก็ไม่เชื่อนะไม่ได้ปากใจเชื่อเขา
5: ด้านพันตำรวจเอกอุรุมพรขุนเดชสำริดผู้กำกับการสน.มักกะสันบอกนะคะว่าแม้ทั้งหมดจะให้การยอมรับมีการก่อเหตุจริงแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะสรุปคดีได้เนื่องจากในรายละเอียดส่วนลึกเนี่ยทางผู้เสียหายชาวญี่ปุ่นยังให้ข้อมูลไม่ชัดเจนค่ะดังนั้นอาจจะต้องเรียกตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมจึงจะสามารถสรุปคดีแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาได้เบื้องต้นนะคะหลังสอบปากคำเสร็จก็จะนำตัวเยาวชนชายทั้ง7คนไปส่งศาลเยาวชนภายในวันนี้ค่ะ
2: และมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังมีการปรากฏคลิปภาพที่ตำรวจนั่งเสพยาผ่านกล้องครับระหว่างการอบรมออนไลน์ล่าสุดนั้นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทันทีหลังพบว่าเป็นตำรวจที่สภ.ทะเลน้อยต ำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงได้ออกหนังสือชี้แจงกรณีที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าวภาพที่ตำรวจกระทำการไม่เหมาะสมเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาจากการตรวจสอบพบว่าเป็นตำรวจภูธรทะเลน้อยและได้สั่งการให้สถานีตำรวจภูธรทะเลน้อยตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วและให้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ทั้งความผิดทางอาญาและทางวินัยต่อไปกรณีนี้

0: ำนักงานตำรวจภูธรภาค9ได้จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพของข้าราชการตำรวจโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดเข้าอบรมผ่านระบบ Zoom จำนวน259คนและในขณะที่มีการอบรมนั้นตำรวจคนดังกล่าวได้ทำพฤติกรรมคล้ายกับเสพยาเสพติดผ่านกล้องทำให้เพื่อนที่เข้าร่วมการอบรมเห็นภาพแล้วรับไม่ได้เมื่อเรื่องนั้นทราบถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงก็มีการสั่งการให้ผู้กำกับสภ.ทะเลน้อยเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงในทันทีหากพบเข้าข่ายกระทำผิดก็ให้ดำเนินการวินัยขั้นเด็ดขาด
1: ทางด้านของกลุ่มผู้เสียหายจากหลายจังหวัดนะคะรวมตัวกันร้องกองปราบค่ะหลังจากที่ถูกเพจเนี่ยอ้างบอกว่าเป็นบริษัทจัดหางานพาไปทำงานต่างประเทศนะคะแล้วก็มีการเรียกเก็บเงินหลายหลักแสนบาทแต่ว่าพอใกล้ถึงวันเดินทางกลับติดต่อไม่ได้แถมปิดสำนักงานหนีด้วยทิ้งผู้เสียหายสูญเงินรวมกว่า20ล้านบาทค่ะกลุ่มผู้เสียหายจากหลายจังหวัดเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามนะคะแจ้งความหลังจากที่ถูกเพจ Facebook โฆษณาชักชวนหางานในต่างประเทศอ้างบอกว่าสามารถพาไปทำงานที่ประเทศแคนาดาแล้วก็ฟินแลนด์จนเป็นผู้เสียหายสูญเงินรวมกว่า20ล้านบาทเพจดังกล่าวนี้อ้างบอกเป็นบริษัทมีสำนักงานย่านดอนเมืองค่ะแล้วก็จดทะเบียนเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาษาขณะที่ผู้เสียหายบางรายตรวจสอบข้อมูลพบว่าจดทะเบียนมานานหลายปีนะคะจึงเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือภายในสำนักงานก็ยังมีเจ้าหน้าที่หลายคนปรับเปลี่ยนการประสานงานพร้อมจัดฉากสัมภาษณ์ตัวหญิงชาวต่างชาติแล้วก็นำหนังสือเดินทางที่มีสติ๊กเกอร์วีซ่ามาแสดงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้สมัครงานก่อนที่จะเรียกเก็บเงินนะคะบอกว่ารายละเนี่ยเริ่มต้นประมาณ85,000 บาทถึง 117,600 บาทค่ะแล้วก็บอกว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการเนี่ยประมาณ 2-3 เดือนแต่ว่าพอใกล้ถึงกำหนดเดินทางกลับไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่สำนักงานเองก็พบว่ากลายเป็นห้องว่างเปล่าส่วนเพจ Facebook แล้วก็ LINE ของบริษัทยังใช้งานได้แต่มีเพียงระบบอัตโนมัติตอบกลับข้อความค่ะผู้เสียหายหลายรายเปิดเผยบอกว่าต้องไปกู้หนี้ยืมสินนำที่ดินไปจำนองรวมถึงขายรถขายทองเพื่อที่จะนำเงินมาสมัครงานหวังไปทำงานในต่างประเทศค่ะจึงอยากให้ตำรวจเร่งติดตามตัวผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีและช่วยติดตามเงินคืนให้กับผู้เสียหายด้วย
2: ทีแรกเดิมทีแรกเลยเขาเรียกเก็บ 85,000 ก่อนค่ะ 85,000
3: เป็นค
2: ่
3: าอะไรคะ
2: เป็นค่าดำเนินการเป็นค่าในหน้าของเขาเลยค่ะจัดจ้างเลยแล้วก็จากนั้นมาก็เรียกเก็บค่าอะไรนะเขาเรียกแลกเงินเป็นเงินยูโรค่ะอีกคนละ 35,100 บาทค่ะเขานัดให้มาลงมาอบรมมาที่15คือพรุ่งนี้แต่ทีนี้เราไปที่บริษัทถูกปิดตัวลงโดยที่ทำลายหลักฐานทั้งหมดคือเอกสารที่เราเอามาเขาฟ้อนทิ้งหมดเลยแล้วก็อาจเปิดแอร์ทิ้งไว้แล้วไปถามตึกตรงข้ามที่เขาขายกับข้าวเขาบอกว่าเขาเก็บของหนีไปได้เดือนเมื่อเดือนที่แล้วค่ะ
4: วันที่3เดือนกรกฎาคมค่ะ
5: ลาสัญญาจ้างออก
4: มาเซ็นสัญญาจ้างค่ะพร้อมจ่ายเงิน 70,000 บาทค่ะ
6: ไม่เห็นบอกมีฝรั่งมาอยู่ในบริษัท
4: ใช่ค่ะมีฝรั่งมาสัมภาษณ์ค่ะ
5: เป็นผู้หญิง
4: เป็นผู้หญิงค่ะ
6: ไม่แล้วเขาบอกไหมว่าเขาเป็นใคร
4: เขาก็เป็นผู้ติดตามนายจ้าง
6: เ
4: ป็นผู้ติดตามนายจ้าง
2: ทุกคนต่างไปยืมหนี้นอกระบบใช่ไหมคะบางคนมีทองขายทองมีรถขายรถเพราะว่าทุกคนคิดว่ายังไงตัวเองก็จะได้บินยังไงตัวเองก็จะได้ไป
3: แต่ที่หลอกเราเนี่ยทำส่วนยังอะไร
2: เอาเงินมาคืนค่ะแล้วก็อย่าไปหลอกคนอื่นเลยทุกคนเสียหายทุกคนเดือดร้อน
0: จังหวัดปัตตานีก็บุกเข้าค้นโกดังในพื้นที่อำเภอยะรังค้าบุหรี่เถื่อนซึ่งก็พบเงินสดกว่า18ล้านบาทซุกซ่อนอยู่ในลังกระดาษและตรวจจับอาวุธปืน9มม.ได้อีก3กระบอกภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับเป็นภาพกองเงินสดถึง18ล้านบาทของกระบวนการค้าบุหรี่เถื่อนซึ่งซุกซ่อนอยู่ของกลางอยู่ในโกดังในพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีโดยนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ราชการจังหวัดปัตตานีนำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าตรวจค้นโกดังหลังสืบทราบว่ามีพฤติกรรมลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมนายสมสาตาอายุ51ปีเป็นเจ้าของบ้านและโกดังดังกล่าวพร้อมกับตรวจยึดของกลางบุหรี่นี้ ษีจำนวน300ลังเงินสดกว่า18ล้านบาทซุกซ่อนอยู่ในลังกระดาษพร้อมกับอาวุธปืนพกสั้น9มม3กระบอกขณะเดียวกันนั้นก็เตรียมขยายผลตรวจสอบเส้นทางทางการเงินและเครือข่ายขบวนการการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไป

0: ได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วเมฆสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสยังค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
4: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
3: ืมอ้าวใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะอืมโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้อืม
2: เธอจะทำอะไรอ่ะ
4: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสิ
5: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
4: ที่นี่จะมีทาสเหร
2: อนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
6: อืมฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
4: น้าคะน้าเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
6: เปล่าหรอกฉันมาขายเอง

0: เมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
1: เอ๊ะแล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
0: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
2: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวาน
1: ๆไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
2: ขอให้น้าหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
3: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
4: ว้าว
5: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: รู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมหน่อยหนู

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมครูกิตติเทพนิติสมบัติคุณครับในรายวิชาสุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็คือเรื่องของปัญหาและผลกระทบจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ครับก่อนที่เราจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก่อนว่ามีอะไรกันบ้างนะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนก็จะสามารถอธิบายสาเหตุและแนวทางป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ได้นะครับด้านทักษะและกระบวนการนะครับนักเรียนก็จะสามารถวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ได้ครับด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับนักเรียนก็จะเห็นคุณค่าและความสำคัญปัญหาและผลกระทบจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ได้อย่างถูกต้องครับณตอนนี้นะครับถ้าในขณะนี้นักเรียนตั้งครรภ์ก็คือท้องนั่นเองถ้าในนักเรียนหญิงตอนนี้เราตั้งครรภ์หรือนักเรียนชายเพื่อนหญิงที่เราสนิทที่เราคบด้วยเกิดตั้งครรภ์หรือท้องขึ้นมาเนี่ยพวกเราคิดว่าเราจะจัดการกับปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างไร

0: ลองคิดดูนะครับว่าถ้าตอนนี้ถ้าในนักเรียนหญิงเนี่ยถ้าเราอยู่ดีอ้าวฉันท้องฉันตั้งครรภ์ขึ้นมาหรือในนักเรียนชายตอนนี้เพื่อนผู้หญิงที่เราสนิทที่เราคบด้วยเนี่ยตั้งครรภ์หรือท้องขึ้นมาเราจะรู้สึกอย่างไรและจะจัดการกับเรื่องที่เกิดอย่างไรส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับลองแลกเปลี่ยนกันดูนะครับว่าถ้ามีปัญหาแบบนี้จะจัดการกันอย่างไรเชิญได้เลยครับ
1: จะรีบบอกผู้ปกครองเพื่อนครับแล้วก็เป็นรู้สึกเป็นห่วงเพื่อนครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนคนแรกบอกว่าจะแจ้งผู้ปกครองให้ทราบใช่ไหมครับและรู้สึกเป็นห่วงเพื่อนมีใครจะให้เพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับถ้าตอนนี้เราเกิดตั้งครรภ์หรือแฟนเราตั้งครรภ์ขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้สึกหรือจัดการกับปัญหานี้อย่างไรเชิญได้เลยครับ
2: อาจจะให้คำปรึกษาเพื่อนค่ะว่าควรทำยังไงค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับมีใครเพิ่มเติมอีกไหมครับแสดงว่าปัญหานี้เราคิดว่ามันไกลตัวใช่ไหมหรืออาจจะคิดว่าอาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่พอที่จะตื่นเต้นนะครับลองฟังวันนี้ลองแลกเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะครับนักเรียนครับถ้าสมมุติว่าในมือของนักเรียนตอนนี้เปลี่ยนจากปากกาดินสอสมุดเป็นเด็กทารกที่เกิดจากเรานักเรียนจะรู้สึกหรือจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรดีครับเชิญได้เลยครับ
3: เลี้ยงดูเขาอย่างดีไม่ให้เกิดอันตรายครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับเป็นคำตอบที่ครูไม่คิดว่าจะได้ยินจากผู้ชายนะเชิญได้เลยครับ
4: เราต้องเลี้ยงดูเขาค่ะเพราะว่าเขาออกมาแล้วใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าทางบ้านเนี่ยเลี้ยงได้ก็แบ่งเวลาให้เขาเลี้ยงแล้วเราก็ไปเรียนแล้วกลับมาเลี้ยงต่อค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับเชิญได้เลยครับ
5: สั่งสอนเขาและอาจจะสั่งสอนเขาในเรื่องที่เราอาจจะผิดพลาดไปแล้วเพื่อไม่ให้เขาผิดพลาดอีกครั้งครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับสามตัวอย่างนะครับเมื่อสักครู่เพื่อนบอกว่าคนแรกผู้ชายบอกว่าจะเลี้ยงดูให้ดีที่ครูบอกว่าไม่คิดว่าจะได้ยินเพราะปัญหาคุณแม่ไวใสที่เจอมา 70% ผู้ชายจะหายตัวไปโดยไม่แน่ใจว่าจะใช้คาถาหรือมีเวทมนต์อะไรนะครับพอรู้ว่าแฟนท้องปุ๊บผู้ชายส่วนใหญ่จะหายพอเพื่อนเราบอกว่าจะเลี้ยงดูให้ดีใช่ไหมครับนั่นถือว่าเป็นคำตอบที่ดีมากนะครับส่วนเพื่อนของเราทั้งคู่เมื่อสักครู่บอกว่าจะเลี้ยงดูใช่ไหมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและมีบอกว่าจะกลับมาเรียนอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับทีนี้ก่อนเราจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อนะครับให้นักเรียนลองดูวิดีทัศน์อันนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะมีคำถามอีกสัก 2-3 คำถามนะครับลองชมดูครับ

0: ยาแก้ไอแข็งนึงค่ะ
1: ครับสักครู่นะครับ
2: แม่หนูอยากได้นี้อะค่ะ
0: พลอยทำอะไรลูก
2: ทำไม
0: เอาไปเก็บเดี๋ยวนี้เอาไปเก็บ
2: ก็มันแค่สี
0: บอกให้เอาไปเก็บรู้เหรอมันคืออะไร
2: ก็หนูเนี่ย
0: อย่าให้เห็นว่าหยิบอะไรแบบนี้มาให้แม่ดู
2: แม่คนรักกันเขาต้องทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
0: ทำอะไร

0: เรื่องของผู้ใหญ่เด็กยังไม่ต้องรู้หรอกแล้วนี่เอาหนังอะไรมาดูเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่ก็มันเป็นหนังวัยรุ่นนะเพื่อนเขาก็ดูกันอะ
0: เรื่องเรียนอะเคยสนใจบ้างไหมเนี่ยไม่ต้องยุ่งปิดเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็อย่าให้แม่เห็นนะว่าดูหนังแบบนี้อีก
1: แต
0: ่อย่าให้แม่รู้ว่าดูหนังเรื่องนี้อีก
1: โอเค
0: เป็นเด็กก็ตั้งใจเรียนไปเรื่องนี้ไม่ต้องยุ่งจำไว้
2: ก็คือเดี๋ยวเราจะได้รู้เทคนิคการสอนต่อไปเลยแล้วกันเนาะ

0: ผู้ชายอยู่หน้าบ้านนี่มันเรียกอะไรทำไมทำแบบนี
1: ้
0: ที่หายไปทั้งวันไปอยู่กับไอ้นี่ใช่ไหม
2: ไม่ใช
0: ่
2: นะ
0: ออกปากออกไปเลยนะออกไปจากบ้านฉันนี้ออกไป
1: แม่หนูยังไม่ทำเลย
0: ไม่ต้องออกไปออกไปสิออกไป
1: แม่ฟังหนูก่อนคนนี้มันยังไม่เงียบ
0: แม่ไม่เคยสอนให้ลูกทำแบบนี้ทำไมทำไมพลอยทำไม
1: แม่ฟังหนูบ้างดิ
0: พลอยนี่ใช่ไหมที่หายไปทั้งวันพลอยนี่ใช่ไหมพูดสิ

0: เก็บไปเลยวะน่าเครียดเชีย
1: วเออเป็นไรวะ
2: คืนเขามีอะไรกับ
0: จริงปะเนี่ย
1: น่าเห็นแกแล้ว
0: แกใส่ถุงยางปะเนี่ย
2: ไม่ใส่อ่ะ
0: เฮ้ยแกไม่กลัวติดโรคหรอวะ
2: แล้วเขาจะท้องไหมอ่ะ
1: แล้วแฟนแกหลังนอกหลังไหนวะ
2: ไม่รู้ว่าน
0: อกอ๋อนอกแบบไม่ท้องชัวร์
1: คือเรื่องกังวลหรอกแม่งไม่ท้องหรอกไงจูนก็เคยไปแล้ว
2: เราจะเนื้อใจได้ไงอ่ะ
0: แต่ถ้าแกไม่ชัวร์นะเดี๋ยวแกเอายาคุมไปกินก็ได้เนี่ยเขาเพิ่งซื้อมาเมื่อคืนเลยเสียดายนะแต่เพื่อแก
2: แล้วมันใช้ยังไงอ
0: ่
2: ะ
0: ก็เห็นลูกศรป้าแกก็กินน้ำลูกศรไปแหละเนี่ยไม่ท้องชัวร์
1: ไม่ท้อง

0: นี่มันอะไร
1: มาจากไหน
0: บอกแม่มาว่านี่มันอะไรพลอยไม่ได้ท้องใช่ไหมลูก
1: หนูท้อง
0: ทำไมไม่ป้องกันทำไมไม่ใส่ถุงยาง
1: ก็วันนั้นมันไม่ได้ตั้งใจอ่ะแล้วหนูก็กินยาคุมแล้วอ่ะพอมีอะไรกันเสร็จหนูก็กินเลยอ่ะ
0: มันใช่ที่ไหนล่ะมันไม่ใช่ยาคุมฉุกเฉินถึงใช่มันก็ท้องได้อยู่ดีอ่ะแล้วทำไมไม่ถามแม
1: ่ก็หนูถามแม่แล้วอ่ะแม่ก็ไม่เคยบอกหนูเลยอ่ะแม่ก็บอกว่าเด็กไปเด็กไปอ่ะตอนนี้หนูก็ถามเพื่อนเพื่อนก็บอกให้กินยาคุมแล้วให้หนูทำยังไงอ่ะ
0: ทำไมเป็นแบบนี้อ่ะ

0: ครับผมก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นี้ด้วยนะครับทีนี้นักเรียนคิดว่าเด็กผู้หญิงในวิดิทัศน์เนี้ยเกิดปัญหาตั้งครรภ์ขึ้นมาสาเหตุเกิดจากอะไรเชิญได้เลยครับ
1: เกิดจากความรู้ในการมีเพศสัมพันธ์ไม่มากพอค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับมีใครเพิ่มเติมไหมครับเชิญได้เลยครับ
2: พ่อคุณแม่ไม่ได้ให้คำปรึกษาในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ว่าต้องป้องกันอย่างไรที่ถูกวิธีค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับเมื่อสักครู่เห็นมียกมือเพิ่มอ่ะเชิญได้เลยครับ
3: เพราะว่าไม่ได้รู้วิธีป้องกันหรือวิธีคุมกำเนิดที่ถูกต้องค่ะเนื่องจากว่าเมื่อตั้งคำถามขึ้นมาก็มีแต่คนบอกว่าไว้โตก่อนเดี๋ยวก็รู้ค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับมีใครจะเพิ่มเติมอะไรไหมครับส่วนนักเรียนครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับถ้ามีข้อสงสัยต่างๆเหล่านี้นักเรียนจะไปปรึกษาใครดีลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูนะครับว่าจะทำกันอย่างไรส่วนของพวกเรานะครับคือที่เพื่อนให้ความเห็นมาทั้ง3คนสรุปได้ไหมว่าทั้ง3คนเนี้ยความหมายของเขาคืออะไรความรู้นะครับในการคุมกำเนิดและจัดการชีวิตของเราเองนะครับทีนี้การตั้งครรภ์นักเรียนคิดว่าการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เนี่ยหมายความว่าอย่างไรเชิญเลยครับ
4: ตั้งครรภ์ในเวลาที่ไม่พร้อมค่ะ
0: ขอบคุณมากครับใครมีความเห็นต่างไหมครับการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เพื่อนบอกว่าตั้งครรภ์ในเวลาที่ไม่พร้อมสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับนักเรียนคิดว่าอย่างไรครับลองแลกเปลี่ยนกันดูนะครับทีนี้ลองมาดูต่อว่าการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เนี่ยหากเราแต่งงานแล้วนะครับแสดงว่าเป็นผู้ใหญ่หรือยังมีใช้คำว่ายังไงดีผู้ใหญ่เหรอมีวุฒิภาวะพอสมควรแล้วนะครับที่จะมีครอบครัวแต่จะเนื่องด้วยเศรษฐกิจหรือใดๆก็แล้วแต่เราคุยกันแล้วอ่ะผู้ชายผู้หญิงคุยกันว่าฉันยังไม่พร้อมที่จะมีลูกแล้วฝ่ายหญิงเกิดท้องหรือตั้งครรภ์ขึ้นมาอันนี้ถือว่าตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์หรือไม่ใช่ทุก

0: นใช้หมดเลยใช่หมายถึงไม่พึงประสงค์หรือพึง
1: ให้พ
0: ึ
1: งประสงค์อ่
0: ะทุกคนให้ความเห็นเหมือนกันว่ามันไม่โอเคใช่ไหมครับไม่พึงประสงค์นะแล้วทีนี้นอกจากตัวอย่างในวิดิทัศน์แล้วเนี่ยนักเรียนคิดว่ามีสาเหตุหรือพฤติกรรมใดหรือมีอะไรอื่นๆอีกไหมที่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เชิญได้เลยครับ
2: ความอยากรู้อยากลองครับ
0: อยากรู้อยากลองโอเคครับขอบคุณมากครับนอกจากอยากรู้อยากลองแล้วมีใครจะเพิ่มเติมอะไรไหมครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับอย่าลืมนะครับทุกๆคำถามลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนดูนะครับเชิญเลยครับ
3: เกิดจากการที่มีวุฒิภาวะที่ไม่มากพอครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับมีใครเพิ่มเติมไหมครับเชิญเลยครับ
4: เกิดจากความประมาทและไม่ระวังค่ะ
0: เกิดจากความประมาทไม่ระวังโอเคครับมีใครจะเพิ่มเติมอีกไหมครับเชิญเลยครับ
4: ความคิดและความรู้ยังไม่มากพอค่ะ
0: ความคิดและความรู้นะครับครับผมมีใครอีกไหมครับเชิญเลยครับ
4: ความคึกขนองค่ะ
0: ความคึกขนองครับขอบคุณมากครับเห็นไหมครับนอกจากด้านความรู้แล้วยังมีอีกหลายอย่างเลยใช่ไหมครับทีนี้นะครับการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เนี่ยมีสาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากสองบุคคลก็คือฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนะครับทีนี้สาเหตุจากฝ่ายชายก่อนนะครับอันดับแรกอยู่หอพักตามลำพังทำไมถึงบอกว่าอยู่หอพักตามลำพังแล้วถึงอันตรายไม่มีคนคอยดูแลหรือควบคุมนะครับเพราะอย่าลืมว่าเราอยู่ในวัยไหนวัยรุ่นวัยอยากรู้อยากลองวัยคึกขนองนั่นเองข้อที่สองก็คือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เราควบคุมความรู้สึกนึกคิดได้น้อยลงนะครับ 3. ไม่มีความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ก็คือเมื่อสักครู่ที่เพื่อเราได้แลกเปลี่ยนกันไปนะครับ 4. พฤติกรรมการเรียนแบบจากกลุ่มเพื่อนหรือสื่อต่างๆอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าวัยรุ่นอย่างพวกเราต้องการอะไรจากเพื่อนต้องการการยอมรับการสนใจจากเพื่อนฉะนั้นเมื่อกลุ่มเพื่อนบางคนทำอะไรที่แปลกแยกไปเราก็อาจจะมีการทำตามนั่นเองนะครับและข้อที่5ขาดความรักเอาใจใส่จากครอบครัวครอบครัวครูเคยบอกแล้วว่าครอบครัวสำคัญไหมครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างของเรานะครับฉะนั้นการที่เราได้อยู่ใกล้กับครอบครัวและมีการพูดคุยกับครอบครัวจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าผู้ปกครองผู้ปกครองเราเคยได้ยินไหมฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนเคยไหมครับแล้วพวกเราก็บอกว่าเดี๋ยวนี้หนูอาบน้ำเย็นฉะนั้นผู้ปกครองไม่ได้หมายความว่าเขาอาบน้ำร้อนอะไรมาก่อนแต่หมายถึงเขาผ่านประสบการณ์ทั้งดีและไม่ดีมาก่อนนะครับผู้ปกครองบางคนอาจจะไม่ได้มีความรู้มากกว่าเราหรอกในบางเรื่องนะครับอย่างเรื่องเทคโนโลยีหรืออะไรเนี่ยพวกเรามีความรู้มากกว่าผู้ปกครองแต่ประสบการณ์ชีวิตนะครับเราฟังผู้ปกครองไว้บ้างก็ดีนะครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งเมื่อสักครู่มาจากเพศชายอันนี้สาเหตุที่มาจากเพศหญิงนะครับอันแรกพฤติกรรมเรียนแบบจากกลุ่มเพื่อนหรือสื่อต่างๆเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงเลยนะครับ2เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เห็นไหมเป็นสาเหตุได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ย3อยู่ห้องพักตามลำพังไม่มีผู้ปกครองดูแลอันนี้ก็ทั้งผู้หญิงและผู้ชายสาเหตุเหมือนกันเลย4ไม่มีความรู้นะครับเรื่องการป้องกันและ5ขาดความรักความเอาใจใส่อันเนี้ยทั้ง2สาเหตุขอโทษครับทั้งประเด็นผู้หญิงและผู้ชายสาเหตุใกล้เคียงกันต่างกันแค่เรื่องไหนมากเรื่องไหนน้อยเท่านั้นเอง

0: ก็คือไม่ว่าเราจะอยู่ในผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่นะครับของพวกเราควรระวัง5เรื่องนี้ไว้มากๆนะครับทีนี้พฤติกรรมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เนี่ยหลักๆเอาหลักๆนะครับจริงๆอ่ะครูเชื่อว่าถ้ามีเวลาพวกเราน่าจะบอกได้เยอะแยะแต่หลักๆก็คือมีอยู่4อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกเปิดโอกาสแก่ตนเอง2เปิดเผยอารมณ์ทางเพศ3ความเชื่อทางเพศที่ผิดและ4สถาบันครอบครัวนะครับอันดับแรกลองมาดูก่อนว่าเปิดเผยอารมณ์ทางเพศครูไม่ได้หมายถึงว่าเราเที่ยวไปบอกใครต่อใครว่าเรามีอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรแต่คำว่าเปิดเผยอารมณ์ทางเพศในที่นี้อาจจะหมายถึงสื่อด้านอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเรื่องการแต่งตัวหรือพฤติกรรมของเราที่อาจจะไปเปิดเผยมากเกินไปนะครับหรือการที่เรามีการพูดจาที่พวกเราใช้คำว่าอะไรอะทีเล่นทีจริงล่อแหลมใช่ไหมหรือถ้าคำโบราณก็จะใช้คำว่าหมาหยอกไก่นะครับพวกนี้คำพูดหรือพฤติกรรมต่างๆอาจจะบอกถึงลักษณะอารมณ์ของเราได้ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งได้เปรียบหรือรู้ว่าเราคิดอะไรอยู่แล้วเขาอาจจะใช้โอกาสนี้ทำเรื่องที่ไม่ควรกับเราเลยและเลยเถิดไปเป็นปัญหาอื่นๆได้นะครับข้อต่อไปนะครับความเชื่อทางเพศที่ผิดใครพอจะมีความเชื่ออะไรแลกเปลี่ยนกันได้บ้างไหมเชิญได้เลยครับ
1: ความเชื่อที่ว่าไม่ควรยุ่งกับผู้ชายเลยไม่ควรมีเพื่อนเลยค่ะเพื่อนที่เป็นผู้ชายอย่างนี้ค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับโอ้อันนี้ก็คือว่าดุดันไปนะที่จะไม่ให้มีเพื่อนต่างเพศเลยใช่ไหมเชิญได้เลยครับ
2: ความเชื่อที่ผิดก็คือการเชื่อว่าการหลังนอกจะทำให้ไม่เกิดการตั้งครรภ์ค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับเชิญครับ
3: การไปเที่ยวหรือเดินทางกับเพศตรงข้ามครับ
0: แล้วจะทำให้ท้องหรือว่ายังไง
3: อันจะทำให้มีความเสี่ยงได้ครับ
0: อ๋อครับผมขอบคุณมากครับมีคนสงสัยใช่ไหมว่าเอ๊ะที่เพื่อนตอบทำไมเวลาเที่ยวกับอะไรนะเพศตรงข้ามทำไมถึงห้ามสิ่งเร้าต่างๆที่จะมากระตุ้นเราเนี่ยมันมีทั้งรูปกลิ่นสัมผัสถ้าเราอยู่ด้วยกันกับผู้ชายผู้หญิงอยู่ด้วยกันจำได้ไหมเราเคยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเราเคยคุยแล้วว่าถ้าอยู่กันที่สนามบอลผู้หญิงกับผู้ชายยืนอยู่ด้วยกันในสนามบอลจะมีความรู้สึกอะไรไหมไม่มีสิรู้สึกร้อนใช่ไหมล่ะเราจะไม่ได้มีความรู้สึกทางเพศแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่อยู่ในที่แสงน้อยอากาศเย็นแล้วผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ด้วยกัน2ต่อ2เราคิดว่าเราจะรู้สึกเหมือนอยู่ในสนามบอลมั้ยฉะนั้นเค้าในที่นี้หมายถึงพวกครูหรือผู้ใหญ่จะเกิดความกังวลกันว่าไม่ควรให้อยู่กันในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับหรือใครจะมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับเชิญได้เลยครับ
1: การกินยาคุมปกติกับการกินยาคุมฉุกเฉินเหมือนกันค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่น่าสนใจเอางี้เดี๋ยวเรื่องการคุมกำเนิดเดี๋ยว EP หน้าชั่วโมงถัดไปเดี๋ยวครูจะเพิ่มเรื่องการคุมกำเนิดไปให้เราด้วยนะครับเราจะได้รู้กันว่าการคุมกำเนิดมีแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับส่วนทีนี้ความเชื่อที่ผิดนะครับจริงๆแล้วความเชื่อมันมีหลากหลายใช่ไหมแล้วแต่ช่วงวัยช่วงเวลานะครับอะไรที่ด้านสุขภาพกายนะครับจะเกิดภาวะเรื่องของโภชนาการนะครับเพราะแม่จะต้องทำยังไงกับลูกทำการเลี้ยงดูโดยที่เราใช้นมใช่ไหมเราให้นมลูกสารอาหารที่แม่รับประทานเข้าไปที่ไหนก็จะผลิต

0: น้ำนมฉะนั้นอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของโภชนาการได้นะครับภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่สำคัญก็คือเรื่องของความดันโลหิตสูงและเบาหวานนะครับอันนี้คุณแม่เราหลายๆคนเข้าสู่ช่วงนี้แล้วเหมือนกันนะครับอีกอย่างหนึ่งการคลอดก่อนกำหนดนะครับและเสี่ยงต่อชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตของตัวคุณแม่เองหรือลูกที่จะเกิดมาก็ตามนะครับเพราะเนื่องจากภาวะทางร่างกายของเราเนี่ยไม่พร้อมนะครับยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่แล้วเราไปทำให้มันทำงานก่อนเวลานะครับก็อาจจะเกิดโรคแทรกซ้อนอีกด้วยนะครับปัญหาด้านจิตใจนะครับสุขภาพจิตปัญหานี้จริงๆแล้วเป็นปัญหาของป้าข้างบ้านที่จะส่งผลมากับเรานะครับก็คือปัญหานี้จริงๆมันเป็นปัญหาของใครปัญหาของเราใช่ไหมครับของครอบครัวเราแต่ก็จะมีการป้าข้างบ้านใช่ไหมลุงข้างบ้านและจะส่งผลกระทบต่อจิตใจเราให้สุขภาพจิตเราเสียนั่นเองนะครับหรือข้อที่2อันนี้เกิดจากครอบครัวอาจจะเป็นฝ่ายเราเองไม่ยอมรับหรือครอบครัวฝ่ายชายนะครับหรืออาจจะทั้ง2ครอบครัวเลยก็ได้แต่ถ้าเราเจอครอบครัวที่ยอมรับและช่วยเลี้ยงดูก็ดีไปนะครับข้อต่อไปคือกังวลกับอนาคตไม่ว่าจะเป็นอนาคตตัวเองอาจจะขาดโอกาสในการเรียนหรือกังวลว่าลูกเกิดมาแล้วแล้วเราตอนนี้เรายังไม่พร้อมเราจะจัดการกับลูกจะดูแลลูกอย่างไรนะครับต่อไปด้านครอบครัวและสังคมนะครับอันดับแรกคือด้านเศรษฐกิจเดี๋ยวว่าแต่วัยรุ่นเลยวัยทำงานถ้างานของเราบางคนเอาของผู้ปกครองบางท่านดีกว่าเมื่อตั้งครรภ์เขาให้หยุดกี่เดือน
1: 3
0: เดือนรัฐบาลแจ้งว่าต้องมีเงินชดเชยไหมจะต้องได้ชดเชยใช่ไหมแต่หลายบริษัทหรืองานบางประเภทเห็นไม่ต้องคลอดไม่ต้องรอคลอดนะครับบังคับหรือแอบบังคับให้ถึงขั้นลาออกเลยก็มีนะฉะนั้นมีปัญหามีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไหมแล้วถ้าสมมุติเราอยู่ในวัยเรียนเราอุ้มท้องอยู่เราจะมาเรียนก็มีปัญหาขาดโอกาสในการเรียนนะครับปัญหาด้านครอบครัวที่ครูพูดไปว่ามีเพื่อนผู้ชายเราบอกว่ารับผิดชอบใช่ไหมแต่ปัญหาหลักจริงๆอ่ะที่เพื่อนรับผิดชอบพอดีแต่สิ่งที่มันเป็นในปัจจุบันคือเมื่อผู้หญิงเกิดการตั้งครรภ์ปุ๊บไม่รับผิดชอบฉะนั้นมันก็จะมีหรือบางคู่อาจจะไม่ได้รักกันนะครับแค่คึกขนองอยากรู้อยากลองแล้วพอเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นมามันเลยทำให้เราไม่ได้อยู่กันด้วยความรักฉะนั้นเมื่อมีปัญหาเลยเกิดการหย่าร้างแยกกันอยู่นั่นเองนะครับแล้วพอหย่าร้างเด็กออกมาเป็นยังไงลูกรู้เรื่องอะไรด้วยไหม
1: ไม่ร
0: ู้ก็ต้องมารับกรรมในสิ่งที่พ่อแม่ทำไว้นั่นเองนะครับต่อไปปัญหาระดับชาติปัญหาระดับชาติเนี่ย เวลาเราคลอดลูกรัฐบาลก็จะมีเงินชดเชยมีเงินตัวนู้นตัวนี้มาให้นะครับทีเนี้ยเงินเหล่านี้ลองคิดดูนะเรามีคุณแม่วัยใสปีหนึ่งเป็นแสนคนนะครับฉะนั้นค่าใช้จ่ายเยอะมากถ้าเงินส่วนนี้ไปบำรุงด้านอื่นแต่ครูไม่ได้บอกว่าไม่ให้ดูแลคุณแม่วัยใสนะคุณแม่วัยใสเหล่านี้ถ้าเราไม่ได้อยู่ในช่วงคุณแม่วัยใสเราไม่ได้เป็นคุณแม่วัยใสนะครับเงินที่แทนที่จะมาดูแลเราอะเอาไปพัฒนาการเรียนของเราเองก็ได้หรือไปทำประโยชน์อย่างอื่นก็ได้ถูกต้องไหมครับฉะนั้น เลยเกิดเป็นปัญหาระดับชาติรวมไปถึงการทำแท้งนะครับเมื่อทำแท้ง ทำแล้วไม่ได้หายในทันทีนะครับทำแท้งแล้วยังส่งผลระยะยาวกับคุณแม่และมีเรื่องค่าใช้จ่ายตามมาอีกด้วยนะครับและที่สำคัญทารกหลายเคยได้เห็นข่าวไหมมีเด็กตัวเล็กๆโดนทิ้งอยู่ในถังขยะโดนทิ้งในพุ่มไม้แล้วนักเรียนคิดว่าเกิดจากผู้ใหญ่หรือคุณแม่วัยใสล่ะ
1: แม
0: ่
1: ว
0: ั
1: ยใส
0: ใช่ส่วนใหญ่นะครับมาจากแม่วัยใสฉะนั้นก็จะเป็นปัญหาต่อไปคือเราจะมีเด็กกำพร้ามากขึ้นเราจะต้องมีการดูแลน้องๆเหล่านั้นมากขึ้นอีกรวมไปถึงเป็นปัญหาเรื่องการเลี้ยงดูนะครับในอนาคตเลยทำให้มีการสิ้นเปลืองทรัพยากรมากขึ้นไปด้วยนะครับอันนี้นะครับถ้าบางคนบางครอบครัวมีการแอบไปทำแท้งถูกกฎหมายไหมผิดกฎหมายเพราะว่าเท่ากับเป็นการฆ่าหนึ่งชีวิตเหมือนกันนะครับครูถึงถามว่าเด็กที่อยู่ในท้องเกี่ยวข้องอะไรด้วยไหม
1: ไม
0: ่เกี่ยวนะครับจะต้องมารับกรรมใช่ไหมทีนี้ถ้าสมมุติเราแอบไปทำแท้งนะครับหรือมีการทำแท้งขึ้นมาเนี่ยจะด้วยสาเหตุใดๆก็แล้วแต่สิ่งที่ตามมาคือภาวะเลือดออกอย่างรุนแรงในคุณแม่นะครับแผลภายนอกเราเป็นแผลภายนอกรักษาได้ไหมง่ายได้ง่ายแต่แผลภายในรักษายากหรือง่ายอาจจะต้องมีการผ่าตัดอะไรเพิ่มเติมอีกเยอะแยะมากมายนะครับ2นะครับมีสัญญาณของการติดเชื้อเมื่อเป็นแผลบอกแล้วว่าเป็นแผลภายนอกมันดูแลง่ายแผลภายในนะครับไม่ว่าจะในช่องท้องในมดลูกในส่วนต่างๆร่างกายเนี่ยมีการดูแลยากฉะนั้นจึงเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะครับข้อต่อมาปวดนะครับปวดท้องคือปวดบริเวณมดลูกนะครับคือถ้าเราปวดหัวเนี่ยกินยาพารายาแก้ปวดหายแต่ถ้าปวดที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์เนี่ยและใกล้เส้นประสาทและมีเส้นประสาทเยอะมากด้วยเลยทำให้ยิ่งเราปวดมากขึ้นไปอีกนักเรียนผู้หญิงของเราเคยมีการปรึกษากันเรื่องปวดท้องประจำเดือนใช่ไหมปวดมากไหมครับเราปวดมากฉะนั้นปวดจากการทำแท้งมากขึ้นไปอีกเยอะและปวดเป็นระยะเวลานานด้วยนะครับข้อสุดท้ายเหนื่อยเพลียคืออาการแทรกซ้อนนะครับไม่ว่าจะคลื่นไส้หรืออื่นๆอีกจริงๆมีอีกเยอะอาการและภาวะแทรกซ้อนแต่ละบุคคลไม่เท่ากันนะครับฉะนั้นการทำแท้งจะด้วยข้อไหนๆก็แล้วแต่ส่งผลต่อคุณแม่ในระยะยาวด้วยนะครับต่อไปเป็นใบงานที่1 นะครับใบงานครูให้ไปแล้วเห็นไหมครับและแนบใบความรู้ไปให้แล้วด้วยลองหาข้อมูลนะครับแล้วลองทำกันดูนะครับก็คือใบงานที่1เนี่ยให้นักเรียนวิเคราะห์ปัญหาผลกระทบจากการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ด้านต่างๆและเขียนวิธีปฏิบัติตนในการป้องกันการตั้งครรภ์นะครับลงมือได้เลยครับ

0: เป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนเรียบร้อยไหมครับ
1: เรียบร้อย
2: ครับ
0: สำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับเสร็จไหมเอ่ยลองแลกเปลี่ยนกันดูนะครับว่าของนักเรียนที่อยู่ปลายทางกับของห้องต้นทางของเราเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับกลุ่มไหนพร้อมที่จะนำเสนอแล้วครับมีไหมกลุ่มที
1: ่
0: 5อ่ะเชิญกลุ่มที่5ได้เลยครับ
3: ผลกระทบที่เกิดจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์นะคะด้านร่างกายคืออาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่เป็นผลมาจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรค่ะภาวะแทรกซ้อนเช่นความดันโลหิตสูงค่ะหรือว่าอาจมีการคลอดก่อนกำหนดและทำให้เด็กทารกในท้องเสียชีวิตได้ค่ะด้านจิตใจและอารมณ์นะคะอาจทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าอาจถูกประณามและอาจโดนครอบครัวฝ่ายชายหรือฝ่ายตนเองไม่ยอมรับได้ค่ะด้านครอบครัวนะคะคือถูกกดดันจากครอบครัวสังคมกีดกันโดนนินทาว่าร้ายหรือทำงานอยู่อาจทำให้ตกงานได้ค่ะวิธีการป้องกันนะคะ 1. ป้องกันทุกครั้งหลังมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ถุงยางอนามัยค่ะไม่นำตนเองไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่ออันตรายควบคุมตนเองให้ได้ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เพราะทำให้หักห้ามตนเองไม่ได้ค่ะควรปรึกษาแพทย์ผู้ปกครองครูไม่ควรเก็บไว้คนเดียวค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับมีกลุ่มไหนพร้อมจะนำเสนอไหมครับกลุ่มที่3เชิญเลยครับ
4: ด้านร่างกายนะคะเกิดโรคต่างๆภายในร่างกายและเกิดบาดแผลต่างๆก่อนวัยอันควรค่ะพบว่ามีอายุยังน้อยอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อแม่

0: และลูกค่ะด้านครอบครัวและสังคมนะคะการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอาจก่อให้เกิดปัญหาในครอบครัวค่ะด้านจิตใจและอารมณ์นะคะการวางแผนรักสนุกความรู้ไม่ถึงการความประมาทถูกล่วงละเมิดทางเพศสร้างความวิตกมีผลต่อการตั้งครรภ์ในฝ่ายหญิงเข็ม2เข็มวิธีปฏิบัติการป้องกันตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์เพื่อใช้การปฏิบัติตนและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม1การใช้ถุงยางอนามัย2ยาคุม3ฝังยาคุม4ห่วงยางอนามัยแล้วก็5ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินค่ะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับอันนี้เป็นแนวทางของกลุ่มการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่ดีที่สุดก็คือการไม่มีเพศสัมพันธ์นะครับแต่นะครับเมื่อถึงเวลาอันควรเนี่ยการมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไรนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็ควรจะมีการวางแผนครอบครัวที่ดีนั่นเองนะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับคือการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ครับสำหรับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่1นะครับเรื่องการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์นะครับ2ใบความรู้ที่2เรื่องการคุมกำเนิด3ใบงานที่1เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และการคุมกำเนิดนะครับ4กระดาษโน้ตนะครับหรือกระดาษ A4 หรือแล้วแต่ความเหมาะสมบริบทของโรงเรียนของนักเรียนและคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ีไซน์ครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะแล้ววันนี้พี่ลิซ่าอยากจะมาชวนน้องๆวางมือถือแล้วก็อ่านหนังสือกันข้างหลังพี่ลิซ่าก็คือห้องสมุดนะคะห้องสมุด library L I B R A R Y library ห้องสมุดเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าจะมีอะไรนอกจากหนังสือบ้างตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไปสีน่ารักกันมากเลยดูสิตรงนู้นก็มีหนังสือเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าหนังสือ book b o o k book หนังสือมีพี่เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนู้นด้วยน้องๆดูไหมคะว่าเจ้าหน้าที่ของห้องสมุดเขาเรียกกันว่าบรรณารักษ์นะคะเดี๋ยวเราไปหาพี่บรรณารักษ์กันดีกว่าตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไป
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ชื่ออะไรเหรอคะ
2: ชื่อพี่วัดค่ะพี่วัดเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดนะคะ
1: หนูอยากรู้ว่านอกจากอ่านหนังสือแล้วยังมีกิจกรรมอะไรให้ทำอีกไหมคะ
2: มีกิจกรรมวาดภาพระบายสีเพื่อเสริมทักษะแล้วก็มีกิจกรรมเกมการศึกษาซึ่งไม่ใช่เป็นเกมการศึกษาที่อยู่ในมือถือนะคะ
1: ดีเลยค่ะแล้วคนนอกสถาบันสามารถมาใช้บริการได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะห้องสมุดเปิดเวลา 8:30 ถึง 4:30 นะคะช่วง 9:00 ถึง 11:30 จะเป็นของงานศูนย์มาใช้บริการช่วง เที่ยงถึงบ่าย 2:30 จะเป็นของคณาจารย์มาอัดคลิปวิดีโอและนักศึกษามาค่ะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมค่ะแล้วก็คนนอกจะมาใช้ได้ตั้งแต่เวลาบ่าย 3:00 ถึง 4:30 ค่ะเชิญชวนน้องลิซ่าอ่านหนังสือนิทานได้ตามสบายเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

นี่เลยพี่ลิซ่าเลือกหนังสือมาหลายเล่มเลยน้องๆดูสีหน้าอ่านทั้งนั้นเลยอ่าน read r e a d read อ่านเฮ้ยนิทานเล่มนี้สนุกมากเลยค่ะน้องๆนิทาน storybook s t o r y b o o k storybook นิทานน้องๆรู้ไหมว่าการอ่านนิทานมีประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะได้ทั้งคติสอนใจในแต่ละเรื่องแล้วก็ยังมีประโยชน์ที่สุดนะคะถ้าน้องๆได้อ่านกับพ่อแม่นะคะเพราะเป็นการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับครอบครัวของเรานั่นเองน้องๆอ่านหนังสือกันเยอะๆนะคะหุ้ยแล้วนอกจากนิทานพิลิซามีหนังสือแบบนี้มาด้วยเป็นหนังสือป๊อปอัพนะคะตอนเปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้เลยฮู้จะเพิ่มความสนุกในการอ่านเลยนะคะน้องๆดูสิด้านบนก็จะเป็นเรือนะคะและข้างใต้ก็จะเป็นท้องทะเลนี่แล้วมุมนี้นะคะน้องๆเป็นมุมเสริมสร้างจินตนาการนี่พี่ลิซ่ากำลังจัดแต่งบ้านตุ๊กตาของพี่ลิซ่าเลยจินตนาการ imaginationI M A G I N A T I O N imagination จินตนาการส่วนตรงนี้นะคะน้องๆมีกระดาษให้เราเลือกรูปที่เราชอบเพื่อที่จะเอาไประบายสีได้นะคะระบายสี coloring C O L O R I N G coloring ระบายสีเอาอันไหนดีนะอันนี้แล้วกันนี่เดี๋ยวพี่ลิซ่าขอตัวไประบายสีกันนะคะน้องๆ

0: ิซซ่าละไวเสร็จแล้วค่ะน้องๆนี่แปะไว้รวมกับเพื่อนๆสวยไหมวันนี้พี่นิซซ่าสนุกมากเลยกับการได้มาทำกิจกรรมในห้องสมุด Fun สนุก FUN Fun สนุกน้องๆอย่าลืมนะคะวางมือถือแล้วก็อ่านหนังสือกันด้วยนะคะหรือว่าจะให้คุณพ่อกับคุณแม่อ่านนิทานให้ฟังก่อนนอนก็ได้แต่ตอนนี้เราไปทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปเลย
1: library l i b r a r y library ห้องสมุด book b o o k book หนังสือ read r e a d read andstorybook s t o r y b o o k storybook นิทาน imagination i m a g i n a t i o n imagination จินตนาการ coloring c o l o r i n g coloring ระบายสี funFUN Fun สนุก
0: และยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆ กับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ขอเข้าบทเรียนด้วยวีดิทัศน์นะครับเดี๋ยวครูจะมีวีดิทัศน์หนึ่งมาให้นักเรียนได้รับชมนะครับวีดิทัศน์นี้มีชื่อว่าอะไรเอ่ย
1: นายกประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินมีผล26มีนาคมนี้
2: นี่คือข่าววีดิทัศน์ที่เราจะได้รับชมกันและหลังจากที่เรารับชมวีดิทัศน์เสร็จเนี่ยครูจะมีคำถามให้นักเรียนนะครับได้ช่วยกันตอบนะครับได้แลกเปลี่ยนความรู้ที่เราได้รับชมวีดิทัศน์กันไปนะครับถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงนะครับตอนนี้ทุกคนพร้อมที่จะรับชมวีดิทัศน์แล้วใช่ไหมครับกลุ่มที่4พร้อมหรือยังเอ่ยพระราชกำหนดได้และต่อไปจากข่าวนายกรัฐมนตรีประกาศใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินด้วยสาเหตุใดขอสุ่มเป็นเลขที่26ครับเลขที่26ครับอ่ะลองดูซิจากที่เราได้รับชมวีดิทัศน์เมื่อสักครู่ไปนะครับมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
3: โควิด19ค
2: ่
3: ะ
2: โควิด19ออกมาเพื่อทำไมออกมาเพื่ออะไร
3: มาตรการป้องกันโควิด -19 ค
2: ่
3: ะ
2: มาตรการป้องกันโควิด -19 และโควิด -19 ที่ผ่านมาใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างนะครับข่าวที่เกี่ยวข้องกับการออกกฎหมายนะครับตัวอย่างเช่นพระราชกำหนดนะครับอย่างที่พวกเราได้รู้กันว่านายกรัฐมนตรีเป็นผู้ออกคณะรัฐมนตรีนะครับเป็นผู้ออกทีนี้วันนี้เราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการตรากฎหมายโดยฝ่ายบริหารทีนี้ก่อนที่เราจะได้ไปเรียนรู้กันเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์กันก่อนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจอ่านและทำความเข้าใจแต่ละข้อดีๆว่าวันนี้เราจะบรรลุวัตถุประสงค์จุดประสงค์อะไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วบอก

แน่นอนล่ะในชั่วโมงที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตรากฎหมายโดยฝ่ายอะไรนะฝ่ายอะไรเอ่ยนิติบัญญัติวันนี้เราจะได้มาดูกระบวนการตรากฎหมายของฝ่ายบริหารกันบ้างและเราจะต้องแยกประเภทว่ากฎหมายประเภทนี้ใครเป็นผู้ออกฝ่ายนิติบัญญัติหรือเปล่าเป็นผู้ออกหรือเป็นฝ่ายบริหารที่เป็นผู้ออกนะครับและสุดท้ายบอกเหตุผลความจำเป็นที่ฝ่ายบริหารมีอำนาจในการ

0: ตรากฎหมายนะครับมันมีเหตุผลอยู่ว่าจริงๆแล้วนิติบัญญัติคืออะไรทบทวนความจำกันหน่อยนิติบัญญัติคือกฎหมายที่เขียนไว้ซึ่งในชั่วโมงที่แล้วเราทราบแล้วใช่ไหมว่าใครเป็นคนบัญญัติหรือเขียนกฎหมายไว้ใครเอ่ยใช่หรือเปล่าครม.จริงหรือเปล่ารัฐสภามีอยู่2องค์ประกอบคืออะไรส.ส.แล้วก็ส.ว.ใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้คือเป็นผู้ที่ตรากฎหมายนะครับแต่ไม่มีความจำเป็นอย่างยิ่งของประเทศนะครับที่จะต้องฝ่ายบริหารจะต้องมีการตรากฎหมายเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันฝ่ายบริหารคือใครและหน้าที่หลักของฝ่ายบริหารคืออะไรนะครับขอซูมเป็นเลขที่25ครับเลขที่25ครับบอกคุณหน่อยว่าฝ่ายบริหารคือใครเอาคำถามแรกก่อนเลยอ่ะยืนขึ้นฝ่ายบริหารคือใครเอ่ยสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับก็ลองพูดคุยกับคุณครูปลายทางนะครับว่าฝ่ายบริหารเนี่ยน่าจะหมายถึงใครในประเทศนี้นะครับและเขามีหน้าที่อย่างไรนะครับได้คำตอบหรือยังเอ่ยลองบอกก่อนว่าสิ่งที่เรารู้อะไรมาบ้างฝ่ายบริหารคือใครเอ่ย
1: คือคนที่บริหารประเทศค่ะ
0: คนที่บริหารประเทศเป็นคำตอบที่ดีมากใครเป็นผู้บริหารประเทศ
1: นายกรัฐมนตรีค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีคนเดียวไหมคนเดียวสามารถบริหารประเทศได้เลยไหมไม่มีอีกใครอีกครับ
1: คณะรัฐมนตร
0: ีคณะรัฐมนตรีตอนนี้เราได้คำตอบข้อหนึ่งแล้วฝ่ายบริหารคือใครครับนักเรียน
2: คณะร
0: ัฐมนตรีซึ่งประกอบไปด้วยรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีและเขามีหน้าที่อะไรเมื่อสักครู่นี้เราได้พูดมาแล้วลองพูดย้ำอีกครั้ง
1: มีหน้าที่บริหารประเทศค่ะ
0: มีหน้าที่ในการบริหารประเทศปรบมือให้เพื่อนหน่อยแน่นอนว่าฝ่ายบริหารนะครับก็คือคณะรัฐมนตรีประกอบไปด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีนะครับมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับดูแลการทำงานของรัฐบาลให้เป็นไปตามนโยบายและกฎหมายนะครับทีนี้ต่อไปนักเรียนครับในชั่วโมงที่แล้วผู้ที่มีสิทธิ์ออกกฎหมายได้มีใครบ้างนะ1คือเดี๋ยวซูมให้นักเรียนเห็นหน่อยนะครับให้นักเรียนทบทวนเนาะมีใครบ้างเอ่ย
2: ครม.
0: ครม.คือ
2: คณะ
0: รัฐมนตรีแล้วก
2: ็
0: ส.ส.จำนวนไม่น้อยกว่า20คนสุดท้าย
2: ประชาชน
0: จำนวน 10,000 คนขึ้นไปทีนี้นักเรียนในฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยครม.หรือว่าคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารของเราเนี่ยก็สามารถส่งกฎหมายนี้ไปให้ฝ่ายนิติบัญญัติออกได้เช่นเดียวกันแต่อย่างที่ครูบอกว่ามันมีเหตุความจำเป็นนะครับที่ทำให้ฝ่ายบริหารเนี่ยจะต้องออกกฎหมายของตนเองนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะได้มาเรียนรู้กันเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักทำความเข้าใจเกี่ยวกับลำดับสักกฎหมายก่อนนะครับซึ่งกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยแยะมากมายเลยซึ่งแต่ละกฎหมายมีลำดับชั้นนะครับกฎหมายที่อยู่ข้างล่างจะมามีข้อบังคับที่ผิดหรือว่าจะแตกต่างจากข้างบนไม่ได้นะครับตัวอย่างเช่นรัฐธรรมนูญกฎหมายอื่นใดจะมาขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้หรือพระราชบัญญัติพอออกพระราชบัญญัติมาแล้วออกพรก.ขึ้นมาแล้วขัดแย้งกับพระราชบัญญัติแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับนี่คือลำดับศักดิ์ของกฎหมายไทยทีนี้ครูจะให้นักเรียนเนี่ยได้ร่วมกันศึกษาว่าลำดับศักดิ์กฎหมายไทยมีอะไรบ้างและให้นักเรียนลองศึกษาดีๆว่ากฎหมายใดบ้างที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติกฎหมายใดบ้างที่ออกโดยฝ่ายบริหารเพราะเรารู้แล้วนี่ว่าฝ่ายนิติบัญญัติคือใครฝ่ายบริหารคือใครนะครับแล้วหลังจากเราได้ทำความรู้จักหรือว่าทำความเข้าใจกับลำดับศักดิ์กฎหมายแล้วเราจะมาเล่นเกมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือได้เลยครับ

ลยเฉลยนะครับคือพระราชกฤษฎีกานะครับมีกลุ่มไหนผิดบ้างกลุ่มที่5ไม่เป็นกลุ่มที่2นะครับไม่เป็นไรต่อแถวพระราชกฤษฎีกานะครับก็คือตาขึ้นโดยคณะรัฐมนตรีกำหนดรายละเอียดตามพระราชบัญญัตินะครับทีนี้ต่อไปพระราชกฤษฎีกาแล้วน่าจะเป็นอะไรเงียบมากเลยน่าจะเป็นอะไรเอ่ยมั่นใจหน่อยกฎอะไรนะกฎกระทรวงนะครับถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยถูกต้องต่อแถวเพื่อนข้างหลังเลยกฎกระทรวงนะครับก็ตาผ่านคณะตาโดยรัฐมนตรีผ่านคณะรัฐมนตรีนะครับและสุดท้ายมีไหมของเรามีไหมไม่มีนะครับจริงๆแล้วข้อบัญญัติท้องถิ่นก็เขียนบอกไว้แล้วว่าชายท้องถิ่นที่เราได้เรียนไปจำได้ไหมมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างท้องถิ่นเราองค์การบริหารส่วนตำบลมีอะไรอีกอำเภอองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับแล้วก็เทศบาลนั่นเองนะครับก็คือตราขึ้นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มไหนไม่ผิดเลยยกมือขึ้นโอ้โหปรบมือให้เพื่อนหน่อยกลับเข้าที่ได้ครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาใบความรู้กระบวนการตรากฎหมายโดยฝ่ายบริหารนะครับเราอ่านกฎหมายตัวไหนไปบ้างนักเรียน1อะไรไปบ้างพระราชกำหนด2มีอะไรอีกคำนี้อ่านว่าพระราชกฤษฎีกาอ่ะพูดพร้อมกันพระราชกฤษฎีกา
1: พระราชกฤษฎ
0: ี
1: กา
0: และสุดท้ายคือ
1: กฎกระทรวง
0: นี่คือ3กฎหมายที่ตราโดยฝ่ายบริหารที่พวกเราได้ทำความเข้าใจกับมันแล้วดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูคำถามกันดีกว่านะครับคำถามข้อที่1ถามว่าทำไมฝ่ายบริหารจึงต้องมีอำนาจออกพระราชกำหนดหรือว่าพ.ร.ก.นั่นเองขอคนที่จะตอบ1คนครับกลุ่มที่1ทำไมครับฝ่ายบริหารจึงต้องมีอำนาจในการออกพระราชกำหนดเอ่ย
2: เพราะออกเพื่อปรับปรุงสถานการณ์ที่ฉุกเฉินเนื่องจากมีปัญหาต่างๆเพื่อมาช่วยปกป้องหรือปรับปรุงครับ
0: ก็คือเกิดขึ้นมาเพราะสถานการณ์นั้นมีความฉุกเฉินใครเห็นด้วยกับเพื่อนบ้างมีใครเห็นแย้งบ้างทุกคนเห็นด้วยหมดนะครับเรามาดูคำตอบกันนะครับทุกคนลองอ่านทำความเข้าใจว่าเหมือนกับสิ่งที่ตีพูดมาหรือไม
1: ่พอสถานการณ์ฉุกเฉิน

0: ักเรียนครับประโยคนี้สำคัญมากนะครับทำไมจึงต้องสามารถออกพระราชกำหนดได้เพราะสำหรับรัฐสภานั้นเขาออกกฎหมายอะไรเอ่ยรัฐสภากฎหมายอะไรพรบ.ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูที่ตรงนี้กันแผ่นภาพตรงนี้นะครับบริเวณแผ่นภาพตรงนี้เนี่ยคือการออกพรบ.จำได้ไหมสตาร์ทที่มีคนร่างมามีคนยกกฎหมายขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นครม.ส.ส.ประชาชนแล้วส่งไปให้ใครเอ่ยส.ส.ส.ส.ทำยังไงเอ่ยวาระที่หนึ่ง
1: ร
0: ับหลักการวาระที่สอง
1: ต
0: ั้งกรรมาธิการลำดับที่สาม
1: ล
0: งมติเห็นชอบจบเลยไหมยังไม่จบนะครับไปส.ส.แล้วก็ต้องลงไปที่ส.ว.แล้วก็สามวาระเช่นเดียวกับส.ส.นะครับแล้วถ้าหากว่ากฎหมายนั้นเข้าข่ายว่าจะผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่ศาลก็เป็นยังไงนักเรียนต้องมีการวินิจฉัยว่ากฎหมายนั้นขัดหรือไม่ขัดถ้าขัดก็ต้องตกไปใช่ไหมครับแล้วก็ทูลเกล้านะครับลงพระปรมาภิไธยและสุดท้ายก็คือประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาใช้เวลานานไหมนานมากนะครับกว่าจะได้กฎหมายแต่ละตัวนะครับที่ออกเป็นพระราชบัญญัติดังนั้นจึงตอบเหตุผลตรงนี้นะครับนักเรียนว่าทำไมฝ่ายบริหารจึงต้องมีการออกพระราชกำหนดเพราะว่าอะไรเอ่ยถ้าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาใช่ไหมครับต้องแก้ไขรวดเร็วถ้าไปรอให้ฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายจะเกิดอะไรขึ้นช้าไปไหมช้าไปใช่ไหมครับอาจจะไม่ทันการนะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทีนี้ต่อไปนะครับข้อที่2เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพระราชกำหนดกับพระราชกฤษฎีกาใครจะเป็นคนตอบยกมืออ่ะกลุ่มที่2เดี๋ยวเรามาดูนะครับความแตกต่างแตกต่างกันยังไง
2: พระราชกำหนดนะคะเป็นกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ค่ะตาขึ้นด้วยความเห็นของความแนะนำของรัฐมนตรีค่ะส่วนพระราชกฤษฎีกานะคะ
0: พระราชกฤษฎีกา
2: พระราชกฤษฎีกานะคะกฎหมายลำดับรองค่ะกษัตริย์ตาขึ้นโดยคำแนะนำความเห็นชอบของรัฐมนตรีโดยอาศัยกฎหมายของแม่บทค่ะ
0: มันต่างกันยังไงเอ่ยสองตัวนี้ที่เราพูดออกมาต่างกันยังไงครับ
2: อันแรกนะคะพระราชกำหนดมันเป็นกฎหมายที่กำหนดไว้ในกรณีพิเศษค่ะ
0: กรณีพิเศษใช่ไหมแล้วพระราชกฤษฎีกาล่ะ
2: ส่วนพระราชกฤษฎีกานะคะกำหนดไว้เพื่อดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญค่ะ
0: นั่งลงได้ครับใครมีคำตอบที่นอกเหนือจากนี้ไหมมีใครอยากจะเสริมเพื่อนอีกไหมครับเรามาดูคำแรกก่อนพระราชกำหนดนะครับก็คือเป็นกฎหมายที่ฝ่ายบริหารออกในกรณีฉุกเฉินนะครับที่ตีได้บอกไปในข้อที่1ใช่ไหมครับแต่คีย์เวิร์ดสำคัญคืออะไรเอ่ยทุกคนอ่านพร้อมกันและถึงแม้ว่าจะออกกฎหมายได้จะออกไปแล้วประกาศใช้ไปแล้วก็ตามนะครับแต่สุดท้ายแล้วกฎหมายที่ออกโดยพระราชกำหนดนั้นต้องกลับไปให้ใครอนุมัติรัฐสภาใช่ไหมครับนี่คือความแตกต่างมันคือพระราชกำหนดทีนี้พระราชกฤษฎีกาออกโดยใครออกโดยใครครับคณะรัฐมนตรีใช่ไหมครับโดยฝ่ายบริหารจะต้องไปให้รัฐสภาอนุมัติไหมไม่ต้องแล้วใช่ไหมครับเพราะมันคือกฎหมายของฝ่ายบริหารนะครับไม่ต้องผ่านรัฐสภานะครับใช้เพื่อบริหารราชการตามกฎหมายหลักนะครับก็จะสอดคล้องกับตองนะครับต่อไปเรามาดูในข้อที่3กันนะครับเมื่อพระมหากษัตริย์ลงพระปรมาภิไธยในพระราชกฤษฎีกาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปคนที่จะยกให้ยืนขึ้นครับมีคนยืนขึ้นพร้อมกันนะครับ2คนยืนขึ้นพร้อมกันเลยอ่ะวิธีง่ายๆนะครับศึกแห่งศักดิ์ศรีเป่ายิงชูบกันอ่ะลองดูนะครับ

0: ใครชนะได้ตอบใครได้ตอบครับได้ตอบยืนขึ้นลองตอบครูหน่อยนะครับว่าเมื่อพระมหากษัตริย์ลงในพระปรมาภิไธยในพระราชกฤษฎีกาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปครับ
1: จะถูกนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะและมีผลใช้บังคับค่ะ
0: ก็คือนำไปประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ประกาศใช้ได้เลยใช่ไหมครับใครคิดว่าถูกต้องยกมือมีไหมทุกคนคิดว่าถูกต้องหมดเลยดังนั้นถูกต้องแล้วครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยแน่นอนว่าหลังจากที่พระมหากษัตริย์ลงพระปรมาภิไธยแล้วนะครับก็จะมีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษานะครับมีผลบังคับใช้นะครับตามวันที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาต่อไปข้อที่4เตรียมตัวนะครับยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ต้องใช้พรก.ใครจะยกมือใครจะตอบให้ยกมือสองข้างเอามือลงรวดเร็วมากมองไม่ทันคนที่ตอบแล้วไม่มีสิทธิ์ตอบแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีสิทธิ์ตอบแล้วให้คนอื่นตอบบ้างนะครับใครจะตอบยกมือข้างขวากลุ่มที่5เห็นกลุ่มที่5ก่อนนะครับลองดูยกตัวอย่างสถานการณ์ที่อาจจะต้องใช้พรก.เราไม่ดูใบความรู้แล้วเราไม่ดูใบความรู้ข้อนี้ง่ายมากนะครับตอบอะไรดีครับ
2: น้ำท่วมครับ
0: น้ำท่วมทุกคนเห็นด้วยไหมถ้าเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขึ้นมาเราอาจจะต้องประกาศใช้พรก.ฉุกเฉินได้ยอดเยี่ยมถูกต้องอีกสักหนึ่งคนละกันให้โควต้ากลุ่มที่สามนอกจากเกิดน้ำท่วมแล้วมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกได้บ้างถ้าเราจะประกาศใช้พรก.
2: โรคระบาดครับ
0: โรคระบาดเช่น
2: โควิด19
0: โควิด19ที่ผ่านมาใช่ไหมครับขอบคุณมากใจดีอีกสักหนึ่งคนละกันใจเย็นเอามือลงยกมืออ่ะลองดูนะครับห้ามซ้ำกับของเพื่อนนะเพื่อนบอกน้ำท่วมไปแล้วเพื่อนบอกภัยพิบัติเกี่ยวกับโรคระบาดไปแล้วมีอะไรได้อีกบ้าง
3: แผ่นดินไหวครับ
0: แผ่นดินไหวได้ไหม
4: ได
0: ้นะครับขอบคุณมากครับเพื่อนหน่อยข้อที่4นะครับตัวอย่างสถานการณ์ที่จะต้องใช้พรก.นะครับก็คือการระบาดของโรคร้ายแรงนะครับภัยพิบัติรุนแรงเหตุการณ์ความมั่นคงเช่นสงครามนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่5ข้อนี้ค่อนข้างยากดังนั้นครูเชื่อว่านักเรียนจำไม่ได้หรอกแต่ครูให้นักเรียนลองดูก่อนว่าในใบความรู้เนี่ยกระบวนการของพระราชกำหนดเนี่ยมีกระบวนการอะไรบ้างนะครับลองดูนะให้เวลาอีก10วินาทีลองดูเอาล่ะหมดเวลาครับตอบเอามือจับหูเอามือลงยกมือขึ้นเพื่อนกลุ่มที่3นะครับลองดูซิกระบวนการของการออกพระราชกำหนดมีอะไรบ้างขอไม่ดูในใบความรู้ได้ไหมเอาตามที่เราได้ศึกษามามีอะไรบ้าง
1: ร่างกฎหมายค่ะ
0: ร่างกฎหมายใครเป็นคนร่างมีละขั้นตอนที่1ต้องร่างกฎหมายใครเป็นคนร่างเอ่ย
1: คณะรัฐมนตรี
0: ได้แล้ว1ข้อร่างกฎหมายโดยคณะรัฐมนตรีข้อที่2เวลาเราตอบขอให้ตอบด้วยความมั่นใจตอบมาเลยไม่เป็นไรข้อที่2คืออะไรหลังจากที่ร่างมาแล้วทำยังไงต
1: ่อรัฐมนตรีทูลเกล้า
0: ทูลเกล้าทูลเกล้าเพื่ออะไรเอ่ยเดี๋ยวครูจะกลับมาถามลองพูดคุยก่อนไปดูศึกษามาใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวครูจะให้โอกาสนักเรียนตอบอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวครูจะกลับมาพูดถึงข้อที่5นะรอเพื่อนก่อนต่อไปเรามาดูข้อที่6กันนะครับ ข้อที่6พระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ต่างจากพระราชบัญญัติหรือพ.ร.บ.อย่างไรใครจะตอบใครจะตอบให้ยกมือทั้งกลุ่มนะ1 2 3กลุ่มที่5กลุ่มที่5ครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนถ้ากลุ่มที่5ตอบผิดครูส่งให้กลุ่มที่อื่นกลุ่มอื่นตอบเลยนะกลุ่ม5อ่ะลองว่ามาครับ

0: ทีนี้โอเคแน่นอนว่ามันแตกต่างกันอย่างนี้แล้วมันแตกต่างกันชัดเจนในเรื่องของอะไรอ่ะเดี๋ยวมานี่เลยเดี๋ยวมานี่เลยครับอ่ะเรามาดูนะครับอ่ะเดี๋ยวออกมาได้เลยอ่ะต้องมีคัมภีร์ติดตัวมาอ่ะเดี๋ยวครับสิ่งที่เดียต้องอธิบายลองอธิบายตรงนี้หน่อยนี่คือการออกพระราชบัญญัติอ่ะลองชี้แล้วก็พูดเลยอ่ะว่ายังไงบ้าง
1: การออกพระราชบัญญัตินะคะผู้ที่สามารถเสนอได้มีครม.คือคณะรัฐมนตรีส.ส.จำนวนไม่น้อยกว่า20คนประชาชนไม่น้อยกว่า 10,000 คนค่ะส่งต่อให้ส.ส.ค่ะส.ส.ถ้าส.ส.เห็นชอบเนี่ยส่งต่อให้ส.ว.ค่ะแล้วก็ส่งต่อให้พระมหากษัตริย์ค่ะเพื่อลงนามแล้วก็ใช้ในราชกิจจานุ
0: ราชกิจจานุเบกษา
1: ราชกิจจานุเบกษาค่ะถูกไหมคะ
0: อ่าถูกต้องแล้วนี่คือคีย์เวิร์ดหลักของพระราชบัญญัติแล้วพระราชกำหนดกับพระราชกฤษฎีกามันแตกต่างกันตรงไหนมันต่างกันตรงไหนทบทวนพระราชกำหนดน่าจะออกยังไงบ้างออกยังไงพระราชกำหนด
1: ต้องให้คณะรัฐมนตรี
0: คณะรัฐมนตรีร่างกฎหมายขึ้นมาก
1: ำหนดพระราชกำหนดนะคะใช้ในยามที่ฉุกเฉินไม่ต้องมีการพิจารณาค่ะ
0: จากไหนใครไม่ต้องพิจารณาร
1: ัฐสภาค
0: ่
1: ะ
0: ออกโดยฝ่ายบริหารใช่ไหมมันดูเรื่องอะไร2พระราชบัญญัตินี้2กฎหมายนี้มันแตกต่างกันตรงไหน
1: พ.ร.ก.ไม่ต้องพิจารณาโดยคณะรัฐสภาแต่พระราชบัญญัติ
0: พระราชบัญญัติใจเย็น
1: พระราชบัญญัติมีหลายขั้นตอนต้องตรวจสอบอย่างแน่ชัด
0: เพื่อนพูดออกมาแล้วว่ามันมีหลายขั้นตอนแต่พระราชกำหนดขั้นตอนไหนยากกว่ากันอันไหนยากกว่ากันพ.ร.บ.ยากกว่าใช่ไหมกว่าจะออกกฎหมายมาได้ดังนั้นมันต่างกันตรงที่อะไรเอ่ย
1: ขั้นตอนค่ะ
0: ขั้นตอนที่ยุ่งยากและเวลาที่ต้องใช้นานกว่าใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้เดียหน่อยเฉลยนะครับพ.ร.ก.เป็นกฎหมายที่ออกในกรณีฉุกเฉินที่ต้องใช้รีบอย่างเร่งด่วนส่วนพ.ร.บ.นั้นจะต้องผ่านการพิจารณาของรัฐสภาทุกขั้นตอนเหมือนที่เดียได้บอกเล่าพวกเรามาก่อนที่จะประกาศใช้เห็นไหมมันแตกต่างกันที่ขั้นตอนและเวลานั่นเองกลับมาที่กลุ่ม3มาดูซิกลุ่ม3กระบวนการในการออกพระราชกำหนดมีอะไรบ้าง
2: จะร่างกฎหมายโดยรัฐมนตรี
0: ตั้งกฎหมายร่างกฎหมายโดยคณะรัฐมนตรีข้อที่2
2: นายรัฐมนตรี
0: นายกรัฐมนตรีทำยังไงครับ
2: ทูลเกล้าให้กษัตริย์ลงพระปรมาภิไธย
0: ทูลเกล้าให้พระมหากษัตริย์ลงนามลงพระปรมาภิไธยและสุดท้าย
2: ประกาศใช้
0: ประกาศใช้ได้เลยเห็นไหมนักเรียนง่ายไหมง่ายกว่าพระราชบัญญัติเยอะเลยนะครับนั่งลงได้ขอบคุณมากนะครับเฉลยนะครับอย่างที่นักเรียนบอกว่าผู้ที่จะพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างพระราชกำหนดก็คือคณะรัฐมนตรีซึ่งประกอบเป็นคำถามสุดท้ายทำไมฝ่ายบริหารจึงต้องมีอำนาจตรากฎหมายในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นภัยพิบัติหรือโรคระบาดขอหนึ่งคนกลุ่ม5ขอหนึ่งคนลองดูครับตอบคำถามนี้หน่อยครับนักเรียนว่าทำไมฝ่ายบริหารจึงต้องมีอำนาจในการตรากฎหมายในสถานการณ์ฉุกเฉินเพราะว่าอะไรครับ
3: ควบคุมความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศครับ
0: ควบคุมความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศขอบคุณมากมีคำตอบนอกเหนือจากนี้ไหมมีอะไรจะเพิ่มอีกไหมสถานการณ์นั้นต้องเป็นยังไงเร่งด่วนใช่ไหมครับในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับนักเรียนลองอ่านพร้อมกันแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับฝ่ายบริหาร

0: ันนี่คือเหตุผลของการออกพระราชกำหนดนั่นเองนะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกฎหมายเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการตรากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติของฝ่ายบริหารแล้วทีนี้ลองจำลองเข้าสู่ห้องเรียนของตนเองนะครับว่าเราจะมายกร่างกฎหมายกันจะมาพิจารณากฎหมายกันนะครับซึ่งจะใช้เป็นกฎของห้องเรียนของเรานะครับเป็นกฎระเบียบของห้องสิ่งที่นักเรียนปลายทางต้องเตรียมก็คือปากกาเคมีแล้วก็กระดาษ A4 นะครับสำหรับวันนี้ครูภากรและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ประเทศไทยของเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยสงบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นหัวใจสำคัญคือหลักสิทธิเสรีภาพหน้าที่และสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกต่างยอมรับและใช้ร่วมกันความหมายของสิทธิเสรีภาพหน้าที่สิทธิมนุษยชนสิทธิหมายถึงประโยชน์หรืออำนาจของบุคคลที่กฎหมายบัญญัติรับรองหรือคุ้มครองให้เช่นสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิที่จะได้รับเบี้ยยังชีพเป็นต้นหากไม่มีการกำหนดสิทธิไว้ในกฎหมายอาจจะทำให้มีการลิดรอนหรือไม่ได้รับการคุ้มครองได้เสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการใดๆก็ได้แต่ต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นเช่นการประกอบอาชีพการนับถือศาสนาการเดินทางการเลือกที่อยู่อาศัยการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นต้นในบางกรณีรัฐอาจยกระดับเสรีภาพเป็นสิทธิเพื่อประโยชน์ของประชาชนเช่นสิทธิในการรักษาพยาบาลหน้าที่หมายถึงการกระทำด้วยความรับผิดชอบหากไม่ทำหน้าที่อาจมีความผิดตามกฎหมายหรือหลักศีลธรรมเช่นการไปเลือกตั้งการเกณฑ์ทหารการไม่ทุจริตคอร์รัปชันการไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเสียภาษีเป็นต้นบางครั้งสิทธิอาจเปลี่ยนเป็นหน้าที่เช่นการเรียนหนังสือภาคบังคับเป็นต้นสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวเรามาแต่กำเนิดมีความเป็นสากลไม่มีพรมแดนไม่อาจพลาดไปได้และยังรวมถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายหรือตามส่วนที่สัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามด้วยสิทธิมนุษยชนต้องตรวจสอบได้ตามหลักนิติธรรมรวมถึงการมีส่วนร่วมในสิทธินั้นสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทุนวันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: มิ้งกะละบาขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาพม่าง่ายๆกับผมชวนันท์นะครับแหมวันนี้นะครับก็ทดลองทักทายกันด้วยภาษาพม่ากันเลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับอาจารย์มิจะมาสอนเรื่องเธอกับเขาและรักของเรานะครับไม่ใช่แต่ก็ใกล้เคียงนะครับเพราะว่าวันนี้อาจารย์มิจะมาสอนเรื่องการใช้สรรพนามเรียกบุคคลครับซึ่งก็คือฉันเธอเขาเรานี่แหละนะครับอย่ารอช้านะครับเรารีบไปนั่งหน้าชั้นเรียนของอาจารย์มิกันเลยดีกว่านะครับไปกันครับ
1: มิงลาวาเช่วันนี้เรามาเรียนกันสรรพนามบุคคลนะคะมีหลายแบบหลายอย่างนะคะเราเริ่มจากดิฉันก่อนนะคะถ้าเป็นดิฉันเราก็บอกว่าจะมาเป็นผู้หญิงนะคะจะมาถ้าหาว่าพูดดิฉันก็คือจะมาดุนะคะจะมาดุเราเติมแค่แบบดุคำเดียวเป็นพหูพจน์แล้วนะคะเอาไหมนะคะจะมาดิฉันจะมาดุพูดเรานะพูดดิฉันนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็ผมก็คือจะนอจะนอถ้าเป็นผู้ผม

ช้เป็นคำพูดนะคะจนอดุจนอดุเห็นไหมคะใส่แค่ดุคำเดียวเนี่ยเป็นพหูพจน์ได้นะจะมาจะมาดุจนอจนอดุได้ไหมคะอ้าวต่อไปเขาตูนะตูก็คือผู้ใช้ก็ได้ผู้หญิงก็ได้ที่แบบไม่ใช่ตัวเราของคนอื่นนะฮะตูหรือว่าตูมะถ้าเป็นพหูพจน์ก็คือตูโดตูโดหรือว่าตูมาโดตูมาแปลว่าผู้หญิงนะฮะเท่ากับภาษาแองเด็กก็ชีนะก็ตูมาโดแต่สมัยนี้เนี่ยคุณพม่าเขาก็ไม่ได้พูดกันแล้วค่ะนะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเขาก็พูดกันว่าตูโดอย่างเดียวนะฮะถ้าว่ากลมนั้นอะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายรวมกันอยู่ใช่ไหมคะก็เราก็เรียกว่าตูโดพวกเขานะฮะตูก็คือเขาตูโดก็คือพวกเขาซ้ำนะคะจะมาจะมาดูจะหนอจะหนอดูตูตูดูนะคะก็พอเสร็จแล้วเราก็มาดูอีกคำหนึ่งว่าดิฉันรักเขานะคะฉันรักเธอนะดิฉันรักเธอแต่ว่าพวกเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้คำที่แบบเธอหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเหมือนแบบ I love you ที่แบบ you เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้กันค่ะถ้าหากว่าเรารู้จักชื่อเขาอยู่แล้วคำที่จะบอกรักเนี่ยเราไม่รู้จักกันมาก่อนแบบเราไปพูดเขาแบบเฉยๆไม่ได้ใช่ไหมคะเขารู้จักเขาดีแล้วระดับหนึ่งที่แบบรู้จักมากเกินไปแล้วเนาะก็เลยว่าเราก็ต้องรู้จักชื่อเขาแล้วนะเพราะฉะนั้นเรามาใส่ชื่อเขาเลยดีกว่านะคะถ้าสมมติมีคนบอกมิมิว่าโอ้รักมิมินะอีกฝ่ายหนึ่งก็คือผู้ชายใช่ไหมก็เขามาบอกมิมิว่ารักมิมิเนี่ยเขาจะพูดยังไงนะเขาก็บอกว่าจะหนอมิมิโกชิดเดเห็นไหมคะจะหนอผมมิมิโกมิมิเป็นคนที่เขารักอยู่ชิดเดแปลว่ารักนะฮะจะหนอมิมิโกชิดเดนะถ้าหาว่าคุณผู้ชมก็มีคู่รักอยู่แล้วคุณผู้ชมจะพูดกับคู่รักของคุณผู้ชมจะพูดยังไงเอ่ยลองพูดดูนะคะถ้าเป็นดิฉันก็จะมาไปจะมาแล้วก็ใส่ชื่อคนที่คนรักแล้วก็ตามด้วยชิดเดได้ไหมคะถ้าเป็นผู้ชายจะหนอแล้วก็ใส่ชื่อที่คุณผู้ชมรักแล้วก็ตามด้วยชิดเดก็คืออันนี้เป็นฉันรักคนแค่นั้นเองค่ะแต่จำไว้นะคะคุณพม่าเขาไม่ได้ใส่ชื่อแบบไม่ได้ใส่แบบคนนะไม่ได้ใช้กันนะคะก็จะหนอมิมิกูชิดเดหรือว่าถ้ามิมิรักใครสักคนหนึ่งนะคะมิมิก็บอกว่าจะมานะคะคนนี้แล้วก็ตามด้วยกูชิดเดต้องพูดแบบนี้ได้ไหมคะนะคะถ้าหาว่าเด็กผู้หญิงตั้งแต่เริ่มเกิดถึงประมาณที่แบบทีนเอเจอร์นะประมาณอายุ18 19 20เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นมะค่ะนำหน้านะคะมะเอามะมีมีแล้วกันมะมีมีนะคะพอมีมีจบปริญญาตรีแล้วเข้าไปทำงานก็เขาก็เรียกมีมีว่าเป็นดอเลยค่ะดอมีมีเลยนะคะเป็นแบบนี้ตั้งแต่เริ่มเกิดถึงประมาณอายุ20เนี่ยเราเรียกกันว่ามะนะคะมะมีมีถ้าหลังจาก20จบปริญญาแล้วเข้าไปทำงานแล้วก็คือเป็นดอไปแล้วดอมีมีนะคะก็สำหรับผู้หญิงเนี่ยมีแค่2แบบนะคะมะกับดอนะถ้าเป็นคนผู้ใช้ท่านไหนเนี่ยตั้งแต่เกิดถึงประมาณอายุ20เนี่ยเราเรียกว่าเป็นเมาค่ะนะคะเมานะคะไม่ใช่มองที่แบบคนไทยเรียกกันนะคะเมาค่ะนะเมาอูเมาเซเว่

0: ถ้าหาว่าหลังจาก20ปีขึ้นไปเนี่ยประมาณยังไม่ถึง30หรือว่า30เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นกูค่ะนะกูเมาเมาหรือว่ากูเซเวอะไรเพื่อนนี้นะถ้าหาว่าหลังจาก30แล้วเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วก็เราก็เรียกว่าเป็นอูเลยนะฮะอูเซเวไปแล้วนะตอนแรกเนี่ยเราเรียกว่าเมาเซเวตอนที่สองเราก็เรียกว่ากูเซเวนะคะถ้าตอนที่สามก็คืออูเซเวนะคะวันนี้สรรพนามบุคคลอ่ะมีเพียงแค่นี้นะคะ
1: มิงลาบาสยาม
2: ิงลาบาซันดาวีระเบมาเลโลติล่ะ
1: ตูนี่ไม่กังบูโลပြောတယ
2: ်ဟုတ်လားမြန်မြန်နေကောင်းပါစေလို့သူ့ကိုပြောလိုက်ပ
1: ါဟုတ်ကဲ့ကျွန်မသူ့ကိုပြောပေးပါမယ
2: ်ကောင်းပြီလေ
3: อีกไม่ช้าเราจะก้าวเข้าสู่ยุคของประชาคมอาเซียนดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อสารกับประเทศอาเซียนด้วยกันแต่มาตรฐานของเด็กไทยในการใช้ภาษาอังกฤษยังนับว่าไม่เป็นที่น่าพอใจนักถ้าเทียบกับประเทศพม่าแล้วเด็กพม่ามีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับที่ดีดูได้จากการสอบ TOEFL TOEIC ที่เป็นข้อสอบแสนยากสำหรับเด็กไทยแต่เป็นอะไรที่เด็กพม่าไม่สอบกันเพราะถือว่าง่ายเด็กพม่าสอบ GCE กันมากกว่าข้อสอบภาษาอังกฤษ GCE มีแค่5ข้อคือเขียนเรียงความในหัวข้อที่กำหนดเขียนแบบฟรีสไตล์1หน้ากระดาษซึ่งเป็นข้อสอบที่ต้องใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากสำหรับยุคที่การสื่อสารก้าวไกลไปทั่วโลกภาษากลางอย่างภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเด็กไทยของเราก็ควรจะต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้มากขึ้นเพื่อก้าวให้ทันโลกยุคใหม่นี้ให้ได้
4: คุณผู้ชมครับนอกจากภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลที่เราควรจะต้องเรียนรู้ศึกษาให้ดีแล้วภาษาของเพื่อนบ้านอย่างเช่นภาษาพม่าก็ควรรู้กันเอาไว้บ้างนะครับเพราะว่าเราจะไปมาหาสู่ติดต่อสื่อสารทำธุรกิจร่วมกันมานานการเรียนรู้ภาษาของเขาก็จะทำให้การติดต่อสื่อสารนั้นสะดวกขึ้นครับสำหรับวันนี้นะครับผมชวนันต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆครับสวัสดีครับ

งสัยไหมว่าเราสามารถทำต้นคริสต์มาสจากกระดาษได้อย่างไรจากนั้นไปดูเรื่องน่ารู้อะไรคือส่วนสำคัญในการทำงานของหุ่นยนต์สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินทรีลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองวันนี้รายการไอซายนะครับเราจะนำกระดาษหนังสือพิมพ์นี่นะครับมาทำของเล่นสนุกสนุกให้ดูกันนะครับเอ๊ะจะเป็นยังไงงั้นนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นหนังสือพิมพ์นี่นะครับผมก็เอามาประมาณสัก5คู่นี่นะครับหรือประมาณ10หน้านะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมต้องทำก็คือว่าผมจะต้องติดสก็อตเทปนะครับให้เป็นแผ่นยาวติดกันนะครับ10แผ่นดูนะครับวิธีทำยังไงก่อนอื่นนะครับถ้าผมมีกระดาษหนังสือพิมพ์10แผ่นนี้ผมจะเอาด้านซ้ายนี่นะครับแผ่นที่1ที่2นะครับอย่างนี้นะครับติดสก็อตเทปก่อนเราแค่ยึดให้มันติดกันก็พอแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เอาแผ่นที่3ที่4นะครับที่อยู่ด้านซ้ายของผมนี่นะครับติดสก็อตเทปให้มันติดกันนี่นะครับโอเคนะครับคราวนี้ด้านซ้ายเราติดแผ่น1 2กับ3 4เรียบร้อยเราก็มาด้านขวาของผมก็จะติดแผ่นที่2กับ

ที่3นะครับเราติดด้านบนหนีเราก็ตรงกลางแล้วก็ด้านล่างนะครับให้มันติดกันส่วนแผ่นที่4ที่5นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับอย่างนี้เราก็ได้กระดาษนะครับที่ติดกันยาวอย่างนี้นะครับ5คู่ติดกันคราวนี้วิธีการก็คือว่าผมจะเอาท่อนี้นะครับผมจะเอาขนาดใหญ่นี่ก่อนแล้วกันนะครับเอามาม้วนนี้พอเราม้วนเสร็จอย่างนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาสก็อตเทปมาติดตรงปลายอีกทีหนึ่งที่3จุดคราวนี้เราก็จะได้แผ่นกลมๆอย่างนี้นะครับคราวนี้วิธีต่อไปเนี่ยก็คือว่าผมอยากจะตัดใช้มีดนี่นะครับตัดหนังสือพิมพ์ตั้งแต่ต้นนะครับจนมาถึงตรงนี้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเราก็เลือกประมาณสัก4จุดรอบๆนี้นะครับในการที่จะตัดหนังสือพิมพ์นี้คราวนี้ต้องระวังนะครับในการที่จะใช้มีดตรงนี้ผู้ปกครองก็ต้องดูแลนิดหนึ่งโอเคเกือบเสร็จแล้วละครับอ้าวคราวนี้ดูนะครับพอเสร็จแล้วนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนท่อจากท่อประปา1นิ้วนี่นะครับเป็นท่อประมาณครึ่งนิ้วนะครับเราก็จะสอดเข้ามาทางด้านหลังอย่างนี้นะครับคราวนี้เราจะจับข้างล่างไว้อย่างนี้ให้มันแข็งแรงอย่างนี้แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มดึงเห็นไหมครับโอ้นะครับข้างล่างนี่จับไว้นะครับข้างบนเนี่ยเราก็ดึงขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมครับแค่นี้เราก็จะได้ต้นไม้นะครับที่ทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์ดูคล้ายๆต้นคริสต์มาสเลยนะครับเห็นไหมครับน้องๆลองทำดูที่บ้านนะครับ

าพูดถึงหุ่นยนต์เนี่ยน้องๆก็รู้จักแน่นอนเลยใช่ไหมครับแต่หุ่นยนต์ที่ผมพูดถึงนี้นะครับไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ในการ์ตูนหรือว่าในภาพยนตร์นะครับแต่เป็นหุ่นยนต์ที่คนพัฒนาแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์ได้จริงในเรื่องน่ารู้วันนี้เราไปติดตามชมกันนะครับว่าหุ่นยนต์ทำงานได้อย่างไรส่วนสำคัญที่ทำให้หุ่นยนต์ทำงานได้ก็คือสมองของหุ่นยนต์ที่เรียกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนรับข้อมูลส่วนประมวลผลและก็ส่วนแสดงผลนะครับโดยเราจะต้องเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดให้หุ่นยนต์ทำงานตามที่ต้องการแล้วส่งโปรแกรมนั้นเข้าไปในสมองของหุ่นยนต์จากนั้นหุ่นยนต์จะประมวลผลตามที่โปรแกรมระบุและทำงานตามคำสั่งนั้นครับ

0: วัสดีครับรายการภาษาพม่าง่ายๆวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเรื่องจำนวนและตัวเลขกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาจำนวนเงินจำนวนสิ่งของถนนหนทางล้วนแล้วแต่ต้องใช้ตัวเลขกันทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราต้องเดินทางไปยังต่างประเทศก็ควรจะต้องศึกษาเรื่องของตัวเลขกันเอาไว้เอาล่ะครับไปพบกับคุณครูเจ้าของภาษากันเลยอาจารย์มิมิพร้อมกันอยู่แล้วนะครับ
1: มิงลาวาเช่วันนี้เรามาเรียนกันจำนวนและการนับนะคะก็เรารู้แล้วว่าเราต้องนับแล้วใช่ไหมคะก็โอเคเรามาดูกันเนาะ1ของภาษาพม่าอะไรบ้างนะ1 2 3 4นะคะก็1ก็คือติติ2 2นะคะ2 3 3โตแลบลิ้นนะคะโตถ้าไม่แลบลิ้นโตโตผิดนะคะโต4เลเล5งางาอ่ะปากกว้างๆเลยนะคะงาแล้วก็6ชาวชาว

7คนนี่คนนี่สองพยางค์นะคะคนนี่8ชีชี9โกโก10ดะเซดะเซเอาไหมนะคะดีนี่โตเลงาชาวคนนี้ชิโกเดเซ20ก็คือนาเซนาเซนะคะนาเซเอา30โตเซโตเซเอา40เลเซเลเซนะคะ50งาเซงาเซนะคะ60ชาเซชาเซนะคะเอา70คนนี้เซนะคนนี้เซเนี่ยเราไม่พูดกันคนนี้เซเราพูดแค่ว่าคนนั้นเซเป็นครึ่งเสียงนะคะเสียงมันแค่ครึ่งหนึ่งเองครึ่งเสียงนะก็คนนั้นเซเอาไหมนะคะคนนั้นเซคนนั้นเซคนนั้นเซเอา80ชิเซชิเซ90โกเซโกเซอ้าวโกเซแล้วก็101แล้วใช่ไหมคะ100เนี่ยเราเรียกว่าตะยานะคะตะยาถ้า200นายาถ้า300ต้องยา400เลยา500งายา600เช่ายา700คนในยา800ชี่ยา900กู้ยา1,000ก็คือ the town ค่ะ the town นะคะ the town ก็ลองสังเกตดูนะหลัก10ก็คือเศษหลักร้อยก็คือยาเอาตัวนี้ถึงหลักพันแล้วก็คือเป็นเท่านะคะตะเท่าอ้าวตะเท่านาเท่าก็คือ2,000ต้งเท่า3,000เลเท่า4,000งาเท่าก็คือ5,000เช่าเท่า6,000คนนาเท่า7,000ชิดเท่า8,000กู้เท่า9,000ตะเต้าตะเต้าก็คือ10,000นั่นเองตะเต้าแลบเล่นนะคะตะเต้าก็คือ10,000อ้าว20,000ก็ตะเต้า20,000นะเต้าตรงเต้าก็คือ30,000เลเต้า40,000งาเต้า50,000เช่าเต้า60,000คนเต้า70,000ชิดเต้า80,000กู้เต้า90,000สิบก็คือเต้าแล้วก็เต้นะคะเต้าก็คือ10,000สิบ10,000ก็คือตะเต้นะคะตะเต้ก็คือ100,000ของพม่านั่นเองนะคะก็ตะเต้แล้วก็เอาเป็นหลักแสนที่แบบ200,000ตะเต้นะเต้แลบเลียนนะคะตรงเต้300,000เลเด400,000ห้างาเด500,000เช่าเต้600,000คนเต้700,000ชิดเต้

อียร์คุสความเรืองรองบนทุ่งน้ำแข็งกลางเดือนกันยายนลมร้อนพึ่งพ้นผ่านจากอียร์คุสโอบาสใบไม้ที่กำลังเริ่มผลัดสีก่อนที่ความหนาวเย็นจะปลิดใบให้มันร่วงโรยสู่พื้นหิมะที่เย็นเฉียบทิวทัศน์เวลานี้จึงสวยงามและส่งสัญญาณให้ผู้คนรีบเร่งใช้เวลาที่มีไม่มากนักสำหรับการรับแดดเพลิดเพลินไปกับไออุ่นใต้ท้องฟ้าสีครามก่อนที่ทุกสิ่งรอบตัวจะขาวโพลนในเหมันฤดูนครหลวงเอียร์คุสนั้นช่างเงียบสงบทำให้ถนนหนทางที่กว้างดูเวิ้งว้างเข้าไปอีกหากไม่มียวดยานทั้งเก่าใหม่โลดแล่นอยู่บนถนนที่ตัดตามผังเมืองแบบตะวันตกนานแล้วที่การเวลาได้แปรเปลี่ยนป่าสนและทุ่งหญ้าให้กลายเป็นกลุ่มอาคารทรงทันสมัยนับเป็นก้าวความศรีวิไลที่นำหน้าชนบทส่วนใหญ่ในไซบีเรียไปมากโข

ปัจจุบันเมืองนี้มีผู้คนอาศัยอยู่ราว 600,000 คนมีทั้งชาวรัสเซียและชนชาติอื่นๆซึ่งรวมถึงชาวบูเรียตที่สืบเชื้อสายจากมองโกเลียอยู่ราว 20% ความเจริญได้ขยายครอบคลุม2ฝั่งของแม่น้ำแองกาลาแต่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและประวัติศาสตร์นั้นตั้งอยู่บนฝั่งด้านตะวันตกใจกลางเมืองเต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงทะมึนที่มีมาตั้งแต่ยุคสหภาพโซเวียตทว่าเขตรอบนอกก็ยังคงมีบ้านไม้สไตล์ไซบีเรียหรืออิสบาแบบแท้ๆอยู่ให้เห็นถนนเกียสนาวาเป็นถนนสายหลักในย่านเมืองเก่าของเอียคุสบนถนนเล็กๆสายนี้เราจะพบเห็นสถาปัตยกรรมแบบไซบีเรียส่วนหนึ่งก็ยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้เหมือนเมื่อหลายร้อยปีก่อนทั้งโครงสร้างของไม้และการสลักเสลาลวดลายตามความเชื่อโบราณของคนท้องถิ่นซึ่งเป็นรูปแบบคุ้นตาที่สามารถพบเห็นได้ในภูมิภาคนี้

ที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์อยู่หลายแห่งซึ่งจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้และวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นในยุคก่อนเช่นเดียวกับทุกๆเมืองพยายามจะบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของตนเองอียาคุสก็เช่นเดียวกันเล่ากันว่าท่าที่นี่ไม่ได้ถูกใช้เป็นที่ในประเทศกบฏทางการเมืองในช่วงต้นศตวรรษที่18ความเรืองรองของเมืองนี้ต้องเกิดขึ้นหลังทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียพาดผ่านเป็นแน่แท้บ้านไม้สไตล์ยุโรปหลังนี้คือบ้านของเจ้าชายเซอร์เก้วอคอนสกี้หนึ่งในกบฏดีเซมบริสที่ถูกแปลงโฉมให้เป็นพิพิธภัณฑ์บันทึกความหลังของครอบครัวที่ถูกขับไล่มายังไซบีเรียความพยายามจะลบล้างระบอบซาร์ที่ไม่สำเร็จทำให้นักคิดนักเขียนและเหล่าขุนนางจำนวนมากถูกเนรเทศมายังอียาคุสโดยหวังใช้ความหนาวเหน็บและไกลปืนเที่ยงของที่นี่เป็นที่กักขังความคิดที่ก้าวหน้าเกินไปของพวกเขาทว่าเรื่องราวทั้งหมดก็กลับตลปัดเพราะแทนที่จะกลับไปฝั่งตะวันตกเมื่อพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่2พระราชทานอภัยโทษพวกเขาทั้งหมดต่างยืนหยัดจะตั้งรกรากและพัฒนาเมืองนี้จนกลายเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมและวิทยาการซึ่งถูกขนานนามในภายหลังว่าปารีสแห่งไซบีเรีย

0: ื่อเข้าสู่ยุคที่การท่องเที่ยวกำลังเฟื่องฟูหลังม่านเหล็กล่มสลายบ้านเรือนเก่าๆก็ถูกซ่อมแซมให้งามดังเดิมเรื่องราวหลายอย่างก็ถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งเพื่อบอกให้โลกรับรู้ถึงรายละเอียดของชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งถูกนำมาประดับประดาอยู่ในส่วนต่างๆของเมืองโดยเฉพาะความทรงจำจากยุคดาวแดงที่ผู้คนช่วยกันประคับประคองหรือฟื้นมันขึ้นมาใหม
1: ่ So these type of scars would be worn by Soviet pioneers, the school children, because when you're old enough you can be part of the Communist Party. When you study at the university you're part of Komsomol.And when you study at school, you're a pioneer. And the pioneers, they had their own code of conduct. So you were supposed to be very polite with the adults. You were supposed to be helpful to the ones who are younger than you. You would, of course, help your parents. And it's very important to be honest.
0: คนนำทางบอกกับเราว่าในอดีตอิร์คุตสค์นี้เคยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมทางทหารอยู่หลายปีแต่เมื่อสงครามสิ้นสุดลงคนเมืองนี้ก็ต้องปรับตัวกันยกใหญ่อะไรที่พอจะหยิบจับมาเป็นเงินได้พวกเขาก็ต้องรีบไขว่คว้าเอามาดัดแปลงไว้ก่อนอย่างเช่นรถยนต์เก่าสัญชาติรัสเซียที่นักสะสมคนหนึ่งเก็บรักษาไว้ในโกดังขนาดจิ๋วเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่ผ่านคืนวันอันรุ่งโรจน์และร่วงโรยของช่วงเวลาเหล่านั้นมาแล้วทั้งสิ้นแม้ที่นี่จะเต็มไปด้วยข้าวของจากสงครามแต่ความทรงจำจากอดีตที่ไม่สามารถลบเลือนได้จึงกลายมาเป็นจุดขายหนึ่งที่ทำเงินไม่ใช่น้อย

แม้ที่ผ่านมาเมืองเอียร์คุตสค์จะต้องเผชิญเหตุการณ์ร้ายๆจากการเมืองหรือภัยธรรมชาติจากไฟป่าที่หนักหนาสาหัสแต่การมีทำเลตั้งมั่นอยู่ในเส้นทางสายธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เชื่อมผู้คนจากที่ต่างๆเข้าด้วยกันก็ทำให้เมืองนี้กลายเป็นพื้นที่แห่งความหวังของภูมิภาคมาตลอดทุกยุคทุกสมัยวันนี้เอียร์คุตสค์บนเส้นทางของการท่องเที่ยวมีเรื่องราวในประวัติศาสตร์มากมายให้ได้ตามรอยอดีตและยังคงสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนด้วยธรรมชาติอันสวยงามอยู่เสมอความพร้อมในการท่องเที่ยวทำให้เราเดินชมเมืองได้อย่างไม่ต้องกลัวหลงเพราะแค่เดินตามเส้นสีเขียวบนถนนซึ่งเชื่อมต่อสถานที่สำคัญต่างๆเข้าไว้ด้วยกันเราก็ว่าถ้าเราจะหลงก็คงจะหลงลืมเวลาเพราะต้องมนต์เสน่ห์ของเมืองแห่งนี้เข้าเสียแล้วครับ

ในตอนหน้าเราจะพาคุณเดินทางออกจากอิร์คุตสค์ไปสัมผัสความงามของทะเลสาบไบคานขุมทรัพย์จากธรรมชาติยุคโบราณสวรรค์ของนักเดินทางและดินแดนของพืชสัตว์นานาพันธุ์ร่วมตามหาเรื่องราวอันแสนมหัศจรรย์ของทะเลสาบไบคานก่อนขึ้นรถอูอาสหน้าตาโบราณตะลุยไปรอบเกาะโอคอนหนึ่งในเกาะกลางทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีความสำคัญเป็นสถานที่มั่นสุดท้ายของหมอผีในเอเชียเหนือดวงตาสีฟ้าซ่อนตัวอยู่ในดินแดนไซบีเรียจะเป็นเช่นไรร่วมค้นหาคำตอบไปพร้อมๆกับเรานะครับ

0: ทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงภายนอกบ้านสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภายในชุมชนบริเวณรอบๆบ้านหรือโรงเรียนความรุนแรงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภายในครอบครัวเช่นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคำพูดการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนที่รู้จักและไม่รู้จักเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเด็กมีความเสี่ยงที่จะต้องอยู่คนเดียวโอกาสการถูกล่วงละเมิดในที่ลับตาคนจะมีสูงมากยิ่งขึ้นความรุนแรงที่เกิดจากโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ความรุนแรงจะเกิดจากครูและเพื่อนครูไม่สามารถที่จะทำโทษเด็กรุนแรงเกินไปและไม่สามารถใช้คำพูดทำร้ายจิตใจเด็กหรือละเมิดสิทธิ์ของเด็กรวมถึงไม่สามารถคุกคามทางเพศต่อเด็กซึ่งบทลงโทษเด็กในโรงเรียนไม่สามารถจะลงโทษให้รุนแรงแบบใดก็ได้ต้องลงโทษด้วยความเหมาะสมตามฐานของความผิดที่ควรจะเป็นตามวัยของเด็กแต่เด็กเองก็จะต้องมีระเบียบวินัยตามเงื่อนไขของโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กที่ควรกระทำความรุนแรงที่เกิดจากเพื่อนคือการบูลลี่เป็นการรังแกและการแกล้งกันทั้งการใช้วาจาและการทำร้ายร่างกายเพื่อกดดันยั่วยุเยาะเย้ยนินทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เพื่อหาวิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาที่ขึ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานมูลนิธิและหน่วยงานของรัฐในการให้คำปรึกษาและเข้ามาช่วยเหลือต่อไป
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รัฐใดๆในโลกจะมั่นคงอยู่ได้ล้วนต้องมีแกนหลักที่คนในสังคมยึดถือร่วมกันอย่างน้อย3สิ่งได้แก่อาณาเขตศาสนาและผู้นำหรือเป็นที่รู้จักกันในนามสถาบันชาติสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งในประเทศไทยนั้นนับแต่อดีตตราบจนปัจจุบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมความจงรักภักดีและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทั้งชาติด้วยพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันประเสริฐทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อให้ประสบนิกรทั้งประเทศอยู่เย็นเป็นสุขสถาบันพระมหากษัตริย์จึงมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของสถาบันชาติและสถาบันศาสนาตลอดทุกช่วงเวลาในประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่าไทยเป็นชนชาติที่มีพระมหากษัตริย์เป็นผู้นำในการสร้างความมั่นคงทางการเมืองการปกครองมาอย่างต่อเนื่องแนวคิดในเรื่องพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยเริ่มปรากฏชัดเจนในสมัยสุโขทัยโดยใช้คำว่าพ่อขุนเพราะผู้ปกครองใช้หลักครอบครัวมาบริหารรัฐและใช้หลักศาสนาเข้าผูกใจคนให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขจากสมัยอยุธยาเรื่อยมาจนถึงช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์แนวคิดต่างวัฒนธรรมโดยเฉพาะขอมและอินเดียทำให้เกิดการผสมผสานแนวคิดพระมหากษัตริย์ได้รับการยกย่องเปรียบเป็นสมมุติเทพมีอำนาจในการปกครองสูงสุดดุจได้รับเทวสิทธิ์แต่พระราชอำนาจนั้นก็ถูกควบคุมด้วยหลักการปกครองโดยมีหลักศาสนาเช่นนิติราชประเพณีทศพิธราชธรรมมโนธรรมกำกับอีกชั้นหนึ่งภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยพุทธศักราช 2475 ตราบจนปัจจุบันพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยทรงดำรงฐานะเป็นประมุขของประเทศและทรงใช้อำนาจอธิปไตยผ่านทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและเมื่อพิจารณาถึงบทบาทหน้าที่สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักของชาติที่ดำรงคงอยู่ยั่งยืนมิขาดตอนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชาติไทยให้รุ่งเรืองส่งผลเกื้อกูลต่อสถาบันหลักซึ่งเป็นแกนเกี่ยวเนื่องกันที่จะทำให้รัฐคงอยู่อย่างมั่นคงเช่นการ
1: ลองว่าอันนั้นคือเรากำลังก้าวเข้าไปอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึง
2: ก็ในบทก็จะเป็นสีแดงรอบๆใช่ไหมคะ
1: โดยคุมสีทั้งหมดเป็นสีแดงอยู่ประมาณ 70-90% หรือว่าสีทองมีความเชื่อร่วมกันในเอเชียอาคเนย์เป็นสีที่มีค่าที่สุดเวลาหล่อพระอย่างเงี้ยก็ต้องหล่อด้วยทองคำ
2: ต
1: ้องเป็นสีทองหรือไม่จะเป็นอย่างอื่นก็ตามแต่ก็ต้องแปะทองอย่างเงี้ยนะหรือว่าเจดีย์อะไรต่างๆก็ต้องแปะทองถึงจะมีคุณค่ากับสิ่งที่ควรเคารพที่สุดอย่างเงี้ย
2: คืออย่างภาคกลางนี่ก็จะเป็นสีแบบที่เป็นแม่สีใช่ไหมคะ
1: ถ้าเป็นในจิตรกรรมนะสีต่างๆที่จะไปแต้มเนี่ยมันก็จะหลากหลายพอสมควรถ้าเป็นสีผ้าตัวลายผ้ามันก็จะแบบว่าประกอบด้วยหลายสีลายต้องตัดเส้นด้วยแดงตัดสิงก็ต้องท้องต้องเป็นสีท้องสิงก็คือสีชมพูอะไรเงี้ยก็คือโบราณเขาจะแบบว่าช่างจินตนาการอย่างเงี้ยสีอันนี้คือสีเขียวขี้นกกาละเวกอันนี้มาจากหินเทอร์คอยส์ยกตัวอย่างให้ดู
2: มีในนี้ด้วย
1: มีในนี้อันนี้ก็เป็นเทอร์คอยส์มันคล้ายๆขี้เหมือนกันนะโบราณก็คงจะแบบว่าเคยเจอก้อนอันนี้เขาเลยบอกว่าเอ้ยนี่มันต้องขี้นกกาละเวกแน่เลยเคยเจอนกกาละเวกไหม
2: ไม่เคยค่ะ
1: ต้องไม่เจอแน่ๆเพราะว่ามันเป็นสัตว์หิมพานต
2: ์
1: ที่ไม่ได้อยู่บนโลกมนุษย
2: ์อาจารย์ไปหาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนหรอคะ
1: เรื่องชื่อเรียกเอาจากบทกลอนงานวรรณกรรมของสุโขทัยของอยุธยาอะไรเงี้ยแล้วก็ซีเล็กมาว่าอันนี้คือชื่อเรียกนะกับอีกอันนึงก็คือก็โบราณที่เขาเคยเรียกกันแต่จะบอกว่าชื่อเรียกอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชื่อเรียกเฉพาะของสีไทย
2: ไทโทนนี่คือเป็นชื่อเรียกของเฉดสีที่เหมือนไทยโบราณใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับไทโทนเนี่ยคือเป็นคำที่เฉพาะที่ตั้งขึ้นมา
2: เหมือนโทนสีอย่างนี้ป่ะคะ
1: ใช่จริงๆก็จะบอกว่าเรียนแบบแพนโทนนั่นแหละแพนโทนเป็นไทโทนใช่แค่นั้น
2: ตอนนี้ไทโทนนี่มีการพัฒนาสีจากเดิมไหมคะ
1: ตอนที่จัดนิทรรศการที่ของกระทรวงวัฒนธรรมอันนั้นก็เผยแพร่153สีแต่ปัจจุบันที่ผมได้ข้อมูลมาจากทั้งชื่อเรียกทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก220สีก็คงจะต้องวิจัยต่อไปยังไม่หยุดนิ่งเท่าไหร่ ปัจจุบันคือมีไทโทน 2.0 เพราะว่าเราคาดว่าเราก็จะมีการปรับปรุงอยู่เรื่อยๆ
2: สีพวกนี้ค่ะเวลาทำนี่ก็จะทำแตกต่างกันถูกไหมคะ
1: ใช่อันนี้ก็คือมาจากหินเทอร์คอยส์ใช่ไหมแล้วก็เหลืองลงอะไรต่างๆนี่จริงๆมันก็คือวัสดุจากแม่สีมันสมมุติว่าสีชมพูหงสบาท
2: ชมพูหงสบาทนี่คือชมพูแบบ
1: เขาเรียกว่าเป็นชมพูเทียบสีจาก
2: เท้าของหง
1: เท้าของหงใช่หงสบาทก็คือเท้าของหง
2: แล้วก็กลายมาเป็นชื่อนี้เลย
1: ใช่แล้วเดี๋ยวผสมให้ดูเลยละกันปกติก็คือสีขาวของเราจะใช้จากสีฝุ่นที่เป็นฝุ่นขาวมีแดงงั้นใส่แดงเข้าไปอันนี้ผมเลยใช้ดินแดงเทสแทนละกันนะเติมน้ำเข้าไปเพื่อที่จะละลายไอ้ตัวสีฝุ่นให้มันกลายเป็นสีก่อน
2: อาจารย์ใส่ยังไง
1: คะแนลก่อน
2: อ๋อแค่คะแนลก่อนใช่ไหมคะ
1: ว่ามันจะได้เป็นสีนั้นหรือเปล่าแล้วก็ปกติก็คือจะต้องใส่เหลืองไปนิดนึงอันนี้ผมใส่เหลืองลงเข้าไปหน่อยนึง
2: อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: เรียบร้อยแต่จริงๆก็ต้องละเอียดกว่านี้ล่ะ

0: ค่ะคือมันก็มาจากวัสดุธรรมชาติใช่ไหมคะเราก็เอามาทำเป็นผงๆอย่างนี้เหรอ
1: ใช่กว่าจะเป็นสีนั้นมันต้องผ่านวัสดุว่ามันมาจากอะไรยกตัวอย่างเช่นอันนี้ก็จะมาจากไม้ฝางนะอันนี้ก็จะเป็นยาเป็นแบบว่าเครื่องดื่มสมุนไพรเหมือนกันก็ไปต้มจะได้เป็นสีลิ้นจี่นะครับสกัดออกมาแล้วก็กลายเป็นสีลิ้นจี่แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นลงอันนี้ก็จะลงทองครับแล้วก็ตัวชาติแต่ผมไม่หยิบชาติแล้วเพราะว่ามีประหลอดอันนี้ก็จะเป็นทองแดงที่มีการหมักให้เป็นสนิมนะครับอันนี้ขูดไปปุ๊บแล้วก็ไปทำสีได้อันนี้คือเรียกเขียวตังแชนะผมมีเศษงาช้างแต่เป็นแค่เศษนะเขาก็เอาไว้เผาเพื่อที่ทำสีไอวอรี่แบ็กเขาบอกว่าสีดำที่เข้มที่สุดหรือว่าดีที่สุดเนื้อละเอียดที่สุดก็คือมาจากสีดำที่เผาจากงาช้าง
0: แล้วข้างหลังเนี่ยคะอาจารย์
1: ครับจะเห็นว่าเราก็จะใช้สีฝุ่นเนี่ยเป็นต้นแบบก็คือพวกวัสดุที่เป็นสีฝุ่นเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้อันนี้มาเนี่ยปลอดภัยละเขาก็จะง่ายในการที่จะต้องทำเป็นอย่างอื่นใช่ไหมคือเขาบดเขามาเรียบร้อยเสร็จสับแล้วอันนี้คือดินหรือดินเขียวดินแดงดินเหลือง
0: อ๋ออันนี้คือเป็นหมวดที่มาจากดินเหมือนกัน
1: ใช่ถ้าเกิดว่าฝรั่งเรียกเขาจะเรียกว่าไอรอนออกไซด์เหมือนกันก็คือสนิมจากเหล็กเหมือนกันแต่ทำปฏิกิริยาให้สีไม่เหมือนกัน

0: เราได้รู้จักกับสีไทยกันไปในเบื้องต้นแล้วต่อไปพิงจะพาคุณผู้ชมไปชมการใช้สีไทยในการวาดภาพในสไตล์ของอาจารย์ไพโรจน์ค่ะนี่อาจารย์ทำอะไรอยู่อะคะ
1: ครับก็ตอนนี้ผมผสมสีมาได้แล้วแล้วผมก็จะเอามาใส่บนจานสีเพื่อที่จะเพ้นในตัวรูปนะครับก็คือในนี้ก็สมมติ
0: ผสมแล้ว
1: สีบนจานผสมโดยสีเหลืองดินสีฝุ่นขาวเบรกด้วยสีดำขมเหลานะครับแล้วก็มาใส่ในนี้อันนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลไหมนะครับ
0: อันนี้อาจารย์จะผสมไปลงตรงช่วงไหนอะคะ
1: ในตัวภาพเนี่ยผมก็จะใช้สีรองพื้นนะครับก็คือเป็นสีกลางก็เป็นสีนวลจันทร์ใบหน้าก็จะใช้สีนวลเพื่อที่จะผักระยะจากความสว่างเนี่ยให้ขึ้นมาชื่อพระนามผมก็ใช้สีทองเพราะว่าเป็นสีแห่งความศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นอีกมิตินึงแต่ก็ในเซตของภาพวาดอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นเหมือนกับการจารึกพระนามการปิดทองให้พระนะครับก็คือแทนว่านี่คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชอะไรเงี้ยนะครับ
0: อาจารย์คะแล้วอย่างภาพนี้ค่ะ
1: ครับจริงๆ
0: อันนี้ก็ใช้สีคล้ายๆกันใช่ไหมคะ
1: ใช่คอนเซปต์เดียวกันมีแนวคิดเพิ่มเติมก็คือมันมีสีแดงอยู่นะครับตามทัศนคติของสีแดงตามความเชื่อ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ที่เป็นบรรยากาศของสวรรค์แต่ผมก็ไม่อยากจะให้ทั้งภาพเป็นสีแดงนะครับผมก็มีกรอบตัวนี้ล้อมรอบแต่อันนี้ก็มีสัญลักษณ์ที่ผมแฝงเอาไว้คือว่าอันนี้คือท่านอยู่ในอีกมิตินึงอ่ะเหมือนกับแบบอยู่ในสวรรค์
0: แล้วถ้าเป็นบุคคลทั่วไปอะคะจะมีวิธีการช่วยให้สีไทยคงอยู่ต่อไปในอนาคตได้ยังไงบ้างคะ
1: จริงๆมันจะเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันได้นะเช่นแบบว่าซื้อเสื้อแต่เป็นเสื้อที่เป็นม่วงแม่น้ำปางหรืออะไรเงี้ยนะหรือไม่ก็ใช้สีทาบ้านอย่างนี้เราก็บอกว่าโอ้ยวันนี้ทาด้วยสีนวลสีหงส์บาทอย่างเงี้ยนะมันก็จะแบบว่าทำให้บ้านเรากลายเป็นที่เผยแพร่ขององค์ความรู้นี้ไปถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับโปรดักต์สินค้านะครับสมมติว่าเอาไปกำหนดอยู่ในสีที่เป็นโบชัวแผ่นพับรีเฟลตอะไรเงี้ยที่ต้องใช้สีเนี่ยโอเคไกด์สีที่เป็นไททวนเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยก็สามารถที่อธิบายได้ว่าอันนี้ใช้หมวดที่เป็นของไททวนนะครับมันก็จะทำให้คนอื่นไททวนคืออะไรก็จะได้มีโอกาสที่อธิบายมันอีกผมว่ามันเป็นสื่อประชาสัมพันธ์อันหนึ่งเนื่องจากว่ามันเป็นบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยได้ยินว่าโหนี่มันเป็นสีไทยก็จะตัวคนไทยก็จะภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: ที่อาจารย์บอกว่าสีไทยของเราเนี่ยจับโกอินเตอร์ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเทรนด์สีไทยในอนาคตใช่ไหมคะ
1: จริงๆมันก็เป็นไปได้แล้วผมก็วางไว้ว่าเอ๊ะเราจะไปยังไงแล้วก็เลยมีทูอันหนึ่งในโปรแกรมของ Illustrator นะใน Adobe ประมาณ2018อย่างเงี้ยนะครับก็จะถูกบรรจุเอาไว้อยู่ในซิสเต็มของเขาเลยโดยที่ต่อไปก็คือจะไปเปิดที่หน้า Windows แล้วก็ไปที่ Swot มันก็จะขึ้นมาเป็นค่า Swot Library นะครับแล้วก็จะมีคำว่าไทโทนอยู่ในนี้กดมาปุ๊บมันก็จะได้เป็นค่าสีที่ดีไซเนอร์เนี่ยสามารถคลิกจากในนี้ได้ทั้งหมดหรือว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ยังไม่มีการเอาเข้าไปเนี่ยก็สามารถที่จะโหลดสวอตชุดนี้ได้ที่หน้าเพจไทโทนนะครับก็จะเอาไปใส่เข้าไปเองมันก็จะกลายเป็นสวอตที่แบบว่าไม่ต้องไปนั่งดูดสีจากโปรแกรมกับอีกอันนึงก็คือมีผู้ที่ทำแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่า Color of ASEAN ใน Color of ASEAN เนี่ยก็เป็นสีที่เป็นสวอตของประเทศต่างๆด้วยแล้วก็ทำเป็นแอปขึ้นมาถ้าเป็นของประเทศไทยก็จะเป็นของไทโทนเลยแต่ถ้าเกิดว่าที่เคยเผยแพร่ไปเนี่ยก็จะมีที่ศูนย์สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยมหิดลก็ทำเป็น Color of ASEAN เป็นการต่อยอดในประเทศอาเซียนได้ว่ามีการเผยแพร่ไปนะครับแล้วก็ไทโทนก็อยู่ในนี้เช่นกันถ้าเป็นในสาขาของแฟชั่นดีไซน์ก็อยากจะเปลี่ยนซีรีส์ให้เป็นชุดสีไทยก็เราก็มีบริษัทย้อมไหมให้ดูว่าโอเคเนี่ยย้อมผ้าไหมมาแล้วก็จะเป็นสีเฉดประมาณอย่างนี้ก็มีสมุดโน้ตใช้ตัวแมสคอตไทโทนมอนสเตอร์ก็เป็นสัตว์ประหลาดแต่ก็มันมีความเป็นไทยอยู่ในนี้

0: ถ้าเกิดว่าของ TOA มีการวางจำหน่ายจะสามารถที่จะไปซื้อสีไทโทนเนี่ยได้ในเครือข่ายของ TOA ที่วางจำหน่ายแล้วก็อยู่ในอาเซียนด้วยมันก็หมายความว่าสามารถที่ขยายไปเป็นอาเซียนแล้วไปเป็นสีอินเพื่อที่จะทำให้ฝันของเราเป็นจริงได้ง่ายขึ้น
1: ก็เหมือนกับพัฒนาสีไทยไปในระดับโลกเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเราจะทำไทโทนให้มันได้มาตรฐานค่าสีที่รหัสเดียวกันทุกอย่างเดียวกันมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดตั้งใจว่าโอเคไทโทนมันน่าจะประสบความสำเร็จแล้วก็เขาน่าจะใช้ได้ง่ายที่สุด
1: และนี่นะคะก็คือตัวอย่างเพียงส่วนหนึ่งของสีไทยนะคะที่สามารถทำให้สีไทยของเราเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นค่ะแต่ยังก้าวไกลไปถึงระดับอาเซียนและจะก้าวไกลไปอีกถึงระดับโลกค่ะ
2: คิงเชื่อว่าเมื่อเราหันมาใช้สีไทยกันมากขึ้นความเป็นไทยก็จะก่อตัวผู้คนก็จะรับรู้ถึงเสน่ห์ของสีไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พาหุงสหัสสมภินิมมิตสาวุธันตังครีเมขลังอุทิตโครสเสนมารังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมคละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออาราติเรกะมะพิยุตชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคมะทัทธะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาลวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวักคิจักกะมะสนีวะสุทารุนันตังเมตตัมภูเสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตตะขักขะมติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมโนชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุตถวจนังชนะกายมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจจกะวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตะมะนังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปะชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนัก
มุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้าอาจจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกนิคนด้วยเทศนาญาณวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะพุชะคังวิพุทังมหิตทิง

ปุตเตนะเถระพุชะเขนะธัมมาปยันโตอิทธูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภาวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหะทิฏฐิพุชะเขนะสุทัฏฐะหัตถังรัมมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาภิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพระกาพรมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพระกาพรมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพระกาพรมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐคาถาโยวาจโนทินะทิเนสรัตเตมตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคะเมยะนะโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

ายการธรรมสาธุวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องคาถาพาหงหรือว่าพุทธชัยมังคละคาถาเป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆด้วยวิธีการที่ต่างกันในครั้งที่แล้วเราพูดถึงขันติบารมีซึ่งทรงเอาชนะอาลวกยักษ์ผู้ที่มีความดุร้ายในวันนี้เราจะได้พูดถึงเมตตาบารมีซึ่งพระพุทธองค์ทรงเอาชนะสัตว์เดรัจฉานซึ่งมีกำลังดุร้ายเช่นเดียวกันเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลนั้นพระเทวทัตได้พยายามที่จะปลงพระชนพระพุทธเจ้าด้วยวิธีการต่างๆแต่ก็ยังไม่สำเร็จไม่ว่าจะเป็นการส่งมือธนูไปลอบปลงพระชนมือธนูก็ไม่สามารถที่จะยิงธนูออกไปได้ด้วยพุทธานุภาพหรือการขึ้นไปบนภูเขาแล้วกลิ้งหินลงมาก็ไม่สามารถที่จะทับพระพุทธองค์ได้พระเทวทัตก็เลยคิดว่าถ้ายังใช้คนให้ไปทำร้ายพระพุทธเจ้าอยู่ก็คงจะไม่สามารถทำได้สำเร็จเพราะว่าโดยธรรมชาติของคนก็จะมีความรู้ผิดรู้ชอบรู้ชั่วรู้ดีการที่จะให้ไปทำร้ายพระพุทธเจ้าก็คงจะกระทำได้โดยยากจึงได้วางแผนใหม่ด้วยการเข้าไปในวังหลวงแล้วให้นายขวานช้างหม่อมเล่าพญาช้างนาราคีรีพญาช้างนาราคีรีซึ่งเป็นช้างที่มีกำลังมากใครๆก็ไม่สามารถที่จะ

ต้านทานกำลังได้ในวันนั้นพระเทวทัตให้นายควานช้างมอมเหล้าเข้าไป16ไหเพราะทราบว่าในวันรุ่งขึ้นพระพุทธองค์จะเสด็จผ่านสถานที่แห่งนั้นเมื่อได้เวลาแล้วเห็นว่าพระพุทธองค์เสด็จมาแล้วก็จึงให้นายควานช้างปล่อยช้างนาราคิรีวิ่งไปตามถนนโดยธรรมดาช้างนาราคิรีนี้เป็นสัตว์ที่มีกำลังมากมายอยู่แล้วประกอบกับการได้ดื่มเหล้าเข้าไปอีก16ไหอย่าว่าแต่สัตว์เลยคนก็อาจจะล้มได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่เวลาคนที่เมาแล้วเกรี้ยวกราดเพราะว่าสุราหรือว่าเมรัยนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทขาดสติไม่ว่าคนหรือสัตว์ดื่มเข้าไปก็จะทำให้สติหลงลืมทำให้ความประมาทเกิดขึ้นทำให้การอาละวาดการชกต่อยการวิวาทกันเกิดขึ้นขยายวงกว้างในสังคมพระยาช้างนาราคิรีก็เหมือนกันเมื่อดื่มเหล้าเข้าไปแล้วก็จำใครไม่ได้เมื่อควานช้างปล่อยออกมาก็วิ่งไปตามถนนในขณะนั้นพระพุทธองค์เสด็จไปพร้อมกับพระสาวกมากมายพระสารีบุตรเห็นช้างวิ่งเข้ามาตรงเข้ามาทางพระพุทธองค์ก็แนะนำให้เสด็จไปทางอื่นแต่พระพุทธองค์ก็บอกว่าเสด็จไปทางนี้แหละพระสารีบุตรก็ยอมที่จะทรมานช้างตัวนี้แต่พระพุทธองค์บอกว่าไม่เป็นไรช้างนี้มิใช่ว่าพุทธสาวกจะทรมานได้เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นและในขณะที่ช้างวิ่งไปใกล้จะถึงพระพุทธองค์พระอานนท์ซึ่งเป็นพุทธอนุชาก็เข้ามายืนขวางหน้าขวางหน้าเพราะว่ากลัวว่าช้างจะมาทำอันตรายพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าหลีกไปเถอะอานนท์เราจะทำการทรมานช้างตัวนี้เองแล้วพระพุทธองค์ก็ได้ทรงแผ่จิตตานุภาพซึ่งประกอบด้วยเมตตาโดยเตือนสตางค์นาราคิรีว่านาราคิรีในชาตินี้เธอเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วยังต้องมาดื่มเหล้าเมามายอีกขอจงได้สติเถิดด้วยพระดำรัสเพียงแค่นี้ช้างนาราคิรีซึ่งกำลังเมาอยู่นั้นก็ได้สติฟื้นคืนมาเดินเข้าไปหาพระพุทธองค์ด้วยอาการที่เชื่องแล้วใช้งวงนั้นลูบที่พระบาทของพระพุทธองค์แล้วนำมาลูบที่หัวของตนเองเป็นการแสดงความเคารพอาการอย่างนี้จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์นั้นทรงใช้พระเมตตาบารมีในการทรมานช้างซึ่งเป็นสัตว์ดุร้ายตกมันและยังเมาด้วยพิษสุราโดยพระพุทธองค์ไม่ได้ใช้สัตราวุธใดๆในการทรมานเลยบางคนจะยอมให้ใครจะให้ใครยอมรับนับถือตนเองต้องใช้ทั้งกำลังทั้งอาวุธในการบังคับขู่เข็นยอมตนให้เขายอมตนยอมรับนับถือตัวเองแต่พระพุทธองค์ใช้อาวุธก็คือเมตตาในการทรมานพระยาช้างนี้ให้มีจิตใจอ่อนโยนกลับคืนฟื้นสติขึ้นคำว่าเมตตาเป็นหนึ่งในคุณธรรม4ประการซึ่งเรียกว่าพรหมวิหารซึ่ง4ประการนั้นก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาแปลว่าความรักใคร่ความเอ็นดูความปรารถนาดีกรุณาแปลว่าความสงสารอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์มุทิตาแปลว่าความพลอยยินดีเมื่อเขาประสบกับความสุขความสำเร็จในชีวิตอุเบกขาแปล

ดามารดาบิดามารดาเป็นพรหมของบุตรเพราะว่าบิดามารดาหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมทั้ง4ประการนี้คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ที่ประกอบด้วยเมตตาเพราะว่ามีความปรารถนาดีต่อลูกๆทุกคนอยากให้ลูกๆทุกคนเจริญเติบโตมีสุขภาพที่แข็งแรงมีการงานที่มั่นคงได้รับการศึกษาที่เหมาะสมพ่อแม่บางคนเรียนไม่สูงแต่ก็อยากให้ลูกได้ศึกษาเล่าเรียนไม่อยากให้ลูกต้องลำบากตรากตรำเหมือนกับตนเองแม้จะมีการศึกษาน้อยแต่ก็สนใจในเรื่องการศึกษาพยายามทำงานหนักเพื่อส่งให้ลูกเรียนนั่นก็เพราะว่าท่านมีเมตตากับลูกอยากให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิตและเมื่อลูกเกิดความประมาทพลาดพลั้งได้รับความเสียหายท่านก็มีความกรุณาอยากจะให้ลูกนั้นพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเมื่อลูกประสบความสำเร็จในชีวิตมีชีวิตการงานที่เจริญเติบโตท่านก็พลอยยินดีด้วยได้คู่ครองที่เหมาะสมท่านก็พลอยยินดีด้วยได้รับตำแหน่งที่มั่นคงเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้บังคับบัญชาพ่อแม่ก็มีความยินดีพอใจมีความพลอยยินดีกับลูกแต่เมื่อใดตามที่ลูกๆมีเกิดการทะเลาะกันพ่อแม่ก็จะเป็นผู้ตัดสินโดยไม่เข้าข้างลูกคนใดคนหนึ่งไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังหรือว่าลำเอียงเพราะว่ารักลำเอียงเพราะว่าโกรธลำเอียงเพราะว่าหลงแต่พ่อแม่ก็มีความเที่ยงธรรมต่อลูกๆทุกคนถ้าหากลูกๆกระทำผิดกฎหมายบ้านเมืองก็ยอมที่จะให้กฎหมายบ้านเมืองเป็นผู้จัดการโดยไม่เข้าข้างคนผิดไม่เลือกว่านี่เป็นลูกของเราต้องพยายามช่วยเหลือให้พ้นจากความผิดให้ได้พ่อแม่ก็ต้องวางอุเบกขาเพื่อที่จะให้ทางกฎหมายบ้านเมืองเป็นคนที่จัดการและก็เป็นการสอนลูกอีกวิธีหนึ่งว่าให้รู้จักกระทำความดีอย่าไปคล้องแวะกับสิ่งที่ไม่ดีเป็นเด็ดขาดเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเราก็จะได้รับผลกรรมที่กระทำไว้ธรรมะทั้ง4ประการคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี้ท่านจึงเรียกว่าเป็นธรรมประจำใจของพรหมเป็นธรรมประจำใจของคุณพ่อคุณแม่ทุกคนและการที่จะมีธรรมประจำใจทั้ง4ประการนี้ถ้าทุกคนเจริญหรือว่าทำให้เจริญยิ่งขึ้นไปในจิตใจของตนเองเจอใครก็มีแต่ความปรารถนาดีต่อกันมีความสงสารอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์มีความยินดีพอใจเวลาเขาประสบกับความเจริญก้าวหน้าไม่อิจฉาริษยามีความวางเฉยมีความเคารพมีความเที่ยงธรรมอย่างนี้ก็จะทำให้สังคมมีแต่ความเจริญถ้าเราทำคุณธรรม4ประการนี้ให้มากขึ้นมากขึ้นในจิตใจจากคุณธรรม4ประการนี้ก็จะกลายเป็นอัปปมัญญาซึ่งแผ่กระจายไปโดยไม่มีขีดจำกัดในส่วนของเมตตานั้นเมื่อบุคคลเจริญให้มากก็จะได้รับผลของการเจริญเมตตานั้นอย่างเช่นว่าเมื่อจะนอนก็นอนอย่างเป็นสุขเมื่อหลับก็หลับอย่างเป็นสุขท่านเรียกว่าจะหลับจะตื่นก็สบายก็เป็นสุขในขณะที่หลับนั้นก็ไม่ฝันร้ายไม่ฝันร้ายต่างๆนานาเพราะบางคนหัวถึงหมอนปั๊บก็จะความฝันก็จะเข้ามาทันทีฝันทั้งดีและไม่ดีนะเพราะฉะนั้นคนที่เจริญเมตตาจะไม่ฝันร้ายคนที่เจริญเมตตาจะเป็นที่รักของทั้งของมนุษย์และของอมนุษย์ท่านเรียกว่ามนุษย์ก็ชมพรหมก็สรรเสริญเพราะว่าคนเหล่านั้นประกอบด้วยเมตตาคนที่มีเมตตาจะไม่ถูกทําร้ายด้วยสัตว์ราวุธด้วยไฟไหม้ด้วยอัคคีภัยทั้งหลายจะเป็นคนที่มีจิตตั้งมั่นเป็นคนที่มีจิตมีสมาธิได้เร็วเราจะสังเกตได้ว่าบางครั้งเวลาเราไปปฏิบัติธรรมรู้สึกว่ากระสับกระส่ายทำไมจิตไม่สงบสักทีนั่นก็เพราะว่า
เราไม่ได้เจริญเมตตาเป็นเบื้องต้นไว้ก่อน

ที่เจริญเมตตามากๆก่อนจะตายก็จะไม่หลงลืมสติท่านเรียกว่าไม่หลงทำกาละก็คือไม่ลืมสติจะเป็นคนที่มีสติก่อนตายอยู่เสมอบางคนอาจจะพร่ำเพ้อพรรณนาไปต่างๆก่อนที่จะตายไปนั่นก็เพราะว่าไม่ได้เจริญเมตตามาโดยสุดท้ายแล้วถ้าคนนั้นยังไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงจนถึงพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็จะไปเกิดเป็นพรหมการไปเกิดเป็นพรหมก็คือเป็นบุคคลที่มีอายุยืนที่สุดซึ่งเราจะได้พูดอธิบายกันในโอกาสต่อไปเพราะฉะนั้นนี่คืออานิสงส์ของการเจริญเมตตาการเจริญเมตตานี้เราสามารถที่จะเจริญได้ทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเวลาสะดวกก็คือก่อนจะหลับจะนอนไหว้พระสวดมนต์แล้วเราก็แผ่เมตตาการแผ่เมตตาในเบื้องต้นที่ได้แนะนำไว้ในครั้งก่อนนั้นก็คือการแผ่เมตตาให้กับตัวเองก่อนเพราะว่าเราต้องกระทำตนให้เป็นที่รักก่อนความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีเราคือคนที่รักตัวที่สุดแล้วเมื่อเรารักตัวเองก็ต้องปรารถนาให้ตัวเองมีความสุขแผ่เมตตาให้กับตัวเองโดยบอกว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ปราศจากเวรปราศจากภัยขอให้ข้าพเจ้าไม่มีความทุกข์กายไม่มีความทุกข์ใจรักษาตนอยู่ตลอดเวลาหลังจากนั้นก็เริ่มแผ่เมตตาให้กับคนที่รักไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องและสุดท้ายก็แผ่เมตตาให้กับคนที่เราเกลียดคนที่เราไม่ชอบหน้าหรือคนที่เป็นเวรมีเวรมีภัยกับเราถามว่าทำไมเราไม่แผ่ให้คนที่เราไม่ชอบหน้าก่อนเพราะว่าจะทำให้กำลังของเมตตานั้นมันลดลงไปโดยธรรมชาติของคนแล้วเมื่อนึกถึงคนที่ไม่ชอบหน้ากันอคติก็จะเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นเพราะฉะนั้นท่านจึงแนะนำว่าให้แผ่เมตตาให้กับคนที่ไม่ชอบหน้ากันในภายหลังหลังจากที่เราแผ่เมตตาให้กับตนเองแผ่เมตตาให้กับคนที่เรารักอย่างเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายสุดท้ายก็แผ่เมตตาให้กับคนที่ไม่ถูกกันเมื่อเราเจริญอย่างนี้เป็นปกติแล้วเราก็จะได้รับอานิสงส์ดังที่กล่าวมาแล้วมีการหลับการตื่นเป็นสุขเป็นต้นจนถึงว่าเวลานอนเราก็ไม่ฝันร้ายไปที่ไหนก็ชมสีหน้าของคนมีเมตตาเราจะสังเกตได้ว่าเป็นคนที่มีสีหน้าดูแล้วเย็นตาเย็นใจดูแล้วมีความสุขเราจะสังเกตพระประธานในอุโบสถตามวัดต่างๆว่าเวลาเรานั่งมองดูพระประธานในพระอุโบสถนั้นเราจะมีความสุขมากนั่นก็เพราะว่าพระพุทธรูปทุกองค์ที่ช่างปั้นจะปั้นให้แสดงออกถึงความมีเมตตาต่อสรรพสัตว์เพราะว่าพระพุทธองค์เป็นบุคคลผู้ประกอบด้วยพระเมตตาคุณทรงมีเมตตาต่อมวลมนุษยชาติต่อพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าเพราะฉะนั้นเมื่อเรานั่งมองดูพระพุทธรูปแล้วเราจึงรู้สึกว่ามีความสุขเราได้เข้าใกล้บุคคลใดก็ตามที่เป็นคนมีเมตตาเราก็จะสามารถสัมผัสได้ในทางจิตใจเพราะฉะนั้นการเจริญเมตตานี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันเมื่อเราเจริญเมตตามากๆศีลข้อที่หนึ่งเราก็จะไม่ละเมิดเพราะว่าศีลข้อที่หนึ่งคือปานาติบาตการที่เราจะทำร้ายผู้อื่นได้นั่นก็เพราะว่าจิตใจของเราโหดเหี้ยมหยาบกระด้างแข็งกระด้างประกอบด้วยโทสะคือความโกรธแต่ถ้าเรามีเมตตาแล้วจิตใจเราก็จะไม่โกรธจิตใจเราก็จะอ่อนโยนเพราะฉะนั้นเมื่อเจริญเมตตามากๆศีลข้อที่หนึ่งก็จะไม่ถูกละเมิดสังคมนี้ก็จะมีแต่ความสุขเพราะฉะนั้นในพุทธชัยมงคลข้อนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงให้เห็นอานิสงส์ของเมตตาที่บุคคลเจริญให้มากแล้วย่อมสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้

ได้มิใช่แต่เพียงมนุษย์เท่านั้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานอย่างเช่นพญาช้างนาราคิรีก็สามารถที่จะรับรู้ถึงพลานุภาพของเมตตาได้เพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนจึงควรที่จะเจริญเมตตาอยู่เป็นประจำทุกวันเมตตาธรรมคำจุนโลกอย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันนั้นธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความในพุทธวิธีเอาชนะด้วยเมตตาบารมีพอสมควรแก่เวลาขอจบการอธิบายขยายความแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อีน้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่ค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สบายดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับรายการของเรานะคะวันนี้ช่วงแรกเราก็จะมีคำศัพท์ค่ะในหมวดหมู่ต่างๆมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักภาษาลาวให้มากยิ่งขึ้นนะคะคำศัพท์ในแต่ละหมวดหมู่ที่เรานำมาส่วนมากจะเป็นคำที่มีความหมายนะคะใกล้เคียงกันกับภาษาไทยค่ะหรือบางคำอาจจะเหมือนกันทีเดียวนะคะแต่ใช้ไม่เหมือนกันหมายถึงนะคะรูปคำศัพท์ค่ะหรือการออกเสียงไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับในหมวดหมู่นะคะวันนี้ค่ะเป็นหมวดหมู่ภัยพิบัติค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมนะคะหรือลมพายุแรงค่ะเราจะมาเรียนรู้กันว่านะคะประเทศลาวหรือภาษาลาวเขาใช้คำว่าอะไรกันบ้างนะคะคำแรกค่ะองค์การต้านภัยพิบัติแห่งชาติองค์การต้านภัยพิบัติแห่งชาติคุณผู้ชมคะหมายถึงองค์การป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะองค์กรนี้นะคะหรือองค์การนี้ในภาษาลาวนั่นเองค่ะมีหน้าที่เกี่ยวกับนะคะการดูแลค่ะช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆนั่นเองนะคะไปต่อนะคะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะคะในประเทศไทยหรือในประเทศลาวค่ะเป็นภัยพิบัติแบบเดียวกันอย่างเดียวกันแต่ใช้คนละคำค่ะไปต่อเลยนะคะคำนี้คือคำว่าพายุฤดูร้อนพายุฤดูร้อนหมายถึงพายุฤดูร้อนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อนะคะผู้ประสบเคราะห์ให้ผู้ประสบเคราะห์ให้หมายถึงผู้ประสบภัยค่ะคำว่าเคราะห์ให้หมายถึงเคราะห์ร้ายนั่นเองนะคะแต่เรานะคะเมื่อกล่าวถึงภัยพิบัติคำนี้จึงหมายถึงผู้ประสบเคราะห์หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติค่ะไปต่อนะคะภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติคำนี้นะคะเขียนเหมือนกันนะคะกับภาษาไทยค่ะหรืออ่านออกเสียงเหมือนกับภาษาไทยค่ะภัยธรรมชาติค่ะไปต่อนะคะความไวลมความไวลมคุณผู้ชมคะหมายถึงความเร็วลมค่ะไว้หมายถึงเร็วค่ะส่วนล้มในที่นี้ก็แปลว่าล้มนั่นแหละค่ะไปต่อนะคะเฮือนซานเป่เพเฮือซานเป่เพคุณผู้ชมคะหมายถึงบ้านเรือนพังเสียหายนั่นเองค่ะคำว่าเฮือนหมายถึงบ้านหรือเรือนค่ะคำว่าซานเป็นคำสร้อยนะคะเฮือนซานหมายถึงบ้านเรือนค่ะส่วนคำว่าเปเพเปเพหมายถึงพังเสียหายนั่นเองนะคะไปต่อนะคะภัยพิบัติอีกประเภทหนึ่งค่ะที่เกิดขึ้นในเมืองลาวด้วยกันนะคะเพราะนะคะในประเทศลาวนั้นมีแม่น้ำสำคัญหลากหลายสายค่ะรวมถึงแม่น้ำโขงนะคะแม่น้ำโขงในภาษาลาวเรียกว่าแม่น้ำของหรือน้ำของคุณผู้ชมคะภัยน้ำท่วมนี้เกิดขึ้นไม่เฉพาะฝั่งไทยนะคะน้ำท่วมไม่ได้เลือกฝั่งค่ะท่วมเลยไปถึงฝั่งลาวเหมือนกันนะคะภัยประเภทนี้เรียกว่าภัยน้ำท่วมภัยน้ำท่วมหรือหมายถึงอุทกภัยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้ภาษาลาวนะคะโดยเริ่มต้นจากหมวดหมู่ต่างๆและกลุ่มความหมายในความหมายที่ใกล้เคียงกันจะทำให้คุณผู้ชมจำคำนั้นได้ง่ายค่ะและการเขียนการอ่านสะกดภาษาลาวนะคะก็จะช่วยทำให้คุณผู้ชมนะคะเรียนรู้ภาษาลาวไปได้อย่างเร็วขึ้นค่ะ ในช่วงต่อไปนะคะเราจะนำคำศัพท์ต่างๆข้างต้นค่ะมาให้คุณผู้ชมได้ฝึกนะคะเขียนสะกดหรือทบทวนการอ่านภาษาลาวจากคำศัพท์ที่เรากล่าวถึงไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะสำหรับคำศัพท์คำแรกนะคะก็ทำให้เราได้เรียนรู้ค่ะการผสมนะคะสระพยัญชนะและวรรณยุกต์ในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้คือคำว่าองค์การต้านภัยพิบัติแห่งชาติองค์การหมายถึงองค์กรนะคะคุณผู้ชมสระค่ะคุณผู้ชมคะเราจะเรียนรู้นะคะคำแรกค่ะคำว่าองค์ค่ะในภาษาลาวนะคะสระโอค่ะคุณผู้ชมจะต้องปรากฏรูปค่ะส่วนในภาษาไทยสระโอเมื่อมีตัวสะกดเราจะไม่พบรูปสระโอนะคะแต่ถ้าในภาษาลาวนะคะคุณลาวจะอ่านไม่ได้ค่ะต้องปรากฏรูปสระโอลดรูปค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นไปด้วยกันเลยค่ะพยัญชนะตัวแรกนะคะออโอค่ะนะคะอันนี้เรียกว่าออโอนะคะคุณผู้ชมหรืออ่างค่ะอย่าสับสนกับฮอนกฮูกนะคะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากหัวค่ะลากขึ้นไปด้านบนนะคะแต่หางไม่ยาวออกไปนะคะหางไม่ยาวออกไปค่ะสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมภาษาลาวง่ายๆค่ะสะกดตรงตามมาตราค่ะเพราะฉะนั้นสะกดด้วยงองัวคุณผู้ชมคะงองัวหมายถึงงองูค่ะแต่หางยาวนะคะคุณผู้ชมต้องเริ่มจากหัวเหมือนเดิมค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะหางยาวเลยบรรทัดนะคะแค่นี้คนลาวยังอ่านไม่ได้นะคะต้องใส่สระโอค่ะสระโอลดรูปเมื่อมีตัวสะกดจะใช้ไม้กงค่ะคุณผู้ชมคะไม้กงจำง่ายๆนะคะไม้กงหัวลงค่ะไม้กงหัวลงคือตัวนี้นะคะ

เราก็จะได้คำว่าองค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำว่าการคุณผู้ชมสะกดตรงตัวค่ะเริ่มต้นนะคะพยัญชนะต้นค่ะกอไก่ตัวนี้ค่ะกอไก่มีหัวสองหัวนะคะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะคุณผู้ชมม้วนขึ้นไปค่ะออกไปด้านนอกนะคะลงมาอีกค่ะกอไก่อย่าลืมนะคะมีหัวสองหัวอยู่ด้านนอกทั้งคู่เลยค่ะไปต่อนะคะสระอาค่ะคุณผู้ชมคะสระอาภาษาลาวมีหัวนะคะเริ่มต้นเลยค่ะจากหัวด้านบนนะคะลากลงมาด้านล่างค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็สะกดด้วยน่อนกน่อนกหมายถึงนอหนูในภาษาไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะนอนกในภาษาลาวค่ะหัวเริ่มจากด้านบนนะคะหัวเริ่มจากด้านบนค่ะคุณผู้ชมลากลงมาด้านล่างนะคะย้อนขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลยไปข้างหลังค่ะเราก็จะได้คำว่าการค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะต้านค่ะสะกดเหมือนกันเลยค่ะพยัญชนะต้นค่ะตัวนี้เรียกว่าต่อตาค่ะต่อตาเริ่มจากหัวที่ด้านล่างเลยนะคะขึ้นไปเลยค่ะอยากนิดนึงค่ะสระอาจำได้แล้วใช่ไหมคะแต่อย่าลืมนะคะสระอามีหัวค่ะสระอาค่ะจบท้ายด้วยน่อนกจำได้หรือเปล่าคะน่อนกหัวด้านบนลงมาด้านล่างค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมองค์การต้านไปต่อค่ะคำว่าไพไพคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีรูปไม่หันอากาศยอยักษ์ค่ะภาษาลาวไม่มีรูปไม่หันอากาศยอยักษ์เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมจะว่าภัยนะคะในภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมก็ต้องเปลี่ยนไม่หันอากาศยอยักษ์ให้เป็นสระไอไม้ไม้ค่ะสระไอไม้ไม้หรือไม้ไม้ในภาษาลาวเขียนแบบนี้นะคะเริ่มต้นจากหัวค่ะข้างล่างนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะหางยาวนิดนึงนะคะพยัญชนะตัวต่อไปค่ะภาษาลาวเรียกว่าพ่อผู้พ่อผู้คือพอพานนะคะจากหัวด้านบนค่ะลงมาด้านล่างนะคะขึ้นไปจนระดับบรรทัดค่ะแล้วก็ปิดไปที่ตอนท้ายค่ะส่วนคำว่าพิบัติก็ใช้เหมือนกันค่ะพ่อผู้นะคะไปเลยค่ะสระอิค่ะคุณผู้ชมไม่จรดกันนะคะต่อด้วยค่ะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าบ่อแบ้บ่อแบ้ก็คือแพะนั่นแหละค่ะแพะนะคะบ่อแบ้ภาษาไทยคือบ่อใบไม้ค่ะไปเลยนะคะเขียนง่ายๆค่ะคุณผู้ชมนะคะสะกดตรงตัวค่ะสะกดตรงตัวด้วยดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นนะคะจากหัวด้านล่างค่ะม้วนขึ้นไปด้านบนค่ะและใส่รูปไม้กันค่ะคุณผู้ชมคะไม้กันนะคะอย่าสับสนกับไม้กงค่ะไม้กันเวลาจำให้จำว่าไม้กันหันขึ้นค่ะไม้กันหันขึ้นเหมือนไม่หันอากาศของภาษาไทยนั่นเองค่ะส่วนคำว่าแห่งซาดแห่งซาดนะคะคุณผู้ชมสระแอค่ะพยัญชนะตัวต่อไปหอฮานค่ะหรือหอหีบนะคะตัวนี้ค่ะมีจุดจำนิดนึงค่ะคุณผู้ชมเพราะเริ่มต้นจากหัวข้างบนลงมาข้างล่างแล้วหัวนิดเดียวนะคะออกไปด้านนอกค่ะลากลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะสะกดตรงตัวค่ะจำตัวนี้ได้แล้วใช่ไหมคะง้องัวหางยาวค่ะไปเลยนะคะหางยาวลงมาค่ะใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าชาติในภาษาไทยสะกดด้วยต่อเต่าสระอิซึ่งไม่ตรงตามมาตรานะคะแต่คนไทยอ่านว่าชาติส่วนในภาษาลาวเราไม่มีเสียงชอช้างค่ะเราก็จะเปลี่ยนเป็นซ่อสร้างเพราะฉะนั้นถ้าไปถามหาช้างในประเทศลาวไม่มีนะคะเป็นสร้างค่ะคุณผู้ชมไปเลยค่ะหัวอยู่ด้านบนนะคะลากลงมาค่ะหางช้างจะยาวนิดนึงนะคะหางช้างค่ะคุณผู้ชมคะนะคะไปต่อที่สระอาค่ะม้วนหัวนะคะสะกดด้วยดอเด็กน้อยเราก็จะได้ครบแล้วค่ะไพ่พิบัติแห่งซาดไปต่อนะคะคำต่อไปค่ะคำต่อไปคือคำว่าพายุระดูห้อนพายุระดูห้อนคุณผู้ชมคะเสียงสั้นค่ะพายุสระอุเสียงสั้นค่ะไปต่อเลยนะคะพ่อผู้จำได้แล้วใช่ไหมคะไปต่อค่ะสระอาม้วนหัวอยู่ด้านบนค่ะแต่เสียงนี้นะคะอาจจะออกเสียงยากสักนิดนึงค่ะออกเสียงว่ายุยุนะคะพยัญชนะตัวนี้ภาษาลาวเรียกว่าย่อยุ่งค่ะคุณผู้ชมย่อยุ่ง

ค่ะออกเสียงขึ้นจมูกเป็นเหยื่อเหยื่อเหมือนในภาษาเหนือหรือภาษาอีสานนะคะคุณผู้ชมคะถ้าใครอยู่ภาคกลางออกเสียงนี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวลนะคะยังไงเราก็ยังรู้เหมือนเดิมว่าคำนี้หมายถึงพายุในภาษาไทยนั่นเองนะคะถึงจะออกเสียงต่างกันนิดหน่อยแต่เขียนเหมือนกันค่ะยอยุ่งเขียนเหมือนยอยักษ์ค่ะใส่สระอุค่ะคุณผู้ชมคำว่าละดูละดูถ้าเราออกเสียงสองพยางค์จะต้องปรากฏรูปสระทั้งสองพยางค์ค่ะไปเลยนะคะล้อลิงค่ะละนะคะสระอะค่ะดอเด็กน้อยค่ะจำได้แล้วใช่ไหมคะใส่สระอูด้านล่างอีกนิดนึงนะคะต่อไปค่ะคำว่าร้อนในภาษาไทยนะคะภาษาลาวออกเสียงว่าฮ้อนฮ้อเราใช้ฮ้อเฮื่อนค่ะฮ้อเฮื่อนเขียนแบบนี้นะคะเหมือนล้อเรือค่ะแต่คุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะหางขึ้นค่ะอย่าลืมหางขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะออกเสียงเป็นฮ้อเฮื่อนเหมือนฮอนกฮูกในภาษาไทยค่ะสระอค่ะคุณผู้ชมเหมือนไทยเลยค่ะแต่พยัญชนะตัวนี้คืออโอค่ะจำได้ไหมคะอโอนะคะลากจากด้านล่างค่ะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดตรงรูปค่ะนอนกนอนกนั่นเองนะคะภาษาลาวออกเสียงว่านอนกไปเลยค่ะนะคะด้านบนลงมาด้านล่างค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทเหมือนเดิมนะคะเราก็จะได้คำนี้แล้วค่ะพายุระดูฮ้อนไปต่อค่ะใครที่ประสบเคราะห์ร้ายจากพายุดังกล่าวนะคะภาษาลาวก็จะเรียกว่าผู้ประสบเคราะห์ให้ผู้ประสบเคราะห์ให้นะคะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวแรกค่ะผอพึ่งค่ะคุณผู้ชมหรือผอพึ่งในภาษาไทยนั่นเองนะคะต่างกันตรงไหนคะต่างกันตรงผอพึ่งภาษาลาวมี2หัวนะคะมีหัวด้านหน้าค่ะคุณผู้ชมลากไปเลยค่ะขึ้นไปนิดนึงนะคะแล้วปิดท้ายด้วยหัวก่อนจะม้วนจบค่ะใส่สระอูและวรรณยุกต์รูปโทค่ะต่อไปนะคะปะซบปะซบคุณผู้ชมคะรอเรือที่เป็นเสียงควบกล้ำในภาษาลาวไม่มีนะคะรอเรือที่เป็นเสียงควบกล้ำในภาษาลาวไม่มีค่ะเราจึงตัดออกค่ะเมื่อเป็นภาษาลาวจึงตัดรอเรือค่ะเหลือแต่สระอะค่ะปอป๋าค่ะสระอะนะคะคำว่าซบคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะสระโอรถรูปค่ะไปเลยค่ะสอเสือนะคะบอแบ้ค่ะสระโอดลดรูปอยู่ด้านบนนะคะคำต่อไปค่ะสระเอาะค่ะสระเอาะเสียงสั้นนะคะเขียนเหมือนภาษาไทยค่ะเริ่มต้นด้วยสระเอค่ะนะคะคอควายค่ะคุณผู้ชมคะควายในภาษาลาวมี2หัวนะคะคอควายอย่าลืมนะคะมี2หัวค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะขึ้นไปตรงกลางค่ะลงมานะคะใส่สระอาค่ะสระอาก็มีหัวเหมือนกันนะคะแล้วปิดด้วยสระอะเหมือนกันกับสระเอาะในภาษาไทยนะคะส่วนคำว่าร้ายในภาษาไทยเรียกว่าห้ายค่ะคุณผู้ชมหอเฮือนค่ะไปเลยนะคะอย่าลืมนะคะหอเฮือนหางครึ่งค่ะใส่สระอานะคะปิดท้ายด้วยยอยุงค่ะคุณผู้ชมจำยอยุงได้แล้วใช่ไหมคะยอยุงค่ะหางสั้นนะคะปิดด้วยค่ะวรรณยุกต์รูปโทค่ะเราก็จะได้คำว่าผู้ประสบเคราะห์ให้หมายถึงผู้ประสบภัยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าภัยธรรมศาสตร์สะกดตรงตัวนะคะคุณผู้ชมได้คำว่าภัยไปแล้วใช่ไหมคะไปเลยค่ะไม้ไม้พ่อผู้ท่อทุ่งสระอำค่ะคุณผู้ชมสระอำค่ะแล้วก็ต่อด้วยหม้อแมวสระอะนะคะซาดค่ะซอสร้างสระอาค่ะแล้วก็ดอเด็กน้อยสะกดตรงตัวค่ะไปต่อนะคะความไวลมความไวลมความสะกดเหมือนไทยค่ะไปเลยนะคะคอควายวอวีสระอามอแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็คำว่าไว้เหมือนกันค่ะไม้ไม้วอวีคุณผู้ชมคะคำว่าล้มสะกดด้วยสระโอแบบมีตัวสะกดนะคะลอลิงมอแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็ใส่สระโอลดรูปค่ะคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะคำว่าเฮือนซานเป่เพเฮือนซานเป่เพเฮือนค่ะสะกดเหมือนภาษาไทยนะคะสระเอือค่ะเริ่มเลยนะคะสระเอค่ะหอเฮือนค่ะ

0: อูนะคะจากด้านล่างค่ะนอนกหัวอยู่ด้านบนนะคะแล้วใส่สระอือลากข้างค่ะสระอือเสียงยาวนะคะซานคุณผู้ชมจำได้แล้วนะคะซอสร้างยาวเลยค่ะสระอาม้วนหัวนะคะนอนกค่ะคำว่าเปเพสะกดง่ายมากค่ะสระเอค่ะปอป๋าไม่เอกค่ะสระเออีกรอบหนึ่งปิดด้วยพอพูค่ะคุณผู้ชมคะแค่นี้เราก็สามารถอ่านภาษาลาวได้อย่างง่ายแล้วนะคะอย่าพึ่งนะคะคุณผู้ชมมีคำสุดท้ายอีกคำหนึ่งค่ะที่หมายถึงอุทกภัยค่ะคุณผู้ชมลองเขียนสะกดด้วยตัวเองดีไหมคะถ้ายังไม่ได้ไปพร้อมกันค่ะไม่ไม้ค่ะขึ้นไปเลยนะคะพอพูค่ะคำว่าน้ำหรือน้ำสะกดเหมือนภาษาไทยค่ะนอนกค่ะสระอำรูปวรรณยุกต์โทค่ะคำว่าท่วมค่ะคุณผู้ชมคะข้อนี้เป็นข้อสังเกตนะคะถ้าภาษาไทยใช้คำว่าท่วมด้วยททหารซึ่งเป็นอักษรต่ำนะคะภาษาลาวจะกลายเป็นอักษรสูงวรรณยุกต์รูปโทค่ะเราจึงเริ่มด้วยถอถุงค่ะนะคะนี่คือถอถุงนะคะในภาษาลาวค่ะหรือถอถุงในภาษาไทยนั่นเองนะคะม้วนหัวด้านในออกด้านนอกหางยาวค่ะวอวีและม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างเปลี่ยนรูปเป็นวรรณยุกต์โทอ่านว่าภัยน้ำท่วมค่ะคุณผู้ชม
1: ข่อยเบิ่งโทรภาพเมื่อวานนี้มีข่าวรายงานว่าจะมีลมพายุเข้าเวียงใน2หา3มื้อต่อหน้าเจ้าฮู้ข่าวบ
2: ่บ่ฮู้เลยข่อยกลับมาฮอดเฮือนบ่ทันได้เบิ่งข่าวหยังเลยเฝ้าแต่แต่งกินให้ครอบครัวข่าวรายงานแนวใดแด
1: เพิ่นให้เฮาเก็บเมี่ยนสิ่งของที่อาจจะถูกพายุพัดเสียหายได
2: ้แม่นองค์การต้านภัยพิบัติแห่งชาติเป็นคนแจ้งข่าวหวา
1: แม่นแล้วเพิ่นให้ประชาชนที่ตั้งบ้านเฮือนอยู่ในเส้นทางของพายุฤดูร้อนและผู้ที่ตั้งบ้านเฮือนอยู่แคมป์ของต้องได้เบิ่งแยงระมัดระวังเป็นพิเศษ
2: แม่นแท้จะเคยฮู้ข่าวเกี่ยวกับภัยฤดูร้อนปีก่ายนี้แม่นบ่ล่ะเป็นตะย้านแท้เฮือนซ่านเป๋เพหลายหลังยังแปงบ่ทันแล้วอันใหม่ก็จะมาอีกแล้วติ
1: ภัยธรรมชาติมันก็เป็นแนวนี้แหละบ่ได้บอกก่อนใดว่าสิมายามใดคันมันฮู้ก่อนก็ดีได้เนาะ
2: เออเจ้าก็เว้าไปมันก็สิฮู้ก่อนบ่ทันดนดอกบ่แม่นฮู้ก่อนเป็นปีใด
1: ข่อยอีตนแต่ผู้ประสบขอให้นั่นแล้วบ่มีเงินที่สิแปงเฮือนซ่านสัตว์เลี้ยงก็เสียหายไปน้ำกันบ่มีไผช่วยเหลือได้เลย
2: แท้เนาะถ้าลมมีความไวลมแห้งเฮาก็บ่สามารถป้องกันหยังได้หลายดอก
1: บ่เพียงแต่พายุฤดูร้อนเท่านั้นภัยน้ำท่วมก็น่าเป็นห่วงคือกัน
2: ย้อนหยังคือว่าแนวนั้นเจ้าเคยถูกน้ำท่วมเฮือนแล้วบ
1: ่โอ้ยบ่แม่นแนวนั้นข่อยบ่เคยถูกดอกแต่พี่น้องอยู่ทางใต้เราเว้าให้ฟังน้ำท่วมคักกว่าพายุใดย้อนว่าพายุมาแล้วก็ไปบ่โดนแต่ว่าถ้าน้ำท่วมมาแล้วโดนก็บ่ไปจักสิเฮ็ดแนวใดให้มันไหลหนี
2: ซั่นบ่เจ้านี่จังแม่นเว้าไปตะหัวเนาะ
1: แม่นหวา
2: แม่นล่ะแต่ค่อยก็บ่อยากพอทั้งพายุทั้งน้ําท่วมนั่นแหละ
1: อยากพออย่างซะนะ
2: แนวอยากพอก็บ่มา
1: แม่นหยังล่ะ
2: ก็แนวเดียวหั่นแหละผู้บ่าวหน้าตาดีๆมีหน้าหลายทงนั่นนะ
0: คุณผู้ชมคะบทสนทนาข้างต้นนะคะทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาลาวนะคะแต่บางท่านอาจจะฟังไม่ทันค่ะบางท่านฟังทันแต่อาจจะยังไม่รู้ความหมายนะคะนั่นก็เพราะเรายังไม่มีคำศัพท์ภาษาลาวเพียงพอต่อการฟังบทสนทนาข้างต้นค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะเราก็จะเป็นการทบทวนบทสนทนาค่ะโดยเรายกตัวอย่างประโยคนะคะในบทสนทนาข้างต้นมาตีแผ่ค่ะนะคะมาตีแผ่เพื่อขยายให้คุณผู้ชมรู้จักกับภาษาลาวมากขึ้นและถ้าคำใดนะคะที่ใช้ต่างกับภาษาไทยเราก็จะเน้นย้ำและสอนกันใน

0: เรื่องนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะจำประโยคนี้ได้ไหมคะสองหาสามมื้อต่อหนานี่สองหาสามมื้อต่อหนานี่หมายถึง2ถึง3วันข้างหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าสองหาสามมื้อต่อหนานี่ในภาษาลาวนะคะเราใช้แตกต่างจากภาษาไทยค่ะคำว่าถึงนะคะในภาษาไทยส่วนคำในภาษาลาวจะใช้คำว่าหาค่ะสองหาแปลว่าสองถึงสามนะคะมื้อหมายถึงวันค่ะคำว่ามื้อหมายถึงวันแต่ปัจจุบันนี้คนลาวก็สามารถใช้คำว่าวันด้วยนะคะก็จะเข้าใจความหมายค่ะยังมีการใช้สลับกันไปสลับกันมาตามแต่ละบริบทของคำนะคะสองหาสามมื้อหมายถึง2ถึง3วันคุณผู้ชมคะคำนี้นะคะน่าสงสัยค่ะต่อหน้าค่ะต่อหน้าค่ะไม่ได้หมายถึงนะคะยืนอยู่ต่อหน้านะคะแต่หมายถึงข้างหน้าค่ะต่อหน้าหมายถึงข้างหน้านะคะนี้ก็คือนี้นั่นเองเพราะฉะนั้น2หา3มื้อต่อหน้านี่หมายถึง2ถึง3วันข้างหน้านี้ค่ะไปต่อเลยนะคะฟังแต่นำเห็ดแนวกินให้ครอบครัวฟังแต่นำเห็ดแนวกินให้ครอบครัวคุณผู้ชมคะหมายถึงรีบร้อนกับการทำกับข้าวให้ครอบครัวค่ะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์หลายคำนะคะในประโยคนี้ค่ะคำแรกค่ะคำว่าฟังฟังหมายถึงรีบค่ะคุณผู้ชมเห็ดหมายถึงทำค่ะส่วนคำว่าแนวกินหมายถึงกับข้าวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้คำศัพท์แล้วเราก็จะแปลประโยคนี้ได้ค่ะฟังแต่น้ำเห็ดแนวกินให้ครอบครัวหมายถึงรีบร้อนกับการทำกับข้าวให้ครอบครัวค่ะไปต่อนะคะประโยคนี้ค่ะเพิ่นเป็นคนแจ้งข่าวหวาเพิ่นเป็นคนแจ้งข่าวหวาหมายถึงเขาเป็นผู้ประกาศข่าวใช่ไหมคุณผู้ชมคะคำว่าเพิ่นหมายถึงเขาค่ะส่วนคำว่าแจ้งข่าวแจ้งข่าวหมายถึงผู้ประกาศค่ะส่วนคำลงท้ายในประโยคนี้นะคะหวาหวาเป็นคำนะคะที่แสดงคำถามค่ะหมายถึงใช่ไหมคุณผู้ชมคะเพิ่นเป็นคนแจ้งข่าวหวาหมายถึงเขาเป็นผู้ประกาศข่าวใช่ไหมค่ะไปต่อเลยนะคะคันมันหู้ก่อนก็ดีได๋เนาะคันมันหู้ก่อนก็ดีได๋เนาะหมายถึงถ้ามันรู้ล่วงหน้าก็คงจะดีนะคุณผู้ชมคะคำว่าคันในภาษาลาวนะคะหมายถึงท่าค่ะท่านะคะหู้ก็หมายถึงรู้ค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะอาจจะยาวสักหน่อยแต่ทำให้ภาษาลาวน่ารักค่ะคือคำว่าก็ดีไดเนาะก็ดีไดเนาะเสียงขึ้นเสียงลงนะคะไพเราะไปอีกแบบค่ะแปลว่าก็คงจะดีนะค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเรารู้จักนะคะคำเชื่อมค่ะรู้จักคำนามรู้จักคำสรรพนามรวมถึงรู้จักคำลงท้ายนะคะก็จะทำให้เรานะคะฟังภาษาลาวได้เพราะเราแยกส่วนประกอบของประโยคได้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้อยากให้คุณผู้ชมนะคะลองออกเสียงภาษาลาวตามประโยคที่เราเอามาฝึกกันวันนี้ค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องเสียงนะคะลองออกค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นเลยนะคะประโยคแรกค่ะสองหาสามมื้อต่อหนานี่สองหาสามมื้อต่อหนานี่หมายถึง2ถึง3วันข้างหน้านี้ค่ะฟังแต่น้ำเห็ดแนวกินให้ครอบครัวฟังแต่น้ำเห็ดแนวกินให้ครอบครัวหมายถึงรีบร้อนกับการทำกับข้าวให้ครอบครัวค่ะเพิ่นเป็นคนแจ้งข่าวหวาเพิ่นเป็นคนแจ้งข่าวหวาหมายถึงเขาเป็นผู้ประกาศข่าวใช่ไหมและสุดท้ายนะคะสำหรับการออกฝึกออกเสียงนะคะคันมันหู้ก่อนก็ดีไดเนาะคุณผู้ชมคะเว้นวรรคนะคะคันมันหู้ก่อนก็ดีไดเนาะหมายถึงถ้ามันรู้ล่วงหน้าก็คงจะดีนะคะคุณผู้ชม
1: หลวงพระบางเป็นแขวงสำคัญของภาคเหนือเป็นเมืองศูนย์กลางของรัฐทางเหนือและเป็นศูนย์กลางด้านต่างๆทั้งการศึกษาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภาคเหนือของลาวมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงมากกว่าที่ราบลุ่มหลวงพระบางเมืองมรดกโลกที่ได้รับการประกาศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538จึงทำให้เมืองหลวงในอดีตของราชอาณาจักรล้านช้างแห่งนี้ ยังคงมีมนต์เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยให้หลั่งไหลไปสัมผัสบรรยากาศความเป็นเมืองเก่าของลาวด้วยวัดวาอารามริมฝั่งแม่น้ำโขงที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างอาคารทรงโคโลเนียลมากกว่า500หลังที่ได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีหลวงพระบางในอดีตมีชื่อว่าเมืองสวาต่อมาเปลี่ยนมาเป็นเมืองเซียงทองและเปลี่ยนมาเป็นเมืองหลวงพระบางในปัจจุบันโดยเมืองหลวงพระบางมีศูนย์รวมใจของชาวลาวคือพระบางซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรและเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของลาวเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะเปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นกว่าที่เคยครับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะครับและวันนี้เราเจอกันเป็นครั้งแรกขออนุญาตแนะนำวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ธำรงศักดิ์จะอยู่กับเราในทุกๆเทปตลอดในทั้งรายการเลยนะครับและวันนี้ครับวันแรกเราขออนุญาตเท้าความกลับไปตลอดระยะเวลา50ปีที่ผ่านมาของอาเซียนจนถึงวันนี้ให้อาจารย์ฉายภาพรวมให้เห็นหน่อยครับ
1: ครับ50ปีของอาเซียนนะครับเราอาจจะแบ่งได้ออกเป็น2ช่วงด้วยกันก
0: ็
1: คือช่วงแรกที่เรียกได้ว่าเป็นช่วงร่วมมือช่วงก่อตั้งนะครับที่เน้นงานทางด้านสังคมและวัฒนธรร
0: ม
1: ช่วงที่2จึงเป็นช่วงที่เข้าสู่การสร้างประชาคมอาเซียนนะครับในระยะเวลาของทั้ง2ช่วงก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นครึ่งๆของชีวิต50ปีไปเลยเอาแบบอย่างคร่าวๆนะครับในช่วงแรกเนี่ยก็มีคนถามว่าทำไมอาเซียนต้องร่วมมือกันนะครับก่อตั้งสมาคมอาเซียนด้วยนะครับแล้วก็ทำไมจึงมีชาติหรือว่าประเทศที่เข้าร่วมนี้เพียง5ประเทศเท่านั้น
0: นะตอนแรกมี5ประเทศก่อนครับ
1: ก็คือประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส
0: ์
1: นะครับคำถามก็คือแล้วอีก5ประเทศอยู่ที่ไหนนะครับในการรวมตัวกันเมื่อปี2000

0: 510นะครับประเทศไทยนะครับแล้วก็เพื่อนบ้านที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราอยู่ภายใต้อิทธิพลของโลกตะวันตกนะครับโดยเฉพาะทั้งอเมริกาทั้งออสเตรเลียและอังกฤษนะครับกลุ่มประเทศตะวันตกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มประเทศที่มีความหวาดระแวงนะครับหรือว่ามีแนวคิดในการที่จะป้องกันการขยายตัวของฝ่ายคอมมิวนิสต์นะครับคือประเทศโซเวียตนะครับหรือว่าเราเรียกว่ารัสเซียในปัจจุบันประเทศจีนนะครับปักกิ่งนะครับก็กลายเป็นว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งในทางโลกที่เราเรียกกันก็คือสงครามเย็นสงครามเย็นไม่ใช่ว่ายิงกันด้วยน้ำแข็งนะครับแต่เป็นการต่อสู้ทางอุดมการณ์แล้วก็มีการลบกันจริงๆในบางประเทศเป็นการปะทะกันระหว่างฝ่ายโลกเสรีนะครับกับฝ่ายโลกคอมมิวนิสต์นั่นหมายความว่าพยายามที่จะพลิกเปลี่ยนแต่ละประเทศให้กลายเป็นสมาชิกของกลุ่มตัวเองนะครับอันนี้เป็นการแนวคิดในการต่อสู้ทางอุดมการณ์ทางการเมืองของโลกเมื่อหลายสิบปีมาแล้วนะครับ60ปีมาแล้วคราวนี้สงครามเย็นเนี่ยก็ทำให้สหรัฐอเมริกามีในประเทศไทยและประเทศในมาเลเซียสิงคโปร์เหล่านี้นะครับรวมทั้งฟิลิปปินส์ด้วยเพราะว่าอเมริกานี่เคยเป็นเจ้าอาณานิคมของฟิลิปปินส
1: ์
0: ก็พยายามรวมตัวนะครับกลุ่มประเทศเนี่ยเพื่อทำการยันการลุกหรือว่าการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ซึ่งตอนนั้นกลุ่มประเทศอินโดจีนได้แก่ประเทศเวียดนามลาวกัมพูชาหรือแม้แต่ประเทศพม่าก็มีการต่อสู้เพื่อเอกราชนะครับอย่างเช่นกลุ่มประเทศอินโดจีนเนี่ยต่อสู้เพื่อเอกราชแล้วก็ใช้อุดมการณ์คอมมิวนิสต์เป็นอุดมการณ์ในการที่จะรวมคนนะครับเพื่อทำให้ตนเองเป็นเอกราชส่วนพม่าก็บอกว่าตนมีวิถีทางในการเดินทางหรือว่าพัฒนาประเทศโดยการเป็นสังคมนิยมแบบอ่อนๆนะครับ
1: เป็นเหตุผลว่ายังไม่ได้เข้าร่วมในตอนแรกที่เรามีแค่5
0: เพราะว่าแนวตรงนี้ก็คือทำให้กลุ่มของอินโดจีน3ประเทศและพม่าเนี่ยเป็นแนวทางของฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต
1: ์แตกต่างกันชัดเจนในเรื่องแนวทางนะครับ
0: ใช่คราวนี้พอมารวมกัน5ประเทศนะครับไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เนี่ยใน20กว่าปีแรกเนี่ยปรากฏว่าทำอยู่2อย่างที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับ
1: น
0: ั่นคือกีฬาซีเกมทุกๆ2ปีนะครับอาเซียนที่เริ่มเป็นสมาชิกก่อตั้งเขาบอกว่าเรามาแข่งขันกีฬากันนะครับย้ายที่แข่งขันไปประเทศต่างๆนะครับเขาเรียกว่าสร้างความสามัคคีทางสังคมวัฒนธรรม
1: ซึ่งก็ได้ผลนะฮะ
0: นะครับกีฬาซีเกมก็ยังมาถึงปัจจุบันนะครับอย่างที่2ที่ทำกันหลังจากผ่านไปแล้ว10ปีก็คือการให้รางวัลซีไลท์ทุกท่านคงได้เห็นนะครับว่าทุกปีมีการแจกรางวัลซีไลท์ทุกประเทศมีการแจกรางวัลซีไลท์หมดเลยนะครับแต่เป้าหมายของการแจกซีไลท์เนี่ยนอกเหนือจากการที่จะยกย่องนักเขียนของแต่ละประเทศขึ้นมาแต่ที่จริงแล้วเป้าหมายของซีไลท์ก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้ประเทศอื่นๆเรียนรู้ประเทศหนึ่งผ่านวรรณกรรมได้
1: แล้วทำไมถึงต้องเป็นวรรณกรรมครับในเมื่อเราเรียนรู้ได้ตั้งหลายสิ่งอย่าง
0: วรรณกรรมเนี่ยมันก็จะมีหลากสิ่งหลายอย่างที่ทำให้คนอ่านง่ายนะครับ
1: ครับ
0: เป็นเหมือนครับเหมือนเรื่องเล่าอะไรเงี้ยนะครับแทนที่จะเรียนรู้ผ่านว่าประเทศนั้นมีข้อมูลอะไรใช่ไหมครับวรรณกรรมเป็นการบอกถึงวิถีชีวิตความคิดของคนในแต่ละประเทศ
1: แต่คราวนี้ผ่านชิ้นงานของแต่ละนักเขียน
0: ใช่แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถก้าวหรือว่าทำได้ก็คือไม่มีการแปลนะครับวรรณกรรมซีไลท์ของแต่ละประเทศให้เกิดการรับรู้ภายในประเทศเช่นไม่มีการแปลวรรณกรรมอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ให้มาเป็นภาษาไทยนะครับมันก็เลยทำให้เกิดการเขาเรียกว่าแจกรางวัลแต่ยังก้าวไปไม่ถึงในการสร้างการเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมนะครับนี่เป็นช่วงแรกนะครับของการสร้างประชาคมอาเซียนแต่พอเมื่อสงครามเย็นยุติลงปีที่เป็นหลักหมายของการยุติสงครามเย็นนะครับก็คือปี2533 2533ในประเทศไทยตอนนั้นก็คือรัฐบาลของพลเอกชัดชัยชุนวัฒน์ซึ่งนโยบายที่สร้างความโด่งดังมากๆเลยคือเปลี่ยนสนามรบ
1: เป็น
0: สนามการค้าตอนนั้นก็คือมีคนตั้งคำถามว่าพลเอกชัดชัยรู้ได้ไงอ่ะว่าจะต้องสามารถเปลี่ยนแปลงสนามรบที่กำลังรบกันในประเทศกัมพูชาในเวียดนามในอะไรเงี้ยให้กลายเป็นสนามการค้าได้นะครับเพราะว่าโลกทั้งใบเนี่ยได้เหยียบได้ยุติการสู้รบกันมาเกือบ10ปีแล้วนะครับเริ่ม เข้าหากันเริ่มพูดคุยกันดังนั้นสถานการณ์ของโลกก็เปลี่ยนแปลงและในที่สุดสงครามเย็นก็ยุติลงเพราะสงครามเย็นยุติลงตอนนี้ในช่วง10ปีต่อมานะครับเราจะเห็นว่าสมาชิกที่ไม่ได้เป็นอาเซียนก็เริ่มทยอยเข้าที่จริงแล้วบรูไนเข้ามาก่อนนะครับบรูไนเข้ามาตั้งแต่ปี2527ที่บรูไนเข้ามาก่อนเพราะว่าบรูไนเพิ่งได้รับเอกราชจากอังกฤษพอได้รับเอกราชปุ๊บบรูไนก็เลยเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนแต่กลุ่มประเทศที่คิดว่ามีแนวทางสังคมนิยมจะเริ่มเข้ามาเมื่อสงครามเย็นยุติลงทั้ง4ประเทศนะครับจนกระทั่งประเทศสุดท้ายคือกัมพูชาหลังจากนั้นเนี่ยอาเซียนก็เข้าสู่อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเฟสที่2เนี่ยก็คือ1ดึงความร่วมมือช่วงที่2ดึงความร่วมมือจากประเทศที่เหลือเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนหลังจากนั้นนะครับก็เริ่มวางแผนว่าแล้วอาเซียนจะเดินทางกันไปยังไงจึงสร้างโมเดลขึ้นมาหรือว่ารูปแบบขึ้นมาว่าเป้าหมายของอาเซียนต้องสร้างเป็นประชาคมอาเซียน
1: นี่คือเฟสที่2ซึ่งเป็นปัจจุบันนี้
0: ใช่ครับแล้วก็เดินทางกันมายาวนานถึง10ปีแล้วนะครับกระบวนการของการสร้างประชาคมอาเซียนบอกว่าการเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยก็จะมี3ประชาคมย่อยใช่มั้ยครับประชาคมด้านเศรษฐกิจประชาคมด้านการเมืองและความมั่นคงประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรมนี่เป็น3ประชาคมย่อยในประชาคมใหญ่ที่เราเรียกว่าประชาคมอาเซียน
1: ทีนี้ผมสงสัยอีกเรื่องนึงครับในเมื่อแต่ละประเทศเนี่ยประเทศไทยเมียนมากัมพูชาหรือแม้แต่ประเทศอื่นๆเขามีภาษาเป็นของตัวเองทำไมพอมารวมกันเป็นอาเซียนแล้วต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการทำงานหรือการสื่อสารร่วมกันครับ
0: ครับอาเซียนเป็นองค์การระหว่างประเทศ
1: ครับ
0: องค์การระหว่างประเทศทุกองค์การนะครับจะต้องมีการระบุว่าจะใช้ภาษาอะไรในการสื่อสารของภายในองค์การระหว่างประเทศอย่างเช่นถ้าเราไปดูสหประชาชาตินะครับสหประชาชาติก็จะกำหนดว่าภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษารัสเซียนะครับภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่ใช้ใครพูดภาษาเหล่านี้ไม่ต้องนะครับพูดได้เลย
1: ไม่ต้องแปล
0: ไม่ต้องแปลเขาเรียกว่าหรือว่าก็จะมีคนแปลให้แต่หมายความว่าเป็นภาษาทางการนะครับเป็นภาษาที่ใช้ในการประชุมได้นะครับคราวนี้ในแง่มุมของอาเซียนอาเซียนก็มี10ประเทศเราลองคิดถึงนะครับประเทศไทยเนี่ยมีภาษาไทยใช้มีคนไทยอยู่67ล้านคนในปัจจุบันแต่อินโดนีเซียเนี่ยใช้บาฮาซาอินโดนีเซียมีประชากร255ล้านคนอย่างเงี้ยฟิลิปปินส์นะครับใช้ภาษาตากาล็อกแล้วก็มีภาษาอังกฤษนะครับแบบสไตล์อเมริกันเนี่ย อยู่เยอะมากฟิลิปปินส์มีประชากร100ล้านคนในขณะที่เวียดนามนะครับภาษาของเวียดนามเนี่ยก็มีคนใช้อยู่95ล้านคนสรุปแล้วมีกลุ่มภาษาใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยแต่ที่สำคัญก็คือว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษากระแสหลักในศตวรรษที่ผ่านมาเป็นภาษาของการสื่อสารเราลองคีย์เข้าไปนะครับในโลกของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีทักษะอยู่2ภาษาใหญ่ๆนะครับคือ1ภาษาอังกฤษ2ภาษาฝรั่งเศสในกลุ่มประเทศอินโดจีนเนี่ยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับแต่หลังจากที่กลุ่มประเทศอินโดจีนได้เคลื่อนตัวเองออกจากเศรษฐกิจสังคมนิยมนะครับแล้วเข้าสู่หรือว่าเคลื่อนตัวเองออกจากอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับปัจจุบันเนี่ยภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาที่มีความสำคัญในโลกเวียดนามกัมพูชาและลาวมากนะครับดังนั้นเกือบทุกประเทศอาเซียนเนี่ยมีฐานของการมุ่งไปในทิศทางเดียวกันคือภาษาอังกฤษนะครับอังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมพม่ามาเลเซียสิงคโปร์บรูไนนะครับอเมริกาเป็นอาณาเจ้าอาณานิคมฟิลิปปินส์แค่2กลุ่มนี้เกือบ200ล้านคน
1: ก็ภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้ว
0: ใช่ครับซึ่งเมื่ออย่างนี้อาเซียนบอกว่าถ้างั้นภาษาอังกฤษเป็นภาษาทิศทางของกระแสโลกเอาภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับเป็นภาษา working language เป็นภาษาของการทำงานนะครับ
1: ใช้ในเรื่องการทำงาน
0: ใช่ไม่ใช่ว่าในวิถีชีวิตของคนทุกประเทศจะต้องหันมาคุยภาษาอังกฤษนะครับภาษาของตนเองยังใช้ต่อไปเพียงแต่ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาของการทำงานในกลุ่มประเทศอาเซียนเวลาการประชุมอะไรต่างๆเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามอาเซียนบอกว่าเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่ได้นะต้องรู้จักเพื่อนบ้านเข้าใจเพื่อนบ้านและทำการติดต่อค้าขายกับเพื่อนบ้านในภาษาของเพื่อนบ้านด้วยซึ่งจะดีมากๆเลยอาเซียนเนี่ยพยายามส่งเสริมให้อย่างเช่นคนไทยคนที่เรียนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเรียนภาษาฟิลิปปินส์นะครับเรียนภาษาเวียดนามซึ่งตอนนี้เยาวชนไทยรุ่นใหม่เรียนภาษาพวกนี้เยอะเลยนะครับเพราะว่าจะเปิดโอกาสให้ตนเองเนี่ยมีอาชีพการงานและการติดต่อระหว่างประเทศได้ดีขึ้นรวมทั้งอย่างเช่นคนที่ใช้ภาษา เขมรอยู่แล้วในประเทศไทยถ้าเรียนภาษากัมพูชาหรือว่าภาษาเขมรจากเจ้าของประเทศนะครับก็จะอ่านออกเขียนได้อีกก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างประเทศมากขึ้น
1: ครับว่าง่ายภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่จำเป็นนะครับแต่ว่าภาษาอื่นในอาเซียนเนี่ยยิ่งรู้ไว้ก็ยิ่งได้ประโยชน์ครับ คำถามสุดท้ายในวันนี้ครับอาจารย์ก้าวต่อไปของอาเซียนในทัศนะของอาจารย์จะเป็นแบบไหนครับ
0: โอ้อาเซียนนะครับเมื่อสิ้นปี2015นะครับอาเซียนก็ไปประชุมแล้วก็เฉลิมฉลองการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
1: อย่างสมบูรณ์
0: แบบคือจริงๆแล้วเข้าพัฒนาการมาก่อนนั้นนี้10ปีแล้วนะครับค่อยๆ คลี่คลายกันไปแต่ประกาศความเป็นประชาคมอาเซียนโดยตามหลักการของอาเซียนชาร์เตอร์หรือว่าเขาเรียกว่าข้อตกลงของอาเซียนนะครับคราวนี้อาเซียนก็ประกาศว่าถ้างั้นเรามองไปอีก10ปีข้างหน้าเราจะทำอะไรกับความเป็นประชาคมอาเซียนบ้างคือต้องมีโรดแมพหรือว่ามีเส้นทางไปสู่อนาคต
1: มีเป้าหมาย
0: ใช่ครับ10ปีข้างหน้าอาเซียนก็บอกว่าอีก10ปีข้างหน้าเราก็จะเดินตามแผนเดิมนะครับของการเดินทางมาถึงปี2015นะครับโดยที่อาเซียนจะมีรายละเอียดของการมองประเด็นปัญหาต่างๆมากขึ้น อย่างเช่นอีคอมเมิร์ซนะครับซึ่งไม่เคยกล่าวถึงในอาเซียนก่อนหน้านั้นตอนนี้อาเซียนบอกว่าไม่ได้เราจะต้องทำให้ประชาชนของเราเนี่ยเข้าสู่ยุคอีคอมเมิร์ซให้ได้ดังนั้นเราลองคิดถึงนะครับว่าถ้าเราเข้าสู่ยุคอีคอมเมิร์ซทุกประเทศจะต้องหาทางลูดบัตรร่วมกันให้ได้นะครับหรือว่าส่งการค้าขายเนี่ยระหว่างประเทศที่มากขึ้นผ่านจอคอมพิวเตอร์นะครับพูดง่ายว่าชาวบ้านหรือว่าประชาชนก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการถูกกระตุ้นเร้านะครับให้ใช้คอมพิวเตอร์ให้ใช้โน้ตบุ๊กให้ใช้มือถือเพื่อการทำมาหากินมากขึ้น
1: ครับนี่เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆในตอนแรกวันนี้ก็คือไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับอาเซียนถ้าเราตั้งใจไว้เราบรรลุเป้าหมายได้แน่นอนครับขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนแล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะเปิดมุมมองความคิดและความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากกว่าที่เคยเช่นเคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับและวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นหนึ่งใน3เสาของประชาคมอาเซียนนะอย่างแรกเลยวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง AECคืออะไรครับ
1: AEC นะครับก็เป็นล่มหนึ่งของประชาคมอาเซียน
0: ครับ
1: ประชาคมอาเซียนเนี่ยหลังจากที่ยุติสงครามเย็นแล้วนะครับมีการเข้าร่วมประเทศต่างๆรวมทั้งหมด10ประเทศแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นความฝันก็คือจะสร้างความมั่งคั่งได้อย่างไร
0: เป้าหมายคือความมั่งคั่ง
1: ครับไม่ใช่เฉพาะอาเซียนเท่านั้นนะครับ โลกใบนี้ทั้งหมดเลยเมื่อสงครามยุติลงโลกก็บอกว่าเราหันหน้ามาทำการค้ากันดีกว่า
0: หาเงินกันดีกว่า
1: ใช่ความมั่งคั่งก็เลยกลายเป็นเป้าหมายนะครับถ้าเราใช้ภาษาอังกฤษในเพลงของThe Asian Way นะครับเขาก็จะใช้คำว่า Prosperity Prosperity ก็คือปลายทางของอาเซียนปลายทางของอาเซียนก็คือความมั่งคั่งถ้าเรายุติสงครามได้ความมั่งคั่งตามมานะครับดังนั้นเวลาจะเดินทางไปสู่ความมั่งคั่งเขาคิดถึงอะไรที่จะสร้างความมั่งคั่งได้เขาคิดถึงการผลิตสินค้าที่มากขึ้นการค้าที่มากขึ้นแต่ถ้าผลิตสินค้าและมีการค้าที่มากขึ้นแล้วใครล่ะคือผู้บริโภคเขาก็เลยมองว่าตลาดทั้ง600ล้านคนเนี่ยนะครับอาเซียนมีสมาชิก600ล้านคนนะครับนี่แหละคือผู้บริโภคหลักเราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยมีประชากร67ล้านคนแต่ตอนนี้บอกว่าเวลาเราผลิตสินค้าลองคิดถึงว่ามีตลาดผู้บริโภค600ล้านคนไม่ใช่67ล้านคนดังนั้นโอกาสของการที่จะขยายตัวทางการค้ามันก็เลยสูงขึ้นและอย่างที่2ก็มองว่าเอ๊ะถ้างั้นในพื้นที่4ล้าน5แสนตารางกิโลเมต
0: ร
1: ไม่ว่าโรงงานผลิตนั้นจะ

0: อยู่ที่เกาะไหนจุดไหนใน4ล้าน5แสนตารางกิโลเมตรถือว่าเป็นสินค้าอาเซียน
1: ทั้งหมด
0: ครับผมพูดง่ายว่ารวม10ประเทศให้กลายเป็นเหมือน1ชุมชนเดียว1 community
1: แสดงว่าทุกประเทศก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภครายใหญ่ควบคู่กันไป
0: ใช่ครับเพราะหลักการของอาเซียนก็จะเดินทางไปว่าถ้างั้นใครมีความสามารถในการผลิตสินค้าอย่างเช่นใครสามารถผลิต

0: มันทับซ้อนกันจะมีการแข่งขันหรือตัดราคากันเกิดขึ้นสูงขึ้นไหมครับ
1: ตรงนี้แหละอาเซียนก็จะมีวิธีการว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ใช้กลไกการตลาดนะครับเข้ามาเป็นตัวจัดสรรจัดการไม่ใช่การช่วยเหลือจากภาครัฐบาลเข้าไปเกื้อหนุนสินค้านะครับด้วยเหตุนี้เมื่อใช้กลไกการตลาดมันก็จะทำให้เกิดเห็นว่าประเทศไหนสามารถที่จะผลิตสินค้าได้ดีที่สุดราคาถูกที่สุดประเทศนั้นก็ได้ชัยชนะไปเขาเรียกว่าก่อให้เกิดการแข่งขันกันนะครับในการก่อตัวของระบบทางเศรษฐกิจเสรีความมั่งคั่งของอาเซียนเนี่ยต้องการอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีไม่ใช่เศรษฐกิจแบบผูกขาด
0: ทีนี้แนวคิดหลักๆเลยของ AEC เนี่ยเขาตั้งไว้ยังไงบ้างครับ
1: แนวคิดหลักๆของ AEC นะครับ AEC หรือว่าอาเซียน Economic Community นะครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเวลาเราพูดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะเราจะบอกว่านี่คือแนวทางใหญ่ของอาเซียนนะครับเป็นเพียงแค่1แนวทางเท่านั้น AEC ของอาเซียนหลักการแรกเลยนะครับคือ Free Tradeการค้าเสรีเนี่ยมันมา200ปีแล้วเป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เมื่อ200ปีที่แล้วว่าทำอย่างไรที่จะทำให้โลกนี้มีการค้าขายแล้วก็ลบการผูกขาดของแต่ละประเทศลงนะครับอย่างเช่นเซอร์จอห์นเบลลิงมาทำสนธิสัญญากับประเทศไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าและกันที่4เมื่อ150ปีที่แล้วแนวคิดของเซอร์จอห์นเบลลิงแห่งอังกฤษก็คือทำอย่างไรที่จะยกเลิกการค้าผูกขาดของรัฐบาลไทยนะครับให้กลายเป็นว่าเรือต่างชาติสามารถไปค้าขายกับประชาชนในแผ่นดินไทยได้ไม่เฉพาะค้าขายกับรัฐบาลไทยแนวคิดว่าด้วยฟรีเทรดเข้ามาแล้วนะเพียงแต่ว่าเวลาการดำเนินการฟรีเทรดเนี่ยมันจะต้องค่อยๆทำลายปราการนะครับอย่างเช่นอ้าวราคาภาษีตอนนี้เป็นอย่างนี้ลดลงหน่อยอีกได้ไหมลดลงหน่อยอีกได้ไหมตอนนี้นะครับฟรีเทรดมาถึงอาเซียนบอกว่าถ้างั้นให้ภาษีเป็น 0% ได้ไห
0: ม
1: นะแทนที่จะเก็บ 5% 10% หรืออะไรเปอร์เซ็นต์ค่อยๆลดมาเหลือ 0% ความฝันของอาเซียนเราลองคิดถึงสินค้าของ10ประเทศเนี่ยไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็ตามนะครับมีภาษี 0% นะครับหมายความว่าอันนี้คือสินค้าอาเซียนไงเมื่อก่อนนี้เราบอกว่าเออใช้ของประเทศเราเป็นสินค้าที่ดีที่สุดแนวคิดอาเซียนบอกว่าไม่ได้แล้วนะต่อไปนะสินค้าอาเซียนคือสินค้าของทุกประเทศนะไม่ใช่จะต้อง made in ประเทศไหนอย่างเดียวนะครับจะต้อง made in อาเซียนเท่านั้นตอนนี้ถ้าใครไปดูหลอดไฟนะครับหลอดไฟนี้ผลิตที่อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เยอะมากเลยนะครับหลอดยี่ห้อต่างๆเนี่ยรวมทั้งจีนด้วยก็หมายความประเทศไหนที่มีกระบวนการผลิตได้ดีกว่าเนี่ยเขาก็จะย้ายฐานการผลิตในสินค้าประเภทนั้นไปนะครับฟรีเทรดเนี่ยก็ทำให้ตอนนี้สินค้าตัวอย่างของเรานะครับที่ถ้าใครไปเดินตามชั้นอาหารสำเร็จรูปต่างๆนะครับเราจะเห็นว่ามีขนมปังบิสกิตนะครับของมาเลเซียของอินโดนีเซียเนี่ยวางอยู่ในชั้นในเชลของการขาย
0: ซึ่งเมื่อก่อนเราจะต้องไปซื้อตามตลาดกิมหยงหาดใหญ่เท่านั้นนะฮะ
1: ใช่เมื่อก่อนจะต้องไปซื้อตลาดที่เขาเรียกว่าหนีภาษีตลาดลับๆแต
0: ่
1: ที่จริงแล้วขายอย่างเปิดเผยนะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องเลยครับสินค้าเหล่านี้จะส่งมาวางที่ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านท่าน
0: ตามโมเดิร์นเทรดทั่วไปเลย
1: ครับผมเขาเรียกว่าตอนนี้เราจะเริ่มมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหลากหลายจากหลายประเทศนะครับมาทดลองกินกันดูอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆเลยนะครับว่าสินค้าเหล่านี้จะเริ่มทยอยและแลกเปลี่ยนกันสินค้าไทยตอนนี้ก็ไปวางถ้าใครไปเวียดนามนะเดินเข้าไปบางแห่งนะอ้าวเหรอสินค้าที่ผลิตที่เรากินกันในเมืองไทยเนี่ยอยู่ในชั้นของเวียดนามเต็มเลยครับมันก็เหมือนกันสินค้าของประเทศอื่นก็จะมาวางที่ชั้นเราขึ้นอยู่กับว่ารสนิยมของการบริโภคของคนไทยจะชื่นชอบไหมก็เป็นอีกเรื่องนึงเพราะแต่ละประเทศจะมีรสนิยมดังนั้นสินค้าที่ส่งไปเนี่ยบางทีเขาอาจจะต้องปรับลูก
0: ล
1: ักษณ์และรสนิยมใช่ให้เข้ากับตลาด
0: นอกเหนือจากเรื่องฟรีเทรดแล้วแนวคิดหลักมีเรื่องอื่นอีกไหมครับ
1: แนวคิดที่2ก็คือ liberalization นะครับ liberal ก็คือเสรีก
0: ็
1: คือทำให้มีเสรีด้านต่างๆเช่นเสรีของการขนย้ายสินค้าเสรีของการลงทุนเสรีของการผลิตอะไรนะครับพูดง่ายความเป็นเสรีนะครับเอาแค่คนเวลาจะเดินทางระหว่างประเทศเราจะเข้าสิงคโปร์เนี่ยเราต้องไปขอวีซ่านะครับพอขอวีซ่าแล้วพอไปถึงด่านตม.สิงคโปร์ขึ้นลงจากเครื่องบินแล้วตม.สิงคโปร์อาจจะไม่ให้เราเข้าประเทศก็ได
0: ้
1: ฐานหน้าตาไม่ดี
0: ไม่น่าไว้วางใจ
1: ไม่น่าไว้วางใจ
0: ค
1: ุณผู้หญิงอาจจะต้องถูกตรวจหนักเลยเพราะว่าคิดว่าจะมาทำมาหากินบางอย่างในสิงคโปร์อะไรเงี้ยหรือว่าสิงคโปร์ก็บอกว่าไม่ให้เข้าประเทศกลับเลยนะครับเราก็ต้องกลับแต่ตอนนี้แนวโน้มก็คือว่าเรามีการสามารถการเคลื่อนย้ายข้ามเขตแดนได้เสรีมากขึ้นพาสปอร์ต ใบเดียวโดยที่ไม่ต้องมีวีซ่าแล้วก็เดินทางไปยัง10ประเทศได้

0: ใช่ประเทศท้ายสุดเนี่ยที่ทำให้การมีการยกเลิกวีซ่าก็คือพม่าใช่ไหมพม่าเนื่องจากว่าเพิ่งเปิดประเทศเนี่ยอย่างเต็มที่มา 2-3 ปีและเพิ่งมีเทคโนโลยีนะครับที่จะสามารถตรวจสอบได้เนี่ยพม่าก็เลยบอกว่าอ่ะถ้างั้นขอเปิดที่จุดสนามบิน3จุดก่อนที่เป็นสนามบินนานาชาติถ้าเข้าจุดอื่นไม่ได้นะต้องขอวีซ่า
1: เบื้องต้นนะฮะ
0: ครับเบื้องต้นแต่ในอนาคตพม่าก็จะต้องพยายามขยายพื้นที่มากขึ้นเพราะว่าจะมีคนข้ามแดนที่แม่สอดคนข้ามแดนที่เกาะสองระนองอะไรเงี้ยพม่าก็จะต้องทำให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่โลกของเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้นะครับที่คนข้ามแดนได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเนี่ยลดขั้นตอนไปเยอะเลยนะเมื่อก่อนขอวีซ่าต้องจ่ายเงินด้วยเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องไปเข้าแถวไม่ต้องอะไรและมีแนวโน้มว่าตม.ก็จะไม่ตม.ของแต่ละประเทศจะไม่พยายามกีดกันการเข้าประเทศยกเว้นนะครับคาดการจริงๆว่าทีมนี้หลบหนีมาเพื่ออะไรบางอย่างนะครับมาทำงานมา
1: อะไรก็ต้องคัดกรองอยู่นะครับ
0: การคัดกรองเพื่อความมั่นคงของแต่ละประเทศก็มีอยู่อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการแข่งขันนะครับ
1: แข่งขัน
0: ใช่ครับนโยบายว่าด้วยการแข่งขันซึ่งเราอาจจะใช้คำว่า market mechanism คือกลไกการตลาดที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วเช่น20ปีที่ผ่านมาประเทศเวียดนามผลิตข้าวได้จำนวนมากและส่งออกในอันดับต้นๆของโลกนะครับในอีก10ปีข้างหน้าพม่าก็อาจจะกลายเป็นประเทศที่ผลิตข้าวได้จำนวนมากและส่งออกอันดับต้นๆและราคาข้าวของพม่าอาจจะถูกกว่าของเวียดนามและถูกกว่า
1: ไทยเราด้วย
0: ซึ่งในอนาคตไทยอาจจะต้องตั้งคำถามว่าการผลิตข้าวของไทยเพื่อส่งออกที่เราเคยภาคภูมิใจเนี่ยจำเป็นต่อไปไหมหรือว่าเป็นผลิตเพื่อเอาไว้รับประทานในครัวเรือนแต่เงินทองไปหาจากเศรษฐกิจด้านอื่นคือมันเหมือนกับว่า1ศตวรรษของการที่ไทยบอกว่าไทยเป็นประเทศอู่ข้าวอู่น้ำของโลกนะครับส่งข้าวออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตอนนี้มูลค่าของการส่งออกข้าวไม่อยู่ใน1ใน10อันดับของสินค้าส่งออกของไทยอยู่แล้วนะครับเขาเรียกว่าไทยก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่เพียงแต่ว่าความภาคภูมิใจแบบเดิมนี้มันยังคงอยู่แต่ถ้าเรามองดูข้อเท็จจริงในกรณีของอาเซียนเนี่ยพม่ากับเวียดนามก็จะกลายเป็นตัวแทนของการผลิตข้าวเพื่อส่งออกตรงจุดนี้เองอาเซียนบอกว่าให้ใช้กลไกการตลาดห้ามรัฐบาลไปอุดหนุนนะถ้ารัฐบาลอุดหนุนนะกลไกการตลาดมันจะผิดเพี้ยนเลยโดยที่คนก็ไม่เข้าใจว่าตนไม่มีศักยภาพในการที่จะผลิตสินค้านั้นอีกต่อไปแล้วในการแข่งขันนะครับสรุปก็คือ3แนวคิดเนี่ยมันสอดคล้องกันเพื่อบอกว่ามันจะก่อให้เกิดการค้าแบบเสรีและสร้างความมั่งคั่งได้ยังไงฟรีเทรดนะการค้าแบบเสรีการทำให้สินค้าเนี่ยเคลื่อนย้ายอย่างเสรีเงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างเสรีแรงงานที่มีฝีมือนะเคลื่อนย้ายได้นะครับ รวมทั้งกลไกการตลาดนี่คือแนวคิดหลักๆครับ
1: ครับถามเรื่องการเชื่อมโยงนิดนึงครับคือพักหลังๆเนี่ยเราเดินทางไปเอาถนนพหลโยธินก็ได้ที่เป็นเส้นหลักแบบนี้เราจะเห็นป้ายเขียนว่า AH1 บ้างบางเส้นก็ AH2 บ้างมันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอาเซียนไหมครับ
0: โอ้นี่เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นอาเซียนและเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นโลกใบนี้เลยนะครับ
1: คืออะไรครับ
0: AH1 นะครับหรือว่า AH เลข1นะครับก็คือ A มาจากคำว่า Asian นะครับ
1: Asian
0: Highway H คือ Highway Highway ก็คือถนนหลวงนะครับถนนหลวงของเอเชียหมายเลข1ถนนหลวงเอเชียหมายเลข1เนี่ยเริ่มต้นจากโตเกียวนะ
1: อ้าวเหรอครับ
0: ความฝันของโลกนี่ก็คือจะเชื่อมโยงนะครับตะวันออกไกลสุดไปยังโลกยุโรปได้อย่างไรนะเลยเขาเลยเริ่มต้นที่โตเกียวบอกผมขอเริ่มต้นครับวิ่งจากโตเกียวลงมาทางภาคใต้ของญี่ปุ่นนะ
1: แล้วก
0: ็แล้วก็ข้ามเรือเฟอร์รี่เข้ามายัง
1: เกาหลี
0: เกาหลีใต้
1: มาทางปูซาน
0: ใช่แล้วจากเกาหลีใต้ก็วิ่งผ่านเกาหลีเหนือวิ่งเข้าไปในจีนตอนนี้เกาหลีเหนือยังวิ่งไม่ได้นะ
1: ครับครับ
0: แต่ความฝันก็คือทำอย่างไรที่จะสามารถวิ่งรถยนต์เนี่ยผ่านเกาหลีเหนือแล้วเข้าจีนจากจีนเลียบชายฝั่งทะเลนะครับเลื่อยมาลงมาผ่านทางด้านเซินเจิ้นฮ่องกงแล้วลงมาทางเวียดนามฮานอยลงกระทั่งมาถึงไซง่อนแล้วเข้าไปยังพนมเปญกัมพูชาเข้ามายังกรุงเทพแล้วทะลุทะลวงออกทางแม่สอด
1: นี่น่าทึ่งมาก
0: แล้วก็เข้าพม่าเข้าพม่าจนกระทั่งวิ่งเลยไปจนกระทั่งถึงตุรกีโอ้เขาเรียกว่
1: า
0: ทำอย่างไรจะเข้ายุโรปได้นี่คือความใฝ่ฝัน AH1
1: ใครจะเชื่อว่าเกิดจากประเทศที่เป็นเกาะนะครับที่ไม่มีถนนเชื่อมกับประเทศอื่นด้วยซ้ำ
0: AH2 เนี่ย Asian Highway No.2 เนี่ยนะครับเริ่มจากเกาะของ เมืองแห่งนับในเกาะชวา
1: อ๋ออ
0: ินโดนีเซียบอกว่าขอเริ่มต้นด้วยนะครับวิ่งกันนะจากเกาะชวาแล้วก็มาถึงนะแล้วก็ข้ามเรือเฟอร์รี่มายังสิงคโปร์นะครับจากสิงคโปร์เข้าสู่มาเลเซียวิ่งเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยแล้ววิ่งมาบรรจบกับ AH1 นะครับและขอวิ่งไปยังยุโรปด้วยมันยังมีอีกหลายเส้นนะทั้งบนทั้งเหนือทั้งล่างเนี่ยตะวันออกตะวันตกเหนือใต้เนี่ยเต็มไปหมดเลยเพื่อโลกใบนี้ถูกขีดเส้นแล้วเป็นความฝันว่าทำอย่างไรที่คนถ่ายสินค้าผ่านรถยนต์ได้ไปทั่วแทนที่จะใช้แค่ทางทะเลเท่านั้นครับ
1: ฟังอาจารย์เล่าจนถึงตรงนี้แล้วยิ่งเห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะว่าเมื่อตั้งเป้าหมายแล้วไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้จริงๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรประจำรายการของเราขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: แล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้รายการรอบบ้านเราและดิฉันปิรัญญานิยมไทยพาท่านมาเยี่ยมบ้านของเพื่อนเก่าแก่ของประเทศไทยค่ะขณะนี้เราอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณปีเตอร์เฮมอนด์นะคะอัครราชทูตที่ปรึกษาหรือเบอร์2ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณปิรัญญา
0: คุณปีเตอร์มีนำตำแหน่งเป็นเบอร์2ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐตำแหน่งเบอร์2เนี่ยมีบทบาทแล้วก็หน้าที่อย่างไรบ้างคะ
1: ครับหน้าที่หลายอย่างนะครับสถานทูตของสหรัฐประจำอยู่ที่เมืองไทยเป็นสถานทูตใหญ่ที่สุดของสหรัฐแห่งหนึ่งถ้าดูทั่วโลก
0: ในโลก
1: ในโลกมีองค์กรของรัฐบาลกลางสหรัฐถึง40กว่าองค์กรมีออฟฟิศมีสำนักงานมีตัวแทนอยู่ที่สถานทูตจัดอยู่ที่กรุงเทพหมายว่าจะเป็นสำหรับการทำงานภายในประเทศหรือทำงานภายในภูมิภาคเพราะกรุงเทพเป็นที่สะดวกมันเจริญแล้วมันเติบมันมีการพัฒนาแล้วคนที่มีความรับผิดชอบต่อภูมิภาคอาจจะเป็น5ประเทศหรือ10ประเทศชอบไปตั้งสำนักงานที่กรุงเทพครับแล้วหน้าที่ของผมนะครับเป็นเบอร์2คือที่จะพยายามประสานงานขององค์กรทุกองค์การให้มันสอดคล้องกันให้มันช่วยสนับสนุนนโยบายและเป้าหมายของรัฐบาลสหรัฐในความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับประเทศไทยและกับประเทศอื่นในภูมิภาคแล้วในไม่ว่าจะเป็นการด้านรักษาความมั่นคงหรือช่วยกันในด้านการบังคับใช้กฎหมายหรือในด้านสาธารณสุขหรือในด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือเชิญนักเรียนนักศึกษาจากสหรัฐมาไทยหรือส่งนักศึกษาจากไทยไปที่สหรัฐทุกด้านก็ต้องช่วยประสานงานแล้วในเวลาเดียวกันเพื่อจะสนับสนุนเอกอัครราชทูตของเราเวลาท่านไปต่างจังหวัดผมก็ต้องดูแลงานที่กรุงเทพเวลาท่านไปต่างประเทศต้องรับผิดชอบงานของสถานทูตในทุกด้าน
0: ค่ะคุณปีเตอร์เคยมาประจำการที่เมืองไทยก่อนหน้านี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่2หลังจาก20ปี คุณปีเตอร์เห็นพัฒนาการด้านใดของประเทศไทยบ้างคะ
1: พัฒนาการมีหลายอย่างถ้าจะดูในง่ายๆถ้าจะพูดถึงโครงสร้าง infrastructure
0: โครงสร้างพื้นฐาน
1: โครงสร้างพื้นฐานตอนที่ผมอยู่20กว่าปีที่แล้ว SkyTrain ยังไม่มีรถไฟใต้ดินยังไม่มี Tollway มีน้อยอย่างนั้นนั้นพัฒนามากแล้วในด้านเศรษฐกิจก็มีการขยายถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อนถ้าพูดถึงการร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐภายใน5ปีที่ผ่านมาพูดถึงสาธารณสุขมีองค์กร Centers for Disease Control CDC ของกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐมาร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขที่เมืองไทยแล้วช่วยกันหลายด้านแต่พูดถึงด้าน HIV AIDS ซึ่งมีการช่วยทำการวิจัยการร่วมกันช่วยให้ประชาชนเข้าใจถึงเวลาที่จะป้องกันตัวหรือรักษาตัวต่อต้านเอชแล้วภายในไม่เกิน5ปีเพราะคิดว่าประมาณ3ปีเมืองไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่จะสำเร็จในการทำให้HIV AIDS ของแม่ไม่ได้ไปถึงลูกเป็นประเทศแรกในเอเชียแล้วความมันนี่มาจากงานอันมีผลมากผลดีของกระทรวงสาธารณสุขของไทยแต่เราภูมิใจที่เรามีส่วนร่วมในการช่วยคนไทยพ้นจากปัญหาเอชแล้วมีโรคอื่นๆด้วยแต่เอชเป็นคนที่คนทั่วไปก็รู้จักว่ารู้จักเป็นโหดร้ายแล้วนั่นเป็นผลดีอย่างหนึ่งของการร่วมมือ ที่นี่เราเป็นการพัฒนาสำคัญทำให้เมืองไทยกลายเป็นตัวแบบเป็น model country
0: ในภูม
1: ิ
0: ภาค
1: แล้วตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้ยุงหรือโรคไข้เลือดออกหรือโรคไข้ซิก้าหรือโรคอื่นๆเราก็ร่วมมือกับคือสหรัฐร่วมมือกับประเทศไทยที่จะเชิญให้กระทรวงตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขของประเทศอื่นๆหลายภูมิภาคให้มาร่วมให้มาที่นี
0: ่
1: มาเรียนรู้ถึงการก้าวหน้าของรัฐบาลไทยในด้านสาธารณสุขเป็นด้านหนึ่งถ้าจะพูดถึงรักษาความมั่นคงหรือรักษาความมั่นคงก็มีไทยกับสหรัฐก็เชิญประเทศอื่นๆมาร่วมกันด้วยที่จะฝึกอบรมด้วยกันเดือนที่แล้วเพิ่งจะมี Cobra Gold เป็นการฝึกอบรมใหญ่ที่สุดในเอเชียที่มีหลายประเทศเข้าร่ว
0: ม
1: แล้วไทยกับสหรัฐเจ้าภาพถ้าจะเป็นด้านในรักษาในการบังคับใช้กฎหมายที่กรุงเทพมีองค์การที่เราจะเรียกว่า International Law Enforcement Academy ซึ่งเป็นทั้งสหรัฐกับไทยตั้งด้วยกันที่จะเชิญพวกตำรวจจากประเทศทั่วอาเซียนและประเทศอื่นๆมาร่วมกันเพื่อจะเรียนรู้ถึงวิธีที่จะต่อต้านการผู้ร้ายที่ข้ามประเทศไม่ว่าจะเป็นการค้าขายมนุษย์หรือการค้าขายยาเสพติดที่ผิดกฎหมายหรืออื่นๆให้หนึ่งก็มีความคิดมีบทเรียนด้วยกันสองสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพวกตำรวจของประเทศต่างๆเราภูมิใจมากที่เป็นหุ้นส่วนกับไทยในด้านนั้นและมีอื่นๆมีหลายอย่างเพราะเมืองไทยกับสหรัฐเป็นพันธมิตรเราเป็นเพื่อนมิตรมาหลายสิบถึง200ปีฉะนั้นความสัมพันธ์ในการช่วยสังกัดและกันมันเข้าไปถึงทุกด้านในการช่วยสังคมก้าวหน้า
0: ประเทศไทยก้าวหน้านะคะ
1: ค
0: สิ่งที่สำคัญที่คุณปีเตอร์ได้กล่าวถึงความร่วมมือในด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ HIV/AIDS นะคะจากแม่สู่ลูกซึ่งประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่จะสามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายนี้ได้โดยมีความร่วมมือกับสหรัฐนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญคุณปีเตอร์กล่าวถึงว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยมีมายาวนานกว่า200ปีแล้ว อยากจะให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังอีกสักนิดนึงค่ะว่าความสัมพันธ์กันกับไทยเนี่ยเริ่มต้นยังไงคะ200ปีมาแล้ว
1: ครับด้วยความยินดีนะครับคุณเต็มปีนี้พอดีเราฉลองการครบรอบ200ปีที่มีความสัมพันธ์อันยังมิตรระหว่าง2ประเทศซึ่งในปีพุทธศักราช2361
0: 2361
1: 2361 คริสตศักราช

0: 1818มีผู้ค้าขายมาจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่มีเมืองบอสตันที่สหรัฐนั่งเรือมาถึงกรุงเทพอาจจะเป็นเรือลำแรกที่มาจากอเมริกาเรามาเพื่อซื้อน้ำตาลซึ่ง200ปีต่อหลังยังมีคนซื้อน้ำตาลจากเมืองไทยแต่ตอนนั้นยังมีชื่อเสียงแล้วแล้วผู้ค้าขายผู้นี้ได้ซื้อน้ำตาลอันนั้นเพื่อจะเอากลับไปสหรัฐแต่พร้อมกับอันนั้นเขาก็มีโอกาสที่จะพบกับเสนาบดีที่รับผิดชอบเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัชกาลที่สองสมัยรัชกาลที่สองเสนาบดีผู้นี้ชื่อดิตปูนา
1: ค
0: แล้วท่านดิตปูนาคได้เขียนจดหมายโดยใช้ภาษาโปรตุเกสซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศในสมัยนั้นภาษาโปรตุเกสถึงประธานาธิบดีเจมส์มันโรของสหรัฐอเมริกาเพื่อจะขอตั้งความสัมพันธ์ในการค้าขายว่าการค้าขายเป็นการติดต่อทางติดต่อที่ดีมีผลประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศและขอให้มีมากขึ้นแล้วถืออันนั้นเป็นเดือนสิงหาของปี2361แต่เราถือว่าเป็นการเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอเมริกาตอนนั้นสหรัฐยังเป็นประเทศไม่ใหญ่ประชากรไม่เยอะเพิ่งจะเข้าไปเยี่ยมเอเชียเป็นสมัยแรกแต่ตั้งแต่เวลานั้นมีความสัมพันธ์กับประเทศไทยที่ขึ้นอยู่กับการค้าขายเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศแล้วการร่วมมือในด้านอื่นๆเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศและตอนนี้ไม่ใช่ทั้งสองประเทศอย่างเดียวเพื่อประโยชน์ของภูมิภาคและของโลกแล้วเพราะอันนี้เป็น200ปีครบรอบ200ปีเราคิดที่จะตั้งกิจกรรมพิเศษตลอดปีที่จะช่วยให้ทั้งคนอเมริกันทั้งคนไทยระลึกถึงประวัติศาสตร์ของมิตรภาพแต่จะสำคัญที่สุดเราภูมิใจที่สุดคือเราจะจัดนิทรรศการพิเศษนิทรรศการนี้เราจะเรียกภาษาไทยเรียกว่าของขวัญแห่งมิตรภาพถ้าเป็นภาษาอังกฤษ Great and Good Friends นะครับแล้วนิทรรศการนี้เราได้เลือกของขวัญบางอย่างที่แลกเปลี่ยนระหว่างนายหลวงของรัชกาลต่างๆและประธานาธิบดีของสหรัฐภายใน200ปีที่ผ่านมาฉันมีของจากรัชกาลที่2มีจดหมายอันดั้งเดิมจาก200ปีที่แล้วมีจากสมัยรัชกาลที่4ที่5มีที่7แน่นอนว่ามีรัชกาลที่9ซึ่งมี12สมัยของรัชกาลที่9มันสมัยของประธานาธิบดี12คนส่วนมากสิ่งของเหล่านี้ไม่มีใครเห็นในประเทศไทยเป็นร้อยกว่าปีแม้แต่ที่สหรัฐไม่ค่อยมีใครเห็นเพราะมันเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหรือพิพิธภัณฑ์อื่นๆบางอย่างมันเก็บเอาไว้ยังดีเพื่อจะรักษาอนุรักษ์ไม่ให้เสียหายดังนั้นเวลาเดียวกันไม่ค่อยมีใครเห็นดังนั้นนี่เราจะจัดนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่พระบรมมหาราชวังเปิดวันที่21ของเดือนนี้เราจะจัดนิทรรศการ3เดือนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับอยากจะเชิญเพื่อนพี่น้องคนไทยไปเยี่ยมไปชมเองนี่เป็นสิ่งของที่แลกเปลี่ยนระหว่างนายหลวงรัชกาลต่างๆและประธานาธิบดีแล้วนอกจากสิ่งของบางอย่างก็ยังมีการเล่าประวัติของแต่ละอย่างมันส่งไปที่สหรัฐในสมัยไหนเพราะเหตุใดและมันเรื่องที่น่าสนใจมาก
1: เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
0: right. เป้าหมายคือที่จะให้รุ่นใหม่ก็รู้ถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ที่มีผลประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศทั้ง200ปี
1: ค่ะ นิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Great and Good Friend ทำไมถึงชื่อนี้คะ
0: Great and Good Friends
1: ใช่ค่ะ
0: เราเลือกชื่อนี้เป็นพิเศษนะครับจะมีผู้ชมบางคนที่รู้ว่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วตอนสมัยประธานาธิบดีอับราฮัมลิงกอนที่เป็นประธานาธิบดีที่มีชื่อเสียงที่สุดสำหรับคนอเมริกาครับเราสมัยรัชกาลที่4มีการส่งจดหมายกันแลกเปลี่ยนจดหมายกัน
1: ค
0: ือตอนนั้นรัชกาลที่4เสนอให้ส่งช้างไปอยู่ที่สหรัฐเพื่อจะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วประธานาธิบดีลิงคอล์นก็เขียนจดหมายตอบกลับมาว่าขอบคุณมากแต่กลัวว่าช้างจะไม่สบายในอากาศในclimate ที่สหรัฐอเมริกานะครับแต่ตอนประธานาธิบดีอับราฮัมลิงคอล์นเขียนตอบท่านก็เริ่มต้นโดยบอกว่า my great and good friend แล้วก็เขียนต่อไปแล้วเรายังเก็บนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนจดหมายที่สำคัญมากในประวัติศาสตร
1: ์
0: ของไทยกับสหรัฐแล้วเป็นประธานาธิบดีที่เรานับถือมากที่สุดที่สหรัฐเราจึงคิดว่าจะใช้การเริ่มต้นของจดหมายนั้นเป็นชื่อของนิทรรศการนิทรรศการอันนี้เราใช้กว่า2ปีที่จะเตรียมเพื่อจะขอของบางอย่างที่จะเอาให้กลับมาเลือกอย่างที่จะช่วยให้คนชมไปเข้าใจถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดมายาวนานฉะนั้นหวังอย่างยิ่งว่าจะมีท่านผู้ชมหลายคนก็แวะไปดูที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในพระบรมมหาราชวัง
1: ปัจจุบันนี้สหรัฐเป็นคู่ค้าอันดับ3ของประเทศไทยนะคะแล้วก็มีการค้าการลงทุนกันอย่างต่อเนื่องพร้อมกับจะพัฒนาต่อไปข้างหน้ามากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับนโยบาย Thailand 4.0 นะคะซึ่งความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยด้านหนึ่งที่คนไทยอาจจะไม่เป็นที่รู้จักเลยก็คือความสัมพันธ์ความร่วมมือในด้านของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม อยากจะให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังอีกนิดนึงค่ะว่าความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยเป็นอย่างไรมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
0: ครับตั้งแต่5ปีที่แล้วทั้งสองรัฐบาลก็เซ็นกันตกลงว่าจะมีการร่วมมือของทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นตั้งแต่เวลานั้นมีการแลกเปลี่ยนผู้ทำการวิจัยระวังมหาวิทยาลัยต่างๆของทั้งสองประเทศแล้วในเวลาเดียวกันนั้นทางด้านมหาวิทยาลัยทางด้านรัฐบาลก็มีการร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ด้านสาธารณสุขและทางด้านการพลัง
1: energy
0: พลังงานและด้านอื่นๆเป็นองค์กรของทั้งสองรัฐบาลและนอกจากนั้นยังมีพวกบริษัทต่างๆที่จะมาลงทุนแล้วหานักวิทยาศาสตร์คือจ้างนักวิทยาศาสตร์ไทยที่จะมาทำงานด้วยเพื่อจะทำการวิจัยหาเป็นสิ่งของหรือการบริการทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยเพื่อจะขายให้คนไทยหรือขายให้คนในภูมิภาคอย่างที่พูดตะกี้นี้หนึ่งไทยเป็นกรุงเทพแล้วเมืองไทยอยู่ในที่ถ้าดูภูมิภาคสะดวกเพื่อการติดต่อกับประเทศอื่นๆฉะนั้นมีหลายบริษัทที่ชอบให้ทำศูนย์หรือสำนักงานตั้งที่เมืองไทยแล้วคนไทยมีชื่อเสียงในด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะสาธารณสุขและอื่นๆที่มีคนไทยหลายคนที่จะเรียนต่างประเทศหรือเรียนมหาวิทยาลัยดีๆที่เมืองไทยนั่นก็ดึงความสนใจของทั้งบริษัทไทยบริษัทสหรัฐและองค์กรรัฐบาลกลางสหรัฐที
1: ่
0: จะเข้ามาร่วม
1: ค่ะคุณปีเตอร์พูดถึงการศึกษา
0: mm-hmm.
1: ซึ่งนักเรียนนักศึกษาของประเทศไทยจำนวนมากเนี่ยสนใจที่จะไปศึกษาเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐ อยากจะสอบถามว่าทางสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยมี การให้บริการคำแนะนำในเรื่องของการศึกษาต่อในต่างประเทศในสหรัฐอย่างไรบ้างคะ
0: ขอบคุณที่ถามนะครับเพราะนั่นนี่เป็นเรื่องสำคัญของเราเราถือว่าการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาเมืองนอกมีประโยชน์หลายอย่างหนึ่งมีประโยชน์จากการได้ความรู้ใหม่การศึกษาการได้อย่างปริญญาอย่างนั้นนอกจากนั้นมีการได้ประสบการณ์ของการเข้าใจถึงวัฒนธรรมแล้วสังคมของประเทศอื่นอย่างที่ผมเคยประสบตอนอายุ19-20ปีแล้วมานี้ฉะนั้นเรายินดีเราตั้งใจที่จะช่วยคนที่อยากเรียนอยู่สหรัฐได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอาจจะถ้ายังไม่แน่ใจว่าอยากไปมหาวิทยาลัยอะไรหรือจะสมัครยังไงเรามีบริการที่สถานทูตที่จะช่วยให้แนะนำหาข้อมูลอันนั้นอาจจะเป็นบางทีอาจจะให้ข้อมูลโดยตรงที่มีอยู
1: ่
0: หรือยังไม่มีตอนนี้ก็จะหาทางให้หรือจะให้ทางติดต่อให้ทางหาข้อมูลที่ต้องการมีโครงการที่เราเรียกว่า Education USA แล้วที่สถานทูตก็สามารถติดต่อโดยตรงตอนนี้มีจะเริ่มต้นที่เว็บไซต์อยู่ในภาพนี้นะครับ educationusa.state.gov นะครับ
1: ค่ะนักเรียนนักศึกษาที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่นะคะเรามีข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อสหรัฐอยู่ข้างล่างนี้ค่ะติดต่อมาได้เลยนะคะ
0: ตอนนี้มีถือว่าตามสถิติมีมากกว่า 7,000 คนนักศึกษาไทยที่กำลังเรียนในตอนนี้ในปีนี
1: ้
0: ที่สหรัฐแล้วเข้าใจว่าจะมีอีกหลายพันคนไปต่อไปในปีที่จะถึงนะครับเดี๋ยวอาจจะพูดถึงเรื่องวีซ่าด้วย
1: ใช่ค่ะอยากให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังนิดนึงเพราะเราก็ได้รับฟังมาจากหลายท่านว่ากระบวนการขอวีซ่าของประเทศสหรัฐเนี่ยมีขั้นตอนค่อนข้างที่จะมากสถานทูตสหรัฐมีแนวทางแนะแนวให้ความสะดวกกับการที่จะขอวีซ่าอย่างไรบ้างคะ
0: มีครับถ้าจะขึ้นเว็บไซต์ถึงสถานทูตอเมริกาประจำอยู่เมืองไทยก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าก็สามารถขึ้นอินเทอร์เน็ตแล้วก็กรอกฟอร์มขอเวลาไปสัมภาษณ
1: ์
0: ขอวีซ่าสามารถจ่ายทางอินเทอร์เน็ตค่าวีซ่าสามารถจองเวลาสัมภาษณ์ปกติไม่น่าจะเกิน 2-3 วันหลังจากที่ขออินเทอร์เน็ตที่สามารถจองเอาไว้หรือถ้านั้นไม่สะดวกก็อีกอาทิตย์หรือ2อาทิตย์แต่ยังมากไม่ต้องรอเกิน 2-3 วันปีที่ผ่านมาประมาณที่ท่านดูคนที่ขอวีซ่ารวมถึงไปท่องเที่ยวหรือไปทำธุรกิจหรือไปเรียนหนังสืออะไรถึง 80% ก็ได้วีซ่าครั้งแรกที่เข้าไปที่สำคัญคือเวลาที่ไปสัมภาษณ์ก็ต้องอธิบายอย่างชัดเจนว่าจุดประสงค์เป็นยังไงที่จะไปแล้วเอาข้อมูลที่แสดงถึงฐานะเป็นนักศึกษาที่เรียนถึงชั้นนี้เราอยากเรียนต
1: ่
0: อหรือมีถ้าจะไปทำธุรกิจหรือไปนักท่องเที่ยวก็อธิบายนิดหนึ่งเกี่ยวกับสภาพชีวิตอยู่เมืองไทยนะคือยังมีบางคนคนไม่มากบางคนที่ใช้วีซ่ายังไม่ถูกต้องฉะนั้นจะต้องมีการสัมภาษณ์เพื่อก่อนที่จะออกวีซ่าให้ก็เข้าใจถึงสภาพชีวิตตัวจริงแต่ส่วนมากมีปัญหานะครับถ
1: ้
0: าทำตามคำแนะนำที่จะเจอที่เว็บไซต
1: ์ท่านผู้ชมคะคุณปีเตอร์กรุณาแนะนำถึงขั้นตอนในการทำวีซ่ารวมทั้งข้อแนะนำว่าจะไปสัมภาษณ์ยังไงนะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะได้วีซ่าได้โดยง่ายซึ่งปกติก็เป็นเวลาไม่นานเลยที่จะได้วีซ่า
0: แล้วคนสัมภาษณ์จะพูดภาษาไทยด้วยน
1: ั้
0: นผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าจะเข้าไปจะสามารถติดต่อกันได้สัมภาษณ์แล้วถ้าผ่านการสัมภาษณ์ปกติจะได้วีซ่าภายในยังมาก 2-3 วัน
1: ค่ะท่านผู้ชมคะ เรามาคุยกับคุณปีเตอร์นะคะสุดท้ายแล้วค่ะคุณปีเตอร์อยากจะฝากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการรอบบ้านเราของเรารับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในประเทศไทยอย่างไรบ้างไหมคะ
0: ขอบคุณนะครับ

0: คุณปิ่นที่ให้โอกาสอธิบายถึงงานแล้วนโยบายของสถานเอกอัครราชทูตอยู่ประจำอยู่เมืองไทยที่อยากจะให้ท่านผู้ชมรู้คือโครงการของสถานทูตมาอยู่เพื่อสร้างการติดต่อระหว่างคนประชาชนไทยและประชาชนสหรัฐสร้างความเข้าใจมากขึ้นมันอยู่เพื่อจะอำนวยความสะดวกในการเพิ่มประโยชน์ของทั้งสองประเทศไม่ว่าจะเป็นการทำการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยกันหรือการทำการค้าขายด้วยกันหรือการรักษาความมั่นคงของประเทศหรือของภูมิภาคด้วยกันหรือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาโอกาสที่จะเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับสังคมโลกหรือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศสถานทูตมาอยู่เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อนั่นเป็นบทบาทของเราแล้วถ้ามีผู้ชมสนใจเกี่ยวกับเรื่องการขอวีซ่าหรือไปเรียนอยู่ต่างประเทศหรือในโครงการยังโครงการของเรา Young Southeast Asia Leadership Initiative เป็นโอกาสที่จะให้เยาวชนช่วยติดต่อสร้างความเป็นผู้นำภายในภูมิภาคเรายินดีที่จะอำนวยความสะดวกให้ท่านผู้ชมได้รับผลดีในงานแบบนี้นะครับแล้วถ้าจะขึ้นเว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับเว็บไซต์ของสถานทูตก็คงจะมีการแนะนำให้เริ่มต้นติดต่อเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ
1: ท่านผู้ชมคะอีกวาระสำคัญอันหนึ่งก็คือในปีนี้จะเป็นปีที่ครบรอบ20ปีของวิทยุสรานรมนะคะซึ่งวิทยุสรานรมเนี่ยเกิดขึ้นมาจากความร่วมมือกับ Voice of America ของสหรัฐอเมริกาค่ะคุณปีเตอร์อยากจะพูดถึงความร่วมมือระหว่างไทยกระทรวงการต่างประเทศกับ Voice of America สักนิดนึงไหมคะ
0: Well, หนึ่งเราภูมิใจที่เป็นหุ้นส่วนกับวิทยุสรานรมมาถึง20ปีตอนนี้นะครับ Voice of America มาประกาศที่เมืองไทยมาหลาย10ปีเหมือนกันแล้วมาอยู่เพื่อสนับสนุน Well, อธิบายถึงนโยบายสหรัฐแล้วสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐในภายในเวลานั้นแล้วดีใจที่ VOA แล้วสถานทูตสามารถร่วมมือกับวิทยุสรานรม right 20ปีแล้วหวังว่าจะมีเราคาดว่าจะมีการร่วมมืออีกหลายสิบปีต่อไปเพื่อประโยชน์ของผู้ชมทั่วไปนะครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะวิทยุสรานรมปีนี้ครบรอบ20ปีค่ะติดตามต่อไปนะคะว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมและให้ท่านผู้ชมมีส่วนร่วมกับเราได้ค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในประเทศไทยตามข้อมูลข้างล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานำท่านมาพบกับพันธมิตรเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยประเทศหนึ่งนะคะสหรัฐอเมริกาเราได้รับเกียรติอย่างสูงที่มาพูดคุยกับคุณปีเตอร์เฮมอนที่แนะนำให้เราทราบถึงความร่วมมือต่างๆของสหรัฐทราบถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของความสัมพันธ์ของเรากว่า200ปีนะคะข้อมูลเชิงลึกข้อมูลเชิงกว้างเราได้รับครบรอบหมดค่ะท่านผู้ชมคะทางรายการรอบบ้านเราออกอากาศเป็นประจำนะคะผ่านวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook สรานรม Radio นะคะเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับวันนี้เราลาท่านผู้ชมไปก่อนขอให้ท่านผู้ชมติดตามรายการของเราต่อไปผ่านช่องทางต่างๆเหล่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่14 สิงหาคม 2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมร่องมรสุมได้พัดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะลักษณะเช่นนี้นะคะส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคตะวันออกค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยค่ะบริเวณภาคเหนือตอนบนและทางฝั่งด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคกลางจังหวัดสระบุรีและจันทบุรีภาคใต้จังหวัดตรังและสตูลทั้งนี้ภาคตะวันออกมีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากอยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลางค่ะได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตราดภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงระวังอันตรายจากน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี้ได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วเมฆสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
4: ไม่เสียเลือดเสียเนื
3: ้ออืมอ้าวใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะโอ้ยรวยดีพักนี่
2: เธอจะทำอะไรอ่ะ
4: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสิ
5: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
4: ที่นี่จะมีทาสเหร
2: อนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
6: อืมฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
4: น้าคะน้าเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
6: เปล่าล็อกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
2: เอ๊ะแล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
6: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
4: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวาน
2: ๆฮะไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
4: ขอให้นะหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
3: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
4: ว้าว
7: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: มัยก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมนะไอ้หนู

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: แย่แล้ว
3: เนื้อเครื่อง
4: หมดเลย
5: ล้อเครื่องไปหมดแล้วเนี่ย
2: ทำไงดีทำไงดีทำไงดีทำไงดีถอดปลั๊กถอดปลั๊กถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: เล่นเอาซะเหนื่อยเลยเสื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ใช่ฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บๆหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
1: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
0: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
2: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTVโชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นหิมจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
1: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่างๆ
1: ถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้ใหญ่โตมโหฬารมาก
2: ขาวมากหนาวมาก
1: น่ากินมาก
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัว

0: ัวอยู่เลยพี่เนี่ยอยากกินซะงั้นถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
1: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
2: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วล่ะก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอๆเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
3: จัดไป
1: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บนึงนะนะ
3: ใช่
4: ๆนะ
3: DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
5: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับผู้พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
6: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
7: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
8: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวง

0: Good afternoon. Welcome to Bodoland. How can I help you?
1: Yes, I'm looking for a jumpsuit.
0: What size do you wear?
1: I wear a size 8.
0: Are you looking for a plain jumpsuit with a solid collar or something else?
1: I'm looking for a jumpsuit in a solid color, maybe something maroon or yellow.
0: How about this one? The color isn't too bright.
1: I love it. It's a really nice color. Can you show it to me in different angles, please?
0: Certainly. So, how do you like it?
1: I love it. I'll take it. Do you have it in a size 8?
0: You're in luck. This is the last size 8 we have in stock.
1: Great. I'll take it. Oh.
0: This belt goes very well with this jumpsuit. We have it available in 3 different colors. Would you like to take a look?
1: No, thank you. That belt is perfect for the jumpsuit. I'll take that too.
0: Would you like to look at anything else?
1: No, thank you. Just the jumpsuit and the belt.
0: Okay, that will be 2,700 baht. How would you like to pay?
1: Credit card, please.
0: Okay, I'm going to send you a payment form. Could you please give me your email address?
1: Yes, it's prettychristina@gmail.com. And also, can I please return this jacket? It's too small.
0: Of course. Do you have the receipt on you?
1: Yes, I do.
0: Could you please email me a copy of the receipt and also the credit card information you used to pay for it?
1: Sure thing.
0: Once I check that, the amount shall be refunded to your card in 3 to 5 business days.
1: Got it. Okay, thank you very much.
0: My pleasure. Have a nice day.
1: You too. Bye.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn
4: and a great chance to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye.
6: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: friends and get excited over how much candy or chocolate they get.
1: Is there any Halloween costume contest by any chance?
0: Yes, people have it for fun. I went to a costume party at my friend's house last year and I won best superhero costume.
1: Oh, that sounds cool. So which superhero did you dress up as?
0: I went as Transformers Bumblebee, my favorite Autobot.
1: Wow. Are there any categories in the costume contest?
0: Yeah, I mean, usually there are categories such as spookiest, funniest, best superhero, and most unique costume.
1: That sounds like a lot of fun.
0: Let's jam.
1: Let's go.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
5: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed, people increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine. Evolving into alternative medicines, Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
6: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
6: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
7: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
6: ่ครับ
7: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
6: การนวดแผนไทยมีการ evolve มีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
7: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
6: อ๋อเหรอครับเนื้อนวดน้ำมัน
7: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกรงตัวเราอย่างเงี้ยมันคนละอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
6: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
7: ใช่
6: คือการความลึก
7: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
5: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because the master must have the ability to heal through massage, and also possess morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
8: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
9: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and like I didn't even know were there, and it made me feel like so relaxed in a way I really haven't felt before.
6: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคม

0: ปีพุทธศักราช2562ครับ
1: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
0: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับภาษาและเรื่องราวของประเทศเวียดนามนะคะกากาก้ากากาเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยมีถึง5เสียงด้วยกันช่วยให้คนไทยสามารถออกเสียงในภาษาต่างๆได้ค่อนข้างดีค่ะแต่สำหรับภาษาเวียดนามมีวรรณยุกต์ถึง6เสียงด้วยกันค่ะน่าทึ่งใช่ไหมล่ะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์วิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมาอธิบายเรื่องนี้ให้เราเข้าใจกันไปพบกับอาจารย์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยังจำกันได้หรือเปล่าในตอนที่แล้วเราเรียนอะไรกันไปบ้างนะครับตอนที่แล้วเราได้มาทำความรู้จักกับเรื่องประวัติอักษรพยัญชนะสระในภาษาเวียดนามนะครับส่วนวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักอีกส่วนหนึ่งของภาษาเวียดนามซึ่งสำคัญมากนั่นคือวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามนะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องโครงสร้างคำกฎเกณฑ์การใส่วรรณยุกต์แล้วก็หลักการสะกดคำนะครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วไปกันเลยครับภาษาเวียดนามมีวรรณยุกต์6เสียง5รูปนะครับซึ่งท่านผู้ชมควรจะจำไม่ได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในการนำไปสะกดคำนะครับขอเริ่มต้นด้วยวรรณยุกต์แรกนะครับพร้อมกันครับวรรณยุกต์งางนะครับวรรณยุกต์งางนี่เสียงสามัญเลยออกเสียงตามงางนะฮะไม่มีรูปนะฮะต่อมาวรรณยุกต์ซักต่อมาเหวียนเหวียนต่อมาหอยหอยต่อมาหงะหงะนะครับสังเกตหงะเสียงจะมี2เสียงในตัวเดียวกันและต่อมานังนังนะครับต่อมาเรามาดูแต่ละวรรณยุกต์กันนะครับมาดูรายละเอียดของแต่ละวรรณยุกต์ว่าเป็นยังไงนะครับเริ่มต้นที่วรรณยุกต์งางนะครับเสียงสูงไม่เปลี่ยนระดับนะครับเสียงอ่านจะคล้ายกับเสียงสามัญในภาษาไทยนะครับต่อมาวรรณยุกต์ซักนะครับวรรณยุกต์ซักเสียงจะสูงขึ้นธรรมดานะครับซึ่งเสียงจะพุ่งขึ้นตรงตามธรรมดาธรรมชาติคล้ายเสียงจัตวาในภาษาไทยนะครับต่อมาวรรณยุกต์เหวียนนะครับแยกคำมันคือหูเวียนนั่นเองนะครับเสียงจะต่ำนะครับไม่เปลี่ยนระดับนะฮะจะมีเสียงอ่านพุ่งลงธรรมดาคล้ายเสียงเอกในภาษาไทยซึ่งหากท่านผู้ชมฟังดีๆเสียงวรรณยุกต์เหวียนจะมี2เสียงนะครับต่อมาวรรณยุกต์หอยหอยนะฮะเสียงต่ำขึ้นนะฮะจะมีเสียงอ่านขึ้นและตกลงนะครับเสียงอ่านจะมีเสียงโค้งตามรูปวรรณยุกต์นะฮะจะคล้ายๆกับเสียงเหนอในภาษาไทยนะครับพร้อมกันอีกรอบหอยหอยนะฮะต่อมาวรรณยุกต์ต่อมานะครับพร้อมกันหงะหงะนะฮะเสียงสูงขึ้นแล้วก็กักเสียงที่ตรงกลางนะครับคล้ายกับการออกเสียง2จังหวะนะครับโดยที่จะหยุดในจังหวะแรกเล็กน้อยนะครับสรุปได้ว่าเสียงนี้นะครับก็คืออ่านขึ้นไปและกักเสียงไว้ตรงกลางนิดนึงจากนั้นขึ้นต่อนะครับต่อมาวรรณยุกต์หนังหนังนะครับเสียงจะต่ำและตกลงในตอนท้ายนะครับเสียงหนังนะครับจะคล้ายกับเสียงเอกแต่เสียงหนักกว่านะครับและหยุดในตอนท้ายทันทีนะครับซึ่งสรุปว่าเสียงวรรณยุกต์หนังเนี่ยมีเสียงอ่านที่สั้นและก็หนักนะครับท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าวรรณยุกต์หนังหรือคำว่าหนังในภาษาเวียดนามเนี่ยแปลเป็นไทยว่าอะไรนะครับคำว่าหนังแปลเป็นภาษาไทยว่าหนักนั่นเองดังนั้นท่านผู้ชมต้องออกเสียงให้หนักและสั้นคราวนี้นะครับเราจะมาลองออกเสียงวรรณยุกต์กันอีกสักรอบนะครับดูวรรณยุกต์ตัวแรกกันเลยนะครับงางเสียงสามัญตัวอย่างคำพร้อมกันมามาแปลว่าผีนะครับวรรณยุกต์ต่อมาซักนะครับพร้อมกันหมาหมาหมาแปลว่าแก้มนะฮะต่อมาเหวียนเหวียนนะครับพร้อมกันตัวอย่างคำมามามาแปลว่าแต่นะครับต่อมาหอยหอยนะครับหรือตัวอย่างคำมามาครับเสียงจะเนอเนอนิดนึงนะครับแปลว่าหลุมศพนะฮะต่อมาหงะหงะนะฮะออกเสียงตัวอย่างคำพร้อมกันหมาหมานะฮะแปลว่าม้านั่นเองนะครับและวรรณยุกต์สุดท้ายนะครับวรรณยุกต์หนังพร้อมกันหนังนะครับตัวอย่างคำมะมะ มะแปลว่าต้นกล้านะครับสังเกตนะครับว่าภาษาเวียดนามถ้าออกเสียงผิดนิดเดียวความหมายจะเปลี่ยนทันทีเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเวลาเราโทรไปหาเพื่อนนะครับเราจะถามว่าเพื่อนยุ่งไหมนะครับเราจะถามด้วยประโยคที่ว่าบานก๋อเบิ่นคงบานก๋อเบิ่นคงนะฮะคำว่าเบิ่นแปลว่ายุ่งนะฮะแต่ถ้าออกเสียงผิดนิดเดียวนะครับจะออกเสียงว่าเบิ่นเบิ่นแปลว่าสกปรกดังนั้นถ้าออกเสียงผิดจากเบิ่นเป็นเบิ่นนะครับจะแปลว่าเพื่อนสกปรกไหมนะครับดังนั้นการออกเสียงวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามต้องออกเสียงให้แม่นยำและชัดนะครับไม่งั้นจะเข้าใจผิดไปกันใหญ่เลยนะฮะต่อมานะครับจากการที่เราได้เรียนชื่อวรรณยุกต์ต่างๆในภาษาเวียดนามไปแล้วคราวนี้เราลองมาดูเสียงวรรณยุกต์ที่อยู่ในคำต่างๆกันนะครับพร้อมกันแล้วดูตัวอย่างนะฮะพร้อมกันอาอาอาอาอาอะนะครับต่อมาบาบาบาบาบะบะต่อมากากากากากะกะต่อมาซาซาซาซาซาซาต่อมาดาดาดาดาดาดาต่อมาตัวจีเสียงก้องนะครับพร้อมกันกากากากากากาเยี่ยมมากนะครับไปฝึกออกเสียงวรรณยุกต์กันเยอะๆนะ

ครับส่วนต่อมาเรามาดูโครงสร้างคำในภาษาเวียดนามนะครับภาษาเวียดนามเนี่ยใน1คำเนี่ยจะประกอบด้วย5ส่วนดังนี้นะครับส่วนแรกคือวรรณยุกต์นะครับหรือเรียกว่าแทงเดี่ยวนะฮะส่วนที่2คือเอิมเดลนะครับจะอยู่ด้านต้นเลยนะฮะคือพยัญชนะต้นต่อมาเอิมเดมเอิมเดมคือเสียงเลื่อนต่อมาเอิมจิงเอิมจิงคือสระและสุดท้ายคือเอิมก๋วยเอิมก๋วยคือพยัญชนะท้ายนะครับทั้ง5ส่วนนี้ท่านผู้ชมได้เรียนไปแล้วนะฮะแต่มีส่วนหนึ่งที่ท่านผู้ชมยังไม่เคยเจอและก็ไม่เข้าใจว่าเสียงเลื่อนคืออะไรเสียงเลื่อนในภาษาเวียดนามนะครับมี2ตัวคือตัวอูกับตัวอนะครับเป็นหน่วยเสียงพยัญชนะพิเศษชนิดหนึ่งนะครับที่ส่งผลให้เสียงส่วนท้ายของพยัญชนะต้นนะครับเลื่อนถลายไปกลมกลืนกับเสียงส่วนต้นของสระทําให้เสียงของคําหรือพยางค์นั้นๆนะครับเกิดการหอริมฝีปากซึ่งเหมือนกับการออกเสียงแบบหอปากนั่นเองท่านผู้ชมฟังดูแล้วคงจะงงใช่ไหมฮะนะครับผมสรุปให้ฟังง่ายๆดังนี้นะครับเสียงเลื่อนมี2ตัวคืออูกับอนะครับจะวางอยู่ในคำหรือพยางค์นะครับไม่สามารถอยู่เดียวๆได้นะฮะและถ้าคำไหนมีเสียงเลื่อนนะครับมันจะส่งผลให้เวลาเราออกเสียงเนี่ยเราต้องห่อปากด้วยนะครับดูตัวอย่างคำแรกพร้อมกันฮวาฮวาสังเกตปากผมห่อด้วยนะฮะฮวาแปลว่าดอกไม้นะครับยกตัวอย่างอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าเหวหรือที่คนไทยเรียกว่าเวไม่คุ้นใช่ไหมฮะคำว่าเหวคำว่าเมืองเวนะครับภาษาเวียดนามที่ถูกต้องต้องออกเสียงว่าเมืองเหวไม่ใช่เมืองเวนะครับเพราะว่าสังเกตตัวอูคือเสียงเลื่อนนะครับทำให้เราออกเสียงห่อปากนั่นเองนะครับดังนั้นเราต้องไปฝึกชื่อเมืองกันมาเยอะๆนะฮะเพราะสำคัญมากนะครับต่อมานะครับเราลองมาดูชื่อเมืองอื่นๆกันต่อนะครับในภาษาเวียดนามนะครับเมืองฮานอยที่คนไทยเรียกพอไปที่เวียดนามเราบอกว่าเราจะไปฮานอยคนเวียดนามไม่เข้าใจนะฮะฮานอยไม่มีในภาษาเวียดนามมีแต่ฮานอยฮานอยนะฮะเมืองต่อมาพร้อมกันเมืองดานังที่คนไทยรู้จักนะครับภาษาเวียดนามไม่มีเมืองดานังมีแต่เมืองดาหนังดาหนังนะฮะหรืออีกเมืองหนึ่งที่คนไทยรู้จักจากภาพยนตร์ฮอยอันฉันรักเธอก็ไม่มีคําว่าฮอยอันนะครับมีแต่เมืองโฮยอานโฮยอานนะฮะและอีกเมืองที่สําคัญที่สุดทางภาคใต้ของเวียดนามคือเมืองโฮจิมินห์นะฮะในภาษาไทยก็ไม่มีอีกนะฮะพอไปเวียดนามเราต้องเรียกชื่อเมืองนี้ว่าเมืองโฮจิมิงโฮจิมิงต่อมานะครับเรามาดูโครงสร้างคำที่สมบูรณ์ในภาษาเวียดนามกันต่อนะครับผมจะยกตัวอย่างคำหนึ่งให้ท่านผู้ชมเข้าใจง่ายๆนะครับท่านผู้ชมคงเคยได้ยินที่คนไทยเรียกว่าเรียกคนเวียดนามว่าคนเหงียนนะฮะคนเหงียนไม่มีในภาษาเวียดนามนะครับมีแต่คนเหงียนคนเหงียนเหงียนเป็นนามสกุลใหญ่ของชาวเวียดนามนะครับเดี๋ยวผมจะแยกคำนี้ให้ดูนะฮะจะได้เข้าใจโครงสร้างนะครับคำว่าเหงียนนะฮะหรือตระกูลเหงียนเนี่ยประกอบด้วยพยัญชนะต้นคือ ng คือเงอะนะฮะต่อมาเสียงเลื่อนคือ u นะฮะต่อมาสระคือ ea นะครับก็คือสระเอียนั่นเองและพยัญชนะท้ายคือตัวเนอะนะครับวรรณยุกต์นะครับคือวรรณยุกต์หงะหงะนะครับนี่คือโครงสร้างคำในภาษาเวียดนามที่สมบูรณ์แบบนะครับจากเรื่องโครงสร้างคำนะครับเราข้ามมาดูวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามกันต่อนะครับว่าวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามควรจะวางตรงไหนนะครับผมจะสรุปหลักการใส่วรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามง่ายๆดังนี้นะครับเรามาดูกันนะครับภาษาเวียดนามนะครับมี2แนวคิดหลักในการใส่วรรณยุกต์คือแนวคิดแบบเก่าและแนวคิดแบบใหม่ซึ่งแนวคิดแบบเก่านะครับจะใช้ทฤษฎีความสมดุลนะครับก็คือการวางวรรณยุกต์ให้มันสมดุลกันในคำนั่นเองยกตัวอย่างเช่นคำว่าวันหวาวันหวาซึ่งแปลว่าวัฒนธรรมนะฮะคำว่าวันหวานะครับจะยึดทฤษฎีการวางตามกฎเกณฑ์การใส่วรรณยุกต์แบบเก่าคือเอาวรรณยุกต์ซักไว้บนตัวอซึ่งเป็นเสียงเลื่อนนะครับเพื่อทำให้มันสมดุลกันนะครับระหว่างตัวH กับตัว A นะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของเวียดนามยังคงใช้วิธีการใส่วรรณยุกต์แบบเก่าอยู่นะครับต่อมาเรามาดูการใส่วรรณยุกต์อีกแบบหนึ่ง
นะครับซึ่งเป็นที่แพร่หลายในปัจจุบันมากและเราควรจะจำให้ได้นะครับเขาเรียกว่าแนวคิดการใส่วรรณยุกต์แบบใหม่หรือเรียกอีกอย่างนึงว่าแนวคิดแบบสรรพศาสตร์นะฮะซึ่งแนวคิดนี้นะครับพวกเราสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายๆนะครับโดยผมขอเน้นหนักกับการกฎการใส่วรรณยุกต์แบบสรรพศาสตร์นะครับเพราะเป็นกฎเกณฑ์การใส่วรรณยุกต์ที่นิยมและมีมาตรฐานนะครับผมขอสรุปสั้นๆเป็นหัวข้อให้เข้าใจง่ายๆดังนี้นะครับข้อ1 นะครับต้องใส่วรรณยุกต์ไว้บนหรือล่างสระเท่านั้นนะครับตามตัวอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นเลยนะครับอาดาแมขอแหล่งจุบเป็นต้นนะครับต่อมาข้อ2นะครับหากคำศัพท์มีเสียงเลื่อนให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนหรือล่างสระเท่านั้นนะครับตามตัวอย่างเลยฮะเช่นเหวกว่ากุ๋ยหว่าขวานี้นะครับเอียอัวเอือนะครับและมีพยัญชนะท้ายเปะเตะเกะเจะเมะเนะเงะเงะออูอีนะครับให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนหรือล่างสระผสมตัวที่2นะครับตามตัวอย่างเลยนะฮะเอียวเห็นไหมฮะแต่ละวรรณยุกต์นะครับจะใส่ไว้บนสระตัวที่2นะครับต่อมาเรามาดูนะครับถ้ามีสระผสมแบบเดียวกันนะครับตามที่ท่านผู้ชมเห็นให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระตัวแรกนะครับเช่นเหมียสังเกตเหมียวรรณยุกต์จะอยู่บนตัวอีนะครับก็คือเป็นสระตัวแรกนะครับจั่วเดือเสียนะครับกดข้อ3ผมสรุปง่ายๆดังนี้นะครับหากมีพยัญชนะท้ายให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระผสมตัวที่2นะครับแต่ถ้าไม่มีพยัญชนะท้ายให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระผสมตัวแรกนะครับยกตัวอย่างที่คำว่าเหมือนนะครับจะใส่วรรณยุกต์หนังไว้ล่างสระเออนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสระเออนะครับเพราะว่ามีพยัญชนะท้ายและสระผสมจึงใส่ไว้บนสระตัวที่2ครับและอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคือคำว่าเถี่ยนะฮะจะใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระอีเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีพยัญชนะท้ายและเป็นสระผสมนะครับต่อมาเรื่องสุดท้ายของวันนี้คือหลักการสะกดคำในภาษาเวียดนามนะครับสามารถแบ่งออกเป็น2แบบใหญ่ได้ดังนี้นะครับการสะกดคำกรณีเป็นสระเดียวนะครับก็จะสะกดพยัญชนะสระแล้วก็วรรณยุกต์หากมีนะฮะยกตัวอย่างนะครับเห็นคำว่าวีสุไหมฮะวีสุแปลว่าตัวอย่างนะครับพร้อมกันกานะครับสะกดด้วยนะฮะสะกดได้ว่าเกออากานะครับท่านผู้ชมฝึกตามนะฮะต่อมาขานะครับสะกดว่าเคออาคาซักขานะครับต่อมาข้อ2นะครับสละพยัญชนะท้ายวรรณยุกต์นะครับดูตัวอย่างคำพร้อมกันเออเมอเอมนะครับข้างล่างมีวรรณยุกต์หอยเข้ามาด้วยวรรณยุกต์จะสะกดไว้ท้ายสุดนะครับพร้อมกันเออเมอเอมหอยเอมนะฮะต่อมาสระพยัญชนะท้ายแล้วก็พยัญชนะต้นนะครับหรือถ้ามีวรรณยุกต์ก็ไว้ข้างท้ายนะครับพร้อมกันนะครับเทอมนะครับสะกดว่าเออเมอเอมเธอเอมเทอมนะฮะคำต่อมานะครับตัวนี้ออกเสียงว่าเสริมนะครับสะกดพร้อมกันเออเมอเอิมเสอเอิมเสริมซักเสริมนะครับต่อมาการสะกดคำในกรณีที่เป็นสระผสมนะครับยกตัวอย่างนะครับแบบกรณีหนึ่งนะฮะเสียงเลื่อนสระพยัญชนะต้นและวรรณยุกต์หากมีนะฮะพร้อมกันออาวาเหอวาหวาต่อมาอืออาเอือเหอเอือเหือซักเหือนะครับต่อมากรณี2นะฮะเสียงเลื่อนสระพยัญชนะท้ายแล้วก็วรรณยุกต์นะครับดูตัวอย่างพร้อมกันอาโออาวซักอ๋าวคำต่อมาอือเอเกอเอื้อกซักเอื้อกนะครับต่อมานะครับข้อ3นะครับคือเสียงเลื่อนสระพยัญชนะท้ายพยัญชนะต้นและวรรณยุกต์นะครับดูตัวอย่างนะฮะพร้อมกันคํานี้ออกเสียงว่าเตืองนะฮะสามารถสะกดได้นะครับพร้อมกันอือเออเอือง

0: เตอเอืองเตืองนะครับคำต่อมานะฮะสะกดว่าอืเอเงอะเอืองเดอเอืองเดืองเหวียนเดืองนะครับสังเกตวรรณยุกต์จะวางข้างท้ายเลยนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างคํานะครับในการฝึกสะกดคําดูคําแรกพร้อมกันนะครับคํานี้สะกดว่าโออีโอยเตอโอยโตยโตยแปลว่าฉันนั่นเองต่อมาอาเนอันอันแปลว่ากินนะครับและกินอะไรนะครับคํานี้พร้อมกันเออเมอเอิมเกอเอิมเกิมดังนั้นประโยคจะรวมกันเป็นว่าโตยอันเกิมนะครับแปลว่าฉันกินข้าวนะฮะต่อมาอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสะกดพร้อมกันโออีโอยเตอโอยโตยต่อมาเอเนเอนเตอเอนเตนต่อมาเลอาลาหุยลาต่อมาชื่อคนนะครับอูเอเนอวนเตออวนตวนซักตวนนะครับกลายเป็นทั้งประโยคว่าโตยเตนหลาตวนแปลว่าฉันชื่อว่าตวนนะฮะดังนั้นหากท่านผู้ชมนะครับอยากแนะนำตัวเองก็เพียงเติมชื่อตัวเองเข้าไปในประโยคที่ว่าโตยเตนหลาเพียงเท่านี้ก็จะสามารถแนะนำตัวเองให้กับชาวเวียดนามได้รู้จักแล้วนะครับ
1: แอมเจ้าจีอา
2: เจ้าแอมโฮมนายแอมก่อเบิ่นคง
3: ก่ายซี่อ่ะแอมจงเบิ่นหลำหาจิ
2: คงฝ่ายจิหอยแอมล่ะโฮมนายแอมก่อเบิ่นคงจิแสสู่แอมดีโมสามเอเจ
3: อสิ้นหลอยจิแอมแง่เหยิ่มโซยโฮมนายแอมแสง
2: เหนียวเถถี่จุ่มตาดีล้วนแย
3: เวิ่งอ่ะ
4: ช่วงรอบรู้เรื่องเวียดนามวันนี้เราจะไปศึกษาประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานของประเทศเวียดนามกันค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย
5: ์สวัสดีครับ
4: อาจารย์คะวันนี้อยากจะถามถึงประวัติศาสตร์ของประเทศเวียดนามซึ่งน่าจะมีมาอย่างยาวนานเลยใช่ไหมคะ
0: ครับประวัติศาสตร์เวียดนามนะครับมีประมาณ 4,000 กว่าปีแล้วนะฮะตามที่เขาคาดการนะครับตามที่เขาสันนิษฐานไว้นะฮะซึ่งยุคแรกๆนะครับจะ เติบโตแล้วก็พัฒนาอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำแดงนะครับทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามก็คือแถบบริเวณจังหวัดเมืองหลวงของฮานอยนะครับเมืองหลวงฮานอยปัจจุบันนี้นะฮะก็ตั้งแต่กษัตริย์หงเวืองนะครับไล่มานะครับมี2อาณาจักรนะครับถ้าเราลองดูประวัติศาสตร์เวียดนามใน 4,000 กว่าปีเนี่ยนะครับน่าสนใจก็คือครึ่งนึงเป็นประวัติศาสตร์สงครามนะครับจากผู้ลุกรานต่างชาตินะครับจะแตกต่างกับบ้านเรามากของเวียดนามจะโดนลุกรานตลอดเวลานะฮะในยุคแรกๆเนี่ยนะครับเวียดนามก็ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวนะครับจากชนเผ่าคนเวียดนามมารวมกันนะฮะ อย่างไรก็ตามนะครับประมาณปี2007ก่อนคริสต์กาลนะฮะก็โดนจีนเข้ามายึดแล้วก็ครอบครองนะฮะดังนั้นเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นจีนประมาณพันกว่าปี
4: โอ้โหนานมากค่ะ
0: ครับดังนั้นทำให้วัฒนธรรมการเมืองการปกครองสังคมเศรษฐกิจเวียดนามได้รับจากจีนมาเต็มๆเลย
4: คล้ายๆกัน
0: คล้ายๆกันนะครับเพราะว่าได้รับจากจีนพันกว่าปีเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับประมาณปี938นะครับ938งูเกวียนนะครับก็สามารถปลดแอกจากจีนนะครับแล้วก็เริ่มตั้งราชวงศ์งูขึ้นมานะครับเวียดนามก็เริ่มมีการพัฒนาการในตอนยุคนั้นยังไม่มีสุโขทัยนะฮ
4: ะ
0: ประมาณศตวรรษที่10ที่11นะครับของประเทศไทยเรายังไม่มีสุโขทัยเวียดนามเริ่มเป็นอาณาจักรเวียดนามอาณาจักรที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอ
4: ันนั้นคือเวียดนามปกครองเองใช่ไหม
0: ปกครองเองเพราะว่าเวียดนามปลดแอกจากจีนเรียบร้อยนะครับก็ได้ย้ายเมืองหลวงนะครับจากโกลวามาอยู่ที่กรุงฮานอยปัจจุบันสมัยก่อนกรุงฮานอยนี่ชื่อกรุงทังหลอง
4: ค่ะไม่ได้ชื่อนี
0: ้ไม่ได้ชื่อนี้นะฮะแล้วก็ค่อยๆมีพัฒนาการมาเรื่อยๆนะครับเราลองนึกดูว่าเวียดนามเนี่ยตกเป็นเพื่อนจีนพันกว่าปีนะฮะจากนั้นเวียดนามก็พัฒนาแล้วก็ฟื้นฟูประเทศมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งประมาณศตวรรษที่16นะครับ16 17ก็เริ่มมีมิชชันนารีต่างชาติตะวันตกนะครับเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต
4: ์
0: นะครับก็เริ่มมีฝรั่งเริ่มค้าขายกับต่างชาตินะฮะในยุคนั้นเวียดนามก็เริ่มมีปัญหากันเองนะครับแย่งชิงระหว่างราชวงศ์กันนะครับจนกระทั่งประมาณปี1802นะครับราชวงศ์เหวียนนะฮะหรือว่าเหงียนที่คนไทยรู้จักเนี่ยได้ก่อตั้งขึ้นมานะครับพอราชวงศ์เหวียนก่อตั้งขึ้นมาก็จะเป็นยุคที่ เริ่มสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับประเทศเวียดนามก็คือเป็นแผ่นดินเป็นรูปตัว S จนถึงทุกวันนี้นะครับเริ่มกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ส่วนท้องถิ่นนะครับจากนั้นก็อยู่ได้ไม่นานนะครับฝรั่งเศสก็เริ่มเข้ามาเผยแพร่อาณานิคมละก็เริ่มเข้ามาโจมตีเวียดนาม นะครับประมาณกลางศตวรรษที่19ฝรั่งเศสบุกขึ้นที่ดานังแล้วก็ค่อยๆเข้ามาจนกระทั่งปลายศตวรรษที่19เวียดนามก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส
3: อีกรอบนึง
0: อีกรอบนึงหลังจากโดนจีนนะครับเวียดนามเคยโดนจีนลุกรานนะครับพันปีใช่ไหมฮะเคยโดนกองทัพมองโกก็มาลุกรานเวียดนามคราวนี้เป็นตาของฝรั่งเศสบ้างนะครับเวียดนามก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะครับจากนั้นเวียดนามก็ค่อยๆมีกระบวนการในการกู้ชาติขึ้นมานะครับอย่างสมมติปี1930นี่ก็พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็เกิดขึ้นมานะครับจนกระทั่งปี1945นะครับหลังจากฝรั่งเศสอ่อนแอลงญี่ปุ่นเข้ามานะครับเป็นยุคช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับเวียดนามก็ประกาศอิสรภาพได้นะครับ2กันยายนปี1945นะครับพอประกาศได้ไม่นานนะครับฝรั่งเศสก็กลับเข้ามาอีก
3: รอบนึง
0: อีกรอบนึงนะครับเวียดนามก็สู้กับฝรั่งเศสประมาณ10ปีจนเวียดนามสามารถชนะที่สมรภูมิเดียนบินฟูได
3: ้
0: นะครับพอเท่านั้นยังไม่จบนะฮะพอฝรั่งเศสพ่ายแพ้อย่างราบคาบเลยนะฮะเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับสหรัฐอเมริกาก็เข้ามา
3: อ
0: เมริกาเข้ามายึดเวียดนามใต
3: ้
0: ทำให้เวียดนามแบ่งออกเป็น2ประเทศจากนั้นก็กลายเป็นสงครามเวียดนามซึ่งต้องรบกันอีกประมาณ30ปีเกือบ30ปีนะครับคือเขาอยู่ไม่สุขสักทีเขาจะโดนต่างชาติลุกรานตลอดนะครับจนกระทั่งปี1975เวียดนามเหนือสามารถตีกรุงไซงอนแตกได
3: ้
0: นะครับก็เลยรวมประเทศเป็นประเทศเวียดนามจนถึงวันนี
3: ้
0: นะครับเขาก็มีพัฒนาการเรื่อยมาหลังจากที่รวมประเทศได้เขาก็ใช้ระบบการปกครองแบบสังคมนิย
3: ม
0: นะฮะใช้ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนะฮะซึ่งก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับจากปี1975จนถึงปี1986นะครับเวียดนามลองค้าขายกับประเทศสังคมนิยมกันเองปิดประเทศไม่ยุ่งกับประเทศทุนนิยมเสรีนิยมนะฮะทำให้การเจริญเติบโตเนี่ยช้านะครับจนกระทั่งเวียดนามเห็นว่าไม่ดีแล้วนะครับปี1986เวียดนามจึงเริ่มเปิดประเทศนะครับใช้นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจชื่อว่าโดยเหมยน
3: ะฮะ
0: ก็คือเปิดค้าขายกับทั่วโลกให้นักทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนนะครับจากนั้นเวียดนามก็เป็นประเทศที่น่ากลัวในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับ GDP ของเวียดนามเนี่ย 7% นะฮะเฉลี่ยนะครับจากปี1986จนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็อาเซียนก็มองว่าโอ้เวียดนามเนี่ยไม่ธรรมดานะฮะหลังจากนั้นเขาปรับตัวเขาพัฒนาได้เร็วมาก
3: อาจารย์คะเราได้ถามถึงอนาคตทิศทางของประเทศเวียดนามเขาวางแผนไว้ยังไงบ้างคะ
0: ครับเวียดนามนะครับตั้งเป้าปี2020จะเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม
3: ่
0: นะครับซึ่งเขากำลังพัฒนาทั้งชนบทแล้วก็ในเมืองเร่งเครื่องอย่างเต็มที่เลยนะฮะเพื่อหวังที่จะให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆนะครับทัดเทียมกับประเทศอุตสาหกรรมในโลกยุคปัจจุบัน
4: แล้วเราก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเวียดนามแล้วก็ยังได้เรียนรู้ด้วยนะคะเกี่ยวกับโครงสร้างของภาษาเวียดนามว่ามีลักษณะคล้ายกับภาษาไทยเสียงวรรณยุกต์ก็ยังคล้ายกันอีกด้วยนะคะซึ่งไม่น่าจะยากเกินสำหรับการเรียนค่ะถ้าเราหัดออกเสียงแล้วก็ฝึกฝนบ่อยๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันหงทิตารีวงสว่างพานิชและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับรายการจินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามได้ใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการฮันกุโกอันยองอันยองฮาเซโอผมตูนวรัตน์นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับการเรียนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆถึงหน้าจอโทรทัศน์บ้านคุณผู้ชมเลยนะฮะกับอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงนะครับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: หลังจากได้แนะนำตัวกันไปแล้วในครั้งก่อนๆ นะครับสมมติว่าคราวนี้เรารู้จักกันแล้วเราไปเจอกันตามที่สาธารณะเรามีคำทักทายยังไงในแบบคนเกาหลีบ้างครับอาจารย
1: ์มีคำทักทายมีหลายอย่างนะคะอย่างเช่นโอเรนแมนเยโยจ่ายจีเนสโซโยชิกซาฮาชอสโซโยโอดีกาเซโยโอตเกจีเนสโซโยใช้ได้อย่างนี้ค่ะ
0: เยอะเลย
1: เยอะเหมือนกัน
0: แต่ละคำอ่านออกเสียงยังไงแล้วแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: โอเรนแมนเยโยคือว่าไม่ได้เจอกันนานนะแล้วก็เจอโอ้ไม่เจอนานนานเหมือนกันค่ะ
0: ไม่เจอกันนานเลยแบบนี้นะครับ
1: โอเรนแมนโอเรนแมนคือว่าความหมายตรงคือว่าช่วงเวลานานนานหมายความว่าช่วงเวลานานเราไม่ได้เจอกัน
0: ครับเหมือน long time to see
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าเราไม่เจอบ่อยก็ใช้ได้โอเรนแมนเยโย
0: สำหรับเพื่อนที่อาจจะห่างหายกันไปเป็นปีๆแล้วเจอกันโดยบังเอิญนะคร
1: ับ ค่ะแล้วโอเรนแมนเยโยแล้วที่สองชาร์จีเนสโซโยสบายดีไหมค่ะใช้คือว่าดีจีเนสโซโยยูดีดีอย่างนี้ก็สบายดีไหมใช้จีเนสโซโย
0: ใช้จีเนสโซโย
1: ใช่ค่ะแล้วก็คำตอบคือเด้ใช้จีเนสโซโยค่ะสบายดีค่ะปกติเพื่อนถามว่าสบายดีไหมแล้วตอบยังไงคะ
0: ก็จะตอบว่าสบายดี
1: ก็ไม่สบายดีมีไหมคะ
0: ไม่ค่อยมีนะครับอาจารย์เหมือนกันไหมครับ
1: ค่ะบางการค่ะส่วนใหญ่เป็นมารยาทใช่ไหมคะ
0: เหมือน
1: ทำดีเนสโซโยสบายดีไหมเน่ชัลจีเนสอันนี้โอไม่มีค่ะเน่ชัลจีเนสโซโย
0: เน่ก็เหมือนครับค่ะ
1: ใช่ค่ะเน่ชัลจีเนสโซโย
0: ครับ
1: แล้วก็ชิกซาฮาชอสโซโยหรือว่าทานข้าวหรือยังค่ะชิกซาฮาดะคือว่าทานข้าวฮาชอสโซโยเป็นคำถามชิกซาฮาชอสโซโยทานข้าวหรือยังคะ
0: ชิกซาฮาชอสโซโย
1: ใช่ค่ะ
0: ทานข้าวหรือยัง
1: ใช่ค่ะแล้วก็ที่5คือโอดีคาเซโยไปที่ไหนคะโอดีคือว่าที่ไหนคาเซโยคือว่าไปที่ไหนคะ
0: ถ้าเป็นภาษาไทยก็อาจจะไปไหนมา
1: อ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะตั้งแต่잘지냈어요식사하셨어요어디가세요อันนี้เป็นคำถามแต่ว่าไม่ได้ถามจริงๆแค่ทักทายคำว่าอันยองฮาเซโยสบายดีไหมคะว่าสวัสดีค่ะเหมือนกันค่ะ
0: ครับเป็นคำกล่าวทักทายเวลาเจอกันคือคนถามเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการคำตอบจริงจังแต่คนตอบเนี่ยจำเป็นต้องมีคำพูดตอบโต้กลับไป
1: ไม่จำเป็นแต่ว่าถ้าอยากจะตอบได้ก็อย่างเช่นชาร์จีเนสโซโยสบายดีไหมคะก็ตอบได้ว่าค่ะสบายดีค่ะเน่ชาร์จีเนสโซโยประโยคเหมือนกันแต่ว่ามี question mark หรือว่าไม่มีก็ชาร์จีเนสโซโยเป็นคำถามแล้วก็ชาร์จีเนสโซโยเป็นคำตอบใช่ค่ะแล้วก็กลับถามตัวต่อได้ว่าดุนโก้สบายดีไหมดุนโดชาร์จีเนสโซโย
0: โอ้ก็พูดชื่ออีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ถามกลับไปว่าฉันสบายดีแล้วเธอล่ะสบายดีไหม
1: ใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็ตอบได้ว่าฉันก็สบายดีนาโดชาร์จีเนสโซโยใช่ค่ะ
0: ครับก็คือตามมารยาทสบายดีทั้งคู่
1: ใช่
0: แต่จะสบายไหมจริงๆไหมเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: ค่ะใช่ค่ะก็เพื่อนเจอกันที่ถนนแต่ก็ไม่อยากพูดถึงเรื่องจริงเรื่องเลิกๆด้วยก็แค่พูดทักทายเฉยๆ
0: อาจารย์ครับอย่างคนไทยเราเนี่ยจะไม่ค่อยถามแบบฝรั่งหรือว่าเกาหลีว่าสบายดีไหมถ้าเป็นเพื่อนสนิทกันส่วนใหญ่ก็จะแบบเป็นไงบ้างไม่เจอกันนานเป็นไงบ้างมันมีภาษาเกาหลีไหมครับ
1: มีด้วยค่ะก็เป็นยังไงสบายดีไหมก็ว่าชัยจีเนสโซโยแล้วก็เป็นยังไงบ้างก็อัตโตเกจีเนสโซโย
0: โอตเกจีเนสโซโย
1: ใช่ค่ะจีเนสโซโยกับยูดีไหมโอตเกก็เป็นอย่างไรแล้วก็โอตเกจีเนสโซโยเป็นอย่างไรบ้างก็ตอบได้หลายแบบนะคะ
0: เช่น
1: จมผับปัสโซโยคือว่ายุ่งนิดหน่อยผับปัสโซโยก็ยุ่งก็นิดหน่อยคือว่าจม
0: ไม
1: ่ค่ะแล้วยุ่งมากก็อาจุผับปัสโซโยใช้ได้ยุ่งนิดหน่อยก็ใช้ได้จมผับปัสโซโย
0: แปลว่าไม่มีเวลาคุยต่อแล้วถ้ายุ่งมากนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วไม่งั้นก็อยู่ได้เรื่อยๆก็เพียลลีรอบโซโยไม่มีอะไรงั้นพิเศษ
0: คือเหมือนโซโซ
1: ใช่ค่ะใช
0: ่ก็ดีนะ
1: ดีค่ะใช่별일없어요
0: 별일없어요
1: ใช่ค่ะตอบได้หลายแบบค่ะจมผับปัสซอยก็อาจูผับปัสซอยใช่별일없어요
0: เอาละครับคุณผู้ชมเราก็ได้เรียนรู้วิธีการทักทายสไตล์คนเกาหลีกันไปแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆจากอาจารย์บอนแฮยองครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คราวนี้เราไปฝึกใช้ภาษาเกาหลีกันต่อเลยในช่วง try out ครับ

0: 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 오랜만이에요. 잘 지냈어요?
1: 네, 잘 지냈어요. 나영 씨도 잘 지냈어요?
0: 좀 바빴어요. 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 오랜만이에요. 잘 지냈어요?
1: 네, 잘 지냈어요. 나영 씨도 잘 지냈어요?
0: 좀 바빴어요.
2: 오랜만이에요. 오랜만이에요. 오랜만이에요. 오랜만이에요. 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 지냈어요? 잘 지냈어요? 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 식사하셨어요? 식사하셨어요? 식사하셨어요? 식사하셨어요? 어디 가세요? 어디 가세요? 어디 가세요? 어디 가세요? 씨도 잘 지냈어요? 씨도 잘 지냈어요? 씨도 잘 지냈어요? 씨도 잘 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 별일 없어요. 별일 없어요. 별일 없어요. 별일 없어요.
3: เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนกําลังเพลิดเพลินกับการฝึกพูดภาษาเกาหลีเรื่องของคําทักทายกันอยู่เลยใช่ไหมล่ะครับการฝึกฝนนี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับยิ่งฝึกยิ่งออกเสียงก็ยิ่งพูดได้ชัดเจนแล้วก็คล่องแคล่วมากขึ้นนะครับแต่วันนี้น่าเสียดายจริงๆเวลาของรายการเราหมดลงซะแล้วเลยครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับฮันกูกออันยองและผมตูนวรัตน์นะครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการฮันกูโกอันยองนะครับรายการที่จะมาเรียนภาษาเกาหลีกันแบบง่ายๆถึงหน้าจอโทรทัศน์บ้านคุณผู้ชมเลยแหละครับวันนี้เราเดินทางมาถึงคลาสที่4กันแล้วนะครับต้องขอทักทายเป็นภาษาเกาหลีเล็กๆน้อยๆอันยองอาเซโยชาวชินแอสโยไม่ได้เจอกันนานเลยสบายดีไหมครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาดูกันครับว่าวันนี้อาจารย์วอนแฮยองของเรานะครับจากปูซาน University of Foreign Study นะครับจะมาสอนคำทักทายหรือว่าเรื่องราวของบทสนทนาภาษาเกาหลีเรื่องอะไรต่อว่าแล้วไปพบกับอาจารย์วอนกันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรามีอะไรมาฝากผู้ชมกันดีครับอาจารย
1: ์วันนี้จะเรียนทักทายตอนที่ลาการหรือว่าตอนเช้าตอนที่นอนหลับที่ใช้กันในชีวิตประจำวันค่ะ
0: อ๋ออย่างครั้งที่แล้วนะฮะเราทวนกลับไปนะครับเราเจอกันตามที่สาธารณะเจอกันทักทายกันพูดคุยกันครั้งนี้เวลาจะร่ำลาเวลาจะบ๊ายบายจะคุยอะไรกันบ้างเป็นภาษาเกาหลีเดี๋ยวมาไล่เรียงกันไปทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
1: ค่ะวันนี้จะเรียนประโยคอันยองี่เคเซโยอันยองี่กาเซโยอันยองี่จุมุเซโยอันยองี่จุมุชัสโย또만나요다음에뵙겠습니다6ประโยคค่ะ
0: 6ประโยคด้วยกันในวันนี้นะครับสังเกตว่าจะมีประโยคร่วมกันคืออันยองฮีหลายคำมากเลย
1: ใช่ค่ะเหมือนกับอันยองฮาเซโยนะคะอันยองฮีคือว่าอย่างสบายเป็นคำทักทายแล้วก็ต้องถามว่าอย่างสบายทำอะไรอะไรไหมแบบนี้ค่ะอย่างเช่นประโยคหนึ่งอันยองฮีเคเซโยกับอันยองฮีคาเซโยเป็นคู่กันนะคะคาเซโยคือไปเคเซโยคืออยู่คาเซโยไปอย่างสบายก็อันยองฮีคาเซโยเคเซโยคือว่าอยู่ก็อันยองฮีเคเซโยหมายความว่าอยู่อย่างสบาย
0: ใช้ต่างกันยังไงฮะคนพูดคือคนไปหรือคนพูดคือคนอยู
1: ่แล้วแต่เขานี่สองคนหนึ่งคนอยู่ที่นี่แล้วก็อีกคนนึงก็จะไปคนที่ไปพูดกับคนที่อยู่ก็อันยองฮีเคเซโย
0: อ๋อครับ
1: อยู่อย่างสบายดีนะคะ
0: นี่ค่ะอยู่ดีๆนะ
1: ใช่ค่ะคนที่อยู่พูดกับคนไปคือว่าอันยองฮีคาเซโยไปดีๆนะอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นคำทักทายคนที่ลาการคนที่อยู่ที่นี่หรือว่าจะไปแล้วแต่ก็ใช้ได้ทั้งสองอย่าง
0: จะเป็นประโยคคู่กันเสมอ
1: ใช่ค่ะอันยองี่เคเซโยกับอันยองี่คาเซโยค่ะประโยคที่3กับประโยคที่4ก็เป็นคู่กันนะคะตอนที่หลับนอนหลับแล้วก็ตอนที่ตื่นเช้าแล้วตอนที่นอนหลับก็บอกว่าอันยองี่จุมูเซโย
0: อันยองฮีทูมูเซโย
1: อันยองฮีจูมูเซโย
0: จูมูเซโย
1: จูมูเซโยก็นอนหลับให้อย่างสบาย
0: คล้ายๆหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์อย่างน
1: ั้
0: น
1: ใช่ค่ะราตรีสวัสดิ์เพราะว่าอันยองฮีจูมูเซโยคำศัพท์สุภาพมากด้วยค่ะเราใช้กับผู้ใหญ่ส่วนใหญ่อันยองฮีจูมูเซโยราตรีสวัสดิ์ค่ะแล้วก็อันยองฮีจูมูชัสโยตอนเช้าตื่นมาแล้วทักทายกับผู้ใหญ่อารุณสวัสดิ์ค่ะนอนหลับสบายดีไหมคะนี่ค่ะอันยองี่จูมูชัสโย
0: เพราะฉะนั้นราตรีสวัสดิ์แล้วก็ตื่นมาตอนเช้าก็ทักทายกันแบบสุภาพ
1: ใช่ค่ะสุภาพมากด้วยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วต่อไปอีกคู่หนึ่งนะคะประโยคที่5โตมันนายกับประโยคที่6ดาวเม่เบกเกสมิดา
0: ประโยคที่6นี่ยาวมากเลย
1: ค่ะดาวเม่เบกเกสมิดาอันนี้ยาวใช่ไหมคะโตมันนายสั้นๆแต่ทั้งหมดนี้ความหมายคือว่าพบกันใหม่นะคะ
0: แล้วพบกันใหม่
1: พบกันใหม่ค่ะโตมันนายโตอีกครั้งหนึ่งมันนายก็พบกันพบกันใหม่ค่ะโตมันนายก็ใช้กับเพื่อนๆยังไม่สนิทแต่สุภาพหน่อย
0: ๆ
1: แต่ประโยคที่หอกเท้าไม่เพกเกสนิดาก็สุภาพมากค่ะ
0: อาจารย์ครับแล้วแบบนี้ถ้าเป็นเพื่อนกันรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยเราจำเป็นต้องพูดเต็มๆประโยคหรือว่ามีคำที่ง่ายกว่านั้นไหมครับ
1: มีค่ะเพราะว่าที่เกาหลีคำศัพท์สุภาพกับคำศัพท์ธรรมดามีแยกใช้กันอยู่นะคะอย่างเช่นอันยองฮาเซโยเราใช้โบยใช่ไหมคะอันนี้ใช้กับคนทั่วไปแต่ว่าคำศัพท์สุภาพถ้าใช้กับเพื่อนอายุเท่ากันหรือว่าอายุน้อยกว่าเราก็ใช้อันยองก็ได้ค
0: ่
1: ะ
0: สั้นๆใช่ค่ะอันยอง
1: ฮังกูก็อันยองก็มาสวัสดีภาษาเกาหลีอันนี้
0: ชื่อรายการของเรานะครับ
1: แล้วก็คุณตูนก็ใช้กับเพื่อนหรือว่าใช้กับอายุน้อยกว่าคุณตูนก็ใช้อันยองได้เลยค่ะแล้วอันยองี่เคเซโยกับอันยองี่คาเซโยยินะคะไปดีๆนะคะอันนี้ก็ให้เป็นสั้นๆคือว่าใช้ก็ไปดีๆนะ
0: อ๋อสั้นแค่นี้เอง
1: ค่ะใช้ก็แล้วก็อยู่ดีๆนะชาริซอ
0: ชาริกะกับชาริโซ
1: ใช่ค่ะ
0: สองคำนี้ก็คือไปดีๆนะกับอยู่ดีๆนะค
1: ู
0: ่กันเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับ
1: ใช่ค่ะก็ชาริกะกับอันยองี่คาเซโยชาริโซกับอันยองี่เคเซโยเป็นคู่กับสุภาพหรือว่าธรรมดาใช้กับเพื่อนอย่างนี้ค่ะแล้วก็อันยองี่จูมูเซโยรัตติสวัสดอันยองี่จูมูชอสโตโยอารุณสวัสดใช่ไหมคะอันนี้คำศัพท์สุภาพมากแต่ว่าใช้กับเพื่อนๆชาริจักกับชาลจัสซ็อกนี่สั้นๆ
0: ส
1: ั
0: ้นมากเลย
1: สั้นมากค่ะแล้วต่อไปอันโตมันได้อ๋อพบกันไหมคะดาวเมย์เพ็กเกสมีดาก็พูดสั้นๆคือดาวเมย์พะแต่ว่าอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะอันนี้ข้อสำคัญคือว่าคนเกาหลีนับถือเรื่องอายุมากๆด้วยค่ะถ้าหากว่าเจอคนที่อายุมากกว่าเราต้องคำสุภาพด้วย
0: ครับหมายความว่าคำที่อาจารย์แนะนำไปตอนแรกเนี่ยใช้กับคนอายุมากกว่าเนี่ยใช้ได้เลยแต่ไอ้ประโยคสั้นๆตอนหลังเนี่ยใช้ได้กับคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันหรือเด็กกว่าเราเท่านั้นห
1: ้
0: ามเผลอไปใช้กับคนอายุมากกว่าเลยอันนี้สังคมเขาจะซีเรียสมาก
1: ใช่ค่ะซีเรียสมากค่ะตัวแรกถ้าไม่รู้เรื่องภาษาเกาหลีใช้คำศัพท์สุภาพก่อน
0: เป็นกลางๆไว้ดีที่สุดอย่างน้อยสุภาพกับเพื่อนก็ยังดีกว่าไปไม่สุภาพกับคนอื่นนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเรียนมาถึงตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ยินคำ

0: ว่าขอบคุณครับขอโทษครับกันเลยครับอาจารย
1: ์อ๋อมีด้วยค่ะก็ใช้บ่อยด้วยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะคือว่าโคมับซึมนีดา
0: โคมับซึมนีดา
1: โคมับซึมนีดานี่สองแบบนะคะคำซาฮัมนีดาด้วยค่ะ
0: คำซาฮัมนีดา
1: ใช่
0: ต่างกันยังไงครับ
1: คำซาฮัมนีดาคำ

0: มีดามากกว่าค่ะ
1: แสดงว่าความนิยมเนี่ยจะใช้คำว่าซึมิดามากกว่าในชีวิตประจำวันของชาวเกาหลีนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วถ้าขอโทษล่ะครับ
0: ขอโทษมิอานฮัมมีดากับเฉซงฮัมมีดาใช้ทั้งสองอย่างค่ะเฉซงฮัมมีดามาจากภาษาจีนแล้วก็มิอานฮัมมีดามาจากภาษาเกาหลีแท้ๆ
1: ด
0: ั้
1: งเดิมเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ทุกวันนี้ก็จะใช้เฉซงฮัมมีดากับมิอานฮัมมีดา
0: ใช้ได้ทั้งสองอย่าง
1: สองแบบคู่กันไปถือว่าเป็นคำสุภาพทั้งคู่อันนี้ไม่ต้องระวังนะครับสามารถใช้ได้เลยนะฮ
0: ะ
1: แล้วถ้าสมมุติเราจะตอบเขาว่าคนมาขอโทษเราไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรก็괜찮습니다
1: 괜찮습니다
0: 괜찮습니다หรือ괜찮아요ใช้ได้ทั้งสองอย่างค่ะ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้ประโยคที่จะไปใช้งานในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยกับเรื่องราวของภาษาเกาหลีดีๆง่ายๆแบบนี้ขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองอีกครั้งครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เรียนในห้องเรียนแล้วไปฝึกกันต่อเลยครับในช่วง try out

คือเรื่องราวของภาษาเกาหลีง่ายๆนะครับกับฮันกูกออันยองในวันนี้นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการเราอีกแล้วแหละครับครั้งหน้าอาจารย์บอลจะมาสอนอะไรดีๆแบบนี้อีกก็ต้องรอติดตามกันได้กับผมตูนวรัตน์คนเดิมนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 เสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bicycle Diary นะครับรายการที่จะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยจักรยานนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันหยุดแบบนี้เนี่ยคนกรุงเทพอย่างเราเนี่ยนะครับก็ต้องมาถือโอกาสสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับเพื่อที่จะให้รางวัลกับชีวิตของเราบ้างนะครับที่นี่เลยครับ
1: สวนรถไฟหรือสวนวชิระเบญจทัตเกิดขึ้นจากมติคณะรัฐมนตรีสมัยพลเอกชาติชายชุนหวันดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ต้องการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพให้มหานครใหญ่ในภูมิภาคจึงได้จัดสร้างสวนสาธารณะบนพื้นที่สนามกอล์ฟรถไฟที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยส่วนแรก140ไร่ให้สร้างเป็นสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ส่วนที่เหลือ375ไร่กรุงเทพมหานครรับมอบที่ดินจากกระทรวงคมนาคมและเริ่มต้นปรับปรุงพื้นที่สนามกอล์ฟเดิมเมื่อปีพุทธศักราช2542ต่อมาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวรโอกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงมีพระชนมายุครบ50พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2545กรุงเทพมหานครได้ขอพระราชทานชื่อให้กับสวนรถไฟทรงพระราชทานนามใหม่ว่าสวนวชิระเบญจทัต
0: เอาละตอนนี้นะครับเจฟฟรีย์ก็อยู่ที่สวน

0: รถไฟนะครับที่ฟอกปอดแห่งหนึ่งของคนกรุงเทพนะครับสำหรับใครที่อยากจะชมให้ทั่วสวนรถไฟเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเดินเนี่ยไม่ยากครับที่นี่นะครับเขามีบริการจักรยานเช่าด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าโอ้โหเรียกว่ามีร้านให้เช่าจักรยานเยอะแยะเลยนะครับเราไปดูกันดีกว่าครับ
1: จักรยานมีครับ
0: โอ้ดีเลยครับเป็นไงครับกติกาเช่าจักรยาน
1: ก็ธรรมดาจะ20บาทนะครับปั่นทั้งวันถ้าเป็นรถเกียร์จะ40บาทครับปั่นทั้งวันเหมือนกัน
0: อันนั้นเดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อยแล้วกันนะว่ามีอะไรบ้างนะ
1: ด้านในเลยครับ
2: นี่ก็เป็นพวกรถเกียร์ใช่ไหมฮะ
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: นะนู้นก็จะเป็น
1: ธรรมดาธรรมดาครับ
2: ครับผม
0: ที่นั่งเด็กนี่ต้องเสียตังค์เพิ่มไหม
1: ไม่เสียครับจะมีติดกับรถอย่างนั้น20บาทเหมือนกัน
0: อ๋อติดรถมาให้แล้ว
1: ครับผม
2: ได้เลย
1: รถโบราณหน่อย
0: จะ
2: มา
0: เลยได้เลยใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: เด็กครับเท่าไหร่นะ
1: 20บาทครับ
0: 20บาท
1: บัตรไว้1ใบ
0: บัตร1ใบ
1: ประชาชนหรือใบขับขี่ก็ได้ครับ
0: ขอ
1: ที่เป็นมีรูปมีชื่อไว
0: ้ครับผม
2: ก็20บาทครับ
0: 20บาทครับ
1: ครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะคร
0: ับอันนี้เราต้องดูแลยังไงบ้างถ้าเกิดว่ายางแตก
1: ก็คือเดี๋ยวผมเข้าไปเอาบัตรมาให้มันจะมีในบัตรจะมีเบอร์ติดต่อครับถ้ารถเสียยางแตกหรือรถมีปัญหาอะไรโทรกลับมาที่ร้านแล้วทางร้านจะเอารถลงไปเปลี่ยนให้ครับถ้าเป็นครั้งแรกเนี่ยถ้ารถเสียสมมติยางแตกครั้งแรกอ่ะจะไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดครั้งสองมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายครับ
0: โอเคได้เลยครับ
1: ครับผมเป็นบัตรของร้านครับส่วน
0: ข้าง
1: หน้านี่เป็นเบอร์ติดต่อของร้าน
0: ครับผม
1: บัตรนี้จะเป็นบัตรสะสมนะครับถ้าพี่เช่าครบ5คันจะได้ฟรี1คันนะมาได้รุ่น1คันฟรีได้บัตรฟรีครับ
0: โอเคครับ
1: ครับ
0: เรียบร้อยแล้วครับ
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากครับ
1: ครับ
0: สำหรับที่นี่นะครับก็จะมีคนที่จะมาวิ่งจ็อกกิ้งกันนะครับมานั่งชมสวนกันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีการปั่นจักรยานด้วยนะครับซึ่งเส้นทางจักรยานที่นี่ก็ประมาณ3กิโลครับก็เลยเป็นที่ชื่นชอบสำหรับคนที่จะมาปั่นจักรยานกันนะครับเพราะว่าเขาจะมีทางจักรยานเนี่ยให้ปั่นเฉพาะเลยครับสำหรับผมส่วนใหญ่เนี่ยจะมาทำงานและส่วนใหญ่มาถ่ายละครมาถ่ายรายการทีวีอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่มาทีไรก็รู้สึกล่มลื่นนะเพราะว่ามันเหมือนมองไปรอบๆแล้วเนี่ยมันมีแต่พื้นที่สีเขียวมันได้รู้สึกเหมือนกดรีเซ็ตตัวเอง

0: พาครอบครัวมาออกกำลังกายครับปั่นจักรยานอยากให้เขาเห็นธรรมชาติที่มีต้นไม้ใหญ่
1: ๆมาปั่นจักรยานเล่นกับเพื่อนครับก็ดีครับธรรมชาติดีครับ
2: ต้นไม้จะเยอะมากอะค่ะงั้นเวลาเราปั่นไปเนี่ยถึงแม้จะไม่มีอากาศร้อนแต่ว่าสิ่งที่เราได้ก็คือความร่มเย็นและร่มรื่นนะคะแล้วก็ทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็คือเป็นมิตรกันหมดนะ
3: ว่าแต่เราอยู่สวนรถไฟเนี่ยยังไม่เห็นรถไฟเลยครับไปตามหารถไฟกันดีกว่าอันนี้ครับรถไฟถึงแล้วถึงโซนรถไฟนะครับก็พลาดไม่ได้เลยที่จะต้องมาชมนิดนึงนะครับสำหรับรถไฟที่นี่นะครับเราที่นี่ก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับก็แล้วแต่บางคนก็ชอบถ่ายรูปบางคนก็อาจจะมานั่งคุยกันปิกนิกนะครับบางคนก็อาจจะมานี่พายเรือคายักนะครับแต่ที่นี่ดีเพราะว่าคนที่นี่เขารักสัตว์เขาไม่ถีบเป็ดกันเรือเป็ด
4: ชอบที่สุดนะตอนนี้นะครับชอบสวนโม่ครับเพราะว่ามันเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ทันสมัยฮะแล้วมันอยู่กับธรรมชาติที่นี่ก็เลยรู้สึกว่าเวลาขี่ปั่นจักรยานผ่านไปที่ไรก็รู้สึกดีทุกครั้ง
5: มีกิจกรรมอะค่ะกิจกรรมสำหรับเด็กสำหรับผู้ใหญ่สำหรับคนสูงอายุคือมีครบอะค่ะ
6: เขาบอกอย่างนั้นเยอะเช่าง่ายที่เห็นนะส่วนใหญ่ก็คือพาลูกมาออกกำลังกายมาเล่นเรือใบที่นี่ด้วยแล้วก็พอจะเรือใบไม่มีลมก็ปั่นจักรยาน

0: ก็ไปที่สวนผีเสื้อนะครับแล้วก็ไปดูที่สนามเด็กเล่นนะครับแล้วก็เอาลูกๆบางทีเขามากันวันนี้ลูกๆมากันหลายคนนะครับก็เลยเข้าไปที่เขาเรียกอะไรอ่ะที่จราจรเมืองจำลองครับ
1: ที่นี่ก็อาจจะมีแบบสนามเด็กเล่นมีสวนสัตว์เล็กๆอะไรเงี้ยเหมือนพวกผีส่งผีเสื้อพึ่งมีให้เด็กๆได้ชมด้วยครับที่นี่เขาก็มีที่จอดจักรยานให้เรียบร้อยเลยนะครับที่อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพมหานคร

0: แล้ววันที่เรามาเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเมืองจราจรจำลองด้วยนะครับอยากรู้ไหมครับว่าเป็นไงเดี๋ยวเราแวะไปดูดีกว่าเอาละครับถึงแล้วครับเมืองจราจรจำลองป๊าบเจฟฟรีย์เข้ามาที่นี่ก็หลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าไม่เคยเข้าไปดูข้างในสักทีเลยครับวันนี้เนี่ยถือโอกาสเข้าไปดีกว่าจอดในที่ที่เขาเตรียมไว้ให้นะครับเอาละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ไม่ทราบว่าที่เมืองจราจรเนี่ยนะครับมีอะไรให้เด็กโขงผมเล่นบ้าง
1: ก็ที่เมืองจราจรจำลองแห่งนี้นะคะเราก็จะมีกิจกรรมให้กับน้องๆได้ร่วมสนุกกันค่ะได้ขับขี่ในสนามจำลองค่ะของถนนในกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็น้องๆก็ยังจะได้อบรมในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยค่ะรอบ10โมงรอบบ่ายโมงครึ่งแล้วก็รอบ3โมงค่ะเปิดทำการทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ค่ะ
0: แล้วเรื่องของอายุเด็กอะครับ
1: น้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะก็จะอยู่ในช่วงอายุ3ถึง12ปีค่ะ
0: 3ถึง12ปีนะครับถ้ายังได้อยู่นะครับ
1: ถ้ายังได้อยู่ก็ขั้นตอนแรกนะคะเชิญลงทะเบียนลงชื่อไว้ก่อนเลยค่ะ
0: ได้ครับเด็กชายเจฟฟี
1: ่เดี๋ยวเชิญที่ในห้องอบรมได้เลยนะคะเราจะมีการอบรมความรู้ในเบื้องต้นก่อนเป็นภาคทฤษฎีนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเป็นภาคปฏิบัติขับขี่จักรยานในสนามจำลองกันค่ะ
0: โอ้โอเคก็คือเริ่มจากอบรมในห้องเรียนก่อน
1: ใช่ค่ะก็จะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมงครึ่งค่ะเชิญค่ะ
0: ครับผม
1: ก่อนอื่นนะคะขอต้อนรับเข้าสู่เมืองจราจรจำลองค่ะซึ่งเป็นแหล่งสถานที่ให้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้อง

0: คุณครูครับเสร็จแล้วครับ
1: 6 7 8 9 20คะแนนเต็มตอบถูกหมดเลยค่ะรับของรางวัลไปเลยค่ะเก่งมาก
0: อบรมเสร็จแล้วไปไหนต่อครับ
1: เดี๋ยวเราจะไปทดสอบขับขี่กันในสนามนะคะ
0: โอเคครับ
2: สวัสดีค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะเราต้องไปสวมหมวกกันน็อกก่อนนะคะพอสวมหมวกกันน็อกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกจักรยานเพราะว่าต้องป้องกันก่อนใช่แล้วเราก็มาเลือกจักรยานอันนี้ถามก่อนว่าเป็นประเภทอะไรคะ
3: อันนี้เป็นประเภทป้ายสีเหลืองครับ
2: ป้ายเตือน
3: ครับผม
2: ลักษณะจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะสีเหลืองแล้วก็มีขอบสีดำเขาเรียกว่าป้ายอะไรคะ
3: ป้ายคนเดินข้ามถนนครับ
2: ระวังคนเดินข้ามถนนหรือทางม้าลายนะคะเดี๋ยวดูป้ายต่อไปนี่ประเภทป้ายบังคับลักษณะคือจะเป็นวงกลมนะคะขอบสีแดงพื้นสีขาวแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าป้ายอะไรเอ่ย
3: วงเวียนครับ
2: วงเวียนนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มจากอนุสาวรีย์ชัย
3: ครับผม
2: เราจะขี่ไปถึงนู่นเลยภูเขาทองแต่ว่าจะต้องผ่านเสาชิงช้าจะไปข้ามสะพานพระราม8เจอภูเขาทองพร้อมแล้วก็ไปได้ค่ะ
3: ครับผม
2: เฮ้ยทำไมกลับมาที่เดิมอ่ะสังเกตลูกศรข้างหน้าด้วยเราจะเลี้ยวทางด้านไหนนะคะ
3: เลี้ยวขวาต้องชิดขวา
2: ถูกต้อง
3: ครับผม
2: ตรงนี้เราก็คือต้องตรงไปครับป้ายนี้คือป้าย
3: ระวังถนนยึกยักนะฮะ
2: ไม่ใช่
3: ไม่ใช่นะครับ
2: ป้ายห้ามอะไรเอ่ย
3: ห้ามแซงครับ
2: ห้ามแซงเก่งมากตอนนี้เราก็จะขึ้นสะพานพระราม8แล้วไปอ้อมภูเขาทอง
4: ครับผม
2: แล้วก็จะกลับไปที่เดิม
3: แล้วถ้าเกิดว่าเด็กที่มาสอบภาคปฏิบัติผ่านแล้วเนี่ยครับเขาจะได้อะไรครับ
2: ถ้าผ่านแล้ว
3: ครับ
2: ผ่านจากตรงจุดสนามแล้วใช่ไหมคะ
3: ครับผม
2: เราก็จะมีอีกโซนนึงเกมขับรถเด็กๆชอบมากตรงนี้นี่แหละที่เขาแบบอยากเล่นแต่ต้องมีข้อแม้นิดนึง
3: ต้องมาฝึกถ้าจะเล่นเรียกได้ว่าเป็นเกมขับรถเนี่ยจะต้องผ่านการอบรมจะต้องผ่านภาคปฏิบัติมาก่อน
2: ใช่มาลงสนามก่อนแล้วเราค่อยไปขับรถกันถูกต้อง
0: โอ้โหเรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะเป็นไงบ้างกับขับขี่แล้วในสนาม
0: สบายมากเลยครับนี่น้องๆมากันแล้วนี่ครับ
1: ใช่แล้วค่ะก็คือลงทะเบียนกันไว้เรียบร้อยแล้วถ้าอย่างนั้นเจฟพร้อมที่จะเป็นวิทยากรในรอบต่อไปไหมคะ
0: โอ้ได้เลยครับเดี๋ยวผมช่วยเต็มที่เลยครับ
1: ได้ค่ะเชิญห้องข้างในเลย
0: เดี๋ยวเชิญที่ห้องเลยจ้าทางนี้เลยจ้าน
1: ั่งเลยลูกแถวหน้าว่างอยู่ที่หนึ่ง
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับน้องๆทุกคนนะคะเข้าสู่เมืองจราจรจำลองนะคะที่ซึ่งน้องๆจะได้เรียนรู้เรื่องของการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะคะและในวันนี้ค่ะเรามีผู้ช่วยวิทยากรพิเศษด้วยค่ะแนะนำให้น้องๆรู้จักกันหน่อยค่ะ
5: สวัสดีครับชื่อพี่เจฟฟรีย์นะครับวันนี้จะมาเป็นผู้ช่วยนะครับสำหรับน้องๆที่จะมาเรียนในวันนี้นะครับ
1: เดี๋ยวลำดับต่อไปนะคะเราจะไปเรียนรู้กันว่าการใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัยควรจะทำยังไงนะคะตั้งใจชมกันให้ดีๆค่ะเดี๋ยวเราจะมีคำถามให้ด้วย

0: ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวน้องๆจะได้ทำแบบทดสอบด้วยเพื่อจะได้รับใบขับขี่จูเนียร์นะคะ
1: เดี๋ยวพี่ๆก่อนอื่นเดี๋ยวขออาสาสมัครดีกว่ามาทบทวนวิธีการข้ามถนนกัน
0: ใช
1: ่มาเลย
0: ครับทางด้านนี้เลยค่ะนี่วิธีการข้ามถนนนะคะต้องมองข้างไหนก่อนคะเราต้องมองทางด้านขวามือของเราก่อนนะคะเพราะว่ารถบนท้องถนนเขาจะวิ่งอยู่ทางด้านเลนซ้ายมองขวา
1: ขวาม
0: องซ้าย
1: ซ้าย
0: มองขวาอีกครั้งหนึ่ง
1: แล้วก็กลับมาขวา
0: ใช่ค่ะพอไม่มีรถแล้วเราจะไปข้างหน้าใช่ไหมคะปลอดภัยแล้วเราต้องข้ามที่ไหนคะทางม้าลายหรือสะพานลอยนั่นเองเก่งมากเอาปรบมือตัวเองหน่อยค่ะเก่งทุกคนเลย
1: มาทำข้อสอบกันดีกว่า
0: ใช่แล้วแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันก่อนนะคะก่อนที่น้องๆจะไปสู่ภาคปฏิบัติขับขี่ในสนามจำลองขับขี่รถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ให้ปลอดภัยทั้งคนขับและคนซ้อนจะต้องสวมหมวกกันน็อกนะคะสัญญาณไฟจราจรมีกี่สี
2: 3
0: สีสีแดงหมายถึง
2: หย
0: ุดสีเหลืองเตรียมตัวหยุดนะคะแล้วก็สีเขียวไปได้นะคะนี่ก็คือความรู้ง่ายๆนะคะที่น้องๆจะได้ใช้ในชีวิตประจำวัน
1: สำหรับน้องๆตัวจิ๋วก็จะมีกิจกรรมระบายสีอะไรเล็กๆน้อยๆให้นะครับสำหรับใครที่ยังปั่นจักรยานไม่เป็นชิดซ้ายจ้า
3: ถนนแบ่งเป็น2ช่องอยู่แล้วนะคะมีเส้นสีเหลืองเส้นสีเหลืองเป็นตัวแบ่งนะคะเป็นเส้นแบ่งถนนนะคะแสดงว่ามีรถสวนทางนะคะให้น้องๆที่ด้านซ้ายมือของเรานะคะซ้ายมือนะคะเดี๋ยวเราจะปั่นจากหน้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะเราจะไปผ่านเสาชิงช้านะคะไปข้ามสะพานพระราม8นะคะไปเจอภูเขาทองแล้ว

0: ต่เด็กเติบโตขึ้นไปเขาจะได้เอาสิ่งที่เราสอนเขาเนี่ยไปใช้ให้ถูกต้องอะค่ะลดอุบัติเหตุด้วยอะค่ะในอนาคต
1: หลังจากที่เรามาทำตรงนี้วินัยจราจรเราเองเนี่ยดีขึ้นไหม
0: อ๋อดีมากๆป้ายบางป้ายที่เราไม่เคยรู้อะไรเงี้ยค่ะเราก็ได้รู้ค่ะกฎต่างๆเราก็ได้รู้มากขึ้น
1: ขออนุญาตครับขออนุญาตครับถามพี่คนนี้หนึ่งดีกว่าครับเห็นพี่ใส่เสื้อเหลืองๆเนี่ยแล้วก็วิ่งตามน้องๆเนี่ยครับพี่ทำหน้าที่อะไรตรงนี้ครับ
2: อ๋อก็คอยดูและแนะนำน้องๆครับว่าอย่างนี้ถูกกฎหรือเปล่าอะไรเงี้ยโค้งไหนควรระวังยังไงควรให้ทางยังไง
1: ก็คือร่วมขับขี่ไปกับเขาแล้วแนะนำป้ายต่างๆแล้วก็วิธีการขับด้วยใช่ไหมครับ
3: เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่โซนเกมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการขับรถยนต์นะคะสิ่งที่ชอบใช่ไหม
0: เต็มเ
3: ล
0: ยด้วย
3: โอ้โหเน้นๆเลยนะคะแต่ว่าต้องขับรถให้ถูกต้องนะคะ
4: เขาสอนเรื่องการขับรถการดูไฟการข้ามถนนนะครับ
5: ได้รู้เรื่องกฎจราจรอะไรอย่างนี้เข้าใจมากขึ้น
6: ก็เป็นการปลูกฝังวินัยจราจรของเขาตั้งแต่เด็กๆโตไปเขาจะได้เป็นคนที่ดีของสังคมอะค
1: ่
6: ะ
1: อบรมเรียบร้อยนะครับไปสอบภาพปฏิบัติแล้วนะครับสอบข้อเขียนเมื่อกี้แล้วน้องๆเขาก็จะได้ใบขับขี่ครับจะยืนรอเข้าแถวเตรียมรับไปขับขี่แล้วก็จะได้ไปเล่นคอมพิวเตอร์ทางด้านโน้นเป็นเกมขับรถสนุกครับ
7: เมื่อก่อนนี้เนี่ยเราเคยมีใบอนุญาตขับขี่จักรยานกันด้วยนะครับเรียกว่าใบอนุญาตขับขี่ล้อเลื่อนประเภทจักรยาน2ล้อผู้ขับขี่รถจักรยานทุกประเภทต้องขอใบอนุญาตขับขี่ก่อนนำรถจักรยานออกไปขับขี่บนทางหลวงแต่ว่าในปีพุทธศักราช2546ได้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติล้อเลื่อน2478ซึ่งเคยมีผลบังคับใช้กับรถที่ไม่มีเครื่องเช่น3ล้อถีบและก็รถจักรยานส่งผลให้ใบอนุญาตขับขี่จักรยานทุกชนิดยกเลิกไปเลยครับ

จริงๆแล้วนะครับไฮไลท์ของที่นี่นะครับก็คือสำหรับเด็กๆแล้วเนี่ยคือเกมคอมพิวเตอร์เหล่านี้แหละครับแต่ว่าการที่จะได้มาเล่นเกมตรงนี้นะครับสิ่งต่างๆที่เขาได้ตามมาก็คือเรื่องของการเรียนรู้เรื่องวินัยจราจรต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นเหมือนเป็นไอเดียที่ดีมากเลยครับ

0: ามาเตรียมรับใบขับขี่ใช่ไหมครับโอ้โหคนนี้นี่เก่งมาก20เต็ม20เลยโอ้เยี่ยมเลย
1: เดี๋ยวแลกกันเอาบัตรอันนี้คืนนี้นะคะเดี๋ยวเราแลกกันนะคะ
0: สำหรับในสมุดก็จะบอกนะว่าเครื่องหมายต่างๆเนี่ยหมายความว่ายังไงเราก็ไปเปิดอ่านดูได้นะในนี้เอาละครับสำหรับน้องๆเนี่ยเขาก็จะได้ใบขับขี่กันไปนะครับคราวหน้าเนี่ยเขาก็สามารถเอาใบขับขี่ตัวเนี้ยมาแวะเล่นเกมได้นะครับแล้วก็แวะเวียนเข้ามามีอะไรก็จะได้พูดคุยแล้วก็เรียกว่าอยู่ในวินัยจราจรตลอด
2: ปัจจุบันมีเด็กๆ เข้าร่วมอบรมการจราจรเบื้องต้นที่เมืองจราจรจำลองแห่งนี้เกือบ 200,000 คนแล้วนะครับความมุ่งหวังของกิจกรรมนี้คือให้เด็กๆมีทักษะในการขับขี่ที่ถูกต้องติดตัวไปรู้จักกฎกติกาในการใช้ถนนร่วมกับผู้อื่นแต่ทีนี้มันก็เป็นเพียงแค่สนามเล็กๆเท่านั้นนะครับสิ่งสำคัญที่จะสอนพวกเขาต่อไปในอนาคตก็คือท้องถนนที่พวกเราขับขี่กันอยู่จริงๆต่างหากครับคงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่ต้องช่วยกันทำให้เด็กๆเห็นว่ากฎจราจรคือสิ่งปฏิบัติและน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนคือสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในสังคมของเราครับ
0: เรียบร้อยแล้วครับ
3: ค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้สนุก
0: โอ้โหสนุกมากเลยครับแล้วก็ได้ความรู้เยอะมากเลยครับ
3: ค่ะ
0: ยังไงวันหลังเดี๋ยวจะแวะเข้ามาใหม่แล้วกันครับ
3: ค่ะยินดีค่ะโอกาสหน้าขอเชิญมาเป็นวิทยากรอีกนะคะ
0: ได้ครับขอบคุณมากเลยคร
3: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ

0: แม้เมื่อเด็กๆ เหล่านี้โตขึ้นจักรยานอาจจะไม่ใช่ทางเลือกอันดับแรกของพวกเขาแต่ผมเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเขาหยิบมันมาปั่นอีกสักครั้งหนึ่งความทรงจำดีๆในวันนี้ก็จะทำให้พวกเขามีความสุขเหมือนอย่างผมนี่แหละครับ Bicycle Diary สวัสดีครับ
1: เมืองจราจรค่ะ
2: เห็นป้ายอยู่ฮะแต่ว่ามันคืออะไรยังไม่แน่ใจเหมือนกัน
3: สนุกมันก็ดีกว่าอยู่บ้านเล่นเกมอ่ะ
4: ได้ทักษะการขับจักรยาน
5: ก็ถ้าเกิดมีโอกาสว่างๆก็ไม่มีเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาอีก

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาและทรงติดตามการดำเนินโครงการทวีนัมเบอร์วันของจังหวัดสมุทรสงครามวันนี้เวลา 19:42 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนถาวรานุกูลอำเภอเมืองสมุทรสงครามทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนซึ่งได้น้อมนำแนวพระดำริโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาดำเนินการตั้งแต่ปี2545เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในการป้องกันตนเองจากยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนส่งผลให้สมาชิกกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องได้แสดงศักยภาพความสามารถตามความถนัดและสนใจเช่นสารรักสารสายลวดลายปลาทูแม่กลองและการจักสารไม้ไผ่ลายปลาทูแม่กลองเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูษาอัตลักษณ์อ้อมกอดแม่กลองการออกแบบผ้าลายท้องถิ่นโดยนำเอาปลาทูแม่กลองมาผสมผสานกับลวดลายของผ้าไทยซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งสามารถผ่านเข้าสู่รอบ12ทีม

ุดท้ายเพื่อไปแข่งขันในระดับชาติของค่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนาพหุปัญญาบูรณาการสู่การคิดสร้างสรรค์ครั้งที่4ในเดือนกันยายน2569นอกจากนี้มีกิจกรรมการทำพวงมาลัยจากผ้ารวมทั้งการแสดงโขนและ Cover Dance ซึ่งได้รับรางวัลหลากหลายรายการเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สำหรับศูนย์เพื่อนใจ To Be Number 1มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกมีเพจ Facebook เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและมีไลน์กลุ่มศูนย์เพื่อนใจซึ่งสามารถปรึกษาปัญหาได้ตลอดเวลาหากมีปัญหารุนแรงจะส่งต่อให้ครูที่ปรึกษามีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ โดยใช้กิจกรรมพัฒนาจิตคิดและสร้างสรรค์เพื่อให้สมาชิกมีภูมิคุ้มกันที่ดีมีพลังบวกตลอดระยะเวลา24ปีจังหวัดสมุทรสงครามได้ขับเคลื่อนโครงการ To Be Number 1มาอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตาม3ยุทธศาสตร์หลักของโครงการสร้างกระแสพัฒนาเครือข่ายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนให้เป็นคนดีคนเก่งเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดโดยกำหนดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของจังหวัดภายใต้อัตลักษณ์3 4ได้แก่คลีนสะอาดคามสงบและครีเอทีฟมีความคิดสร้างสรรค์เป็นกลไกในการขับอย่างเป็นระบบปัจจุบันเป็นจังหวัดทวีนัมเบอร์วันระดับทองปีที่2โดยปี2569มีชมรมผ่านเข้าประกวดผลงานระดับประเทศได้แก่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงครามและบริษัทบุญฟู้ดจำกัดในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบโครงการทวีนัมเบอร์วันจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงครามและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงครามเฝ้าโดยได้พระราชทานกำลังใจให้ทุกคนประสบความสำเร็จมีอนาคตที่สดใสมีจิตใจที่เข้มแข็งไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทวีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อน้อมนำแนวพระดำริไปจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมต่อจากนั้นทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต To Be Number 1ซึ่งก่อนเริ่มการแสดงทรงยืนถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เสด็จสวรรคตและแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่สิ้นพระชนม์สำหรับจังหวัดสมุทรสงครามมีชมรมทวีนัมเบอร์วัน331ชมรมและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วัน26แห่งมีสมาชิกจำนวน 3,789 คน

องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดสระแก้วจังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ในการพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ดังนี้ช่วงเช้าณด่านศุลกากรบึงตะกวนอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาณบริเวณด่านศุลกากรบึงตะกวนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการนันทวงศ์บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการทางการทหารไทยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่งฐานปฏิบัติการดังกล่าวกองกำลังบูรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจที่12ร่วมกับประชาชนร่วมกันตั้งชื่อขึ้นเพื่อสดุดีและเชิดชูวีรกรรมความกล้าหาญของพลทหารธนพัฒน์นันทวงศ์ทหารกล้าซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยชายแดนไทยกัมพูชาจากนั้นเดินทางไปยังห้องรับรองชุดคุ้มครองทหารพรานนาวิกโยธิน3อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดในการที่องคมนตรีร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาสำหรับชุดคุ้มครองทหารพรานนาวิกโยธิน3เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินและกองทัพเรือมีภารกิจหลักในการดูแลรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนป้องกันประเทศรวมถึงการสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนในการสนับสนุนชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ให้เกิดความสงบเรียบร้อยและผาสุก
ในช่วงบ่ายเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาณฐานปฏิบัติการตากสินพิชิตภัยรีอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการทหารในการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงตลอดจนปกป้องการรุกล้ำแนวชายแดนต่อจากนั้นเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการ6บ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการ6บ้านแหลมซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารที่หน่วยนาวิกโยธินกองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่2ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยตามแนวชายแดนรวมถึงการรักษาความสงบในหน้าน้ำไทยให้เกิดความมั่นคงโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่หัวหน้าหน่วยกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับทราบยังความปลื้มปิติแก่กำลังพลและเจ้าหน้าที่ทุกนายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้พลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปยังจังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายนิสิตสวัสดิเทพรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับทั้งนี้เพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่อำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกดังนี้ช่วงเช้าณโรงเรียนบ้านร่มเกล้าติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านร่มเกล้าและโรงเรียนวัดบ่อภาคโดยโรงเรียนบ้านร่มเกล้าเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี2533ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่4ปัจจุบันมีนักเรียน426คนครูและบุคลากร24คนมีนายอนันต์แก้วจ่ำเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านการพัฒนาตามแนวทาง3เสาหลัก5กลยุทธ์พร้อมส่งเสริมการอ่านและการเขียนผ่านนวัตกรรมร่มเกล้าก้าวล้ำโมเดลการอ่านด้วยหัวใจสู่ความสำเร็จและกิจกรรมอ่านก่อนเรียน15นาทีทองยามเช้าโดยผลการประเมินด้านการอ่านและการเขียนในปีการศึกษา2568อยู่ในระดับดีนอกจากนี้ได้บูรณาการทักษะอาชีพเข้ากับการเรียนรู้อาทิการทำกล้วยตากการเพาะเห็ดการแปรรูปอาหารร่มเกล้าบาร์เบอร์และการจัดหลักสูตรด้านการเกษตรการลงทุนและการตลาดเพื่อนักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและพึ่งพาตนเองได้ส่วนโรงเรียนวัดบ่อภาคเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน153คนครูและบุคลากร16คนมีนายปณชัยอุ่นจันทร์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโดยมุ่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยในระดับประถมศึกษาตอนปลายเน้นจิตสาธารณะความซื่อสัตย์และความมีวินัยผ่านกิจกรรมจิตอาสารอบรั้วสงบจิตฝึกใจและหยิบเองจ่ายจริงในนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่งเสริมทักษะชีวิตและจิตอาสาผ่านกิจกรรมสร้างการดีมีสุจริตโครงงานคนดีและสภานักทำดีเพื่อนักเรียนสามารถนำคุณธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันและร่วมพัฒนาสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงบ่ายณโรงเรียนบ้านน้ำจวงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านน้ำจวงและโรงเรียนบ้านขุนน้ำครับซึ่งโรงเรียนบ้านน้ำจวงเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่4จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน516คนครูและบุคลากร30คนมีนายสารินสงศิลาวัฒน์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโดยผลการประเมินการอ่านอาทีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2568เพิ่มขึ้นโดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่76
71.66 คะแนนเพิ่มขึ้นจากการสอบครั้งที่แล้ว 18.66 คะแนนโดยเฉพาะการอ่านออกเสียงสูงถึง 68.72 คะแนนซึ่งเป็นผลมาจากการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนรู้ซ่อมเสริม1ชั่วโมงหลังเลิกเรียนอย่างจริงจังทั้งนี้โรงเรียนยังมุ่งมั่นสร้างคนดีตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวควบคู่กับการส่งเสริมเยาวชนต้นแบบส่งผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้นคุณธรรมนำอาชีพประจำปี2569และโรงเรียนบ้านขุนน้ำครับเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน129คนครูและบุคลากร19คนมีนายวรพรพงศ์สิริภาพิรมเป็นผู้อำนวยการโรงมีการจัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนมีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อวางแผนพัฒนาการเรียนรู้จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนอย่างเหมาะสมเน้นหนักการอ่านออกเขียนได้โดยใช้ Read for Model เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้อ่านออกเขียนได้ร้อยละร้อยปลูกฝังวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการขับเคลื่อนโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืนโครงการกองทุนการศึกษาเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและมีพระราชประสงค์ให้คณะองคมนตรีช่วยกันหาแนวทางพัฒนาโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนที่ห่างไกลและด้อยโอกาสเพื่อสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์จังหวัดสระบุรีบริษัทบางกอกเอนจิเนียริ่งแอนด์แมชชีเนอรี่จำกัดสถาบันเพื่อการยุติ

อันนี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานนรดีวัดมหาพฤทธารามวัดมกุฏกษัตริยารามกรุงเทพมหานครและวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิรธรรมโคสิตวัดระฆังโคสิตารามแสดงพระธรรมเทศนาปรมัตถพุทธกถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงบริบูรณ์ด้วยปรมัตถพุทธธรรมทั้ง4ประการอันได้แก่สัจจะจริงตรงแท้ธรรมะคุณธรรมประจำใจทิฏฐิความเพียรอันมุ่งมั่นและจาคะการเสียสละเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทจันวานิสซีเคียวริตี้พรินติ้งจำกัดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรีจังหวัดชลบุรีครอบครัวโกศิยานุรักษ์บริษัทอินโนวาอินทิเกรชันจำกัดและบริษัทในเครือและคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดป่าสัทธารวมจังหวัดนครราชสีมาวัดคฤหบดีวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดสมณวิหารกรุงเทพมหานครวัดน้ำบ่อเหลืองจังหวัดลำพูนและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทเรือนหมูแดง2012จำกัดบริษัทจุลกัณฑ์99จำกัดบริษัทสอเกษตรพันธุ์ฟีดจำกัดบริษัท VL Sound and Light จำกัดและบริษัทโง่เซียงตงทรานสปอร์ต2003จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปรมัยยิกาวาสวัดสนามเหนือจังหวัดนนทบุรีวัดพระปฐมเจดีย์วัดพระงามจังหวัดนครปฐมวัดท่าผาจังหวัดราชบุรีและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.จังหวัดน่านบริษัทจิ้นเซ็งฮวดอะไหล่ยนต์จำกัดสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยบริษัทสยามเทคนิคคอนกรีตจำกัดมหาชนและบริษัทอาซาฮีทราเวลเซอร์วิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์ทดสอบวัคซีนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศจังหวัดสมุทรปราการคณะผู้จัดโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์โรงเรียนเบญจวรรณศึกษากรุงเทพมหานครโรงเรียนติ้ววิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนจิตรดาบริษัทเอยาเทรดดิ้ง2020จำกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมศูนย์การทดสอบวัคซีนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมจังหวัดพิษณุโลกโรงเรียนเบญจวรรณศึกษากรุงเทพมหานครโรงเรียนนวมินทราชินูทิศจังหวัดสมุทรปราการคณะผู้จัดโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชากรุงเทพมหานครศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีและกลุ่มธุรกิจTCP ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโปรดแต่สุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่โรงแรมอวานี่รัชดากรุงเทพเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการเรื่องสังคมไทยเท่าทันมหานครซ่อนฟอกเงินโดยมีพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนางจิรภาสินธุนาวารองปลัดกระทรวงยุติธรรมรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงที่ทำร่วมในพิธีการสัมมนาครั้งนี้จัดโดยโครงการกำลังใจในพระดำริร่วมกับกระทรวงยุติธรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆให้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องของการซ่อนฟอกเงินซึ่งเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและเป็นวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้ภาครัฐและประชาชนสูญเสียเงินและทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลอันเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติและเป็นภาระอันเป็นการสนองในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อลดผลกระทบทางสังคมและลดปัญหานักโทษล้นเรือนจำทั้งนี้มีการจัดกิจนิทรรศการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณการเผยแพร่ผลงานด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอาทิข้อกำหนดกรุงเทพว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดมุ่งเน้นลดการส่งผู้กระทำผิดที่ไม่รุนแรงโดยเฉพาะผู้หญิงเข้าเรือนจำโดยมีสาระสำคัญเช่นสุขอนามัยและการจัดสภาพแวดล้อมในเรือนจำที่เหมาะสมแก่ผู้ต้องขังหญิงที่มีลูกติดอยู่ในเรือนจำการใช้บทลงโทษทางเลือกสำหรับคดีที่ไม่รุนแรงเพื่อลดความแออัดและแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายประกอบด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมจำนวน150นายและคนจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ี้ได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วเมฆสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสยังค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
4: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
3: ืมอ้าวใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะอืมโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้อืม
2: เธอจะทำอะไรอ่ะ
4: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสินี่มันตลาดนี่
5: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
4: ที่นี่จะมีทาสเหรอ
2: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
6: อืมฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
4: น้าคะแล้วเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
6: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
2: เอ๊ะแล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
6: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
4: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวานๆ
2: ฮะไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
4: ขอให้น้าหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
3: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิ

0: ีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
1: ว้าวการเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: รู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมไหนหนู

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
3: สีสันแอฟริกาน
2: ะครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับซึ่งรายการของเราจะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น. นะครับทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575เช่นเดิมนะครับรวมทั้งท่านสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook นะครับแฟนเพจสรานรมเรดิโอได้ตลอดเวลาเลยครับ
0: ครับ
2: ก็สำหรับผมนะครับวันนี้นราวิทย์องค์คำมงคลครับหรือชอนครับ
1: ค่ะสรินดามั่นเจริญสิริหรือนัทค่ะ
0: ครับและผมจักริดทองเฟืองครับหรือกริดครับผม
2: ครับเรา3คนก็รับหน้าที่นะครับดำเนินรายการในวันนี้นะครับ
0: ครับ
1: กลับมาพบกันอีกแล้วหลังสงกรานต
2: ์
1: วันนี้เราก็ยังเกาะกระแสเรื่องของสงกรานต์อยู่นิดนึงเพราะว่าจะพูดเรื่องของ
2: น้ำครับ
1: น้ำและความสำคัญของน้ำในแอฟริกาแล้วก็เทศกาลหรือความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับน้ำนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปสู่ช่วงนั้นเนี่ยต้องมาพบข่าวที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์หรือ2สัปดาห์ที่ผ่านมาในแอฟริกากันก
2: ่
1: อน
2: มีเยอะมากเลยนะคร
1: ับ วันนี้เราก็คัดเลือกนะคะเอาเฉพาะข่าวที่น่าสนใจแล้วก็เชื่อว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการติดตามข่าวของเรานะคะข่าวแรกคืออะไรเอ่ยพี่ชอน
2: ก็ข่าวแรกนะครับก็จะเป็นการพบกันนะครับระหว่างประธานาธิบดีไนจีเรียกับประธานาธิบดีสหรัฐนะครับซึ่งถือว่าเป็นมหาอำนาจ2ประเทศจาก2ทวีปนะครับมาเจอกันในวันที่30เมษายนนี้นะครับก็คือภาพที่เห็นก็จะเป็นประธานาธิบดีไนจีเรียนะครับชื่อว่านายมูฮัมมัดูบูฮารีนะครับก็จะพบกันในวันที่30เมษายนนี้นะครับซึ่งก็จะมีการหารือกันนะครับในหลายประเด็นเลยนะครับเรื่องของการต่อสู้กับการก่อการร้ายนะครับการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่างกันนะครับรวมถึงการเสริมสร้างบทบาทนำของไนจีเรียให้เป็นผู้นำของแอฟริกาตะวันตกด้วยนะครับ
0: ครับ
2: ก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าจริงแล้วเนี่ยไนจีเรียเองเนี่ยก็มีปัญหากลุ่มก่อการร้ายนะครับชื่อว่ากลุ่มโบโกฮารามอาคดีชื่อกันไหมคร
1: ับเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยิน
2: น่าจะเคยได้ยินนะครับซึ่งกลุ่มนี้จะมีฐานที่มั่นอยู่ที่บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไนจีเรียนะครับซึ่งบริเวณนี้จะมีการสู้รบกันมานานกว่า9ปีนะครับ
0: ครับ
2: แล้วก็ได้ฆ่าชีวิตคนไปกว่าหลายแสนคนนะครับรวมถึงทำให้มีผู้สูญหายกว่า2ล้าน1แสนคนซึ่งถือว่าน่ากลัวมากเลยนะครับทางนี้เนี่ยในปีที่ผ่านมาเองเนี่ยทางสหรัฐเองก็ได้อนุมัตินะครับให้มีการขายเครื่องบินทหารทั้งหมด12ลำนะครับรวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์กว่า600ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับไนจีเรียด้วยนะครับซึ่งเรียกว่าการพบกันระหว่าง2ผู้นำนี้จะเป็นการตอกย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันนะครับระหว่างประธานาธิบดีไนจีเรียกับประธานาธิบดีสหรัฐนะครับซึ่งเป็นการสะท้อนว่าสหรัฐเนี่ยให้ความสำคัญกับแอฟริกาโดยเฉพาะไนจีเรียค่อนข้างมากเลยนะครับซึ่งถ้าหากย้อนกลับไปเนี่ยก็เมื่อสมัยที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยได้เข้ารับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงแรกๆนะครับก็มีการต่อสายถึงประธานาธิบดี2ท่านในแอฟริกาทราบไหมครับว่าประเทศไหน
1: ประเทศไหนต้องมีไนจีเรียแน่นอน
2: ประเทศแรกก็คือไนจีเรียนะครับและประเทศที่2ก็คือแอฟริกาใต
1: ้
2: นะครับพร้อมกับมีการเชิญผู้นำทั้ง2ประเทศเนี่ยมาเยือนสหรัฐด้วยก็เป็นที่มาของการเยือน
1: คร
2: ั้งนี้ของประธานาธิบดีไนจีเรียนะครับ
1: เราทราบว่าเมื่อไม่นานมานี้ทางรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็เพิ่งเยือนแอฟริกาไป
2: ใช่ครับก็คือนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันที่เคยมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ได้เยือนไนจีเรียด้วยและเยือนประเทศอื่นๆแอฟริการวมแล้วทั้งสิ้น5ประเทศแต่หลังจากนั้นก็นายเร็กซ์ทิลเลอร์สันก็ถูกปลด
0: ครับ
2: หลังจากที
1: ่การ
2: เยือนการเปลี่ยนตัว
1: เปลี่ยนตัวรัฐมนตรี
2: ต่างประเทศนะครับ
1: แต่ยังไงไม่ว่าจะเปลี่ยนตัวยังไงคือแอฟริกาก็ยังมีความสำคัญต่อสหรัฐอยู่ดีนะคะ
2: ต่อไปข่าวที่2
0: ครับส่วนวันนี้นะครับผมก็จะนำเรื่องของสมาร์ทซิตี
2: ้โอ้น่าสนใจมาก
0: ในแอฟริกานะครับมานำเสนอซึ่งข่าวนี้เนี่ยเรียกว่าน่าสนใจเนื่องจากว่ามีความผิดไปจากความเข้าใจเดิมๆของเราว่าแอฟริกานี่เป็นประเทศภูมิภาคแห่งความล้าหลังโดยเฉพาะ
1: สมาร์ทซิตี้มันคืออะไรล่ะคะ
0: สมาร์ทซิตี้เนี่ยก็เป็นลักษณะของการที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับมาปรับใช้กับการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองนะครับแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจนะครับให้กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งนะครับซึ่งก็จะได้นำเสนอเรื่องของวิธีคิดแล้วก็วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองในแอฟริกานะครับซึ่งประเทศในวันนี้ที่ผมจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยนะครับก็คือรวันดา
1: โอ้รวันด้า
0: เคยรู้จักไหมครับประเทศนี
1: ้คิดว่าคนส่วนใหญ่ต้องเคยดูภาพยนตร์เรื่องโฮเทล
0: ร
1: ว
0: ัน
1: ด้าก็จะคิดไปถึงภาพการฆ่าล้างเผ่าพันธ
2: ุ์
1: สงครามการเมืองนะคะ
0: ซึ่งรวันด้าเนี่ยเราก็ทราบดีว่ามีชื่อเสียงไปในทางที่เป็นประเทศที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมและสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างที่ได้เล่าไปใช่ไหมครับแต่วันนี้รวันด้า
2: ได้แต่วันนี้รวันด้าเป็นยังไงครับ
0: พลิกโฉมไปเลยครับ
2: โอ้โหไม่น่าเชื่อนะ
0: ใช่ครับโดยที่ปัจจุบันนี้นะครับเรียกว่าพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวนะฮะโดยที่อัตราการเกิดอาชญากรรมทั้งหลายเนี่ยก็ต่ำลงอย่างมากและที่น่าตกใจคือต่ำกว่าประเทศไทยของเราอีกนะครับ นี่คือรวันด้าในปัจจุบันนะครับ
2: พัฒนาอย่างก้าวกระโดด
0: ใช่ครับผมแล้วก็ความง่ายในการเข้าไปลงทุนนะฮ
1: ะ
0: เมื่อปี2560เนี่ยรวันด้าได้อันดับที่42นะครับ
1: ในขณะที่อย่าบอกนะว่าสูงกว่าไทย
2: สูงกว่าไทย
0: ประเทศไทยเราเนี่ยได้อันดับที่46นะครับ
1: โอ้โห
0: ซึ่งก็น่าตกใจนะครับพอสมควร
2: กลับมามองต
1: ั
2: วเอง
0: ใช่ครับและอีกด้านหนึ่งนะครับรวันด้าเนี่ยทราบไหมครับว่ามีอินเทอร์เน็ตเนี่ยเร็วที่สุดในภูมิภาคแอฟริกานะครับ
2: ก็คือ
0: high speed internet นะฮะหรือที่บ้านเราทราบกันดีในชื่อของ 4G นะครับรวันด้าเป็นประเทศแรกในแอฟริกานะครับที่มี 4G
2: ไม่น่าเชื่อ
0: น่าตกใจพอสมควรนะครับแล้วก็ใช้ระบบโครงข่ายใยแก้วนำแสงขนาดใหญ่ขนาดความยาว 2,400 กิโลเมตรนะฮะทั้งประเทศเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคแอฟริกานะฮะ
2: ทราบมาว่ารวันด้าเนี่ยเขามีตัวแบบการพัฒนาจากประเทศเพื่อนบ้าน
0: เรานี่เอง
2: เพื่อนบ้านเรานี่เอง
0: ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคร
1: ับ ประเทศนั้นคือ
0: ก็คือสิงคโปร์นั่นเองนะครับซึ่งสิงคโปร์เนี่ยเขามีแนวคิดพัฒนาเมืองในรูปแบบของสมาร์ทเนชั่นนะฮะซึ่งผู้นำของรวันด้านะครับในปัจจุบันก็คือประธานาธิบดีพอลคากาเม่เนี่ยนะฮะก็ได้นำแบบอย่างแล้วก็แนวคิดในการพัฒนาประเทศของสิงคโปร์เนี่ยครับไปปรับใช้ในประเทศรวันด้าเองนะฮะ
2: ทราบมาว่านายพอลคากาเม่นี่ก็เป็นผู้นำที่ดำรงตำแหน่ง
0: ยาวนาน
2: ที่สุดคนหนึ่งของแอฟริกา
0: ใช่ครับแล้วก็เป็นเรียกได้ว่าในทางการเมืองเนี่ยถือว่าเป็นผู้นำที่มีความเผด็จการสูงมากแต่ก็เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในด้านเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาประเทศโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เนี่ยก็ถือว่าท่านสมัยพอสมควร
2: ก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับของประชาชน
0: ใช่ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการพัฒนาประเทศเนี่ยครับทำให้ระบบการเงินการธนาคารรวมถึงการทำธุรกรรมต่างๆของรวันด้าเองเนี่ยสามารถทำได้ผ่านระบบออนไลน์ถือว่ามีความเจริญรุ่งหน้าเป็นอย่างมากนะครับนี่คือปัจจุบันที่รวันด้าได้นำเงินการไปแล้วนะ
2: เรียกว่าพลิกโฉมแอฟริกาเลยนะคร
0: ับ นอกจากนี้นะครับยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างที่จะดำเนินการอีกนะฮะก็คือมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนเมืองหลวงเนี่ยหรือกรุงคิกาลีนะครับให้เป็นวิชั่นซิตี
1: ้
0: ในอีก20ปีข้างหน้านะครับก็คือจะเป็นเมืองที่ใช้เทคโนโลยี IT อย่างเต็มรูปแบบนะฮะมีอินเทอร์เน็ตแบบ 4G เนี่ยเข้าถึงทุกครัวเรือนนะฮะใช้พลังงานกระแสแสงอาทิตย์เนี่ยครับในการผลิตกระแสไฟฟ้ารวมถึงการพัฒนาระบบคมนาคมให้มีความทันสมัยครับผมซึ่งก็จะละเลยไปไม่ได้เลยว่าผู้ที่มีบทบาทสำคัญก็คือประธานาธิบดีคากาเม่นั่นเองนะฮะมีแนวคิดมีความไอเดียว่านวัตกรรมสมัยใหม่เนี่ยจะเป็นปัจจัยที่นำชาติไปสู่ความรุ่งเรืองและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได
1: ้
0: เนี่ยครับ
2: เรียกว่าแนวทางการพัฒนาประเทศนี่ก็คือต้องมุ่งไปทางเทคโนโลยี
0: ใช่ใช่ครับ
1: เขาก็ได้รับการขนานนามด้วยว่าเป็นสิ่งแห่งแอฟริกานะคะ
0: ใช่ครับ
1: ประเทศรวันดา
0: แล้วนอกจากนี้นอกจากรวันดาแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยประเทศในแอฟริกาหลายประเทศเนี่ยก็หันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองให้เป็นสมาร์ทซิตี้นะครับอาทิเช่นไนจีเรียกาน่าหรือแอฟริกาใต้นะครับมีการมีความร่วมมือกันเนี่ยที่เรียกว่าสมาร์ทแอฟริกาอาลีแอนซ์นะครับที่นำโดยรวันดาร่วมกับอีก19ประเทศในภูมิภาคแอฟริกา
1: น่าสนใจมาก
2: น่าสนใจ
0: ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเลยทีเดียวนะครับในด้านนี้สำหรับรวันดาเองก็ตาม
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะอ่ะ จบเรื่อง Smart City แล้วนะก
2: ็แต่ความน่าสนใจไม่หมด
1: ขออีกข่าวนึงค่ะเป็นข่าวดีอีกข่าวนึงของแอฟริกาแล้วก็น่าสนใจมากเพราะว่าประเทศบอตสวานานะคะประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยเขาก็ได้แต่งตั้งรัฐมนตรีหญิงที่มีอายุน้อยที่สุดคนแรกในบอตสวานานะคะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการค้าและขอโทษค่ะกระทรวงการลงทุนการค้าและอุตสาหกรรมนะคะเป็นกระทรวงสำคัญมากที่เห็นในรูปเนี่ยนะคะเธอ
0: จัดว่าหน้าตาดี
1: คือเธอมีชื่อว่าโบโกโลจอยเคเนเวนโดอายุเพียง30ปีเท่านั้นค่ะถือว่าเป็น
0: ชอนเท่าไหร่แล้วครับ
2: น้อยกับผม
1: สูสีสูสีใกล้เคียงใกล้เคียงนะคะก็ประวัติของเธอเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าเมื่อปี2559เนี่ยได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนรัฐสภาอยู่ในสภาตั้งแต่อายุเพียงแค่28ปีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้รับความไว้วางใจโดยล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่4เมษายนเนี่ยเธอก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีนะคะกระทรวงการลงทุนการค้าและอุตสาหกรรมของบอตสวานาเป็นรัฐมนตรีหญิงที่มีอายุน้อยที่สุดซึ่งประวัติของเธอก็น่าสนใจมากเพราะว่าเธอเนี่ยจบการศึกษาปริญญาโทนะคะทางด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์ที่สหราชอาณาจักรแล้วก็เป็นผู้ได้รับทุนชิฟนิ่ง
2: ของเป็นทุนของ
1: รัฐบาลอังกฤษด้วยซึ่งจริงๆในเมืองไทยก็มีผู้ที่ได้รับทุนนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเธอก็เคยทำงานเป็นนักเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศนะคะมาก่อนก็คือมีพื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์แล้วก็มีความเชี่ยวชาญโดยเธอบอกว่าเธอสนใจที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนในบอตสวานาลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจแล้วก็ต้องการจะสร้างสังคมที่เท่าเทียมระหว่างชายหญิงส่งเสริมสิทธิสตรีสิทธิของเยาวชนนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย เมื่อครั้งที่มีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่64เนี่ย คุณโบโกโลเนี่ยนะคะเคเนเวนโดเนี่ยก็ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนเยาวชนของบอตสวานาไปกล่าวแถลงการในนามของเยาวชนแอฟริกาต่อเลขาธิการสหประชาชาติด้วยเรียกว่าเก่งแล้วก็มีบทบาทนำมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเลยนะคะตั้งแต่เป็นเยาวชนเลยจนตอนนี้อายุ30ปีแล้วก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีหญิงอายุน้อยที่สุดคนแรก
2: ซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจที่มีความสำคัญด้วยนะครับ
1: เป็นกระทรวงที่มีความสำคัญลำดับต้นๆเลยนะคะของบอตสวานาก็น่าสนใจเพราะว่าเราก็อยากจะเห็น
2: บทบาทของผู้หญิงนะคร
1: ับ ใช่บทบาทของผู้หญิงสิทธิสตรีนะคะให้มากขึ้นนะคะค่ะวันนี้ก
2: ็ช่วงแรก
1: ข่าวเกี่ยวกับแอฟริกาที่น่าสนใจทั้ง3ข่าววันนี้ก็เราเลือกมาแล้วคงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมนะคะ
0: แอฟริกา
1: ใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการซึ่งจะพูดเรื่องน้ำ
2: และกิจกรรมเกี่ยวกับน้ำ
0: สอดคล้องกับเทศกาลสงกรานต์ของเรา
1: ที
2: ่ผ่านมา
1: ซึ่งผ่านมาค่ะ
2: แต่ละศาสตร์ความสุขกับนะคร
1: ับ เดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ติดตามชมในช่วงต่อไป
2: ครับ
1: ค่ะ
4: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศไกลตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากลแล้วการต่างประเทศในมุมมองของคุณล่ะเป็นแบบไหน20ปีวิทยุสารานรม
0: กลับมาสู่
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับซึ่งช่วงนี้ก็อย่างที่เกริ่นไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเราจะมีสาระดีๆเกี่ยวกับน้ำแล้วก็กิจกรรมน้ำในแอฟริกามาฝากแฟนรายการนะครับ
5: กระแสสงกรานต์
2: กระแสสงกรานต์แต่ช่วงนี้เราก็มีแทมมี่มาอยู่กับแฟนๆรายการนะครับกลับมาหลังจากไม่ได้เจอกับแทมมี่มาหลายอาทิตย
5: ์
2: นะครับก็ต่อเนื่องเลยเกี่ยวกับน้ำก็คือเทศกาลที่เพิ่งผ่านไปของคนไทย
0: ครับ
2: เทศกาลแห่งความสุขนะครับก็คือเทศกาลสงกรานต์
0: ครับผม
2: ไม่ทราบว่าไปเที่ยวไหนกันบ้างครับกริดไปเที่ยวไหนบ้าง
0: ผมก็กลับบ้านที่อุดรครับที่ก็ไปเล่นสงกรานต์ซึ่งก็เล่นมาประจำทุกปียังไม่ขาดเลยนะชอบมากครับเทศกาล
2: นาวไปหาครอบครัวนะ
0: ครับใช่ครับผม
5: ส่วนแฮมมี่ก็กลับบ้านที่กำแพงเพชรค่ะไปไหว้พ่อแม
2: ่
5: ญาติญาติ
2: สนุกไหมครับเนี่ย
5: สนุกค่ะได้พักผ่อนด้วย
2: และเล่นน้ำด้วยป่ะครับ
5: เล่นค่ะแล้วพี่ชอนล่ะคะไปไหนมาบ้าง
2: พี่ก็ไปพักผ่อนกับครอบครัวนะครับแล้วก็มาเล่นน้ำสงกรานต์ที่สยามสแควร
0: ์
2: ก็สนุก
0: สนุกไหมครับ
2: สนุกมากเล่นกับน้องๆเยาวชน
5: เยาวชน
0: เข้าใจได้
2: ครับแล้วก็ในช่วงนี้ช่วงที่2นะครับสาระดีๆเกี่ยวกับน้ำเนี่ยเราจะเริ่มต้นกันที่ให้กริชช่วยเล่านิดนึงว่าพิธีขอฝนใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับที่ผมจะมีมาฝากก็คือเกี่ยวกับน้ำในซิมบับเวนะฮะก็จะมีที่เรียกว่าพิธีขอฝนซึ่งคล้ายๆในประเทศเราบางภูมิภาคก็จะมีแห่นางแมวเพื่อขอฝน
2: แอฟริกาก็มีเหมือนกันใช่ไหมคร
0: ับแอฟริกาก็มีพิธีกรรมของพื้นเมืองเขาเช่นกันนะฮะซึ่งก็จะคล้ายลักษณะการร้องเพลงนะฮะหรืออาจจะเป็นการร้องบทสวดก็เป็นได้นะครับหรือว่าเป็นการผิวปากมีการเต้นรำก็เป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมในการขอฝนของซิมบับเวนะครับ
2: ใช่ครับ
0: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยซิมบับเวเนี่ยประสบกับภาวะแห้งแล้งก็คือขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในภูมิภาคทางตะวันออกของซิมบับเวนะครับพี
2: ่คือต้องเกริ่นให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ทราบก่อนว่าซิมบับเวจริงตั้งอยู่โซนแอฟริกาตอนใต้นะครับตั้งอยู่เหนือประเทศแอฟริกาใต้ทางเหนือแอฟริกาใต
0: ้
2: แล้วก็จะมีปัญหาขาดแคลนน้ำเหมือนกันเหมือนกับที่แอฟริกาใต้วันนี้ก็มีปัญหาขาดแคลนน้ำเหมือนกันเดี๋ยวฉันนี่จะเล่าให้ฟัง
0: ใช่ครับซึ่งก็หลายฝ่ายในซิมบับเวเนี่ยก็มองว่าเป็นเพราะว่าละเลยประเพณีดั้งเดิมหรือเปล่าก็คือพิธีขอฝนเนี่ยฮะไม่ได้ทำมานานเนี่ยเป็นเหตุนี้หรือเปล่าทำให้เกิดภาวะแห้งแล้งอย่างหนักในประเทศอย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยก็เลยมีความออกมาเรียกร้องนะฮะว่าควรจะรื้อฟื้นพิธีกรรมดังกล่าวเนี่ยครับกลับมาอีกครั้งเพื่อเป็นการคงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของประเทศของตัวเองนะฮะและเชื่อว่าจะช่วยบรรเทาภาวะความแห้งแล้งในประเทศซิมบับเวได้นะฮะซึ่งก็มีอีกฝ่ายซึ่งเป็นในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยครับออกมาบอกว่าใช่ครับประเพณีเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงหรือปัญหา climate change อะไรทั้งหลายอย่างนี้มากกว่าซึ่งควรจะแก้ปัญหาด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์เช่นการปลูกต้นไม้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
2: อัน
0: นี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกร็ดของพิธีเกี่ยวกับน้ำในประเทศซิมบับเว
2: แต่นั่นก็เป็นความเชื่อเนาะ
0: เราก็
2: รับฟังมา
0: ใช่ครับ
2: นะครับ
0: ครับ
2: โอเคต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของทุกคนทราบไหมครับว่าวันน้ำโลกตรงกับวันที่เท่าไหร
5: ่วันไหนเหรอคะพี่ชอน
0: ทราบแต่วันดินโลกนะฮะ
2: วันน้ำโลกจริงๆตรงกับวันที่22มีนาคมของทุกปีครับซึ่งมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อที่จะมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของน้ำนะครับโดยในปีนี้ก็มีการกำหนดนะครับหัวข้อของวันน้ำโลกก็คือธรรมชาติเพื่อสายน้ำหรือ Nature for Water นะครับ
0: ครับ
2: ซึ่งเป็นการเรียกว่าหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำเนี่ยโดยใช้แนวทางของธรรมชาตินะครับในศตวรรษที่21นะครับ
0: ครับ
2: ซึ่งทั่วนี้นะครับทุกคนทราบไหมครับว่าประชากรโลกเนี่ยกว่า663ล้านคนเนี่ยอาศัยอยู่โดยไม่มีน้ำสะอาดใช้เป็นตัวเลขที่น่าตกใจนะครับ เพราะว่าในเมืองไทยเองเราก็ถือว่าเรามีน้ำกินน้ำใช้กัน
0: เรียกว่าเหลือเฟือ
2: เหลือเฟือนะครับ
0: มาสาดกันได
2: ้แต่ประชากรอีกหลายที่ของโลกไม่มีน้ำใช้นะครับแล้วก็ใช้เวลานานคือจะต้องมีการแบบว่าออกไปหาน้ำนะครับรวมทั้งเผชิญกับ ปัญหาสุขภาพจากการที่ต้องใช้น้ำที่มันปนเปื้อน
0: ครับ
2: แต่เมืองไทยเราเรียกว่าไม่มีปัญหานั้นนะครับ
0: ผมเป็นโชคดีของเรา
5: โชคดีของเรา
2: สำหรับในปี2561เนี่ยซึ่งมีการกำหนดธีมอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือเขาบอกว่าแนวทางการอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์น้ำเนี่ยจะใช้วิธีตามธรรมชาติเช่นการส่งเสริมการปลูกป่านะครับรวมถึงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำต่างตลอดจนให้มีการขุดคลองเพื่อเชื่อมกับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมเป็นประจำอย่างเงี้ย
0: ครับ
2: ก็เป็นเรียกว่ากลับมาสู่วิธีที่เป็นธรรมชาติที่สุดนะครับซึ่งแนวทางนี้ก็ไปสอดคล้องกับSustainable Development Goal นะครับหรือ SDG เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาตินะครับในข้อที่6ซึ่งเป็นเรื่องของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนนะครับ
0: ครับ
2: โดยกำหนดให้ทุกคนเนี่ยภายในปี2030เนี่ยครับจะต้องมีการลดสัดส่วนของน้ำเสียลงให้ได้ครึ่งหนึ่งนะครับ
0: ครับ
2: รวมถึงมีการเพิ่มการนำนวัตกรรมเรื่องการรีไซเคิลน้ำแล้วก็การใช้น้ำอย่างปลอดภัยเนี่ยมาใช้ในทุกครัวเรือน
0: ครับ
2: นะครับทั้งนี้เนี่ยมีหน่วยงานหนึ่งที่ของสหประชาชาติครับเรียกว่า UN Water
0: ครับ
2: นะครับซึ่งเป็นกลไกความร่วมมือเนี่ยระหว่างหลายหน่วยงานจากทั้งรัฐบาลของประเทศต่างๆเนี่ยมาร่วมมือกันในการที่จะแก้ไขปัญหาน้ำนะครับทีนี้เนี่ยผมมีตัวเลขที่น่าสนใจมาฝาก
0: ครับผม
2: เกี่ยวกับเรื่องของน้ำนะครับเขาบอกว่ากว่า 80% ของน้ำเสียเนี่ยได้กลับไปสู่ระบบนิเวศโดยที่ไม่มีการบำบัดซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าตกใจนะครับรวมถึงประชากรทราบไหมครับว่าประชากรกว่า 1,800 ล้านคนเนี่ยดำรงชีพโดยใช้แหล่งน้ำที่ปนเปื้
0: อ
2: นในการบริโภคซึ่งถือว่าเป็น
0: จำนวนมากพอสมควรนะครับ
2: แล้วก็เสี่ยงต่อการติดโรคต่างๆเช่นโรคอาหิวาตกโรคนะครับไทฟอยด์โปลิโอเป็นต้นนะครับ
0: ครับ
2: และน้ำที่มันปนเปื้อนเนี่ยรวมถึงระบบสุขาภิบาลที่ไม่ถูกหลักอนามัยเนี่ยก็นำไปสู่การเสียชีวิตของคนทั่วโลกกว่า 842,000 คนต่อปี
5: โอ้เป็นตัวเลขที่เยอะเหมือนกัน
2: เป็นตัวเลขที่น่าตกใจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์น้ำไว้นะครับ เรียกว่าเล่นสงกรานต์ก็เล่นด้วยความสุภาพแล้วก็ประหยัดน้ำนะครับ
0: ครับผม
2: ทีนี้ของแทมมี่มีอะไรมาฝากแฟนรายการ
5: แทมมี่ก็มีเกี่ยวกับเราใช่เล่นน้ำสงกรานต์ใช่ไหมคะ
2: แต่ว่
5: า
2: เล่นน้ำกันมีความส
5: ุขใช่แต่ว่าอีกด้านหนึ่งของโลกเนี่ยก็เกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำค่ะในภูมิภาคแอฟริกาก็คือในกรณีเมืองเคปทาวน์นะคะในประเทศแอฟริกาใต้เนี่ย
2: อันนี้ใช่ไหมครับภาพนี้นะ
5: ใช่แล้วค่ะเมืองเคปทาวน์เนี่ยค่ะเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่อันดับ2ของแอฟริกาใต้อะค่ะซึ่ง
2: คุ้นๆว่าเคปทาวน์เนี่ยอาทิตย์ก่อนเราได้พูดไปเรื่องบุ
0: พเพส
2: ัน
0: น
2: ิ
0: วา
2: สใช่ใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะเคปทาวน์นี่เป็นเมืองที่สำคัญเมืองหนึ่งเลย
2: ทางประวัติศาสตร์แล้ววันนี้ก็มีความสำคัญ
5: อีกใช่ค่ะเพราะว่าเคปทาวน์เนี่ยนะคะเป็นเกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำค่ะเพราะว่าเกิดปรากฏการณ์เอลนินโญเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะคะก็ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องเลยค่ะจนรัฐบาลเนี่ยค่ะได้ประกาศข้อบังคับให้ประชาชนเนี่ยใช้น้ำอย่างประหยัดค่ะแค่วันละ50ลิตรต่อคนต่อวันเองอะค่ะเป็นปริมาณที่น้อยมากใช่แล้ว
2: รูปนี่ก็คือว่าต้องมีการเข้าคิวเพื่อรับน้ำ
5: ใช่ต่อแถวน้ำ
2: แล้วก็จำกัดปริมาณด้วยนะครับ
5: ซึ่งรัฐบาลเนี่ยค่ะได้ออกนโยบาย Day Zero พี่รู้ไหมคะว่า Day Zero เป็นยังไง
2: Day Zero คืออะไร
0: คืออะไรครับ
5: เป็นนโยบายที่น้ำประ

0: ปานะคะจะถูกปิดทั่วเมืองค่ะแล้วรัฐบาลก็จะตั้งจุดแจกน้ําเฉพาะจุดค่ะเพื่อให
1: คร
0: ้
1: ับ
0: ประชาชนเนี่ยมาเข้าแถวรับน้ําตามที่ในรูปนะคะ
2: อื
0: ค่ะ
2: ม
0: เพื่อที่จะเป็นการจํากัดปริมาณน้ําให้ใช้ได้ทั่วถึงค่ะ
2: อ๋อครับผม
3: เรียกว่าวิกฤตนะคร
0: ับ ใช่เป็นวิกฤตเลย
3: แต่ทางนี้เนี่ยถ้ามุมมองจากนักท่องเที่ยวไทยถ้าจะไปเคปทาวน์ไปแอฟริกาใต้ยังไปได้อยู่ไหมครับ
0: ยังไปได้อยู่ค่ะเพราะว่าจากที่รัฐบาลประกาศมาค่ะบอกว่าโรงพยาบาลแล้วก็พื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็เขตอุตสาหกรรมรวมถึงภาคบริการท่องเที่ยวเนี่ย อย่างเช่นโรงแรมนะคะไม่ได้รับ
3: ผลกระทบเพราะว่าเขาให้ความสำคัญ
0: ให้ความสำคัญกับภาคบริการเป็นพิเศษใช่ค่ะ
3: เรียกว่าคนไทยถ้าจะไปท่องเที่ยวก็สามารถไปได
0: ้ปกติอยู
3: ่แต่ก็อยากจะให้ช่วยกันประหยัดน้ำ
0: ค่ะอย่างเช่นในโรงแรมนะคะก็มีการติดป้ายแบบรณรงค์ประหยัดน้ำ
3: เซฟวอเตอร์ใช่ไหมคร
0: ับ
1: ครับผม
3: เรียกว่า
1: สนใจ
3: ในขณะที่เมืองไทยเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานแต่มีหลายมุมของโลกประสบวิกฤตขาดแคลนน้ำรวมถึงในภูมิภาคของเราคือแอฟริกานั่นเอง
0: ใช่แล้วค
3: ่
0: ะ
3: นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันนะครับในการอนุรักษ์น้ำ
0: ใช
3: ่ทุกวันนี้ไม่ทราบว่ามีใครอยากจะแชร์ไหมครับว่ามีวิธีการประหยัดน้ำกันยังไงบ้าง
0: ก็อย่างเช่นอาบน้ำก็ปิดน้ำตอนสระผมอะไรอย่างนี
3: ้
0: ก
3: ็
0: เป
3: ็
0: นการประหย
3: ั
0: ดน
3: ้
0: ำ
3: ใ
0: ช่
3: ของพี่ก็อาบน้ำฝักบัวก็จะไม่ใช้วิธีการตักจะเปลืองกว่า
1: ครับผม
3: ของกริด
0: แล้วของพี่กริดล่ะคะ
1: ก็เช่นเราแปรงฟันอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะ
3: ไม่เปิดน้ำทิ้ง
1: ใช่ครับเปิดน้ำใส่แก้วอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใช้เท่าที่จำเป็นเท่าที่พอเพียงครับ
0: เป็นวิธีที่ดี
3: ช่วยกันนะ
1: ครับ
0: ช
1: ่
0: วยกันประหยัดน้ำค่ะ
3: ก็เรียกว่าน่าสนใจมากเลยสำหรับอาทิตย์นี้นะครับ
1: สาระความรู้ที่เรานำมาฝาก
3: สำหร
1: ับ
3: ส
1: ั
3: ปดาห์หน้า
1: ครับผม
3: จะเป็นหัวข้ออะไรนั้นต้องฝากแฟนๆรายการติดตามพวกเราด้วยนะครับสีสันแอฟริกานะครับ
1: ครับ
3: ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาทีแล้วก็ติดตามได้ทาง Facebook สรานรมเรดิโอได้ตลอดเวลานะครับก็สำหรับสัปดาห์นี้เรา3คนนะครับผมชอนครับ
0: แทมมี่ค่ะ
1: ครับกริดครับ
3: เราสามคนต้องลาแฟนๆรายการไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ

0: มิ้งกะละบะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาพม่าง่ายๆกับผมชวนันท์นะครับแหมวันนี้นะครับก็ทดลองทักทายกันด้วยภาษาพม่ากันเลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับอาจารย์มิจะมาสอนเรื่องเธอกับเขาและรักของเรานะครับไม่ใช่แต่ก็ใกล้เคียงนะครับเพราะว่าวันนี้อาจารย์มิจะมาสอนเรื่องการใช้สรรพนามเรียกบุคคลครับซึ่งก็คือฉันเธอเขาเรานี่แหละนะครับอย่ารอช้านะครับเรารีบไปนั่งหน้าชั้นเรียนของอาจารย์มิมิกันเลยดีกว่านะครับไปกันครับ
1: มิงลาวาเช่วันนี้เรามาเรียนกันสรรพนามบุคคลนะคะมีหลายแบบหลายอย่างนะคะเราเริ่มจากดิฉันก่อนนะคะถ้าเป็นดิฉันเราก็บอกว่าจะมาเป็นผู้หญิงนะคะจะมาถ้าหาว่าพวกดิฉันก็คือจะมาดุนะคะจะมาดุเราเติมแค่แบบดุคำเดียวเป็นพหูพจน์แล้วนะคะเอาไหมนะคะจะมาดิฉันจะมาดุพวกเรานะพวกดิฉันนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็ผมก็คือจะนอจะนอถ้าเป็นผู้ผมผู้ชายเป็นคนพูดนะคะจะนอดุจะนอดุเห็นไหมคะใส่

ี้แค่ดุคำเดียวเนี่ยเป็นพาหุพจน์ได้นะฮะจะมาจะมาดุจะหนอจะหนอดุได้ไหมคะอ้าวต่อไปเขาสู่นะสู่ก็คือผู้ใช้ก็ได้ผู้หญิงก็ได้ที่แบบไม่ใช่ตัวเราของคนอื่นนะฮะสู่หรือว่าสุมะถ้าเป็นพหูพจน์ก็คือสู่โดสู่โดหรือว่าสุมาโดสุมาแปลว่าผู้หญิงนะฮะเท่ากับภาษาแองเดก็ชีนะก็ตูมาโดแต่สมัยนี้เนี่ยคุณพม่าเขาก็ไม่ได้พูดกันแล้วค่ะนะท่านผู้หญิงท่านผู้ชายเขาก็พูดกันว่าตูโดอย่างเดียวนะถ้าว่ากรมนั้นอะท่านผู้หญิงท่านผู้ชายรวมกันอยู่ใช่ไหมคะก็เราก็เรียกว่าตูโดพวกเขานะฮะตูก็คือเขาตูโดก็คือพวกเขาซ้ำนะคะจะมาจะมาดูจะหนอจะหนอดูตูตูดูนะฮะก็พอเสร็จแล้วเราก็มาดูอีกคำหนึ่งว่าดิฉันรักเขานะคะฉันรักเธอนะดิฉันรักเธอแต่ว่าพวกเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้คำที่แบบเธอหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะเหมือนแบบ I love you ที่แบบ you เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้กันค่ะถ้าหากว่าเรารู้จักชื่อเขาอยู่แล้วคำที่จะบอกรักเนี่ยเราไม่ได้ไม่รู้จักกันมาก่อนแบบเราไปพูดเขาแบบเฉยๆไม่ได้ใช่ไหมคะเขารู้จักเขาดีแล้วระดับหนึ่งที่แบบรู้จักมากเกินไปแล้วเนาะก็เลยเราก็ต้องรู้จักชื่อเขาแล้วนะเพราะฉะนั้นเรามาใส่ชื่อเขาเลยดีกว่านะฮะถ้าสมมติมีคนบอกมิมิว่าโอ้รักมิมินะอีกฝ่ายหนึ่งก็คือผู้ชายใช่ไหมก็เขามาบอกมิมิว่ารักมิมิเนี่ยเขาจะพูดยังไงนะเขาก็บอกว่าจะหนอมิมิโกชิดเห็นไหมคะจะหนอผมมิมิโกมิมิเป็นคนที่เขารักอยู่ชิดเดแปลว่ารักนะจะหนอมิมิโกชิดเดนะถ้าหาว่าคุณผู้ชมก็มีคู่รักอยู่แล้วคุณผู้ชมจะพูดกับคู่รักของคุณผู้ชมจะพูดยังไงเอ่ยลองพูดดูนะคะถ้าเป็นดิฉันก็จะมาไปจะมาแล้วก็ใส่ชื่อคนที่คนรักแล้วก็ตามด้วยชิดเดได้ไหมคะถ้าเป็นผู้ชายจะหนอแล้วก็ใส่ชื่อที่คุณผู้ชมรักแล้วก็ตามด้วยชิดเดก็คืออันนี้เป็นฉันรักคนแค่นั้นเองค่ะแต่จำไว้นะคะคนพม่าเขาไม่ได้ใส่ชื่อแบบไม่ได้ใส่แบบคนนะไม่ได้ใช้กันนะคะก็จะหนอมิมิกูชิดเดหรือว่าถ้ามิมิรักใครสักคนหนึ่งนะคะมิมิก็บอกว่าจะมานะคะคนนี้แล้วก็ตามด้วยกูชิดเดต้องพูดแบบนี้ได้ไหมคะนะคะถ้าหาว่าเด็กผู้หญิงตั้งแต่เกิดถึงประมาณที่แบบทีนเอเจอร์นะประมาณอายุ18 19 20เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นมะค่ะนำหน้านะคะมะเอามะมิมิแล้วกันมะมิมินะคะพอมิมิจบปริญญาตรีแล้วเข้าไปทำงานแล้วก็เขาก็เรียกมิมิว่าเป็นดอเลยค่ะดอมิมิเลยนะฮะเป็นแบบนี้ตั้งแต่เลิกเกิดถึงประมาณอายุ20เนี่ยเราเรียกกันว่ามะนะฮะมะมิมิถ้าหลังจาก20จบปริญญาแล้วเข้าไปทำงานแล้วก็คือเป็นดอไปแล้วดอมิมินะฮะก็สำหรับผู้หญิงเนี่ยมีแค่2แบบนะฮะมะกับดอนะถ้าเป็นคนผู้ใช้ท่านไหลเนี่ยตั้งแต่เกิดถึงประมาณอายุ20เนี่ยเราเรียกว่าเป็นเมาค่ะนะคะเมานะคะไม่ใช่มองมองที่แบบคนไทยเรียกกันนะคะเมาค่ะนะเมาอูเมาเซเว่ยถ้าหาว่าหลังจาก20ปีขึ้นไปเนี่ยประมาณ

0: ยังไม่ถึง30หรือว่า30เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นกูค่ะนะกูเมาเมาหรือว่ากูเซงเวอะไรเพื่อนนี้นะถ้าหาว่าล้านจะ30แล้วเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วก็เราก็เรียกว่าเป็นอูเลยนะฮะอูเซงเวไปแล้วนะตอนแรกเนี่ยเราเรียกว่าเมาเซงเวตอนที่สองเราก็เรียกว่าโกเวนะคะถ้าตอนที่สามก็คืออูเซเวนะคะวันนี้สรรพนามบุคคลอ่ะมีเพียงแค่นี้นะคะ
1: มิงลาบาเสีย
2: มิงลาบาซันดาพีราเบมาเลโลติล่ะ
1: ตูนี่ไม่กล้าพูดหรอกပြောတယ
2: ်ဟုတ်လားမြန်မြန်နေကောင်းပါစေလို့သူ့ကိုပြောလိုက်ပ
1: ါဟုတ်ကဲ့ကျွန်မသူ့ကိုပြောပေးပါမယ
2: ်ကောင်းပြီလေ
3: อีกไม่ช้าเราจะก้าวเข้าสู่ยุคของประชาคมอาเซียนดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อสารกับประเทศอาเซียนด้วยกันแต่มาตรฐานของเด็กไทยในการใช้ภาษาอังกฤษยังนับว่าไม่เป็นที่น่าพอใจนักถ้าเทียบกับประเทศพม่าแล้วเด็กพม่ามีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับที่ดีดูได้จากการสอบ TOEFL TOEIC ที่เป็นข้อสอบแสนยากสำหรับเด็กไทยแต่เป็นอะไรที่เด็กพม่าไม่สอบกันเพราะถือว่าง่ายเด็กพม่าสอบ GCE กันมากกว่าข้อสอบภาษาอังกฤษ GCE มีแค่5ข้อคือเขียนเรียงความในหัวข้อที่กำหนดเขียนแบบฟรีสไตล์1หน้ากระดาษซึ่งเป็นข้อสอบที่ต้องใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากสำหรับยุคที่การสื่อสารก้าวไกลไปทั่วโลกภาษากลางอย่างภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเด็กไทยของเราก็ควรจะต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้มากขึ้นเพื่อก้าวให้ทันโลกยุคใหม่นี้ให้ได้
4: คุณผู้ชมครับนอกจากภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลที่เราควรจะต้องเรียนรู้ศึกษาให้ดีแล้วภาษาของเพื่อนบ้านอย่างเช่นภาษาพม่าก็ควรรู้กันเอาไว้บ้างนะครับเพราะว่าเราจะไปมาหาสู่ติดต่อสื่อสารทำธุรกิจร่วมกันมานานการเรียนรู้ภาษาของเขาก็จะทำให้การติดต่อสื่อสารนั้นสะดวกขึ้นครับสำหรับวันนี้นะครับผมชวนันต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับรายการภาษาพม่าง่ายๆวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเรื่องจำนวนและตัวเลขกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาจำนวนเงินจำนวนสิ่งของถนนหนทางล้วนแล้วแต่ต้องใช้ตัวเลขกันทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราต้องเดินทางไปยังต่างประเทศก็ควรจะต้องศึกษาเรื่องของตัวเลขกันเอาไว้เอาล่ะครับไปพบกับคุณครูเจ้าของภาษากันเลยอาจารย์มิมิพร้อมกันอยู่แล้วนะครับ
1: มิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนกันจำนวนและการนับนะคะก็เรารู้แล้วว่าเราต้องนับแล้วใช่ไหมคะก็โอเคเรามาดูกันเนาะ1ของภาษาพม่าอะไรบ้างนะ1 2 3 4นะคะก็1ก็คือติตินี่2นะคะนี่3โตโตแลบลิ้นนะคะโตถ้าไม่แลบลิ้นโตโตผิดนะคะโตสี่เลเลห้างางาอ่ะปากกว้างๆเลยนะคะงาแล้วก็หกเช่าเช่าเจ็ดคนนี้คนนี้สองพยางค์นะคะคนนี้แปดชีชีเก้าโกโกสิบดัสเซดัสเซเอาไหมนะคะดีนี่โตเลงาเช่าคนนี้ชิโกเดเซ20ก็คือนาเซนาเซนะคะนาเซเอา30โตเซโตเซเอา40เลเซเลเซนะคะ50งาเซงาเซนะคะ60เช่าเซเช่าเซนะคะเอา70คนนี้เซนะคนนี้เสเนี่ยเราไม่พูดกันคนนี้เสเราพูดแค่ว่าคนนั้นเสเป็นครึ่งเสียนะคะเสียมันแค่ครึ่งหนึ่งเองครึ่งเสียนะก็คนนั้นเสเอาไหมนะคะคนนั้นเสคนนั้นเสคนนั้นเสเอา80ชิเสชิเส90โกเสโกเสอ้าวโกเสแล้วก็ร้อยหนึ่งแล้วใช่ไหมคะ100เนี่ยเราเรียกว่าตยานะคะตยาถ้า200นายาถ้า300ต้องยา400เลยา500งายา600เช่ายา700คนนายาแปดร้อยสี่ยาเก้าร้อยกูยา1,000ก็คือตะเท่าค่ะตะเท่านะคะตะเท่าก็ลองสังเกตดูนะหลักสิบก็คือเซหลักร้อยก็คือยาเอาตัวนี้ถึงหลักพันแล้วก็คือเป็นเท่านะคะตะเท่าเอาตะเท่านาเท้าก็คือ2,000ต้งเท้า3,000เลเท้า4,000งาเท้าก็คือ5,000เช่าเท้า6,000คนนาเท้า7,000ชิดเท้า 8,000 9,000 10,000ก็คือ10,000นั่นเอง10,000แลบเล่นนะคะ10,000ก็คือ10,000อ้าว20,000ก็10,000 20,000 10,000 10,000ก็คือ30,000 40,000 40,000 50,000 50,000 60,000 60,000 70,000 70,000 80,000 80,000 90,000 90,000 10ก็คือ1,000แล้วก็เต้นะฮะ1,000ก็คือ10,000 10,000ก็คือตะเต้นะฮะตะเต้ก็คือ 100,000 ของพม่านั่นเองนะคะก็ตะเต้แล้วก็เอาเป็นหลักแสนที่แบบ 200,000 ตะเต้นะเต้เล็บเลียนนะคะตงเต้ 300,000 เลเต้ 400,000 5 งาเต้

阿成，臭地六成，困了地七成，湿地八成，干地九成。อ้าว900,000เสร็จแล้วก็1ล้านแล้วใช่ไหมคะ1ล้านเนี่ยเราไม่ได้พูดการเป็น1ล้านค่ะเราคงพม่าเราพูดกันว่า100,000นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่พูดเป็นล้านแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องพูดว่า

0: งาแต่เราไม่ค่อยพูดการที่แบบนัสงาค่ะถ้าเราไปซื้อของนะถ้า125เขาบอกว่าเท่าไรคะถามเท่าไรแบบว่าไปเล่าแลเนี่ยนะเขาก็ตอบว่า125เนี่ยเขาไม่ได้ตอบ125ค่ะเขาบอกว่าตยาอเซนะตยาอเซอเซก็คือ25นั่นเองตยาอเซก็คือ125วันนี้เรามาดูตัวอย่างการใช้งานนะคะ
1: เสียเวคายเดซาโอยาบาบี
2: อ๋อเจซูเบนเหรอบะลောက်จ่าตะแล
1: อาลองตองอกตะอกตะตองตองตองจ่าบาเดเ
2: จซูอะหมายเต็มบาเดดอลลาร์เนี่ยเปย์ลุยาเดเนาะ35ดอลลาร์ปอเนาะ
1: ยาบาเดเสีย

0: สกุลเงินของพม่าเรียกว่าจัดนอกจากเงินจัดแล้วในพม่าการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐก็ได้รับความนิยมและสะดวกเช่นกันหรือในตลาดบางแห่งเงินไทยก็ใช้ได้ค่ะโดย100จัดเท่ากับประมาณ 3-4 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินในเวลานั้นผู้ที่จะเดินทางไปพม่าควรแลกเงินดอลลาร์สหรัฐติดตัวไปให้เพียงพอเนื่องจากระบบการโอนเงินผ่านธนาคารของพม่ายังไม่สะดวกนักทั้งนี้ธนบัตรดอลลาร์สหรัฐที่จะนำไปใช้ในพม่าควรอยู่ในสภาพใหม่ไม่ยับไม่มีรอยพับไม่ผิดเขียนเนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่จะไม่รับธนบัตรที่มีสภาพเก่า
1: ภาษาต่างชาติไม่ใช่เรื่องที่เราคุ้นเคยการฝึกฝนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอย่างน้อยก็ให้สามารถสื่อสารได้อย่างเช่นถามราคาถามเวลายังไงนะครับก็แนะนำให้ลองฝึกฝนพูดกับชาวพม่าในเมืองไทยก่อนก็ได้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

การท่องไปในเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยวิถีของธรรมชาติและผู้คนตามรายทางได้ถูกร้อยเรียงเขียนเป็นเรื่องขนาดความยาวเพียงไม่กี่หน้ากระดาษมันไม่ง่ายนักที่จะย่นย่อไซบีเรียที่กว้างใหญ่ให้เหลือเพียงแค่บันทึกการเดินทางเพียงเล่มเดียวจากเทือกเขาอูรานจรดแปซิฟิกจากอาร์ติกจรดมองโกเลียกว่า13ล้านตารางกิโลเมตรนี้บางทีมองแล้วก็อาจจะนึกคลั่นคล้ามกับสภาพแวดล้อมที่ผันแปรไปตามฤดูกาลและภูมิประเทศที่ชวนตื่นตาเครื่องบินและรถไฟร่อนเวลาให้เรามุ่งหน้าสู่โอเอซิสนี้อย่างไม่ยากเย็นทันทีที่ภาพของค่ายกักกันกุลักที่ดิบเถื่อนเริ่มจางหายไปกับอดีตความงดงามที่ถูกซ่อนอยู่ก็ปรากฏขึ้นแทนที่การผสมผสานของวัฒนธรรมสองทวีปในไซบีเรียทำให้เรามองเห็นความเป็นยุโรปในเอเชียและเอเชียในยุโรปบนเส้นทางกว่า 1,000 กิโลเมตรในไซบีเรียมีความแตกต่างจากวัฒนธรรมของคนต่างถิ่นแต่เมื่อเชื่อมโยงกันได้ก็กลับมีความคล้ายคลึงประสานกันได้แม้จะมีรอยแผลเป็นของอดีตแต่ร่องรอยเหล่านี้กลับกลายเป็นภาพจำให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวอยู่ร่วมกันจากอิร์คุตสค์สู่ทะเลสาบไบคานและการเดินทางด้วยรถไฟไปยังสาธารณรัฐโบเลสเทียบนพื้นที่ร่วมวัฒนธรรมไซบีเรียที่เราได้ไปถึงในทริปนี้ครับ

อียร์คุสความเรืองรองบนทุ่งน้ำแข็งกลางเดือนกันยายนร้อนพึ่งพ้นผ่านจากเอียร์คุสโอบาสใบไม้ที่กำลังเริ่มผลัดสีก่อนที่ความหนาวเย็นจะปลิดใบให้มันร่วงโรยสู่พื้นหิมะที่เย็นเฉียบทิวทัศน์เวลานี้จึงสวยงามและส่งสัญญาณให้ผู้คนรีบเร่งใช้เวลาที่มีไม่มากนักสำหรับการรับแดดเพลิดเพลินไปกับไออุ่นใต้ท้องฟ้าสีครามก่อนที่ทุกสิ่งรอบตัวจะขาวโพลนในเหมันฤดูนครหลวงเอียร์คุสนั้นช่างเงียบสงบทำให้ถนนหนทางที่กว้างใหญ่ดูเวิ้งว้างเข้าไปอีกหากไม่มียวดยานทั้งเก่าใหม่ลดแล่นอยู่บนถนนที่ตัดตามผังเมืองแบบตะวันตกนานแล้วที่การเวลาได้แปรเปลี่ยนป่าสนและทุ่งหญ้าให้กลายเป็นกลุ่มอาคารทรงทันสมัยนับเป็นก้าวความศรีวิไลที่นำหน้าชนบทส่วนใหญ่ในไซบีเรียไปมากโข

ปัจจุบันเมืองนี้มีผู้คนอาศัยอยู่ราว 600,000 คนมีทั้งชาวรัสเซียและชนชาติอื่นๆซึ่งรวมถึงชาวบูเรียตที่สืบเชื้อสายจากมองโกเลียอยู่ราว 20% ความเจริญได้ขยายครอบคลุม2ฝั่งของแม่น้ำแองกาลาแต่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและประวัติศาสตร์นั้นตั้งอยู่บนฝั่งด้านตะวันตกใจกลางเมืองเต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงทะมึนที่มีมาตั้งแต่ยุคสหภาพโซเวียตทว่าเขตรอบนอกก็ยังคงมีบ้านไม้สไตล์ไซบีเรียหรืออิสบาแบบแท้ๆอยู่ให้เห็นถนนเกียสนาวาเป็นถนนสายหลักในย่านเมืองเก่าของเอียคุสบนถนนเล็กๆสายนี้เราจะพบเห็นสถาปัตยกรรมแบบไซบีเรียส่วนหนึ่งก็ยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้เหมือนเมื่อหลายร้อยปีก่อนทั้งโครงสร้างของไม้และการสลักเสลาลวดลายตามความเชื่อโบราณของคนท้องถิ่นซึ่งเป็นรูปแบบคุ้นตาที่สามารถพบเห็นได้ในภูมิภาคนี้

ที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์อยู่หลายแห่งซึ่งจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้และวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นในยุคก่อนเช่นเดียวกับทุกๆเมืองที่พยายามจะบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของตนเองอียาคุตสก็เช่นเดียวกันเล่ากันว่าท่าที่นี่ไม่ได้ถูกใช้เป็นที่เนรเทศกบฏทางการเมืองในช่วงต้นศตวรรษที่18ความเรืองรองของเมืองนี้ต้องเกิดขึ้นหลังทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียพาดผ่านเป็นแน่แท้บ้านไม้สไตล์ยุโรปหลังนี้คือบ้านของเจ้าชายเซอร์เกย์วอคอนสกี้หนึ่งในกบฏดีเซมบริสที่ถูกแปลงโฉมให้เป็นพิพิธภัณฑ์บันทึกความหลังของครอบครัวที่ถูกขับไล่มายังไซบีเรียความพยายามจะลบล้างระบอบซาร์ที่ไม่สำเร็จทำให้นักคิดนักเขียนและเหล่าขุนนางจำนวนมากถูกเนรเทศมายังอียาคุตสก์โดยหวังใช้ความหนาวเหน็บและไกลปืนเที่ยงของที่นี่เป็นที่กักขังความคิดที่ก้าวหน้าเกินไปของพวกเขาทว่าเรื่องราวทั้งหมดก็กลับตลปัดเพราะแทนที่จะกลับไปฝั่งตะวันตกเมื่อพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่2พระราชทานอภัยโทษพวกเขาทั้งหมดต่างยืนหยัดจะตั้งรกรากและพัฒนาเมืองนี้จนกลายเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมและวิทยาการซึ่งถูกขนานนามในภายหลังว่าปารีสแห่งไซบีเรีย

0: เมื่อเข้าสู่ยุคที่การท่องเที่ยวกำลังเฟื่องฟูหลังม่านเหล็กล่มสลายบ้านเรือนเก่าๆก็ถูกซ่อมแซมให้งามดังเดิมเรื่องราวหลายอย่างก็ถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งเพื่อบอกให้โลกรับรู้ถึงรายละเอียดของชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งถูกนำมาประดับประดาอยู่ในส่วนต่างๆของเมืองโดยเฉพาะความทรงจำจากยุคดาวแดงที่ผู้คนช่วยกันประคับประคองหรือฟื้นมันขึ้นมาใหม
1: ่ So these type of scars would be worn by Soviet pioneers the school childrenBecause when you're old enough, you can be part of the Communist Party. When you study at the university, you're part of Komsomol. And when you study at school, you're a pioneer. And the pioneers, they had their own code of conduct. So you were supposed to be very polite with the adults. You were supposed to be helpful to the ones who are younger than you.You would, of course, help your parents, and it's very important to be honest.
0: คนนำทางบอกกับเราว่าในอดีตอีร์คุตสค์นี้เคยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมทางทหารอยู่หลายปีแต่เมื่อสงครามสิ้นสุดลงคนเมืองนี้ก็ต้องปรับตัวกันยกใหญ่อะไรที่พอจะหยิบจับมาเป็นเงินได้พวกเขาก็ต้องรีบไขว่คว้าเอามาดัดแปลงไว้ก่อน อย่างเช่นรถยนต์เก่าสัญชาติรัสเซียที่นักสะสมคนหนึ่งเก็บรักษาไว้ในโกดังขนาดจิ๋วเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่ผ่านคืนวันอันรุ่งโรจน์และร่วงโรยของช่วงเวลาเหล่านั้นมาแล้วทั้งสิ้นแม้ที่นี่จะเต็มไปด้วยข้าวของจากสงครามแต่ความทรงจำจากอดีตที่ไม่สามารถลบเลือนได้จึงกลายมาเป็นจุดขายหนึ่งที่ทำเงินไม่ใช่น้อย
1: In Soviet Cars Museum, and right now I'm standing next to the Gorky car plant.

เช่นเดียวกับอีกหลายๆเมืองในรัสเซียที่ผู้คนจำนวนมากล้วนมีความทรงจำอันเลวร้ายจากยุคสงครามในมหาสงครามกู้ชาติหรือสงครามโลกครั้งที่2ประชาชนจากอิร์คุตสก์โอบลาสต์กว่า 700,000 คนต่างกระโจนเข้าร่วมในสงครามอย่างไม่เกรงกลัวความกล้าหาญของพวกเขาที่ต่อกรกับกองทัพเยอรมันนาซีอย่างทรหดในแนวรบด้านตะวันออกนานกว่า3ปีคือกำลังสำคัญที่ทำให้กรุงมอสโกรอดพ้นจากการยึดครองของอดอล์ฟฮิตเลอร์อนุสรณ์สถานกองทหารแห่งอิร์คุตสก์จึงถูกสร้างขึ้นพร้อมกับเปลวไฟที่ไม่มีวันดับเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการระลึกถึงวีรบุรุษในสงครามเช่นเดียวกับอนุสรณ์สถานในเมืองใหญ่สำคัญของรัสเซียอีก21แห่ง

แม้ที่ผ่านมาเมืองเอียคุสจะต้องเผชิญเหตุการณ์ร้ายๆจากการเมืองหรือภัยธรรมชาติจากไฟป่าที่หนักหนาสา

แต่การมีทำเลตั้งมั่นอยู่ในเส้นทางสายธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เชื่อมผู้คนจากที่ต่างๆด้วยกันก็ทำให้เมืองนี้กลายเป็นพื้นที่แห่งความหวังของภูมิภาคมาตลอดทุกยุคทุกสมัยวันนี้เอกุสบนเส้นทางของการท่องเที่ยวมีเรื่องราวในประวัติศาสตร์มากมายให้ได้ตามรอยอดีตและยังคงสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนด้วยธรรมชาติอันสวยงามอยู่เสมอความพร้อมในการท่องเที่ยวทำให้เราเดินชมเมืองได้อย่างไม่ต้องกลัวหลงเพราะแค่เดินตามเส้นสีเขียวบนถนนซึ่งเชื่อมต่อสถานที่สำคัญต่างๆเข้าไว้ด้วยกันเราก็จะพบว่าถ้าเราจะหลงก็คงจะหลงลืมเวลาเพราะต้องมนต์เสน่ห์ของเมืองแห่งนี้เข้าเสียแล้วครับ

ในตอนหน้าเราจะพาคุณเดินทางออกจากอิร์คุตสค์ไปสัมผัสความงามของทะเลสาบไบคานขุมทรัพย์จากธรรมชาติยุคโบราณสวรรค์ของนักเดินทางและดินแดนของพืชสัตว์นานาพันธุ์ร่วมตามหาเรื่องราวอันแสนมหัศจรรย์ของทะเลสาบไบคานก่อนขึ้นรถอูอาสหน้าตาโบราณตะลุยไปรอบเกาะโอคอนหนึ่งในเกาะกลางทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีความสำคัญเป็นสถานที่มั่นสุดท้ายของหมอผีในเอเชียเหนือดวงตาสีฟ้าซ่อนตัวอยู่ในดินแดนไซบีเรียจะเป็นเช่นไรร่วมค้นหาคำตอบไปพร้อมๆกับเรานะครับ

0: kilos.
1: That's fine, let's book it.
2: Yeah. All right, all set. Now you have return tickets from Bangkok to Udon Thani.
1: Thanks a lot. Let's go eat. Lunch is on me.
3: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
4: There are lots of interesting topics for you to learn.
5: And it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
6: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

งที่อยู่รอบตัวเราค่ะก็ประกอบไปด้วยสีสันความพิเศษของสียังบ่งบอกถึงตัวตนของเราได้อีกด้วยค่ะเหมือนกับเรื่องราวของสีไทยค่ะที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ในสไตล์แบบไทยๆวันนี้ค่ะพิ้นจะขออาสาพาทุกคนไปหาความพิเศษของสีไทยกันค่ะคำตอบจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ

สีไทยเนี่ยมันเป็นสีที่อยู่คู่กับคนไทยนั่นแหละครับถ้าเอาในด้านของงานศิลปะด้านการย้อมการทาเราก็เจอมาตั้งแต่ทวารวดีจนถึงสุโขทัยแล้วก็มาในช่วงวิทยาต้นในช่วงยากลางยาปลายนี่จะค่อนข้างจะมีหลักฐานเหลืออยู่อย่างเช่นจิตรกรรมฝาผนังที่วัดใหญ่สุวรรณรามเพชรบุรีที่พระตำหนักพุทธโฆสาจารย์ที่อยุธยาสีไทยเนี่ยมันเป็นสีที่ผลิตมาจากธรรมชาติหนึ่งก็มีดินแดงที่พบในประเทศไทยที่สามารถนำมาใช้ได้เราสามารถปลูกครามแล้วก็สกัดสีเป็นสีน้ำเงินและอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของสีไทยเราก็คือเรื่องการผสมสีให้เกิดเฉดสีต่างๆแล้วก็มีชื่อเรียกเฉพาะอย่างเช่นเอาชาติมาผสมขาวเราก็เรียกว่าหงชาติเอาเสนมาผสมขาวก็เรียกว่าหงเสนคนโบราณเขาจะเอาฝุ่นขาวนี่มาผสมกับน้ำมันตานีที่เคี่ยวจนเหนียวเนี่ยมาทาหน้าคนแสดงและเขาก็จะใช้กระดาษชาติลิ้นจี่ซึ่งมาจากแมลงโคจินิลเนี่ยมาเม้มให้ปากเป็นสีแดงชมพูและเรื่อทาแก้มด้วยแล้วขมเหลาต่างๆเนี่ยเขาจะมาเอามาทาคิ้วทาตาสีพวกนี้ก็เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยสมัยก่อนทั้งหมดนะครับ

0: ถึงสีไทยนะคะสิ่งแรกที่พิงค์จะนึกถึงคงเป็นเรื่องของการย้อมสีค่ะและตอนนี้นะคะพิงค์พาทุกคนมาอยู่กันที่จังหวัดสกลนครซึ่งเป็นแหล่งย้อมครามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูที่มาของสีครามกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่พิลา
1: สวัสดีค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: หนูชื่อพิงค์นะคะวันนี้เนี่ยมาหาคุณแม่เพราะว่าอยากเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสีธรรมชาติค่ะที่นำมาย้อมที่สกลนี่มันมีเรื่องของสีครามเยอะมากเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะสีครามนี่เป็นเอกลักษณ์ของสกลนครเลยคือครามนี่เป็นสีธรรมชาติที่เกาะติดทนนานกว่าทุกสีความเป็นมาของครามนี่อยู่ได้เป็นถึงพันปีเป็นสีกรณีพิเศษมาจากธรรมชาติช่วงนี้ก็ปลูกครามอยู่แต่ว่ามันไม่ต้นมันจะไม่สูงอยากดูใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: ไปดูกันอันนี้เพิ่งปลูกระยะที่จะเก็บเกี่ยวได้คือ3เดือนต้นเขาจะสูงประมาณ2เมตร
0: ต้นครามนี่ปลูกยากไหมคะ
2: ลงแปลงเลยและผ้ายางคลุมเป็นแปลงยาวต้นครามนี้ปลูก3เดือนปุ๊บต้นสูงแล้วก็ตัดแต่เช้าก่อนแสงพระอาทิตย์ขึ้นเอาไปแช่หมักค่อยทำเนื้อครามถึงไปผสมกับน้ำด่างที่เผาย้อมหม้อครามได้ถ้าไม่มีต้นครามก็คือไม่ได้ถ้าไม่มีน้ำด่างส่วนผสมก็คือไม่ได
0: ้มีต้นอื่นอีกไหมคะคุณ
2: ต้นอื่นแม่จะย้อมเปลือกไม้ผสมผสาน1มีต้นว่า2ต้นมะม่วงหรือต้นสะเดาต้นประดู่มีเยอะ
0: ส่วนมากก็จะเป็นสีแบบสีน้ำตาลอะไรอย่างง
2: ี้ยสีน้ำตาลมาจากเปลือกไม้หลายๆชนิดต้นต่อไปคือต้นว่านะคะเขาจะให้สีเป็นสีน้ำตาลถากเอาเปลือกมันไปย้อมร้อนเปลือกไม้ก็ต้องตอนเช้าๆเนี่ยถึงเขาถึงจะให้ยางถ้าฝนตกอะไม่ได้นะยางไม่ออกไปย้อมก็ไม่ได้สีนี่ไงอันนี้คือเปลือกว่าถ้าเราไม่อยากได้สีน้ำตาลเอาไปลงโค

0: ต้มขยำลงไปแล้วจะได้สีเทายังมีอีกเปลือกมะม่วงต้นมะม่วงนี้เขาจะให้สีเหลืองสีเหลืองสวยเลยล่ะโอเคต้นประดู่นี่มันอยู่ข้างในสวนแม่ว่าแต่แม่ถางมาไว้เรียบร้อยแล้วต้มแล้วโอเคนะคะ
1: งั้นเดี๋ยวไปย้อมกันดีกว่าค่ะ
0: ค่ะค่ะ

0: ขาจะมาเรียนย้อมเปลือก
1: ไม้สวัสดีค่ะ
2: ผมมะม่วงสายมะม่วงอันนี้เพศเดียวกันสีน้ำตาลเพศเดียวกันได
3: ้อ้าวคนๆเข้า
1: อันนี้คือเป็นกระดูกใช่ไหมคะ
2: ครับอันนี้กระดูกนะครับนี่เราก็มาต้มนะครับเราก็เคี่ยวไปสีมันก็จะเข้มขึ้นนะครับตักน้ำเนี่ยนู่นเรียบร้อยแล้วเอาผ้าจุ่มบีบคั้นแล้วก
1: ็ยิ่งย้อมหลายๆรอบก็คือสีมันก็จะยิ่งเข้มขึ้นใช่ไหมคะคุณพ่อ
2: สีเข้มอยู่ที่นี่แล้วตายตัวแล้วแต่การจะเข้มขึ้นและสมูทขึ้นจะต้องอยู่ที่น้ำปูนนี่นะครับ
1: ต้องแช่นานไหมคะ
2: ประมาณสัก10นาทีสีมันก็จะเข้มขึ้น
1: มันก็ต่อเนื่องกันมากขึ้น
2: ย้อมมะม่วงดูไหมครับ
1: ค่ะหนูจุ่มเข้าไปเลยนะ
2: ครับผมไม่เป็นไรแค่นี้ก็พอครับนี่คือเปลือกมะม่วงนะครับ
1: สีแบบนี้ค่ะมะม่วงที่ผสมกับสีฟ้าครามก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะแล้วส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นสีของต้นกระดูกค่ะก็จะเป็นสีน้ำตาลแดงๆค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการย้อมร้อนค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูวิธีการย้อมเย็นกันค่ะนั่นก็คือการย้อมครามนั่นเองวันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากเลยนะคะเดี๋ยวพิงไปหาคุณแม่ต่อขอบคุณนะคะ

0: ะเมื่อกี้พิงไปเรียนเรื่องย้อมร้อนมาแล้ว อันนี้อยากมาให้คุณแม่สอนเรื่องย้อมเย็น
1: ได้เลย
0: แล้วทำไมต้องมีหลายๆใบด้วยคะคุณแม
1: ่ย้อมครามคือย้อมครั้งเดียวเราจะไม่ได้สีตามต้องการสีอาจจะอ่อนเราต้องการสีเข้มเราจะต้องลงหม้อใบนี้ใบนี้ใบนี้ใบนี้ต่อต่ออ้าวทีนี้เอาลงเลยเอาลงในหม้อคนละใบลูกเอาลงใบนี้จุ่มลงไปเลยบีบอย่าคนก้นหม้อบิดน้ำออกบิดแล้วเราต้องขี้ออกมาให้มันโดนอากาศอย่างนี้
0: สมมติว่าสีนี้เราโอเคแล้วเราต้องทำไงต่อคะ
1: แล้วก็แก้ลายออกแล้วก็ไปล้าง
0: เดี๋ยวลองแกะดูหน่อยเสร็จแล้วเราเอามาล้างตรงนี้ป่ะคะคุณแม
1: ่ค่ะ
0: จุ่มลงไปเลย
1: จุ่มลงเลยค่ะลูกล้างไปถ้าเราจะเอาไปใช้เราต้องซักน้ำยาให้สะอาดมากกว่านี
0: ้พอเราย้อมเสร็จแล้วเอามาตากแล้วก็ถือว่าเป็นการเสร็จกระบวนการแล้วใช่ไหมคะคุณแม
1: ่ใช่ค่ะ
0: นี่คือภูมิปัญญานะคะที่ถูกส่งกันมาจากรุ่นสู่รุ่นใช่ไหมคะโดยใช้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ดีค่ะ

0: ราทราบถึงกระบวนการทำสีครามและสีธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราแล้วสีเหล่านี้ก็จะถูกแปรรูปให้อยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านั้นก็ได้มาอยู่ที่นี่แล้วค่ะเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกับพิงค์เลยดีกว่าค่ะ
1: ร้านครามสกุลเนี่ยค่ะมีที่มาอย่างไรคะในการก่อตั้ง
2: พี่นกสกุณาค่ะเป็นเจ้าของที่ดูแลร้านครามสกุลได้คุกคีกับผ้าครามแล้วเห็นว่าผ้า

0: ที่ชาวบ้านทำเนี่ยมันน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้ก็เลยเริ่มต้นจากตรงนั้นขึ้นมาก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในร้านนะคะเนี่ยค่ะผ้าที่เรารับมาจากของชาวบ้านนะคะ
1: นี่ก็มีเป็นเนคไทมีเป็นเส
0: ื
1: ้อตัวผ้านี่ก็หนูจับแล้วก็รู้สึกว่า
0: ไม่เหมือน
1: กัน
0: ใช่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเลยอนค่ะอันนี้เป็นฝ้ายเบอร์10ค่ะ

0: โอ้พี่หมิวผลิตภัณฑ์ในห้องนี้เนี่ยมีเยอะมากเลยนะมีทั้งเสื้อมีกระเป๋าหมวกอะไรเยอะแยะเลย
1: นี่แหละค่ะของเราคือได้ความแตกต่างได้อะไรที่แบบมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านเขาทำมาดีอยู่แล้วแต่เพียงแค่เรามาเพิ่มให้เขามีความที่แบบคงทนมากขึ้นเพราะสีครามมันสีสวยอยู่แล้ว
0: เหมือนแรงบันดาลใจให้เขาด้วย
2: ใช่

0: างพี่พิงค์ได้ไปเรียนรู้การทำสีครามและสีอื่นๆที่เกิดจากธรรมชาติกันไปแล้ววันนี้พิงค์จะพาคุณผู้ชมไปพบกับอาจารย์ไพโรจน์พิทยาเมธีหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญเรื่องสีเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสีธรรมชาติเพิ่มขึ้นค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: วันนี้พิงค์มาหาอาจารย์วันนี้เนี่ยมีเรื่องอยากจะมาถามอาจารย์เรื่องของสีไทยหน่อยค่ะแต่ก่อนนี่เขาใช้สีไปทำอะไรอะคะ
1: ในสีที่เป็นไทยเนี่ยก็จะไปอยู่ในงานจิตรกรรมที่แบบว่าอยู่ในวัดต่างๆกับอีกอันนึงก็คือไปเพ้นเป็นหัวโขนเช่นทศกัณฐ์ก็คือเขียวดินอย่างเงี้ยเป็นต้น
0: แล้วอย่างที่พิงค์ทราบมามีเรื่องของจีวรด้วยป่ะคะที่เหมือนกับว่าคนแต่ก่อนต้องมาย้อมสีเพื่อที่จะเอาไปย้อมจีวรซะ
1: ใช่เราก็จะย้อมโดยใช้ธรรมชาติของเราเนี่ยแหละจะย้อมฝาดย้อมเขย้อมลากยอป่าอะไรต่าง
0: แต่ละภาคอะค่ะแต่ก่อนเขาก็ใช้สีเหมือนกันหมดเลยเหรอคะ
1: คือถ้าเป็นภาคกลางเนี่ยองค์ความรู้เนี่ยจะเป็นของส่วนที่เป็นกิจกรรมไทยภาคกลางนะยกตัวอย่างว่าสีแดงเนี่ยนะตะวันตกหรือยุโรปหรืออเมริกาเขาจะบอกว่าอ๋อคือสีคริสต์มาสตัวลายผ้ามันก็จะแบบว่าประกอบด้วยหลายสีลายต้องตัดเส้นด้วยแดงตัดสิงก็ต้องท้องต้องเป็นสีท้องสิงก็คือสีชมพูอะไรเงี้ยก็คือโบราณเขาจะแบบว่าช่างจินตนาการอย่างเงี้ยสีอันนี้คือสีเขียวขี้นกกาละเวกอันนี้มาจากหินเทอร์คอยยกตัวอย่างให้ดู
0: มีในนี้ด้วย
1: มีในนี้อันนี้ก็เป็นเทอร์คอยมันคล้ายๆขี้เหมือนกันนะโบราณก็คงจะแบบว่าเคยเจอก้อนอันนี้เขาเลยบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันต้องขี้นกกาละเวกแน่เลยเคยเจอนกกาละเวกไหม
0: ไม่เคยค่ะ
1: ต้องไม่เจอแน่ๆ เพราะว่ามันเป็นสัตว์หิมพานต
0: ์
1: ที่ไม่ได้อยู่บนโลกมนุษย
0: ์อาจารย์ไปหาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนหรอคะ
1: เรื่องชื่อเรียกเอาจากบทกลอนงานวรรณกรรมของสุโขทัยของอยุธยาอะไรเงี้ยแล้วก็ซีเล็กมาว่าอันนี้คือชื่อเรียกนะกับอีกการนึงก็คือก็โบราณที่เขาเคยเรียกกันแต่จะบอกว่าชื่อเรียกอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชื่อเรียกเฉพาะของสีไทย
0: ไทโทนนี่คือเป็นชื่อเรียกของเฉดสีที่เหมือนไทยโบราณใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับไทโทนเนี่ยคือเป็นคำที่เฉพาะที่ตั้งขึ้นมา
0: เหมือนโทนสีอย่างนี้ป่ะคะ
1: ใช่จริงๆก็จะบอกว่าเรียนแบบแพนโทนนั่นแหละแพนโทนเป็นไทโทนใช่แค่นั้น
0: ตอนนี้ไทโทนนี่มีการพัฒนาสีจากเดิมไหมคะ
1: ตอนที่จัดนิทรรศการที่ของกระทรวงวัฒนธรรมนั่นก็เผยแพร่153สีแต่ปัจจุบันที่ผมได้ข้อมูลมาจากทั้งชื่อเรียกทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก220สีก็คงจะต้องวิจัยต่อไปยังไม่หยุดนิ่งเท่าไหร่ปัจจุบันคือมีไทโทน 2.0 เพราะว่าเราคาดว่าเราก็จะมีการปรับปรุงอยู่เรื่อยๆ
0: สีพวกนี้ค่ะเวลาทำนี่ก็จะทำแตกต่างกันถูกไหมคะ
1: ใช่อันนี้ก็คือมาจากหินเทอร์คอยส์ใช่ไหมแล้วก็เหลืองลงอะไรต่างๆนี่จริงๆมันก็คือวัสดุจากแม่สีมันสมมติว่าสีชมพูหงสบาท
0: ชมพูหงสบาทนี่คือชมพูแบบ
1: เขาเรียกว่าเป็นชมพูเทียบสีจาก
0: เท้าของหง
1: เท้าของหงใช่หงสบาทก็คือเท้าของหง
0: แล้วก็กลายมาเป็นชื่อนี้เลย
1: ใช่แล้วเดี๋ยวผสมให้ดูเลยละกันปกติก็คือสีขาวของเราจะใช้จากสีฝุ่นที่เป็นฝุ่นขาวมีแดงงั้นใส่แดงเข้าไปอันนี้ผมเลยใช้ดินแดงเทสแทนละกันนะเติมน้ำเข้าไปเพื่อที่จะละลายไอ้ตัวสีฝุ่นให้มันกลายเป็นสีก่อน
0: อาจารย์ใส่ยังไง
1: คะแนนก่อน
0: อ๋อค่าคะแนนก่อนใช่ไหมคะ
1: ว่ามันจะได้เป็นสีนั้นหรือเปล่าแล้วก็ปกติก็คือจะต้องใส่เหลืองไปนิดนึงอันนี้ผมใส่เหลืองลงเข้าไปหน่อยนึง
0: อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: เรียบร้อยแต่จริงๆก็ต้องละเอียดกว่านี้ล่ะ

0: ไทยอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็มาจากวัสดุธรรมชาติใช่ไหมคะเราก็เอามาทำเป็นผงๆอย่างเงี้ยหรอ
1: ใช่กว่าจะเป็นสีนั้นมันก็ต้องผ่านวัสดุว่ามันมาจากอะไรยกตัวอย่างเช่นอันนี้ก็จะมาจากไม้ฝางนะอันนี้ก็จะเป็นยาเป็นแบบว่าเครื่องดื่มสมุนไพรเหมือนกันก็ไปต้มจะได้เป็นสีลิ้นจี่นะครับสกัดออกมาแล้วก็กลายเป็นสีลิ้นจี่แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นลงอันนี้ก็จะลงทองครับแล้วก็ตัวชาติแต่ผมไม่หยิบชาติแล้วเพราะว่ามีประหลอดอันนี้ก็จะเป็นทองแดงที่มีการหมักให้เป็นสนิมนะครับอันนี้ขูดไปปุ๊บแล้วก็ไปทำสีได้อันนี้คือเรียกเขียวตังแชนะผมมีเศษงาช้างแต่เป็นแค่เศษนะเขาก็เอาไว้เผาเพื่อที่ทำสีไอวอรี่แบ็กเขาบอกว่าสีดำที่เข้มที่สุดหรือว่าดีที่สุดเนื้อละเอียดที่สุดก็คือมาจากสีดำที่เผาจากงาช้าง
0: แล้วข้างหลังเนี่ยคะอาจารย์
1: ครับจะเห็นว่าเราก็จะใช้สีฝุ่นเนี่ยเป็นต้นแบบก็คือพวกวัสดุที่เป็นสีฝุ่นเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้อันนี้มาเนี่ยปลอดภัยละเขาก็จะง่ายในการที่จะต้องทำเป็นอย่างอื่นใช่ไหมคือเขาบดเขามาเรียบร้อยเสร็จสับแล้วอันนี้คือดินหรือดินเขียวดินแดงดินเหลือง
0: อ๋ออันนี้คือเป็นหมวดที่มาจากดินเหมือนกัน
1: ใช่ถ้าเกิดว่าฝรั่งเรียกเขาจะเรียกว่าไอรอนออกไซด์เหมือนกันก็คือสนิมจากเหล็กเหมือนกันแต่ทำปฏิกิริยาให้สีไม่เหมือนกัน

0: เราได้รู้จักกับสีไทยกันไปในเบื้องต้นแล้วต่อไปพิงค์จะพาคุณผู้ชมไปชมการใช้สีไทยในการวาดภาพในสไตล์ของอาจารย์ไพโรจน์ค่ะนี่อาจารย์ทำอะไรอยู่อะคะ
1: ครับก็ตอนนี้ผมผสมสีมาได้แล้วแล้วผมก็จะเอามาใส่บนจานสีเพื่อจะเพ้นท์ในตัวรูปนะครับก็คือในนี้ก็สมมต
0: ินี้ผสมแล้วสีจันทร
1: ์ผสมโดยสีเหลืองดินสีฝุ่นขาวเบรกด้วยสีดำขมเหลานะครับแล้วก็มาใส่ในนี้อันนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลไหม้นะครับ
0: อันนี้อาจารย์จะผสมไปลงตรงช่วงไหนอะคะ
1: ในตัวภาพเนี่ยผมก็จะใช้สีรองพื้นนะครับก็คือเป็นสีกลางก็เป็นสีนวลจันทร์ใบหน้าก็จะใช้สีนวลเพื่อที่จะผักระยะจากความสว่างเนี่ยให้ขึ้นมาชื่อพระนามผมว่าใช้สีทองเพราะว่าเป็นสีแห่งความศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นอีกมิตินึงแต่ก็ในตัวคอนเซปต์ของภาพวาดอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นเหมือนกับการจารึกพระนามการปิดทองให้พระนะครับก็คือแทนว่านี่คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชอะไรเงี้ยนะครับ
0: อาจารย์คะแล้วอย่างภาพเนี้ยค่ะ
1: ครับจริงๆ
0: อันนี้ก็ใช้สีคล้ายๆกันใช่มั้ยคะ
1: ใช่คอนเซปต์เดียวกันมีแนวคิดเพิ่มเติมก็คือมันมีสีแดงอยู่นะครับตามทัศนคติของสีแดงตามความเชื่อ
0: ใช
1: ่ที่เป็นบรรยากาศของสวรรค์แต่ผมก็ไม่อยากจะให้ทั้งภาพเป็นสีแดงนะครับผมก็มีกรอบตัวนี้ล้อมรอบแต่นี่ก็มีสัญลักษณ์ที่ผมแฝงเอาไว้ก็คือว่าอันนี้คือท่านอยู่ในอีกมิตินึงอ่ะเหมือนกับแบบอยู่ในสวรรค
0: ์แล้วถ้าเป็นบุคคลทั่วไปอะคะจะมีวิธีการช่วยให้สีไทยคงอยู่ต่อไปในอนาคตได้ยังไงบ้างคะ
1: จริงๆมันจะเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันได้นะเช่นแบบว่าซื้อเสื้อแต่เป็นเสื้อที่เป็นม่วงแม่น้ำปางหรืออะไรเงี้ยนะหรือไม่ก็ใช้สีทาบ้านอย่างนี้เราก็บอกว่าโอ้ยวันนี้ทาด้วยสีนวลสีหงสบาทอย่างเงี้ยนะมันก็จะแบบว่าทำให้บ้านเรากลายเป็นที่

ให้คุณไทยทวนคืออะไรก็จะได้มีโอกาสที่อธิบายมันอีกผมว่ามันเป็นสื่อประชาสัมพันธ์อันหนึ่งเนื่องจากว่ามันเป็นบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยได้ยินว่าโหนี่มันเป็นสีไทยก็จะตัวคนไทยก็จะภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: ที่อาจารย์บอกว่า
1: ต่อไปก็คือจะไปเปิดที่หน้า Windows แล้วก็ไปที่ Swot มันก็จะขึ้นมาเป็นค่า Swot Library นะครับแล้วก็จะมีคำว่าไทโทนอยู่ในนี้กดมาปุ๊บมันก็จะได้เป็นค่าสีที่ดีไซเนอร์เนี่ยสามารถคลิกจากในนี้ได้ทั้งหมดหรือว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ยังไม่มีการเอาเข้าไปเนี่ยก็สามารถที่จะโหลด Swot ชุดนี้ได้ที่หน้าเพจไทโทนนะครับก็จะเอาไปใส่เข้าไปเองมันก็จะกลายเป็นสวอตที่แบบว่าไม่ต้องไปนั่งดูดสีจากโปรแกรมกับอีกอันนึงก็คือมีผู้ที่ทำแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่า Color of ASEAN ใน Color of ASEAN เนี่ยก็เป็นสีที่เป็นสวอตของประเทศต่างๆด้วยแล้วก็ทำเป็นแอปขึ้นมาถ้าเป็นของประเทศไทยก็จะเป็นของไทโทนเลยแต่ถ้าเกิดว่าที่เคยเผยแพร่ไปเนี่ยก็จะมีที่ศูนย์สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยมหิดลก็ทำเป็นColor of ASEAN เป็นการต่อยอดในประเทศอาเซียนได้ว่ามีการเผยแพร่ไปนะครับแล้วก็ไทโทนก็อยู่ในนี้เช่นกันถ้าเป็นในสาขาของแฟชั่นดีไซน์ก็อยากจะเปลี่ยนซีรีส์ให้เป็นชุดสีไทยก็เราก็มีบริษัทย้อมไหมให้ดูโอเคเนี่ยย้อมผ้าไหมมาแล้วก็จะเป็นสีเฉดประมาณอย่างนี้ก็มีสมุดโน้ตใช้ตัวแมสคอตไทโทนมอนสเตอร์ก็เป็นสัตว์ประหลาดแต่ก็มันมีความเป็นไทยอยู่ในนี้

0: าเกิดว่าของ TOA มีการวางจำหน่ายจะสามารถที่จะไปซื้อสีไทโทนเนี่ยได้ในเครือข่ายของ TOA ที่วางจำหน่ายแล้วก็อยู่ในอาเซียนด้วยมันก็หมายความว่าสามารถที่ขยายไปเป็นอาเซียนแล้วไปเป็นสีอินเตอร์แล้วเพื่อที่จะทำให้ฝันของเราเป็นจริงได้ง่ายขึ้น
1: ก็เหมือนกับพัฒนาสีไทยไปในระดับโลกเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเราจะทำไทยโทนให้มันได้มาตรฐานค่าสีที่รหัสเดียวกันทุกอย่างเดียวกันมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดตั้งใจว่าโอเคไทยโทนมันน่าจะประสบความสำเร็จแล้วก็เขาน่าจะใช้ได้ง่ายที่สุด
1: และนี่นะคะก็คือตัวอย่างเพียงส่วนหนึ่งของสีไทยนะคะที่สามารถทำให้สีไทยของเราเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นค่ะแต่ยังก้าวไกลไปถึงระดับอาเซียนและจะก้าวไกลไปอีกถึงระดับโลกค่ะ
2: พิงเชื่อว่าเมื่อเราหันมาใช้สีไทยกันมากขึ้นความเป็นไทยก็จะก่อตัวผู้คนก็จะรับรู้ถึงเสน่ห์ของสีไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไป

หลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พาหุงสหัสสมพินิมมิตสาวุธันตังครีเมขลังอุทิตโครสเสนมารังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมคละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุตชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคมะทัทธะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาลวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวักคิจักกะมะสนีวะสุทารุนันตังเมตตัมภูเสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุจไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตตะขักขะมติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธิพิสังขะตะมะโนชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมารผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลีมารด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุตถวะจะนังชนะกายะมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสร้งทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจจกะวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตะมะนังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปะชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนัก
มุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะพุชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุชะเคนะ

ธมาปยันโตอิทธูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภาวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหะทิฏฐิพุชะเขนะสุทัตถะหัตถังรัมมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภาวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพระกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือส่งพิชิตพระกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพระกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัตถคาถาโยวาจโนทินะทิเนสรัตเตมตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคะเมยะนะโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัทถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

ู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องคาถาพาหงหรือว่าพุทธชัยมังคละคาถาเป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆด้วยวิธีการที่ต่างกันในครั้งที่แล้วเราพูดถึงคันติบารมีซึ่งทรงเอาชนะอาลวกยักษ์ผู้ที่มีความดุร้ายในวันนี้เราจะได้พูดถึงเมตตาบารมีซึ่งพระพุทธองค์ทรงเอาชนะสัตว์เดรัจฉานซึ่งมีกำลังดุร้ายเช่นเดียวกันเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลนั้นพระเทวทัตได้พยายามที่จะปลงพระชนพระพุทธเจ้าด้วยวิธีการต่างๆแต่ก็ยังไม่สำเร็จไม่ว่าจะเป็นการส่งมือธนูไปลอบปลงพระชนมือธนูก็ไม่สามารถที่จะยิงธนูออกไปได้ด้วยพุทธานุภาพหรือการขึ้นไปบนภูเขาแล้วกลิ้งหินลงมาก็ไม่สามารถที่จะทับพระพุทธองค์ได้พระเทวทัตก็เลยคิดว่าถ้ายังใช้คนให้ไปทำร้ายพระพุทธเจ้าอยู่ก็คงจะไม่สามารถทำได้สำเร็จเพราะว่าโดยธรรมชาติของคนก็จะมีความรู้ผิดรู้ชอบรู้ชั่วรู้ดีการที่จะให้ไปทำร้ายพระพุทธเจ้าก็คงจะกระทำได้โดยยากจึงได้วางแผนใหม่ด้วยการเข้าไปในวังหลวงแล้วให้นายควานช้างหม่อมเล่าพญาช้างนาราคิรีพญาช้างนาราคิรีซึ่งเป็นช้างที่มีกำลังมากใครๆก็ไม่สามารถที่จะต้านทานกำลังได้ในวันนั้นพระเทวทัตให้นายควานช้างหม่อมเล่าเข้าไป16ไหเพราะทราบว่าในวันรุ่งขึ้นพระพุทธองค์จะเสด็จผ่านสถานที่แห่งนั้นเมื่อได้เวลาแล้วเห็นว่าพระพุทธองค์เสด็จมาแล้วก็จึงให้นายควานช้างปล่อยช้างนาราคิรีวิ่งไปตามถนนโดยธรรมดาช้างนาราคิรีนี้เป็นสัตว์ที่มีกำลังมากมายอยู่แล้วประกอบกับการได้ดื่มเหล้าเข้าไปอีก16ไหอย่าว่าแต่สัตว์เลยคนก็อาจจะล้มได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่เวลาคนที่เมาแล้วเกรี้ยวกราดเพราะว่าสุราหรือว่าเมรัยนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทขาดสติไม่ว่าคนหรือสัตว์ดื่มเข้าไปก็จะทำให้สติหลงลืมทำให้ความประมาทเกิดขึ้นทำให้การอาละวาดการชกต่อยการวิวาทกันเกิดขึ้นขยายวงกว้างในสังคมพระยาช้างนาราคิรีก็เหมือนกันเมื่อดื่มเหล้าเข้าไปแล้วก็จำใครไม่ได้เมื่อควานช้างปล่อยออกมาก็วิ่งไปตามถนนในขณะนั้นพระพุทธองค์เสด็จไปพร้อมกับพระสาวกมากมายพระสารีบุตรเห็นช้างวิ่งเข้ามาตรงเข้ามาทางพระพุทธองค์ก็แนะนำให้เสด็จไปทางอื่นแต่พระพุทธองค์ก็บอกว่าเสด็จไปทางนี้แหละพระสารีบุตรก็ยอมที่จะทรมานช้างตัวนี้แต่พระพุทธองค์บอกว่าไม่เป็นไรช้างนี้ไม่ว่าพุทธสาวกจะทรมานได้เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นและในขณะที่ช้างวิ่งไปใกล้จะถึงพระพุทธองค์พระอานนท์ซึ่งเป็นพุทธอนุชาก็เข้ามายืนขวางหน้าขวางหน้าเพราะว่ากลัวว่าช้างจะมาทำอันตรายพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าหลีกไปเถอะอานนท์เราจะทำการทรมานช้างตัวนี้เองแล้วพระพุทธองค์ก็ได้ทรงแผ่จิตตานุภาพซึ่งประกอบด้วยเมตตาโดยเตือนสติช้างนาราคิรีว่านาราคิรีในชาตินี้เธอเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วยังต้องมาดื่มเหล้าเมามายอีกขอจงได้สติเถิด
ด้วยพระดำรัสเพียงแค่นี้ช้างนาราคิรีซึ่งกำลังเมาอยู่นั้นก็ได้สติฟื้นคืนมาเดินเข้าไปหาพระพุทธองค์ด้วยอาการที่เชื่องแล้วใช้งวงนั้นลูบที่พระบาทของพระพุทธองค์แล้วนำมาลูบที่หัวของตนเองเป็นการแสดงความเคารพอาการอย่างนี้จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์นั้นทรงใช้พระเมตตาบารมีในการทรมานช้างซึ่งเป็นสัตว์ดุร้ายตกมันและยังเมาด้วยพิษสุราโดยพระพุทธองค์ไม่ได้ใช้สัตราวุธใดๆในการทรมานเลยบางคนจะยอมให้ใครจะให้ใครยอมรับนับถือตนเองต้องใช้ทั้งกำลังทั้งอาวุธในการบังคับขู่เข็นยอมตนให้เขายอมตนยอมรับนับถือตัวเองแต่พระพุทธองค์ใช้อาวุธก็คือเมตตาในการทรมานพระยาช้างนี้ให้มีจิตใจอ่อนโยนกลับคืนฟื้นสติขึ้นคำว่าเมตตาเป็นหนึ่งในคุณธรรม4ประการซึ่งเรียกว่าพรหมวิหารซึ่ง4ประการนั้นก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาแปลว่าความรักใคร่ความเอ็นดูความปรารถนาดีกรุณาแปลว่าความสงสารอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์มุทิตาแปลว่าความพลอยยินดีเมื่อเขาประสบกับความสุขความสำเร็จในชีวิตอุเบกขาแปลว่าความวางเฉยความเป็นผู้เที่ยงธรรมคุณธรรมทั้ง4ประการนี้เป็นธรรมเครื่องอยู่หรือว่าเป็นธรรมประจำใจของบุคคลที่เรียกว่าพรหมจึงชื่อว่าพรหมวิหารและในปัจจุบันในสังคมมนุษย์พระพรหมในบ้านของเราก็คือบิดามารดาบิดามารดาเป็นพรหมของบุตรเพราะว่าบิดามารดาหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมทั้ง4ประการนี้คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ที่ประกอบด้วยเมตตาเพราะว่ามีความปรารถนาดีต่อลูกๆทุกคนอยากให้ลูกๆทุกคนเจริญเติบโตมีสุขภาพที่แข็งแรงมีการงานที่มั่นคงได้รับการศึกษาที่เหมาะสมพ่อแม่บางคนเรียนไม่สูงแต่ก็อยากให้ลูกได้ศึกษาเล่าเรียนไม่อยากให้ลูกต้องลำบากตรากตรำเหมือนกับตนเองแม้จะมีการศึกษาน้อยแต่ก็สนใจในเรื่องการศึกษาพยายามทำงานหนักเพื่อส่งให้ลูกเรียนนั่นก็เพราะว่าท่านมีเมตตากับลูกอยากให้ลูกประสบความในชีวิตและเมื่อลูกเกิดความประมาทพลาดพลั้งได้รับความเสียหายท่านก็มีความกรุณาอยากจะให้ลูกนั้นพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเมื่อลูกประสบความสำเร็จในชีวิตมีชีวิตการงานที่เจริญเติบโตท่านก็พลอยยินดีด้วยได้คู่ครองที่เหมาะสมท่านก็พลอยยินดีด้วยได้รับตำแหน่งที่มั่นคงเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้บังคับบัญชาพ่อแม่ก็มีความยินดีพอใจมีความพลอยยินดีกับลูกแต่เมื่อใดก็ตามที่ลูกๆมีเกิดการทะเลาะกันพ่อแม่ก็จะเป็นผู้ตัดสินโดยไม่เข้าข้างลูกคนใดคนหนึ่งไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังหรือว่าลำเอียงเพราะว่ารักลำเอียงเพราะว่าโกรธลำเอียงเพราะว่าหลงแต่พ่อแม่ก็มีความเที่ยงธรรมต่อลูกๆทุกคนถ้าหากลูกๆกระทําผิดกฎหมายบ้านเมืองก็ยอมที่จะให้กฎหมายบ้านเมืองเป็นผู้จัดการโดยไม่เข้าข้างคนผิดไม่เลือกว่านี่เป็นลูกของเราต้องพยายามช่วยเหลือให้พ้นจากความผิดให้ได้พ่อแม่ก็ต้องวางอุเบกขาเพื่อที่จะให้ทางกฎหมายบ้านเมืองเป็นคนที่จัดการและก็เป็นการสอนลูกอีกวิธีหนึ่งว่าให้รู้จักกระทําความดีอย่าไปคล้องแวะกับสิ่งที่ไม่ดีเป็นเด็ดขาดเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเราก็จะได้รับผลกรรมที่กระทําไว้ธรรมะทั้ง4ประการคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี้ท่านจึงเรียกว่า
เป็นธรรมประจำใจของพรหมเป็นธรรมประจำใจของคุณพ่อคุณแม่ทุกคนและการที่จะมีธรรมประจำใจทั้ง4ประการนี้ถ้าทุกคนเจริญหรือว่าทำให้เจริญยิ่งขึ้นไปในจิตใจของตนเองเจอใครก็มีแต่ความปรารถนาดีต่อกันมีความสงสารอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์มีความยินดีพอใจเวลาเขาประสบกับความเจริญก้าวหน้าไม่อิจฉาริษยามีความวางเฉยมีความเคารพมีความเที่ยงธรรมอย่างนี้ก็จะทำให้สังคมมีแต่ความเจริญถ้าเราทำคุณธรรม4ประการนี้ให้มากขึ้นมากขึ้นในจิตใจจากคุณธรรม4ประการนี้ก็จะกลายเป็นอัปปมัญญาซึ่งแผ่กระจายไปโดยไม่มีขีดจำกัดในส่วนของเมตตานั้นเมื่อบุคคลเจริญให้มากก็จะได้รับผลของการเจริญเมตตานั้นอย่างเช่นว่าเมื่อจะนอนก็นอนอย่างเป็นสุขเมื่อหลับก็หลับอย่างเป็นสุขท่านเรียกว่าจะหลับจะตื่นก็สบายก็เป็นสุขในขณะที่หลับนั้นก็ไม่ฝันร้ายไม่ฝันร้ายต่างๆนานาเพราะบางคนหัวถึงหมอนปั๊บก็จะความฝันก็จะเข้ามาทันทีฝันทั้งดีและไม่ดีนะเพราะฉะนั้นคนที่เจริญเมตตาจะไม่ฝันร้ายคนที่เจริญเมตตาจะเป็นที่รักของทั้งของมนุษย์และของอมนุษย์ท่านเรียกว่ามนุษย์ก็ชมพรหมก็สรรเสริญเพราะว่าคนเหล่านั้นประกอบด้วยเมตตาคนที่มีเมตตาจะไม่ถูกทำร้ายด้วยศัตราวุธด้วยไฟไหม้ด้วยอัคคีภัยทั้งหลายจะเป็นคนที่มีจิตตั้งมั่นเป็นคนที่มีจิตมีสมาธิได้เร็วเราจะสังเกตได้ว่าบางครั้งเวลาเราไปปฏิบัติธรรมรู้สึกว่ากระสับกระส่ายทำไมจิตไม่สงบสักทีนั่นก็เพราะว่าเรา

ไม่ได้เจริญเมตตาเป็นเบื้องก่อนให้กับตัวเองโดยบอกว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ปราศจากเวรปราศจากภัยขอให้ข้าพเจ้าไม่มีความทุกข์กายไม่มีความทุกข์ใจรักษาตนอยู่ตลอดเวลาหลังจากนั้นก็เริ่มแผ่เมตตาให้กับคนที่รักไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องแล้วสุดท้ายก็แผ่เมตตาให้กับคนที่เราเกลียดคนที่เราไม่ชอบหน้าหรือคนที่เป็นเวรมีเวรมีภัยกับเราถามว่าทำไมเราไม่แผ่ให้คนที่เราไม่ชอบหน้าก่อนเพราะว่าจะทำให้กำลังของเมตตานั้นมันลดลงไปโดยธรรมชาติของคนแล้วเมื่อนึกถึงคนที่ไม่ชอบหน้ากันอคติก็จะเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นเพราะฉะนั้นท่านจึงแนะนำว่าให้แผ่เมตตาให้กับคนที่ไม่ชอบหน้ากันในภายหลังหลังจากที่เราแผ่เมตตาให้กับตนเองแผ่เมตตาให้กับคนที่เรารักอย่างเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายสุดท้ายก็แผ่เมตตาให้กับคนที่ไม่ถูกกันเมื่อเราเจริญอย่างนี้เป็นปกติแล้วเราก็จะได้รับอานิสงส์ดังที่กล่าวมาแล้วมีการหลับการตื่นเป็นสุขเป็นต้นจนถึงว่าเวลานอนเราก็ไม่ฝันร้ายไปที่ไหนก็ชมสีหน้าของคนมีเมตตาเราจะสังเกตได้ว่าเป็นคนที่มีสีหน้าดูแล้วเย็นตาเย็นใจดูแล้วมีความสุขเราจะสังเกตพระประธานในอุโบสถตามวัดต่างๆว่าเวลาเรานั่งมองดูพระประธานในพระอุโบสถนั้นเราจะมีความสุขมากนั่นก็เพราะว่าพระพุทธรูปทุกองค์ที่ช่างปั้นจะปั้นให้แสดงออกถึงความมีเมตตาต่อสรรพสัตว์เพราะว่าพระพุทธองค์เป็นบุคคลผู้ประกอบด้วยพระเมตตาคุณทรงมีเมตตาต่อมวลมนุษยชาติต่อพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าเพราะฉะนั้นเมื่อเรานั่งมองดูพระพุทธรูปแล้วเราจึงรู้สึกว่ามีความสุขเราได้เข้าใกล้บุคคลใดก็ตามที่เป็นคนมีเมตตาเราก็จะสามารถสัมผัสได้ในทางจิตใจเพราะฉะนั้นเจริญเมตตานี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันเมื่อเราเจริญเมตตามากๆศีลข้อที่หนึ่งเราก็จะไม่ละเมิดเพราะว่าศีลข้อที่หนึ่งคือปานาติบาตการที่เราจะทำร้ายผู้อื่นได้นั่นก็เพราะว่าจิตใจของเราโหดเหี้ยมหยาบกระด้างแข็งกระด้างประกอบด้วยโทสะคือความโกรธแต่ถ้าเรามีเมตตาแล้วจิตใจเราก็จะไม่โกรธจิตใจเราก็จะอ่อนโยนเพราะฉะนั้นเมื่อเจริญเมตตามากๆศีลข้อที่หนึ่งก็จะไม่ถูกละเมิดสังคมนี้ก็จะมีแต่ความสุขเพราะฉะนั้นในพุทธชัยมงคลข้อนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงให้เห็นอานิสงส์ของเมตตาที่บุคคลเจริญให้มากแล้วย่อมสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้มิใช่แต่เพียงมนุษย์เท่านั้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานอย่างเช่นพญาช้างนาราคิรีก็สามารถที่จะรับรู้ถึงพลานุภาพของเมตตาได้เพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนจึงควรที่จะเจริญเมตตาอยู่เป็นประจำทุกวันเมตตาธรรมค้ำจุนโลกอย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันนั้นธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความในพุทธวิธีเอาชนะด้วยเมตตาบารมีพอสมควรแก่เวลาขอจบการอธิบายขยายความแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ฮังย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สบายดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับรายการของเรานะคะวันนี้ช่วงแรกเราก็จะมีคำศัพท์ค่ะในหมวดหมู่ต่างๆมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักคำภาษาลาวให้มากยิ่งขึ้นนะคะคำศัพท์ในแต่ละหมวดหมู่ที่เรานำมาส่วนมากจะเป็นคำที่มีความหมายนะคะใกล้เคียงกันกับภาษาไทยค่ะหรือบางคำอาจจะเหมือนกันทีเดียวนะคะแต่ใช้ไม่เหมือนกันหมายถึงนะคะรูปคำศัพท์ค่ะหรือการออกเสียงไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับในหมวดหมู่นะคะวันนี้ค่ะเป็นหมวดหมู่ภัยพิบัติค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมนะคะหรือลมพายุแรงค่ะเราจะมาเรียนรู้กันว่านะคะประเทศลาว

ลาวหรือภาษาลาวเขาใช้คำว่าอะไรกันบ้างนะคะคำแรกค่ะองค์การต้านภัยพิบัติแห่งชาติองค์การต้านภัยพิบัติแห่งชาติคุณผู้ชมคะหมายถึงองค์การป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะองค์กรนี้นะคะหรือองค์การนี้ในภาษาลาวนั่นเองค่ะมีหน้าที่เกี่ยวกับนะคะการดูแลค่ะช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆนั่นเองนะคะไปต่อนะคะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะคะในประเทศไทยหรือในประเทศลาวค่ะเป็นภัยพิบัติแบบเดียวกันอย่างเดียวกันแต่ใช้คนละคำค่ะไปต่อเลยนะคะคำนี้คือคำว่าพายุฤดูร้อนพายุฤดูร้อนหมายถึงพายุฤดูร้อนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อนะคะผู้ประสบเคราะห์ให้ผู้ประสบเคราะห์ให้หมายถึงผู้ประสบภัยค่ะคำว่าเคราะห์ให้หมายถึงเคราะห์ร้ายนั่นเองนะคะแต่เรานะคะเมื่อกล่าวถึงภัยพิบัติคำนี้จึงหมายถึงผู้ประสบเคราะห์หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติค่ะไปต่อนะคะภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติคำนี้นะคะเขียนเหมือนกันนะคะกับภาษาไทยค่ะหรืออ่านออกเสียงเหมือนกับภาษาไทยค่ะภัยธรรมชาติค่ะไปต่อนะคะความไวลมความไวลมคุณผู้ชมคะหมายถึงความเร็วลมค่ะไวหมายถึงเร็วค่ะส่วนล้มในที่นี้ก็แปลว่าล้มนั่นแหละค่ะไปต่อนะคะเฮือนซานเป่เพเฮือซานเป่เพคุณผู้ชมคะหมายถึงบ้านเรือนพังเสียหายนั่นเองค่ะคำว่าเฮือนหมายถึงบ้านหรือเรือนค่ะคำว่าซานเป็นคำสร้อยนะคะเฮือนซานหมายถึงบ้านเรือนค่ะส่วนคำว่าเปเพเปเพหมายถึงพังเสียหายนั่นเองนะคะไปต่อนะคะภัยพิบัติอีกประเภทหนึ่งค่ะที่เกิดขึ้นในเมืองลาวด้วยกันนะคะเพราะนะคะในประเทศลาวนั้นมีแม่น้ำสำคัญหลากหลายสายค่ะรวมถึงแม่น้ำโขงนะคะแม่น้ำโขงในภาษาลาวเรียกว่าแม่น้ำของหรือน้ำของคุณผู้ชมคะภัยน้ำท่วมนี้เกิดขึ้นไม่เฉพาะฝั่งไทยนะคะน้ำท่วมไม่ได้เลือกฝั่งค่ะท่วมเลยไปถึงฝั่งลาวเหมือนกันนะคะภัยประเภทนี้เรียกว่าภัยน้ำท่วมภัยน้ำท่วมหรือหมายถึงอุทกภัยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้ภาษาลาวนะคะโดยเริ่มต้นจากหมวดหมู่ต่างๆและกลุ่มความหมายในความหมายที่ใกล้เคียงกันจะทำให้คุณผู้ชมจำคำศัพท์คำนั้นได้ง่ายค่ะและการเขียนการอ่านสะกดภาษาลาวนะคะก็จะช่วยทำให้คุณผู้ชมนะคะเรียนรู้ภาษาลาวไปได้อย่างเร็วขึ้นค่ะในช่วงต่อไปนะคะเราจะนำคำศัพท์ต่างๆข้างต้นค่ะมาให้คุณผู้ชมได้ฝึกนะคะเขียนสะกดหรือทบทวนการอ่านภาษาลาวจากคำศัพท์ที่เรากล่าวถึงไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะสำหรับคำศัพท์คำแรกนะคะก็ทำให้เราได้เรียนรู้ค่ะการประสมนะคะสระพยัญชนะและวรรณยุกต์ในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้คือคำว่าองค์การต้านภัยพิบัติแห่งชาติองค์การหมายถึงองค์กรนะคะคุณผู้ชมสระค่ะคุณผู้ชมคะเราจะเรียนรู้นะคะคำแรกค่ะคำว่าองค์ค่ะในภาษาลาวนะคะสระโอค่ะคุณผู้ชมจะต้องปรากฏรูปค่ะส่วนในภาษาไทยสระโอเมื่อมีตัวสะกดเราจะไม่พบรูปสระโอนะคะแต่ถ้าในภาษาลาวนะคะคุณลาวจะอ่านไม่ได้ค่ะต้องปรากฏรูปสระโอลดรูปค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นไปด้วยกันเลยค่ะพยัญชนะตัวแรกนะคะออโอค่ะนะคะอันนี้เรียกว่าออโอนะคะคุณผู้ชมหรืออ่างค่ะอย่าสับสนกับฮอนุกฮูกนะคะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากหัวค่ะลากขึ้นไปด้านบนนะคะแต่หางไม่ยาวออกไปนะคะหางไม่ยาวออกไปค่ะสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมภาษาลาวง่ายๆค่ะสะกดตรงตามมาตราค่ะเพราะฉะนั้นสะกดด้วยง้องัวคุณผู้ชมคะงองัวหมายถึงงองูค่ะแต่หางยาวนะคะคุณผู้ชมต้องเริ่มจากหัวเหมือนเดิมค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะ

หางยาวเลยบรรทัดนะคะแค่นี้คนลาวยังอ่านไม่ได้นะคะต้องใส่สระโอค่ะสระโอลดรูปเมื่อมีตัวสะกดจะใช้ไม้กุ๋งค่ะคุณผู้ชมคะไม้กุ๋งจำง่ายๆนะคะไม้กุ๋งหัวลงค่ะไม้กุ๋งหัวลงคือตัวนี้นะคะเราก็จะได้คำว่าองค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำว่าการคุณผู้ชมสะกดตรงตัวค่ะเริ่มต้นนะคะพยัญชนะต้นค่ะกอไก่ตัวนี้ค่ะกอไก่มีหัวสองหัวนะคะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะคุณผู้ชมม้วนขึ้นไปค่ะออกไปด้านนอกนะคะลงมาอีกค่ะกอไก่อย่าลืมนะคะมีหัวสองหัวอยู่ด้านนอกทั้งคู่เลยค่ะไปต่อนะคะสระอาค่ะคุณผู้ชมคะสระอาภาษาลาวมีหัวนะคะเริ่มต้นเลยค่ะจากหัวด้านบนนะคะลากลงมาด้านล่างค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็สะกดด้วยน่อนกน่อนกหมายถึงนอหนูในภาษาไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะน่อนกในภาษาลาวค่ะหัวเริ่มจากด้านบนนะคะหัวเริ่มจากด้านบนค่ะคุณผู้ชมลากลงมาด้านล่างนะคะย้อนขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลยไปข้างหลังค่ะเราก็จะได้คำว่าการค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะต้านค่ะสะกดเหมือนกันเลยค่ะพยัญชนะต้นค่ะตัวนี้เรียกว่าต่อตาค่ะต่อตาเริ่มจากหัวที่ด้านล่างเลยนะคะขึ้นไปเลยค่ะหยักนิดนึงค่ะสระอาจำได้แล้วใช่ไหมคะแต่อย่าลืมนะคะสระอามีหัวค่ะสระอาค่ะจบท้ายด้วยน่อนกจำได้หรือเปล่าคะน่อนกหัวด้านบนลงมาด้านล่างค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมองค์การต้านไปต่อค่ะคำว่าไพไพคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีรูปไม่หันอากาศยอยักษ์ค่ะภาษาลาวไม่มีรูปไม่หันอากาศยอยักษ์เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมจะเขียนคำว่าไพนะคะในภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมก็ต้องเปลี่ยนไม่หันอากาศยอยักษ์ให้เป็นสระไอไม้ไม้ค่ะสระไอไม้ไม้หรือไม้ไม้ในภาษาลาวเขียนแบบนี้นะคะเริ่มต้นจากหัวค่ะข้างล่างนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะหางยาวนิดนึงนะคะพยัญชนะตัวต่อไปค่ะภาษาลาวเรียกว่าพ่อผู้พ่อผู้คือพอพานนะคะจากหัวด้านบนค่ะลงมาด้านล่างนะคะขึ้นไปจนระดับบรรทัดค่ะแล้วก็ปิดไปที่ตอนท้ายค่ะส่วนคำว่าพิบัติก็ใช้เหมือนกันค่ะพ่อผู้นะคะไปเลยค่ะสระอิค่ะคุณผู้ชมไม่จรดกันนะคะต่อด้วยค่ะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าบ่อแบ้บ่อแบ้ก็คือแพะนั่นแหละค่ะแพะนะคะบ่อแบ้ภาษาไทยคือบ่อใบไม้ค่ะไปเลยนะคะเขียนง่ายๆค่ะคุณผู้ชมนะคะสะกดตรงตัวค่ะสะกดตรงตัวด้วยดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นนะคะจากหัวด้านล่างค่ะม้วนขึ้นไปด้านบนค่ะและใส่รูปไม้กันค่ะคุณผู้ชมคะไม่กันนะคะอย่าสับสนกับไม้กุ๋งค่ะไม่กันเวลาจำให้จำว่าไม่กันหันขึ้นค่ะไม่กันหันขึ้นเหมือนไม่หันอากาศของภาษาไทยนั่นเองค่ะส่วนคำว่าแห่งซาดแห่งซาดนะคะคุณผู้ชมสระแอค่ะพยัญชนะตัวต่อไปหอหานค่ะหรือหอหีบนะคะตัวนี้ค่ะมีจุดจำนิดนึงค่ะคุณผู้ชมเพราะเริ่มต้นจากหัวข้างบนลงมาข้างล่างแล้วหัวนิดเดียวนะคะออกไปด้านนอกค่ะลากลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะสะกดตรงตัวค่ะจำตัวนี้ได้แล้วใช่ไหมคะงองัวหางยาวค่ะไปเลยนะคะหางยาวลงมาค่ะใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าชาติในภาษาไทยสะกดด้วยต่อเต่าสระอิซึ่งไม่ตรงตามมาตรานะคะแต่คนไทยอ่านว่าชาติส่วนในภาษาลาวเราไม่มีเสียงชอช้างค่ะเราก็จะเปลี่ยนเป็นซ่อสร้างเพราะฉะนั้นถ้าไปถามหาช้างในประเทศลาวไม่มีนะคะเป็นสร้างค่ะคุณผู้ชมไปเลยค่ะหัวอยู่ด้านบนนะคะลากลงมาค่ะหางช้างจะยาวนิดนึงนะคะหางช้างค่ะคุณผู้ชมคะนะคะไปต่อที่สระอาค่ะม้วนหัวนะคะสะกดด้วยดอเด็กน้อยเราก็จะได้ครบแล้วค่ะไพ่พิบัติแห่งซาดไปต่อนะคะคำต่อไปค่ะคำต่อไปคือคำว่าพายุระดูห้อนพายุระดูห้อนคุณผู้ชมคะเสียงสั้นค่ะพายุสระอุเสียงสั้นค่ะไปต่อเลย

นะคะพ่อผู้จำได้แล้วใช่ไหมคะไปต่อค่ะสระอาม้วนหัวอยู่ด้านบนค่ะแต่เสียงนี้นะคะอาจจะออกเสียงยากสักนิดนึงค่ะออกเสียงว่ายุยุนะคะพยัญชนะตัวนี้ภาษาลาวเรียกว่าย่อยุ่งค่ะคุณผู้ชมย่อยุ่งค่ะออกเสียงขึ้นจมูกเป็นเนื้อเหมือนในภาษาเหนือหรือภาษาอีสานนะคะคุณผู้ชมคะถ้าใครอยู่ภาคกลางออกเสียงนี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวลนะคะยังไงเราก็ยังรู้เหมือนเดิมว่าคำนี้หมายถึงพายุในภาษาไทยนั่นเองนะคะถึงจะออกเสียงต่างกันนิดหน่อยแต่เขียนเหมือนกันค่ะย่อยุ่งเขียนเหมือนยอยักษ์ค่ะใส่สระอุค่ะคุณผู้ชมคำว่าละดูละดูถ้าเราออกเสียงสองพยางค์จะต้องปรากฏรูปสระทั้งสองพยางค์ค่ะไปเลยนะคะลอลิงค่ะละนะคะสระอะค่ะดอเด็กน้อยค่ะจำได้แล้วใช่ไหมคะใส่สระอูด้านล่างอีกนิดนึงนะคะต่อไปค่ะคำว่าร้อนในภาษาไทยนะคะภาษาลาวออกเสียงว่าฮ้อนฮ้อนเราใช้ฮอเฮื่อนค่ะฮอเฮื่อนเขียนแบบนี้นะคะเหมือนลอเรือค่ะแต่คุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะหางขึ้นค่ะอย่าลืมหางขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะออกเสียงเป็นฮอเฮื่อนเหมือนฮอนกฮูกในภาษาไทยค่ะสระอค่ะคุณผู้ชมเหมือนไทยเลยค่ะแต่พยัญชนะตัวนี้คืออโอค่ะจำได้ไหมคะอโอนะคะลากจากด้านล่างค่ะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดตรงรูปค่ะนอนกนอนกนั่นเองนะคะภาษาลาวออกเสียงว่านอนกไปเลยค่ะนะคะด้านบนลงมาด้านล่างค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทเหมือนเดิมนะคะเราก็จะได้คำนี้แล้วค่ะพายุระดูห้อนไปต่อค่ะใครที่ประสบเคราะห์ร้ายจากพายุดังกล่าวนะคะภาษาลาวก็จะเรียกว่าผู้ประสบเคราะห์ให้ผู้ประสบเคราะห์ให้นะคะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวแรกค่ะผอผึ้งค่ะคุณผู้ชมหรือผอผึ้งในภาษาไทยนั่นเองนะคะต่างกันตรงไหนคะต่างกันตรงผอผึ้งภาษาลาวมี2หัวนะคะมีหัวด้านหน้าค่ะคุณผู้ชมลากไปเลยค่ะขึ้นไปนิดนึงนะคะแล้วปิดท้ายด้วยหัวก่อนจะม้วนจบค่ะใส่สระอูและวรรณยุกต์รูปโทค่ะต่อไปนะคะปะซบปะซบคุณผู้ชมคะรอเรือที่เป็นเสียงควบกล้ำในภาษาลาวไม่มีนะคะรอเรือที่เป็นเสียงควบกล้ำในภาษาลาวไม่มีค่ะเราจึงตัดออกค่ะเมื่อเป็นภาษาลาวจึงตัดรอเรือค่ะเหลือแต่สระอะค่ะปอป๋าค่ะสระอะนะคะคำว่าซบคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะสระโอรถรูปค่ะไปเลยค่ะสอเสือนะคะบอแบ้ค่ะสระโอรถรูปอยู่ด้านบนนะคะคำต่อไปค่ะสระอ้อค่ะสระอ้อเสียงสั้นนะคะเขียนเหมือนภาษาไทยค่ะเริ่มต้นด้วยสระเอค่ะนะคะคอควายค่ะคุณผู้ชมคะควายในภาษาลาวมี2หัวนะคะคอควายอย่าลืมนะคะมี2หัวค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะขึ้นไปตรงกลางค่ะลงมานะคะใส่สระอาค่ะสระอาก็มีหัวเหมือนกันนะคะแล้วปิดด้วยสระอะเหมือนกันกับสระเอาะในภาษาไทยนะคะส่วนคำว่าร้ายในภาษาไทยเรียกว่าห้ายค่ะคุณผู้ชมหอเฮือนค่ะไปเลยนะคะอย่าลืมนะคะหอเฮือนหางครึ่งค่ะใส่สระอานะคะปิดท้ายด้วยยอยุงค่ะคุณผู้ชมจำยอยุงได้แล้วใช่ไหมคะยอยุงค่ะหางสั้นนะคะปิดด้วยค่ะวรรณยุกต์รูปโทค่ะเราก็จะได้คำว่าผู้ประสบเคราะห์ให้หมายถึงผู้ประสบภัยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าภัยธรรมชาติสะกดตรงตัวนะคะคุณผู้ชมได้คำว่าภัยไปแล้วใช่ไหมคะไปเลยค่ะไม่ไม้พ่อผู้ท่อทุ่งสระอำค่ะคุณผู้ชมสระอำค่ะแล้วก็ต่อด้วยหม้อแมวสระอะนะคะซาดค่ะซอสร้างสระอาค่ะแล้วก็ดอเด็กน้อยสะกดตรงตัวค่ะไปต่อนะคะความไวลมความไวลมความสะกดเหมือนไทยค่ะไปเลยนะคะคอควายวอวีสระอามอแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็คำว่าไว้เหมือนกันค่ะไม่ไม้วอวีคุณผู้ชมคะคำว่าลมสะกดด้วยสระโอแบบมีตัวสะกดนะคะลอลิงมอแมว
หัวอยู่ด้านล่างนะคะ

0: ก็ใส่สระโอลดรูปค่ะคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะคำว่าเฮือนซานเป่เพเฮือนซานเป่เพเฮือนค่ะสะกดเหมือนภาษาไทยนะคะสระเอือค่ะเริ่มเลยนะคะสระเอค่ะหอเฮือนค่ะออโอนะคะจากด้านล่างค่ะนอนกหัวอยู่ด้านบนนะคะแล้วใส่สระอือลากข้างค่ะสระอือเสียงยาวนะคะซานคุณผู้ชมจำได้แล้วนะคะซอสร้างยาวเลยค่ะสระอาม้วนหัวนะคะนอนกค่ะคำว่าเป่เพสะกดง่ายมากค่ะสระเอค่ะปอป๋าไม่เอค่ะสระเออีกรอบหนึ่งปิดด้วยพอพูค่ะคุณผู้ชมคะแค่นี้เราก็สามารถอ่านภาษาลาวได้อย่างง่ายแล้วนะคะอย่าพึ่งนะคะคุณผู้ชมมีคำสุดท้ายอีกคำหนึ่งค่ะที่หมายถึงอุทกภัยค่ะคุณผู้ชมลองเขียนสะกดด้วยตัวเองดีไหมคะถ้ายังไม่ได้ไปพร้อมกันค่ะไม่มายค่ะขึ้นไปเลยนะคะพอพูค่ะคำว่าน้ำหรือน้ำสะกดเหมือนภาษาไทยค่ะนอนกค่ะสระอำรูปวรรณยุกต์โทค่ะคำว่าท่วมค่ะคุณผู้ชมคะข้อนี้เป็นข้อสังเกตนะคะถ้าภาษาไทยใช้คำว่าท่วมด้วยททหารซึ่งเป็นอักษรต่ำนะคะภาษาลาวจะกลายเป็นอักษรสูงวรรณยุกต์รูปโทค่ะเราจึงเริ่มด้วยถอถุงค่ะนะคะนี่คือถอถุงนะคะในภาษาลาวค่ะหรือถอถุงในภาษาไทยนั่นเองนะคะม้วนหัวด้านในออกด้านนอกหางยาวค่ะวอวีและม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างเปลี่ยนรูปเป็นวรรณยุกต์โทอ่านว่าไพ่น้ำท่วมค่ะคุณผู้ชม
1: ข่อยเบิ่งโทรวานนี่มีข่าวรายงานว่าจะมีลมพายุเข้าเวียงใน2หา3มื้อต่อหน้าเจ้าฮู้ข่าวบ
2: ่บ่ฮู้เลยข่อยกลับมาฮอดเฮือนบ่ทันได้เบิ่งข่าวหยังเลยเฝ้าแต่แต่งกินให้ครอบครัวข่าวรายงานแนวใดแด
1: เพิ่นให้เฮาเก็บเมี่ยนสิ่งของที่อาจจะถูกพายุพัดเสียหายได
2: ้แม่นองค์การต้านภัยพิบัติแห่งชาติเป็นคนแจ้งข่าวหวา
1: แม่นแล้วเพิ่นให้ประชาชนที่ตั้งบ้านเฮือนอยู่ในเส้นทางของพายุฤดูร้อนและผู้ที่ตั้งบ้านเฮือนอยู่แคมป์ของต้องได้เบิ่งแยงระมัดระวังเป็นพิเศษ
2: แม่นแท้เจ้าเคยฮู้ข่าวเกี่ยวกับภัยฤดูร้อนปีก่ายนี้แม่นบ่ล่ะเป็นตาย่านแท้ๆเฮือนซ่านเป่เพหลายหลังยังแปลงบ่ทันแล้วอันใหม่ก็จะมาอีกแล้วติ
1: ภัยธรรมชาติมันก็เป็นแนวนี้แหละบ่ได้บอกก่อนใดว่าสิมายามใดคันมันฮู้ก่อนก็ดีได้เนาะ
2: เออเจ้าก็เว้าไปมันก็สิฮู้ก่อนบ่ทันดนดอกบ่แม่นฮู้ก่อนเป็นปีใด
1: ค่อยอีตนแต่ผู้ประสบขอให้นั่นแล้วบ่มีเงินที่สิแปลงเฮือนซ่านสัตว์เลี้ยงก็เสียหายไปน้ำกันบ่มีไผช่วยเหลือได้เลย
2: แท้เนาะถ้าลมมีความไวลมแห้งเฮาก็บ่สามารถป้องกันหยังได้หลายดอก
1: บ่เพียงแต่พายุฤดูร้อนเท่านั้นภัยน้ำท่วมก็น่าเป็นห่วงคือกัน
2: ย้อนหยังคือว่าแนวนั้นเจ้าเคยถูกน้ำท่วมเฮือนแล้วบ
1: ่โอ้ยบ่แม่นแนวนั้นค่อยบ่เคยถูกดอกแต่พี่น้องอยู่ทางใต้เราเว้าให้ฟังน้ำท่วมคักกว่าพายุใดย้อนว่า

0: น้ำสงกรานต์ใช่ไหมคะ
1: แต่ว่าเล่นน้ำกันมีความส
0: ุขใช่แต่ว่าอีกด้านหนึ่งของโลกเนี่ยก็เกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำค่ะในภูมิภาคแอฟริกาก็คือในกรณีเมืองเคปทาวน์นะคะ
2: ค
0: ในประเทศแอฟริกาใต้เนี่ย
1: อันนี้ใช่ไหมครับภาพนี้นะ
0: ใช่แล้วค่ะเมืองเคปทาวน์เนี่ยค่ะเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่อันดับ2ของแอฟริกาใต้อะค่ะซึ่ง
1: คุ้นๆว่าเคปทาวน์เนี่ยอาทิตย์ก่อนเราได้พูดไปเรื่องบุ
2: พ
1: เพสันนิวาสใช่ไหมครับ
0: เคปทาวน์นี่เป็นเมืองที่สำคัญเมืองหนึ่งเลย
1: ทางประวัติศาสตร์แล้ววันนี้ก็มีความสำคัญ
0: อีกใช่ค่ะเพราะว่าเคปทาวน์เนี่ยนะคะเป็นเกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำค่ะเพราะว่าเกิดปรากฏการณ์เอลนินโญเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะคะก็ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องเลยค่ะจนรัฐบาลเนี่ยค่ะได้ประกาศข้อบังคับให้ประชาชนเนี่ยใช้น้ำอย่างประหยัดค่ะแค่วันละ50ลิตรต่อคนต่อวันเองอะค่ะเป็นปริมาณที่น้อยมากใช่แล้ว
1: รูปนี่ก็คือว่าต้องมีการเข้าคิ
0: ว
1: เพื่อรับน้ำ
0: ใช่ต่อแถวน้ำ
1: แล้วก็จำกัดปริมาณด้วย
0: ใช
1: ่ค่
0: ะซึ่งรัฐบาลนะคะได้ออกนโยบาย Day Zero พี่รู้ไหมคะว่า Day Zero เป็นยังไง
1: Day Zero คืออะไร
2: คืออะไรครับ
0: เป็นนโยบายที่น้ำประปานะคะจะถูกปิดทั่วเมืองค่ะแล้วรัฐบาลก็จะตั้งจุดแจกน้ำเฉพาะจุดค่ะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมาเข้าแถวรับน้ำตามที่ในรูปนะคะค่ะเพื่อที่จะเป็นการจำกัดปริมาณน้ำให้ใช้ได้ทั่วถึงค่ะ
1: เรียกว่าวิกฤตนะครับ
0: ใช่เป็นวิกฤตเลย
1: แต่ทีนี้เนี่ยถ้ามุมมองจากนักท่องเที่ยวไทยถ้าจะไปเคปทาวน์ไปแอฟริกาใต้ยังไปได้อยู่ไหมครับ
0: ยังไปได้อยู่ค่ะเพราะว่าจากที่รัฐบาลประกาศมาค่ะบอกว่าโรงพยาบาลแล้วก็พื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็เขตอุตสาหกรรมรวมถึงภาคบริการท่องเที่ยวเนี่ยอย่างเช่นโรงแรมนะคะไม่ได้รับ
1: ผลกระทบค่ะเพราะว่าเขาให้ความสำคัญ
0: ให้ความสำคัญกับภาคบริการเป็นพิเศษใช่ค่ะ
1: เรียกว่าคนไทยถ้าจะไปท่องเที่ยวก็
0: ยังไปได้ปกติอยู่ค่ะ
1: แต่ก็อยากจะให้ช่วยกันประหยัดน้ำ
0: ค่ะอย่างเช่นในโรงแรมนะคะก็มีการติดป้ายแบบรณรงค์ประหยัดน้ำ
1: เซฟวอเตอร์
0: ใช
1: ่ไหม
0: คร
1: ับ เรียกว่า
2: สนใจ
1: ในขณะที่เมืองไทยเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานแต่นี่หลายมุมของโลกประสบวิกฤตขาดแคลนน้ำรวมถึงในภูมิภาคของเราคือแอฟริกานั่นเอง
0: ใช่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันนะครับในการอนุรักษ์
0: น
1: ้
0: ำ
1: ทุกวันนี้ไม่ทราบว่ามีใครอยากจะแชร์ไหมครับว่ามีวิธีการประหยัดน้ำกันยังไงบ้าง
0: ก็อย่างเช่นอาบน้ำก็ปิดน้ำตอนสระผมอะไรอย่างนี
1: ้
0: ก
1: ็
0: เป
1: ็
0: นการประหย
1: ั
0: ดน
1: ้
0: ำ
1: ใช
0: ่
1: ของพี่ก็อาบน้ำฝักบัวก็จะไม่ใช้วิธีการตัก
2: ครับ
1: จะเปลืองกว่า
2: ครับผม
1: ของกริด
0: แล้วของพี่กริด
2: เ
0: หรอคะ
2: ก็เช่นเราแปรงฟันอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะ
1: ไม่เปิดน้ำทิ้ง
2: ใช่ครับเปิดน้ำใส่แก้วอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใช้เท่าที่จำเป็นเท่าที่พอเพียงครับ
0: เป็นวิธีที่ดี
1: ช่วยกันนะ
2: ครับ
0: ช่วยกันประหยัดน้ำค่ะ
1: ก็เรียกว่าน่าสนใจมากเลยสำหรับอาทิตย์นี้นะครับ
2: สาระความรู้ที่เรานำมาฝากท่านผู้ชม
1: สำหร
2: ับ
1: สัปดาห์หน้า
2: ครับผม
1: จะเป็นหัวข้ออะไรนั้นต้องฝากแฟนๆรายการติดตามพวกเราด้วยนะครับสีสันแอฟริกานะครับ
2: ครับ
1: ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา6:00 น. ถึง 6:30 น. แล้วก็ติดตามได้ทางเฟซบุ๊กสรานรมเรดิโอได้ตลอดเวลานะครับก็สำหรับสัปดาห์นี้เรา3คนนะครับผมชอนครับ
0: แทมมี่ค่ะ
2: ครับกริดครับ
1: เราสามคนต้องลาแฟนๆรายการไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ

0: แห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่19เศรษฐกิจพอเพียงแปดสิบเก้าเก้าสิบ
1: พอเพียงประมาณตนรู้จักเก็บและอดออมชอบปลูกพืชผักสวนครัวแม้จะมีพื้นที่เล็กน้อยก็ปลูกผักไว้กินเองได้จนเมื่อเกิดเหตุการณ์โควิดนายยิ้มถูกลดเงินเดือนลงครึ่งหนึ่งแต่นายยิ้มก็ยังอยู่ได้เพราะมีเงินเก็บและมีพืชผักสวนครัวที่ปลูกเอาไว้ต่างจากนายบิ๊กที่ทำอาชีพเดียวกันแต่เมื่อถูกลดเงินเดือนครึ่งหนึ่งก็ไม่สามารถอยู่ได้เพราะไม่รู้จักเก็บและใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

0: คำว่าพรความหมายอีกอย่างหนึ่งมีความหมายกว้างออกไปอีกไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้เองเท่านั้นนะแต่มีความหมายว่าพอมีพอกินพอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง
1: เป็นสุขเข้าใจแล้วค่ะเศรษฐกิจพอเพียงก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวจริงๆ
2: ไม่ใช่ให้หนูต้องประหยัดจนอดข้าวอดขนมแต่ให้หนูใช้เงินแบบมีการวางแผนและประมาณตนมีเหลือเก็บบ้างไม่เดือดร้อน
3: ใช้3ส่วนเก็บ1ส่วนก็ได้นะเป็นสุข
1: ค่ะพี่ร่มเย็น

0: มิ้งกะละบาขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาพม่าง่ายๆกับผมชวนันนะครับแหมวันนี้นะครับก็ทดลองทักทายกันด้วยภาษาพม่ากันเลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับอาจารย์มิจะมาสอนเรื่องเธอกับเขาและรักของเรานะครับไม่ใช่แต่ก็ใกล้เคียงนะครับเพราะว่าวันนี้อาจารย์มิจะมาสอนเรื่องการใช้สรรพนามเรียกบุคคลครับซึ่งก็คือฉันเธอเขาเรานี่แหละนะครับอย่ารอช้านะครับเรารีบไปนั่งหน้าชั้นเรียนของอาจารย์มิกันเลยดีกว่านะครับไปกันครับ
1: มิงลาวาเช่วันนี้เรามาเรียนการสรรพนามบุคคลนะคะมีหลายแบบหลายอย่างนะคะเราเริ่มจากดิฉันก่อนนะคะถ้าเป็นดิฉันเราก็บอกว่าจมะเป็นผู้หญิงนะคะจมะถ้าหาว่าพวกดิฉันก็คือจมะดุนะคะจมะดุเราเติมแค่แบบดุคำเดียวเป็นพหูพจน์แล้วนะคะเอาไหมนะคะจมะดิฉันจมะดุพวกเรานะพวกดิฉันนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็ผมก็คือจนอจนอถ้าเป็นผู้ผมผู้ชายเป็นคนพูดนะคะจนอดุจนอดุเห็นไหมคะใส่แค่ดุคำเดียวเนี่ยเป็นพหูพจน์ได้นะคะจมะจมะดุจนอจนอดุได้ไหมคะอ้าวต่อไปค่ะตูนะตูก็คือผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้ที่แบบไม่ใช่ตัวเราของคนอื่นนะคะตูหรือว่าตูมะถ้าเป็นพหูพจน์ก็คือตูโดตูโดหรือว่าตูมะโดตูมะแปลว่าผู้หญิงนะคะเท่ากับภาษาแองกฤษก็ she นะก็ตูมาโดแต่สมัยนี้เนี่ยคนพม่าเขาก็ไม่ได้พูดกันแล้วค่ะนะท่านผู้หญิงท่านผู้ชายเขาก็พูดกันว่าตูโดอย่างเดียวนะถ้าว่ากลมนั้นอะท่านผู้หญิงท่านผู้ชายรวมกันอยู่ใช่ไหมคะก็เราก็เรียกว่าตูโดพวกเขานะตูก็คือเขาตูโดก็คือพวกเขาซ้ำนะคะ

0: Cemak, cemadu, ceno, cenodo, tu, tudo. นะคะก็พอเสร็จแล้วเราก็มาดูอีกคำหนึ่งว่าดิฉันรักเขานะคะฉันรักเธอนะดิฉันรักเธอแต่ว่าพวกเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้คำที่แบบเธอหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเหมือนแบบ I love you ที่แบบ you เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้กันค่ะถ้าหากว่าเรารู้จักชื่อเขาอยู่แล้วคำที่จะบอกรักเนี่ยเราไม่รู้จักกันมาก่อนแบบเราไปพูดเขาแบบเฉยๆไม่ได้ใช่ไหมคะเขารู้จักเขาดีแล้วระดับหนึ่งที่แบบรู้จักมากเกินไปแล้วเนาะก็เลยว่าเราก็ต้องรู้จักชื่อเขาแล้วนะเพราะฉะนั้นเรามาใส่ชื่อเขาเลยดีกว่านะคะถ้าสมมติมีคนบอกมิมิว่าโอ้รักมิมินะอีกฝ่ายนึงก็คือผู้ชายใช่ไหมก็เขามาบอกมิมิว่ารักมิมิเนี่ยเขาจะพูดยังไงนะเขาก็บอกว่าจะหนอมิมิโกชิดเดเห็นไหมคะจะหนอผมมิมิโกมิมิเป็นคนที่เขารักอยู่ชิดเดแปลว่ารักนะคะจะหนอมิมิโกชิดเดนะถ้าหาว่าคุณผู้ชมก็มีคู่รักอยู่แล้วคุณผู้ชมจะพูดกับคู่รักของคุณผู้ชมจะพูดยังไงเอ่ยลองพูดดูนะคะถ้าเป็นดิฉันก็จะมาไปจะมาแล้วก็ใส่ชื่อคนที่คนรักแล้วก็ตามด้วยชิดเดได้ไหมคะถ้าเป็นผู้ชายจะหนอแล้วก็ใส่ชื่อที่คุณผู้ชมรักแล้วก็ตามด้วยชิดเดก็คืออันนี้เป็นฉันรักคนแค่นั้นเองค่ะแต่จำไว้นะคะคนพม่าเขาไม่ได้ใส่ชื่อแบบไม่ได้ใส่แบบคนนะไม่ได้ใช้กันนะคะก็จะน้อมิมิกูชิดเดหรือว่าถ้ามิมิรักใครสักคนหนึ่งนะคะมิมิก็บอกว่าจะมานะคะคนนี้แล้วก็ตามด้วยกูชิดเดต้องพูดแบบนี้ได้ไหมคะนะคะถ้าหาว่าเด็กผู้หญิงตั้งแต่เริ่มเกิดถึงประมาณที่แบบทีนเอเจอร์นะประมาณอายุ18 19 20เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นมะค่ะนำหน้านะคะมะเอามะมีมีแล้วกันมะมีมีนะคะพอมีมีจบปริญญาตรีแล้วเข้าไปทำงานแล้วก็เขาก็เรียกมีมีว่าเป็นดอเลยค่ะดอมีมีเลยนะคะเป็นแบบนี้ตั้งแต่เริ่มเกิดถึงประมาณอายุ20เนี่ยเราเรียกกันว่ามะนะฮะมะมีมีถ้าหลังจาก20ปริญญาแล้วเข้าไปทำงานแล้วก็คือเป็นดอไปแล้วดอมีมีนะฮะก็สำหรับผู้หญิงเนี่ยมีแค่2แบบนะฮะมะกับดอนะถ้าเป็นคนผู้ชายทันหลายเนี่ยตั้งแต่เกิดถึงประมาณอายุ20เนี่ยเราเรียกว่าเป็นเมาค่ะนะคะเมานะคะไม่ใช่มองมองที่แบบคนไทยเรียกกันนะคะเมาค่ะนะเมาอูเมาเซเว่ยถ้าหาว่าหลังจาก20ปีขึ้นไปเนี่ยประมาณยังไม่ถึง30หรือว่า30เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นโกค่ะนะโกเมาเมาหรือว่าโกเซเว่ยอะไรเพื่อนนี้นะถ้าหาว่าหลังจาก30แล้วเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วก็เราก็เรียกว่าเป็นอูเลยนะฮะอูเซเว่นไปแล้วนะตอนแรกเนี่ยเราเรียกว่าเมาเซเว่นตอนที่2เราก็เรียกว่าโกเซเว่นนะคะถ้าตอนที่3ก็คืออูเซเว่นนะคะวันนี้สรรพนามบุคคลน่ะมีเพียงแค่นี้นะคะ
1: มิงลาบาเสีย
2: มิงลาบาซันดาวีระเบมาเลยโลติล่ะ
1: ตูนี่มากองบูโลเปียวเด
2: ฮู้ล่ะมะมะนี่กองบาซีโลตู้โกเปียวไลบา
1: โอเคจม้าตู้โกเปียวไปบาเม
2: กองบีเล

0: อีกไม่ช้าเราจะก้าวเข้าสู่ยุคของประชาคมอาเซียนดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อสารกับประเทศอาเซียนด้วยกันแต่มาตรฐานของเด็กไทยในการใช้ภาษาอังกฤษยังนับว่าไม่เป็นที่น่าพอใจนักถ้าเทียบกับประเทศพม่าแล้วเด็กพม่ามีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับที่ดีดูได้จากการสอบ TOEFL TOEIC ที่เป็นข้อสอบแสนยากสำหรับเด็กไทยแต่เป็นอะไรที่เด็กพม่าไม่สอบกันเพราะถือว่าง่ายเด็กพม่าสอบ GCE กันมากกว่าข้อสอบภาษาอังกฤษ GCE มีแค่5ข้อคือเขียนเรียงความในหัวข้อที่กำหนดเขียนแบบฟรีสไตล์1หน้ากระดาษซึ่งเป็นข้อสอบที่ต้องใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากสำหรับยุคที่การสื่อสารก้าวไกลไปทั่วโลกภาษากลางอย่างภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเด็กไทยของเราก็ควรจะต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้มากขึ้นเพื่อก้าวให้ทันโลกยุคใหม่นี้ให้ได้
1: คุณผู้ชมครับนอกจากภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลที่เราควรจะต้องเรียนรู้ศึกษาให้ดีแล้วภาษาของเพื่อนบ้านอย่างเช่นภาษาพม่าก็ควรรู้กันเอาไว้บ้างนะครับเพราะว่าเราจะไปมาหาสู่ติดต่อสื่อสารทำธุรกิจร่วมกันมานานการเรียนรู้ภาษาของเขาก็จะทำให้การติดต่อสื่อสารนั้นสะดวกขึ้นครับสำหรับวันนี้นะครับผมชวนันต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆครับสวัสดีครับ

0: วัสดีครับรายการภาษาพม่าง่ายๆวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเรื่องจำนวนและตัวเลขกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาจำนวนเงินจำนวนสิ่งของถนนหนทางล้วนแล้วแต่ต้องใช้ตัวเลขกันทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราต้องเดินทางไปยังต่างประเทศก็ควรจะต้องศึกษาเรื่องของตัวเลขกันเอาไว้เอาล่ะครับไปพบกับคุณครูเจ้าของภาษากันเลยอาจารย์มิมิพร้อมกันอยู่แล้วนะครับ
1: มิงลาวาเช่วันนี้เรามาเรียนกันจำนวนและการนับนะคะก็เรารู้แล้วว่าเราต้องนับแล้วใช่ไหมคะก็โอเคเรามาดูกันเนาะ1ของภาษาพม่าอะไรบ้างนะ1 2 3 4นะคะก็1ก็คือติติ2 2นะคะ2 3 2โตแลบลิ้นนะคะโตถ้าไม่แลบลิ้นโตโตผิดนะคะโต4เลเล5งางาอ่ะปากกว้างๆเลยนะคะงาแล้วก็6เช่าเช่าเจ็ดคนนี่คนนี่สองพยางค์นะคะคนนี่แปดชีชีเก้าโกโกสิบเดเซเดเซเอาไหมนะคะดินี่โตเลงาเช่าคนนี้

0: shit, go, dasse. 20ก็คือ nasse, nasse, นะคะ nasse. เอา30 tose, tose. เอา40 lese, lese, นะคะ50งาเสงาเสนะคะ60เช่าเสเช่าเสนะคะเอา70คนนี้เสนะคนนี้เสเนี่ยเราไม่พูดกันคนนี้เสเราพูดแค่ว่าคนนั้นเสเป็นครึ่งเสียงนะคะเสียงมันแค่ครึ่งหนึ่งเองครึ่งเสียงนะก็คนนั้นเสเอาไหมนะคะคนแน่เสคนแน่เสคนแน่เสเอา80ชิเสชิเส90โกเสโกเสเอาโกเสแล้วก็101แล้วใช่ไหมคะ100เนี่ยเราเรียกว่าตะยานะคะตะยาถ้า200นายาถ้า300ต้องยา400เลียา500งายา600เช่ายา700คนนายา800ชี่ยา900กูยา1,000ก็คือ the town ค่ะ the town นะคะ the townก็ลองสังเกตดูนะหลักสิบก็คือเสหลักร้อยก็คือยาเอาตัวนี้ถึงหลักพันแล้วก็คือเป็นทาวนะคะตะทาวเอาตะทาวหน้าทาวก็คือ2,000ต้นทาว3,000เลทาว4,000งาทาวก็คือ5,000เช่าทาว6,000คนเท้า7,000ชิดเท้า8,000กูเท้า9,000ตะเต้าตะเต้าก็คือ10,000นั่นเองตะเต้าแลบเล่นนะคะตะเต้าก็คือ10,000อ้าว20,000ก็ตะเต้า20,000หน้าเต้าตรงเต้าก็คือ30,000เลเต้า40,000งาเต้า50,000เช่าเต้า60,000คนเต้า70,000ชิดเต้า80,000กูเต้า90,000สิบก็คือเต้าแล้วก็เต้นะคะเต้าก็คือหมื่นสิบหมื่นก็คือตะเต้นะคะตะเต้ก็คือ100,000ของพม่านั่นเองนะคะก็ตะเต้งแล้วก็เอาเป็นหลักแสนที่แบบ200,000ตะเต้งนะเต้งแลบเลียนนะคะตงเต้ง300,000เลเต้ง400,000ห้างาเต้ง500,000เช่าเต้ง600,000คนเต้ง700,000ชิดเต้ง800,000กูเต้ง900,000อ้าว900,000เสร็จแล้วก็100,000แล้วใช่ไหมคะ100,000เนี่ยเราไม่ได้พูดการเป็น100,000ค่ะเราของพม่าเราพูดการว่า100,000นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่พูดเป็นล้านแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องพูดว่า100,000ก็คือเซเต้งค่ะแค่5อันเองเราต้องจับหลัก10ก็คือเซหลักร้อยก็คือยาหลักพันก็คือทาวหลักหมื่นก็คือต้าหลักแสนก็คือเต้เรามาดูที่ตัวเลข25ค่ะหนาเสงาแต่เราไม่ค่อยพูดการที่แบบหนาเสงาค่ะถ้าเราไปซื้อของนะถ้า125เขาบอกว่าเท่าไรคะถามเท่าไรแบบว่าไปเล่าเลยเนี่ยนะเขาก็ตอบว่า125เนี่ยเขาไม่ได้ตอบ125ค่ะเขาบอกว่าตะยาอเซนะตะยาอเซก็คือ25นั่นเอง ตยาอาเซก็คือ125วันนี้เรามาดูตัวอย่างการใช้งานนะคะ
1: ยาเวคายเดซาโอยาบาบี
2: เจซูเบนเหรอเบลาจ่าตะแลอ
1: าลงตองอกตะอกตะตองตองตองจ่าบาเดเ
2: จซูอมายเต็มบาเดดอลลาร์เนเปย์ลุยาเดเนาะ35ดอลลาร์ปอเนาะ
1: ยาบาเดเสีย

0: สกุลเงินของพม่าเรียกว่าจัดนอกจากเงินจัดแล้วในพม่าการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐก็ได้รับความนิยมและสะดวกเช่นกันหรือในตลาดบางแห่งเงินไทยก็ใช้ได้ค่ะโดย100จัดเท่ากับประมาณ 3-4 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินในเวลานั้นผู้ที่จะเดินทางไปพม่าควรแลกเงินดอลลาร์สหรัฐติดตัวไปให้เพียงพอเนื่องจากระบบการโอนเงินผ่านธนาคารของพม่ายังไม่สะดวกนักทั้งนี้ธนบัตรดอลลาร์สหรัฐที่จะนำไปใช้ในพม่าควรอยู่ในสภาพใหม่ไม่ยับไม่มีรอยพับไม่มีรอยขีดเขียนเนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่จะไม่รับธนบัตรที่มีสภาพเก่า
1: ภาษาต่างชาติไม่ใช่เรื่องที่เราคุ้นเคยการฝึกฝนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอย่างน้อยก็ให้สามารถสื่อสารได้อย่างเช่นถามราคาถามเวลายังไงนะครับก็แนะนำให้ลองฝึกฝนพูดกับชาวพม่าในเมืองไทยก่อนก็ได้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

คำว่ากษัตริย์มีความหมายเดียวกับคำว่าเกษตรในภาษาสันสกฤตหมายถึงที่ดินไร่นาพระมหากษัตริย์จึงหมายถึงผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทรงเอาพระทัยใส่ในการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพของราษฎรส่วนใหญ่ของประเทศจนกล่าวได้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นกษัตริย์เกษตรในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์โปรดให้สร้างสรีดพงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้และโปรดให้จัดพระราชพิธีแรกนาขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลในการทำนากับทั้งเป็นการเตือนให้ราษฎรรู้ว่าถึงฤดูทำนาแล้วสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงจัดระเบียบการปกครองเป็นสี่กรมใหญ่ๆคือเวียงวังคลังนากรมนามีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการทำนาทำไร่ของราษฎรช่วยเหลือการทำนาเมื่อมีปัญหาบำรุงการเกษตรกรรมให้เจริญก้าวหน้าสมัยรัตนโกสินทร์การขุดคลองเพื่อประโยชน์ทางคมนาคมหลายสายเช่นคลองภาษีเจริญคลองเจดีย์บูชาและคลองมหาสวัสดิ์คลองเหล่านี้นอกจากจะเป็นเส้นทางสัญจรของราษฎรแล้วที่ดินสองข้างฝั่งคลองยังเป็นพื้นที่ทำนาที่อุดมสมบูรณ์อีกด้วยครั้นถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกระทรวงเกษตราธิการเพื่อดูแลการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของราษฎรมีการขุดคลองชลประทานและจัดโครงการรังสิตเพื่อขุดคลองหลายสายให้เปิดพื้นที่ทำนานำเครื่องจักรมาใช้ในการทำนาส่งเสริมการประกวดพันธุ์ข้าวตามเมืองต่างๆเพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ปลูกและยังทรงสนับสนุนให้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวและโปรดให้ตั้งโรงเรียนเกษตราธิการขึ้นเพื่อศึกษาและเป็นรากฐานของการวิจัยพัฒนาข้าวไทยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระองค์มีพระราชดำริและดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาข้าวส่งสนับสนุนส่งเสริมการจัดการธนาคารข้าวและการทำนาขั้นบันไดในพื้นที่สูงด้วยพระราชกรณียกิจดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่4ตุลาคม2559เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทยและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย

0: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีพระราชประสงค์ให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้จึงพระราชทานโครงการตามแนวพระราชดำริตั้งแต่พุทธศักราช2495ได้แก่โครงการสร้างถนนพระราชทานสายหัวหินห้วยมงคลซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเวลาต่อมามากกว่า 4,000 โครงการแนวพระราชดำริสำคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติที่มีความสมดุลอันจะส่งผลให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนโครงการตามแนวพระราชดำริที่สำคัญได้แก่โครงการหลวงมีพระราชประสงค์จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเขาให้ดีขึ้นเลิกการปลูกฝิ่นและช่วยการรักษาป่าไม้ต้นน้ำโปรดให้ตั้งสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานวิจัยการเพาะปลูกพืชเมืองหนาวเป็นตัวอย่างให้ชาวเขานำมาประกอบอาชีพโครงการฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำทั้งน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำที่ใช้ในการเกษตรกรรมการทดลองทำฝนหลวงเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2512และดำเนินการเป็นประโยชน์แก่ราษฎรและเกษตรกรอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันโครงการจัดน้ำเพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรด้วยการสร้างอ่างเก็บน้ำโครงการนี้เริ่มขึ้นเมื่อพุทธศักราช2506คืออ่างเก็บน้ำเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากนั้นได้ขยายโครงการไปยังภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศนอกจากนี้ยังพระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างฝายทดน้ำขุดคลองหนองบึงและขุดสระเก็บน้ำในไร่นาโครงการทฤษฎีใหม่มีหลักในการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนคือส่วนที่1ขุดสระเก็บน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกส่วนที่2แบ่งไว้ปลูกข้าวไว้กินตลอดปีส่วนที่3ใช้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นพืชไร่และสมุนไพรเป็นอาหารส่วนที่4เป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนอื่นแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่นี้สอดคล้องกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงให้เกษตรกรใช้ที่ดินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดเพื่อกินและขายในส่วนที่เหลือประการสำคัญคือกินอยู่และลงทุนอย่างเหมาะสมให้สามารถยืนอยู่บนลำแข้งของตนเองอย่างมั่นคงซึ่งมีผู้ศึกษาและทดลองปฏิบัติจนเห็นว่าเป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
1: พระราชกรณียกิจด้านการ

ด้วยพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลการเกษตรของไทยจึงได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างยั่งยืน

การท่องไปในเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยวิถีของธรรมชาติและผู้คนตามรายทางได้ถูกร้อยเรียงเขียนเป็นเรื่องขนาดความยาวเพียงไม่กี่หน้ากระดาษมันไม่ง่ายนักที่จะย่นย่อไซบีเรียที่กว้างใหญ่ให้เหลือเพียงแค่บันทึกการเดินทางเล่มเดียวจากเทือกเขาอูรานจรดแปซิฟิกจากอาร์กติกจรดมองโกเลียกว่า13ล้านตารางกิโลเมตรนี้บางทีมองแล้วก็อาจจะนึกคลั่นคล้ามกับสภาพแวดล้อมที่ผันแปรไปตามฤดูกาลและภูมิประเทศที่ชวนตื่นตาเครื่องบินและรถไฟร่อนเวลาให้เรามุ่งหน้าสู่โอเอซิสนี้อย่างไม่ยากเย็นทันทีที่ภาพของค่ายกักกันกุลักที่ดิบเถื่อนเริ่มจางหายไปกับอดีตความงดงามที่ถูกซ่อนอยู่ก็ปรากฏขึ้นแทนที่การผสมผสานของวัฒนธรรมสองทวีปในไซบีเรียทำให้เรามองเห็นความเป็นยุโรปในเอเชียและเอเชียในยุโรปบนเส้นทางกว่า 1,000 กิโลเมตรในไซบีเรียมีความแตกต่างจากวัฒนธรรมของคนต่างถิ่นแต่เมื่อเชื่อมโยงกันได้ก็กลับมีความคล้ายคลึงประสานกันได้แม้จะมีรอยแผลเป็นของอดีตแต่ร่องรอยเหล่านี้กลับกลายเป็นภาพจำให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวอยู่ร่วมกันจากเอียคุสสู่ทะเลสาบไบคานและการเดินทางด้วยรถไฟไปยังสาธารณรัฐบูเลียเทียบนพื้นที่ร่วมวัฒนธรรมไซบีเรียที่เราได้ไปถึงในทริปนี้ครับ

เรืองรองบนทุ่งน้ำแข็งกลางเดือนกันยายนลมร้อนเพิ่งพ้นผ่านจากอีร์คุสก์โอบาสใบไม้ที่กำลังเริ่มผลัดสีก่อนที่ความหนาวเย็นจะปลิดใบให้มันร่วงโรยสู่พื้นหิมะที่เย็นเฉียบทิวทัศน์เวลานี้จึงสวยงามและส่งสัญญาณให้ผู้คนรีบเร่งใช้เวลาที่มีไม่มากนักสำหรับการรับแดดเพลิดเพลินไปกับไออุ่นใต้ท้องฟ้าสีครามก่อนที่ทุกสิ่งรอบตัวจะขาวโพลนในเหมันฤดูนครหลวงอีร์คุสนั้นช่างเงียบสงบทำให้ถนนหนทางที่กว้างใหญ่ดูเวิ้งว้างเข้าไปอีกหากไม่มียวดยานทั้งเก่าใหม่โลดแล่นอยู่บนถนนที่ตัดตามผังเมืองแบบตะวันตกนานแล้วเวลาได้แปรเปลี่ยนป่าสนและทุ่งหญ้าให้กลายเป็นกลุ่มอาคารทรงทันสมัยนับเป็นก้าวความศรีวิไลที่นำหน้าชนบทส่วนใหญ่ในไซบีเรียไปมากโข

ัจจุบันเมืองนี้มีผู้คนอาศัยอยู่ราว 600,000 คนมีทั้งชาวรัสเซียและชนชาติอื่นๆซึ่งรวมถึงชาวบูเรียตที่สืบเชื้อสายจากมองโกเลียอยู่ราว 20% ความเจริญได้ขยายครอบคลุม2ฝั่งของแม่น้ำแองกาลาแต่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและประวัติศาสตร์นั้นตั้งอยู่บนฝั่งด้านตะวันตกใจกลางเมืองเต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงทะมึนที่มีมาตั้งแต่ยุคสหภาพโซเวียตทว่าเขตรอบนอกก็ยังคงมีบ้านไม้สไตล์ไซบีเรียหรืออิสบาแบบแท้ๆอยู่ให้เห็นถนนเกสนาวาเป็นถนนสายหลักในย่านเมืองเก่าของเอียคุสบนถนนเล็กๆสายนี้เราจะพบเห็นสถาปัตยกรรมแบบไซบีเรียส่วนหนึ่งก็ยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้เหมือนเมื่อหลายร้อยปีก่อนทั้งโครงสร้างของไม้และการสลักเสลาลวดลายตามความเชื่อโบราณของคนท้องถิ่นซึ่งเป็นรูปแบบคุ้นตาที่สามารถพบเห็นได้ในภูมิภาคนี้

ที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์อยู่หลายแห่งซึ่งจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้และวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นในยุคก่อนเช่นเดียวกับทุกๆเมืองที่พยายามจะบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของตนเองอิร์คุตสก์ก็เช่นเดียวกัน

เล่ากันว่าท่าที่นี่ถูกใช้เป็นที่เนรเทศกบฏทางการเมืองในช่วงต้นศตวรรษที่18ความเรืองรองของเมืองนี้ต้องเกิดขึ้นหลังทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียพาดผ่านเป็นแน่แท้บ้านไม้สไตล์ยุโรปหลังนี้คือบ้านของเจ้าชายเซอร์เกย์วอคอนสกี้หนึ่งในกบฏดีเซมบริสที่ถูกแปลงโฉมให้เป็นพิพิธภัณฑ์บันทึกความหลังของครอบครัวที่ถูกขับไล่มายังไซบีเรียความพยายามจะลบล้างระบอบซาร์ที่ไม่สำเร็จทำให้นักคิดนักเขียนและเหล่าขุนนางจำนวนมากถูกเนรเทศมายังอีร์คุสก์โดยหวังใช้ความหนาวเหน็บและไกลปืนเที่ยงของที่นี่เป็นที่กักขังความคิดที่ก้าวหน้าเกินไปของพวกเขาทว่าเรื่องราวทั้งหมดก็กลับตลปัดเพราะแทนที่จะกลับไปฝั่งตะวันตกเมื่อพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่2พระราชทานอภัยโทษพวกเขาทั้งหมดต่างยืนหยัดจะตั้งรกรากและพัฒนาเมืองนี้จนกลายเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมและวิทยาการซึ่งถูกขนานนามในภายหลังว่าปารีสแห่งไซบีเรีย

0: ให้ผู้คนช่วยกันประคับประคองหรือฟื้นมันขึ้นมาใหม
1: ่ So this type of scars would be worn by Soviet pioneers, the school children, because when you're old enough, you can be part of the Communist Party. When you study at the university, you're part of Komsomol, and when you study at school, you're a pioneer. And the pioneers, they had their own code of conduct. So you were supposed to be very polite with the adults. You were supposed to be helpful to the ones who are younger than you. You would, of course, help your parents, and it's very important to be honest.
0: คนนำทางบอกกับเราว่าในอดีตอิร์คุตสค์นี้เคยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมทางทหารอยู่หลายปีแต่เมื่อสงครามสิ้นสุดลงคนเมืองนี้ก็ต้องปรับตัวกันยกใหญ่อะไรที่พอจะหยิบจับมาเป็นเงินได้พวกเขาก็ต้องรีบไขว่คว้าเอามาดัดแปลงไว้ก่อนอย่างเช่นรถยนต์เก่าสัญชาติรัสเซียที่นัก

0: สมคนหนึ่งเก็บรักษาไว้ในโกดังขนาดจิ๋วเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่ผ่านคืนวันอันรุ่งโรจน์และร่วงโรยของช่วงเวลาเหล่านั้นมาแล้วทั้งสิ้นแม้ที่นี่จะเต็มไปด้วยข้าวของจากสงครามแต่ความทรงจำจากอดีตที่ไม่สามารถลบเลือนได้จึงกลายมาเป็นจุดขายหนึ่งที่ทำเงินไม่ใช่น้อย
1: In Soviet Cars Museum, and right now I'm standing next to the Gorky car plant product. That kind of car people would use at times of the Second World War in Russian army, and it was made for high position officers like generals and others. And to the left from me, you can see. Kind of a motorcycle that was used by Russian army too. For example, these words in Russian, they says for motherland. And such signs people would put on planes, on cars, even on bombs. Yeah, because you realize that you're fighting for your motherland, for your family, for your friends. So here we can see a little box with the first medical aid things, and of course spare tire and necessary belongings, everything 100% authentic. And all the cars here, they are functioning, so you can get inside, you can, well, you cannot ride here, it's a bit too narrow, but you can definitely touch the tire here.

ช่นเดียวกับอีกหลายๆเมืองในรัสเซียที่ผู้คนจำนวนมากล้วนมีความทรงจำอันเลวร้ายจากยุคสงครามในมหาสงครามกู้ชาติหรือสงครามโลกครั้งที่2ประชาชนจากอิร์คุตสก์โอบลาสต์กว่า 700,000 คนต่างกระโจนเข้าร่วมในสงครามอย่างไม่เกรงกลัวความกล้าหาญของพวกเขาที่ต่อกรกับกองทัพเยอรมันนาซีอย่างทรในแนวรบด้านตะวันออกนานกว่า3ปีคือกำลังสำคัญที่ทำให้กรุงมอสโกรอดพ้นจากการยึดครองของอดอล์ฟฮิตเลอร์อนุสรณ์สถานกองทหารแห่งอิร์คุตสก์จึงถูกสร้างขึ้นพร้อมกับเปลวไฟที่ไม่มีวันดับเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการระลึกถึงวีรบุรุษในสงครามเช่นเดียวกับอนุสรณ์สถานในเมืองใหญ่สำคัญของรัสเซียอีก21แห่ง

ที่ผ่านมาเมืองเอียร์คุสจะต้องเผชิญเหตุการณ์ร้ายๆจากการเมืองหรือภัยธรรมชาติจากไฟป่าที่หนักหนาสาหัสแต่การมีทำเลตั้งมั่นอยู่ในเส้นทางสายธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เชื่อมผู้คนจากที่ต่างๆเข้าด้วยกันก็ทำให้เมืองนี้กลายเป็นพื้นที่แห่งความหวังของภูมิภาคมาตลอดทุกยุคทุกสมัยวันนี้เอียร์คุสบนเส้นทางของการท่องเที่ยวมีเรื่องราวในประวัติศาสตร์มากมายให้ได้ตามรอยอดีตและยังคงสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนด้วยธรรมชาติอันสวยงามอยู่เสมอความพร้อมในการท่องเที่ยวทำให้เราเดินชมเมืองได้อย่างไม่ต้องกลัวหลงเพราะแค่เดินตามเส้นสีเขียวบนถนนซึ่งเชื่อมต่อสถานที่สำคัญต่างๆเข้าไว้ด้วยกันเราก็จะพบว่าถ้าเราจะหลงก็คงจะหลงลืมเวลาเพราะต้องมนต์เสน่ห์ของเมืองแห่งนี้เข้าเสียแล้วครับ

0: อไปหมดแล้วเนี่ย
1: ไหนพี่ดูสิยากแล้วก็ซับซ้อนจริงๆแหละแต่น้องลองค่อยๆคิดทีละขั้นจากจุดเล็กๆก่อนอาจจะคิดออกก็ได้นะ
2: แนะนำน้องได้ดีเลยนะร่มเย็นเหมือนหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ว่าแก้ปัญหาที่จุดเล็กคิดมาโครเริ่มไมโคร
3: ฮะมาโครไมโครคืออะไรคะคุณตา
2: หืมมาตาจะเล่าให้ฟังมาโครคือการมองปัญหาในภาพรวมไมโครคือการแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆด้วยพระอัจฉริยภาพในการแก้ไขปัญหาของในหลวงรัชกาลที่9ตัวอย่างเช่นเรากำลังพายเรือเล่นอยู่ในคลองจู่ๆก็เห็นว่าเรือที่เรากำลังพายอยู่รั่วเราก็ต้องหาทางซ่อมรอยรั่วนั้นหาวิธีวิทน้ำออกจากเรือลำนั้นและพยายามพายเรือกลับเข้าฝั่งให้สำเร็จแทนที่จะตัดสินใจกระโดดลงน้ำทิ้งเรือไปเป็นการค่อยๆแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆซึ่งหากแก้ปัญหาเล็กๆได้สำเร็จก็จะทำให้เรือสามารถนำพาเราเข้าถึงฝั่งได้อย่างปลอดภัยพระองค์ท่านเคยตรัสไว้เหมือนเป็นดั่งพระราชอารมณ์ขันว่าถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออกต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อน

ประเทศต้องมีกฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสมัยสุโขทัยกษัตริย์ทรงปกครองแบบพ่อปกครองลูกและมีความใกล้ชิดกับราษฎรมากศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงระบุว่าเมื่อราษฎรมีเรื่องเดือดร้อนให้ไปสั่นกระดิ่งที่ประตูเมืองกษัตริย์จะเสด็จมารับเรื่องร้องทุกข์และไต่สวนตัดสินอย่างยุติธรรมต่อมาในสมัยอยุธยากษัตริย์มีสถานะเปรียบดังสมมุติเทพมีการตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้เข้มแข็งในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเรียกว่าการปกครองแบบจัตุสดมแบ่งเป็นกรมเมืองดูแลความเรียบร้อยภายในเมืองหลวงกรมวังดูแลความเรียบร้อยภายในราชสำนักกรมคลังเก็บรักษาทรัพย์ของหลวงติดต่อค้าขายกับต่างประเทศและกรมนาดูแลตรวจตราการทำไร่ทำนาและเก็บหางข้าวเป็นของหลวงนอกจากนี้ยังมีกฎหมายกำหนดชนชั้นในสังคมคือเจ้าขุนนางไพร่และทาสไพร่คือราษฎรทั่วไปหากมีสังกัดขึ้นอยู่กับพระมหากษัตริย์เรียกว่าไพร่หลวงขึ้นอยู่กับมูลนายหรือขุนนางเรียกว่าไพร่สมไพร่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงหรือมูลนายปีละ6เดือนส่วนทาสคือผู้ที่ยอมขายตัวเป็นทาสของผู้อื่นครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์ไทยมีการติดต่อกับชาติตะวันตกมากขึ้นมีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายที่ยึดถือมาแต่เดิมซึ่งเป็นสิ่งล้าหลังในสายตาของประเทศตะวันตกและทำให้ไทยต้องเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทางการศาลแก่ประเทศคู่สัญญาทางการค้ากล่าวคือเมื่อคนไทยมีข้อพิพาทกับชาวต่างชาติคนไทยต้องขึ้นศาลของประเทศคู่ความดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้ปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งเป็น12กระทรวงตามหน้าที่ความรับผิดชอบพร้อมทั้งปฏิรูปกฎหมายครั้งใหญ่จนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศนอกจากนี้โปรดให้ตรากฎหมายเลิกทาสซึ่งต้องใช้นโยบายอย่างแยบยลค่อยผ่อนปรนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งจนทาสหมดสิ้นไปในแผ่นดินไทยที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือโปรดให้ยกเลิกระบบไพร่ซึ่งทำให้ชาวไทยไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงและมูลนายทำให้ราษฎรมีเสรีในการประกอบอาชีพซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในเวลาต่อมา

หันประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในพุทธศักราช2475ถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อประโยชน์แก่บ้านเมืองทรงส่งเสริมการทำงานของรัฐบาลเพื่อความมั่นคงในการปกครองเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรเป็นสำคัญชาวไทยจึงจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือเสียรเกล้าตราบนิรันดร์

ที่อยู่รอบตัวเราค่ะก็ประกอบไปด้วยสีสันความพิเศษของสียังบ่งบอกถึงตัวตนของเราได้อีกด้วยค่ะเหมือนกับเรื่องราวของสีไทยค่ะที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ในสไตล์แบบไทยๆวันนี้ค่ะพิ้นจะขออาสาพาทุกคนไปหาความพิเศษของสีไทยกันค่ะคำตอบจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ

สีไทยเนี่ยมันเป็นสีที่อยู่คู่กับคนไทยนั่นแหละครับถ้าเอาในด้านของงานศิลปะด้านการย้อมการทาเราก็เจอมาตั้งแต่ทวารวดีจนถึงสุโขทัยแล้วก็มาในช่วงวิทยาต้นในช่วงยากลางยาปลายนี่จะค่อนข้างจะมีหลักฐานเหลืออยู่อย่างเช่นจิตรกรรมฝาผนังที่วัดใหญ่สุวรรณรามเพชรบุรีที่พระตำหนักพุทธโฆษาจารย์ที่อยุธยาสีไทยเนี่ยมันเป็นสีที่ผลิตมาจากธรรมชาติหนึ่งก็มีดินแดงที่พบในประเทศไทยที่สามารถนำมาใช้ได้เราสามารถปลูกครามแล้วก็สกัดสีเป็นสีน้ำเงินและอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของสีไทยเราก็คือเรื่องการผสมสีให้เกิดเฉดสีต่างๆแล้วก็มีชื่อเรียกเฉพาะอย่างเช่นเอาชาติมาผสมขาวเราก็เรียกว่าหงชาติเอาเสนมาผสมขาวก็เรียกว่าหงเสนคนโบราณเขาจะเอาฝุ่นขาวนี่มาผสมกับน้ำมันตานีที่เคี่ยวจนเหนียวเนี่ยมาทาหน้าคนแสดงแล้วเขาก็จะใช้กระดาษชาติลิ้นจี่ซึ่งมาจากแมลงโคชินิลเนี่ยมาเม้มให้ปากเป็นสีแดงชมพูและเรือทาแก้มด้วยแล้วเขม่าต่างๆเนี่ยเขาจะมาเอามาทาคิ้วทาตาสีพวกนี้ก็เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยสมัยก่อนทั้งหมดนะครับ

0: ถึงสีไทยนะคะสิ่งแรกที่พิงค์จะนึกถึงคงเป็นเรื่องของการย้อมสีค่ะและตอนนี้นะคะพิงค์พาทุกคนมาอยู่กันที่จังหวัดสกลนครซึ่งเป็นแหล่งย้อมครามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูที่มาของสีครามกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่พิงค์สวัสดีค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนูชื่อพิงค์นะคะวันนี้เนี่ยมาหาคุณแม่เพราะว่าอยากเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสีธรรมชาติค่ะที่นำมาย้อมที่สกลนี่มันมีเรื่องของสีครามเยอะมากเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะสีครามนี่เป็นเอกลักษณ์ของสกลนครเลยคือครามนี่เป็นสีธรรมชาติที่เกาะติดทนนานกว่าทุกสีความเป็นมาของครามนี่อยู่ได้เป็นถึงพันปีเป็นสีกรณีพิเศษมาจากธรรมชาติช่วงนี้ก็ปลูกครามอยู่แต่ว่ามันไม่ต้นมันจะไม่สูงอยากดูใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ไปดูกัน

0: ันนี้เพิ่งปลูกระยะที่จะเก็บเกี่ยวได้คือ3เดือนต้นเขาจะสูงประมาณ2เมตร
1: ต้นครามนี่ปลูกยากไหมคะ
0: ลงแปลงเลยแล้วผ้ายางคลุมเป็นแปลงยาวต้นครามนี้ปลูก3เดือนปุ๊บต้นสูงแล้วก็ตัดแต่เช้าก่อนแสงพระอาทิตย์ขึ้นเอาไปแช่หมักค่อยทำเนื้อครามถึงไปผสมกับน้ำด่างที่เผาย้อมหม้อครามได้ถ้าไม่มีต้นครามก็คือไม่ได้ถ้าไม่มีน้ำด่างส่วนผสมก็คือไม่ได
1: ้มีต้นอื่นอีกไหมคะคุณ
0: ต้นอื่นแม่จะย้อมเปลือกไม้ผสมผสาน1มีต้นว่า2ต้นมะม่วงหรือต้นสะเดาต้นประดู่มีเยอะ
1: ส่วนมากก็จะเป็นสีแบบสีน้ำตาลอะไรอย่างเง
0: ี้ยสีน้ำตาลมาจากเปลือกไม้หลายๆชนิดต้นต่อไปคือต้นว่านะคะเขาจะให้สีเป็นสีน้ำตาลถากเอาเปลือกมันไปย้อมร้อนเปลือกไม้ก็ต้องตอนเช้าๆเนี่ยถึงเขาถึงจะให้ยางถ้าฝนตกอ่ะไม่ได้นะยางไม่ออกไปย้อมก็ไม่ได้สีนี่ไงอันนี้คือเปลือกว่าถ้าเราไม่อยากได้สีน้ำตาลเอาไปลงโคนตมขยำลงไปแล้วจะได้สีเทายังมีอีกเปลือกมะม่วงต้นมะม่วงนี้เขาจะให้สีเหลืองสีเหลืองสวยเลยล่ะโอเคต้นประดู่นี่มันอยู่ข้างในสวนแม่ว่าแต่แม่ถางมาไว้เรียบร้อยแล้วต้มแล้วโอเคนะคะ
1: งั้นเดี๋ยวไปย้อมกันดีกว่าค่ะ
0: ค่ะค่ะ

0: าจะมาเรียนย้อมเปลือกไม้
1: ค่ะ
2: ลูกค้าผมมะม่วงสายมะม่วงอันนี้เพศเดียวกันสีน้ำตาลเพศเดียวกันได
1: ้อ้าวคนๆเข้า
3: อันนี้คือเป็นกระดูกใช่ไหมคะ
2: ครับอันนี้กระดูกนะครับนี่เราก็มาต้มนะครับเราก็เคี่ยวไปสีมันก็จะเข้มขึ้นนะครับตักน้ำเนี่ยเอาลูกเรียบร้อยแล้วเอาผ้าจุ่มบีบคั้นแล้วก
3: ็ยิ่งย้อมหลายๆรอบก็คือสีมันก็จะยิ่งเข้มขึ้นใช่ไหมคะคุณพ่อ
2: สีเข้มอยู่ที่นี่แล้วตายตัวแล้วแต่การจะเข้มขึ้นและสมูทขึ้นจะต้องอยู่ที่น้ำปูนนี่นะครับ
3: ต้องแช่นานไหมคะ
2: ประมาณสัก10นาทีสีมันก็จะเข้มขึ้น
3: มันก็ต่อเนื่องกันมากขึ้น
2: ครับย้อมมะม่วงดูมั้ยครับ
3: ค่ะหนูจุ่มเข้าไปเลยนะ
2: ครับผมไม่เป็นไร
3: รอ
2: แค่นี้ก็พอครับปิดนี่คือเปลือกมะม่วงนะครับ
3: สีแบบนี้ค่ะมะม่วงที่ผสมกับสีฟ้าครามก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะแล้วส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นสีของต้นกระดูกค่ะก็จะเป็นสีน้ำตาลแดงๆค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการย้อมร้อนค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูวิธีการย้อมเย็นกันค่ะนั่นก็คือการย้อมครามนั่นเองวันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากเลยนะคะเดี๋ยวพิงไปหาคุณแม่ต่อขอบคุณนะคะ

0: เมื่อกี้พิงไปเรียนเรื่องย้อมร้อนมาแล้ว อันนี้อยากมาให้คุณแม่สอนเรื่องย้อมเย็น
1: ได้เลย
0: แล้วทำไมต้องมีหลายๆใบด้วยคะคุณแม
1: ่ย้อมครามคือย้อมครั้งเดียวเราจะไม่ได้สีตามต้องการสีอาจจะอ่อนเราต้องการสีเข้มเราจะต้องลงหม้อใบนี้ใบนี้ใบนี้ใบนี้ต่อต่ออ้าวทีนี้เอาลงเลยเอาลงในหม้อคนละใบลูกเอาลงใบนี้จุ่มลงไปเลยบีบอย่าคนก้นหม้อบิดน้ำออกบิดแล้วเราต้องขี้ออกมาให้มันโดนอากาศอย่างนี้
0: สมมติว่าสีนี้เราโอเคแล้วเราต้องทำไงต่อคะ
1: เราก็แก้ลายออกแล้วก็ไปล้าง
0: เดี๋ยวลองแกะดูหน่อยเสร็จแล้วเราเอามาล้างตรงนี้ป่ะคะคุณแม
1: ่ค่ะ
0: จุ่มลงไปเลย
1: จุ่มลงเลยค่ะลูกล้างไปถ้าเราจะเอาไปใช้เราต้องซักน้ำยาให้สะอาดมากกว่านี
0: ้พอเราย้อมเสร็จแล้วเอามาตากแล้วก็ถือว่าเป็นการเสร็จกระบวนการแล้วใช่ไหมคะคุณแม
1: ่ใช่ค่ะ
0: นี่คือภูมิปัญญานะคะที่ถูกส่งกันมาจากรุ่นสู่รุ่นใช่ไหมคะโดยใช้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ดีค่ะ

0: พอเราทราบถึงกระบวนการทำสีครามและสีธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราแล้วสีเหล่านี้ก็จะถูกแปรรูปให้อยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านั้นก็ได้มาอยู่ที่นี่แล้วค่ะเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกับพิงค์เลยดีกว่าค่ะ
1: ร้านครามสกุลเนี่ยค่ะมีที่มายังไงคะในการก่อตั้ง
2: พี่นกสกุณาค่ะเป็นเจ้าของที่ดูแลร้านครามสกุลได้คุกคีกับผ้าครามแล้วเห็นว่าผ้าที่ชาวบ้านทำเนี่ยมันน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้ก็เลยเริ่มต้นจากตรงนั้นขึ้นมาก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในร้านนะคะเนี่ยค่ะผ้าที่เรารับมาจากของชาวบ้านนะคะ
1: นี่ก็มีเป็นเน็กไทมีเป็นเสื้อด้วยตัวผ้านี่ก็หนูจับแล้วก็รู้สึกว่า
2: ไม่เหมือน
1: กัน
2: ใช่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเลย์ย่อนค่ะอันนี้เป็นฝ้ายเบอร์10ค่ะ

0: โอ้พี่หมิวผลิตภัณฑ์ในห้องนี้เนี่ยมีเยอะมากเลยนะมีทั้งเสื้อมีกระเป๋าหมวกอะไรเยอะแยะเลย
1: นี่แหละค่ะของเราคือได้ความแตกต่างได้อะไรที่แบบมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านเขาทำมาดีอยู่แล้วแต่เพียงแค่เรามาเพิ่มให้เขามีความที่แบบคงทนมากขึ้นเพราะสีครามมันสีสวยอยู่แล้ว
0: เหมือนแรงบันดาลใจให้เขาด้วย
2: ใช่

0: ากที่พิงได้ไปเรียนรู้การทำสีครามและสีอื่นๆที่เกิดจากธรรมชาติกันไปแล้ววันนี้พิงจะพาคุณผู้ชมกับอาจารย์ไพโรจน์ พิทยาเมธีหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญเรื่องสีเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสีธรรมชาติเพิ่มขึ้นค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: วันนี้พิงมาหาอาจารย์วันนี้เนี่ยมีเรื่องอยากจะมาถามอาจารย์เรื่องของสีไทยหน่อยค่ะแต่ก่อนนี่เขาใช้สีไปทำอะไรอะคะ
1: ในสีที่เป็นไทยเนี่ยก็จะไปอยู่ในงานจิตรกรรมที่แบบว่าอยู่ในวัดต่างๆกับอีกอันนึงก็คือไปเพ้นท์เป็นหัวโขนเช่นอาทศกัณฐ์ก็คือเขียวดินอย่างเงี้ยเป็นต้น
0: แล้วอย่างที่พิงทราบมามีเรื่องของจีวรด้วยป่ะคะที่เหมือนกับว่าคนแต่ก่อนต้องมาย้อมสีเพื่อที่จะเอาไปย้อมจีวรซะ
1: ใช่เราก็จะย้อมโดยใช้ธรรมชาติของเราเนี่ยแหละจะย้อมฝาดย้อมเขย้อมลากยอป่าอะไรต่าง
0: แต่ละภาคอะค่ะแต่ก่อนเขาก็ใช้สีเหมือนกันหมดเลยเหรอคะ
1: คือถ้าเป็นภาคกลางเนี่ยองค์ความรู้เนี่ยจะเป็นของส่วนที่เป็นกิจกรรมไทยภาคกลางนะยกตัวอย่างว่าสีแดงเนี่ยนะตะวันตกหรือยุโรปหรืออเมริกาเขาจะบอกว่าอ๋อคือสีคริสต์มาสหรือว่าถ้าจีนก็บอกอ๋อคือความโชคดีตุ๊ดจีนอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นของไทยก็คือบอกว่านี่คือบรรยากาศของสวรรค์ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปอยู่ในโบสถ์ในวิหารเนี่ยก็จะจำลองว่าอันนั้นคือเรากำลังก้าวเข้าไปอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึง
0: ก็ในโบสถ์ก็จะเป็นสีแดงรอบๆใช่ไหมคะ
1: โดยคุมสีทั้งหมดเป็นสีแดงอยู่ประมาณ 70-90% หรือว่าสีทองมีความเชื่อร่วมกันในเอเชียอาคเนย์เป็นสีที่มีค่าที่สุดเวลาหล่อพระอย่างเงี้ยก็ต้องหล่อด้วยทองคำ
0: ต
1: ้องเป็นสีทองหรือไม่จะเป็นอย่างอื่นก็ตามแต่ก็ต้องแปะทองอย่างเงี้ยนะหรือว่าเจดีย์อะไรต่างๆก็ต้องแปะทองถึงจะมีคุณค่ากับสิ่งที่ควรเคารพที่สุดอย่างเงี้ย
0: คืออย่างภาคกลางนี่ก็จะเป็นสีแบบที่เป็นแม่สีใช่ไหมคะ
1: ถ้าเป็นในกิจกรรมนะสีต่างๆที่จะไปแต้มเนี่ยมันก็จะหลากหลายพอสมควรถ้าเป็นสีผ้าตัวลายผ้ามันก็จะแบบว่าประกอบด้วยหลายสีลายต้องตัดเส้นด้วยแดงตัดสิงก็ต้องท้องต้องเป็นสีท้องสิงก็คือสีชมพูอะไรเงี้ยก็คือโบราณเขาจะแบบว่าช่างจินตนาการอย่างเงี้ยสีอันนี้คือสีเขียวขี้นกกาละเวกอันนี้มาจากหินเทอร์คอยส์ยกตัวอย่างให้ดู
0: มีในนี้ด้วย
1: มีในนี้อันนี้ก็เป็นเทอร์คอยส์มันคล้ายๆขี้เหมือนกันนะโบราณก็คงจะแบบว่าเคยเจอก้อนอันนี้เขาเลยบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันต้องขี้นกกาละเวกแน่เลยเคยเจอนกกาละเวกไหม
0: ไม่เคยค่ะ
1: ต้องไม่เจอแน่ๆเพราะว่ามันเป็นสัตว์หิมพา

0: ที่ไม่ได้อยู่บนโลกมนุษย
1: ์อาจารย์ไปหาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนหรอคะ
0: เรื่องชื่อเรียกเอาจากบทกลอนงานวรรณกรรมของสุโขทัยของอยุธยาอะไรเงี้ยแล้วก็ select มาว่าอันนี้คือชื่อเรียกนะกับอีกอันนึงก็คือก็โบราณที่เขาเคยเรียกกันแต่จะบอกว่าชื่อเรียกอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชื่อเรียกเฉพาะของสีไทย
1: ไทโทนนี่คือเป็นชื่อเรียกของเฉดสีที่เหมือนไทยโบราณใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับไทโทนเนี่ยคือเป็นคำที่เฉพาะที่ตั้งขึ้นมา
1: เหมือนโทนสีอย่างนี้ป่ะคะ
0: ใช่จริงๆก็จะบอกว่าเรียนแบบแพนโทนนั่นแหละแพนโทนเป็นไทโทนใช่แค่นั้น
1: ตอนนี้ไทโทนนี่มีการพัฒนาสีจากเดิมไหมคะ
0: ตอนที่จัดนิทรรศการที่ของกระทรวงวัฒนธรรมอันนั้นก็เผยแพร่ร้อยให้สามสีแต่ปัจจุบันที่ผมได้ข้อมูลมาจากทั้งชื่อเรียกทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก220สีก็คงจะต้องวิจัยต่อไปยังไม่หยุดนิ่งเท่าไหร่ปัจจุบันคือมีไทโทน 2.0 เพราะว่าเราคาดว่าเราก็จะมีการปรับปรุงอยู่เรื่อย
1: ๆสีพวกนี้ค่ะเวลาทำนี่ก็จะทำแตกต่างกันถูกไหมคะ
0: ใช่อันนี้ก็คือมาจากหินเทอร์คอยส์ใช่ไหมแล้วก็เหลืองลงอะไรต่างๆนี่จริงๆมันก็คือวัสดุจากแม่สีมันสมมติว่าสีชมพูหงส์สบาท
1: ชมพูหงส์สบาทนี่คือชมพูแบบ
0: เขาเรียกว่าเป็นชมพูเทียบสีจาก
1: เท้าของหง
0: เท้าของหงใช่หงสบาทก็คือเท้าของหง
1: แล้วก็กลายเป็นชื่อนี้เลย
0: ใช่แล้วเดี๋ยวผสมให้ดูเลยละกันปกติก็คือสีขาวของเราจะใช้จากสีฝุ่นที่เป็นฝุ่นขาวมีแดงงั้นใส่แดงเข้าไปอันนี้ผมเลยใช้ดินแดงเทสแทนละกันนะใส่เพื่อที่จะละลายไอ้ตัวสีฝุ่นให้มันกลายเป็นสีก่อน
1: อาจารย์ใส่ยังไง
0: คะแนนก่อน
1: อ๋อค่าคะแนนก่อนใช่มั้ยคะ
0: ว่ามันจะได้เป็นสีนั้นหรือเปล่าแล้วก็ปกติก็คือจะต้องใส่เหลืองไปนิดนึงอันนี้ผมใส่เหลืองลงเข้าไปหน่อยนึง
1: อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วใช่มั้ยคะ
0: เรียบร้อยแต่จริงๆก็ต้องละเอียดกว่านี้ล่ะนะ
1: สีไทยอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็มาจากวัสดุธรรมชาติใช่มั้ยคะเราก็เอามาทำเป็นผงๆอย่างเงี้ยเหรอ
0: กว่าจะเป็นสีนั้นมันต้องผ่านวัสดุว่ามันมาจากอะไรยกตัวอย่างเช่นอันนี้ก็จะมาจากไม้ฝางนะอันนี้ก็จะเป็นยาเป็นแบบว่าเครื่องดื่มสมุนไพรเหมือนกันก็ไปต้มจะได้เป็นสีลิ้นจี่นะครับสกัดออกมาแล้วก็กลายเป็นสีลิ้นจี่แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นลงอันนี้ก็จะลงทองครับแล้วก็ตัวชาติแต่ผมไม่หยิบชาติแล้วผมเพราะว่ามีประหลอดอันนี้ก็จะเป็นทองแดงที่มีการหมักให้เป็นสนิมนะครับอันนี้ขูดไปปุ๊บแล้วก็ไปทำสีได้อันนี้คือเรียกเขียวตังแชร์นะผมมีเศษงาช้างแต่เป็นแค่เศษนะเขาก็เอาไว้เผาเพื่อที่จะทำสีไอวอรี่แบ็กเขาบอกว่าสีดำที่เข้มที่สุดหรือว่าดีที่สุดเนื้อละเอียดที่สุดก็คือมาจากสีดำที่เผาจากงาช้าง
1: แล้วข้างหลังเนี่ยคะอาจารย์
0: ครับจะเห็นว่าเราก็จะใช้สีฝุ่นเนี่ยเป็นต้นแบบก็คือพวกวัสดุที่เป็นสีฝุ่นเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้อันนี้มาเนี่ยปลอดภัยละเขาก็จะง่ายในการที่จะต้องทำเป็นอย่างอื่นใช่ไหมคือเขาบดเขามาเรียบร้อยเสร็จสับแล้วอันนี้คือดินนี่ดินหรือดินเขียวดินแดงดินเหลือง
1: อ๋ออันนี้คือเป็นหมวดที่มาจากดินเหมือนกัน
0: ใช่ถ้าเกิดว่าฝรั่งเรียกเขาจะเรียกว่าไอรอนออกไซด์เหมือนกันก็คือสนิมจากเหล็กเหมือนกันแต่ทำปฏิกิริยาให้สีไม่เหมือนกัน

0: เราได้รู้จักกับสีไทยกันไปในเบื้องต้นแล้วต่อไปพิงค์จะพาคุณผู้ชมไปชมการใช้สีไทยในการวาดภาพในสไตล์ของอาจารย์ไพโรจน์ค่ะนี่อาจารย์ทำอะไรอยู่อะคะ
1: ครับก็ตอนนี้ผมผสมสีมาได้แล้วแล้วผมก็จะเอามาใส่บนจานสีเพื่อที่จะเพ้นท์ในตัวรูปนะครับก็คือในนี้ก็สมมุติ
0: ผสมแล้ว
1: สีบนจานผสมโดยสีเหลืองดินสีฝุ่นขาวเบรกด้วยสีดำขมเหลา

0: ครับแล้วก็มาใส่ในนี้อันนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลไหม้นะครับ
1: อันนี้อาจารย์จะผสมไปลงตรงช่วงไหนอะคะ
0: ในตัวภาพเนี่ยผมก็จะใช้สีรองพื้นนะครับก็คือเป็นสีกลางก็เป็นสีนวลจันทร์ใบหน้าก็จะใช้สีนวลเพื่อที่จะผักระยะจากความสว่างเนี่ยให้ขึ้นมาชื่อพระนามผมก็ใช้สีทองเพราะว่าเป็นสีแห่งความศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นอีกมิตินึงแต่ก็ในตัวคอนเซ็ปต์ของภาพวาดอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นเหมือนกับการจารึกพระนามการปิดทองให้พระนะครับก็คือแทนว่านี่คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชอะไรเงี้ยนะครับ
1: อาจารย์คะแล้วอย่างภาพนี้ค่ะ
0: ครับจริงๆอันน
1: ี้ก็ใช้สีคล้ายๆกันใช่ไหมคะ
0: ใช่คอนเซ็ปต์เดียวกันมีแนวคิดเพิ่มเติมก็คือมันมีสีแดงอยู่นะครับตามทัศนคติของสีแดงตามความเชื่อ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ที่เป็นบรรยากาศของสวรรค์แต่ผมก็ไม่อยากจะให้ทั้งภาพเป็นสีแดงนะครับผมก็มีกรอบตัวนี้ล้อมรอบแต่นี่ก็มีสัญลักษณ์ที่ผมแฝงเอาไว้คือว่าอันนี้คือท่านอยู่ในอีกมิตินึงอ่ะเหมือนกับแบบอยู่ในสวรรค์
1: แล้วถ้าเป็นบุคคลทั่วไปอะคะจะมีวิธีการช่วยให้สีไทยคงอยู่ต่อไปในอนาคตได้ยังไงบ้างคะ
0: จริงๆมันจะเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันได้นะเช่นแบบว่าซื้อเสื้อแต่เป็นเสื้อที่เป็นม่วงแม่น้ำปางหรืออะไรเงี้ยนะหรือไม่ก็ใช้สีทาบ้านอย่างนี้เราก็บอกว่าโอ้ยวันนี้ทาด้วยสีนวลสีหงสบาดอย่างเงี้ยนะมันก็จะแบบว่าทำให้บ้านเรากลายเป็นที่เผยแพร่ขององค์ความรู้นี้ไปถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับโพดักสินค้านะครับสมมุติว่าเอาไปกำหนดอยู่ในสีที่เป็นโบชัวแผ่นพับรีเฟลชอะไรเงี้ยที่ต้องใช้สีเนี่ยโอเคไกด์สีที่เป็นไทยโทนเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยก็สามารถที่อธิบายได้ว่าอันนี้ใช้หมวดที่เป็นของไทยโทนนะครับมันก็จะทำให้คนอื่นไทยโทนคืออะไรก็จะได้มีโอกาสที่อธิบายมันอีกผมว่ามันเป็นสื่อประชาสัมพันธ์อันหนึ่งเนื่องจากว่ามันเป็นบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยได้ยินว่าโหนี่มันเป็นสีไทยก็จะตัวคนไทยก็จะภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: ะที่อาจารย์บอกว่าสีไทยของเราเนี่ยจับโกอินเตอร์ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเทรนด์สีไทยในอนาคตใช่ไหมคะ
1: จริงๆมันก็เป็นไปได้แล้วผมก็วางไว้ว่าเอ๊ะเราจะไปยังไงแล้วก็เลยมีทูอันหนึ่งในโปรแกรมของ Illustrator นะใน Adobe ประมาณ2018อย่างเงี้ยนะครับก็จะถูกบรรจุเอาไว้อยู่ในซิสเต็มของเขาเลยโดยที่ต่อไปก็คือจะไปเปิดที่หน้า Windows แล้วก็ไปที่ Swatch มันก็จะขึ้นมาเป็นค่า Swatch Library นะครับแล้วก็จะมีคำว่าไทโทนอยู่ในนี้กดมาปุ๊บมันก็จะได้เป็นค่าสีที่ดีไซเนอร์เนี่ยสามารถคลิกจากในนี้ได้ทั้งหมดหรือว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ยังไม่มีการเอาเข้าไปเนี่ยก็สามารถที่จะโหลดสวอชชุดนี้ได้ที่หน้าเพจไทโทนนะครับก็จะเอาไปใส่เข้าไปเองมันก็จะกลายเป็นสวอชที่แบบว่าไม่ต้องไปนั่งดูดสีจากโปรแกรมกับอีกอันนึงก็คือมีผู้ที่ทำแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่า Color of ASEAN ใน Color of ASEAN เนี่ยก็เป็นสีที่เป็นสวอชของประเทศต่างๆด้วยแล้วก็ทำเป็นแอปขึ้นมาถ้าเป็นของประเทศไทยก็จะเป็นของไทโทนเลยแต่ถ้าเกิดว่าที่เคยเผยแพร่ไปเนี่ยก็จะมีที่ศูนย์สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยมหิดลก็ทำเป็น Color of ASEAN เป็นการต่อยอดในประเทศอาเซียนได้ว่ามีการเผยแพร่ไปนะครับแล้วก็ไทโทนก็อยู่ในนี้เช่นกันถ้าเป็นในสาขาของแฟชั่นดีไซน์ก็อยากจะเปลี่ยนซีรีส์ให้เป็นชุดสีไทยก็เราก็มีบริษัทย้อมไหมให้ดูว่าโอเคเนี่ยย้อมผ้าไหมมาแล้วก็จะเป็นสีเฉดประมาณอย่างนี้ก็มีสมุดโน้ตใช้ตัวแมสคอตไทโทนมอนสเตอร์ก็เป็นสัตว์ประหลาดแต่ก็มันมีความเป็นไทยอยู่ในนี้

0: ถ้าเกิดว่าของ TOA มีการวางจำหน่ายจะสามารถที่จะไปซื้อสีไทโทนเนี่ยได้ในเครือข่ายของ TOA ที่วางจำหน่ายแล้วก็อยู่ในอาเซียนด้วยมันก็หมายความว่าสามารถที่ขยายไปเป็นอาเซียนแล้วไปเป็นสีอินเตอร์แล้วเพื่อที่จะทำให้ฝันของเราเป็นจริงได้ง่ายขึ้น
1: ก็เหมือนกับพัฒนาสีไทยไปในระดับโลกเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเราจะทำไทยโทนให้มันได้มาตรฐานค่าสีที่รหัสเดียวกันทุกอย่างเดียวกันมาตรฐานทั้งหมดตั้งใจว่าโอเคไทยโทนมันน่าจะประสบความสำเร็จแล้วก็เขาน่าจะใช้ได้ง่ายที่สุด
1: และนี่นะคะก็คือตัวอย่างเพียงส่วนหนึ่งของสีไทยนะคะที่สามารถทำให้สีไทยของเราเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นค่ะแต่ยังก้าวไกลไปถึงระดับอาเซียนและจะก้าวไกลไปอีกถึงระดับโลกค่ะ

เชื่อว่าเมื่อเราหันมาใช้สีไทยกันมากขึ้นความเป็นไทยก็จะก่อตัวผู้คนก็จะรับรู้ถึงเสน่ห์ของสีไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่14ปลูกป่าในใจคน
3: คุณยายคะบ้านเราอากาศดีจริงๆเลยนะคะเป็นสุขตื่นมาแล้วรู้สึกสดชื่นจริงๆเลยค่ะ
4: ก็บ้านของเราน่ะมีต้นไม้ใหญ่หลายต้นที่คุณตาปลูกอยู่หน้าบ้านยังไงล่ะจ๊ะเป็นต้นไม้ที่คุณตาปลูกมา20กว่าปีแล้วล่ะจ้า
2: โอ้โหต้นไม้หน้าบ้านเรามีอายุมากขนาดนี้เลยเหรอครับ
4: ใช่แล้วล่ะจ้าคุณตาของหลานเริ่มปลูกต้นไม้ต้นนี้เพราะเห็นต้นแบบการปลูกต้นไม้ทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่เป็นต้นแบบให้คนไทยได้ปลูกต้นไม้ตามและยังเป็นหลักการทรงงานของเรื่องปลูกป่าในใจคนอีกด้วยจ้าทรงให้แนวคิดเกี่ยวกับการปลูกป่าที่จะให้ราษฎรได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงโดยใช้วิธีปลูกไม้3อย่างแต่มีประโยชน์4อย่างคือ 1. พออยู่หมายถึงไม้เศรษฐกิจปลูกไว้สร้างที่อยู่อาศัยและจำหน่าย 2. พอกินหมายถึงปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและปลูกสมุนไพร 3. พอใช้หมายถึงปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน 4. ประโยชน์ต่อระบบนิเวศสร้างความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าการปลูกต้นไม้ในใจคนก็เช่นกันการสร้างความเข้าใจว่าเราปลูกต้นไม้ทำไมจำเป็นต่อชีวิตอย่างไรรวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเป็นแบบอย่างที่ดีงามทรงลงพระหัตถ์ปลูกพันไม้ที่เหมาะสมต่อการเติบโตในพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยือนเสมอต้นไม้ทรงปลูกจึงเป็นเครื่องเตือนใจประชาชนให้คนไทยตระหนักและรับรู้ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้อันเป็นต้นทานแห่งความอุดมสมบูรณ์ทั้งปวงแรงบันดาลใจที่อยากปลูกต้นไม้ก็เกิดขึ้นจากการปลูกป่าในใจคนของพระองค์ท่านนี่แหละหลาน
3: ๆถ้าหลายๆคนอยากปลูกป่าประเทศก็จะอุดมสมบูรณ์งั้นเราไปปลูกต้นไม้กันนะคะพี่ร่มเย็น
2: ได้สิเป็นสุขพี่ก็อยากให้ประเทศเรามีป่าเยอะๆ

าหุงสหัสสมภินิมมิตสาวุธันตังครีเมขลังอุทิตโครสเสนมารังทานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมคละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุตชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคมะทัทธะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาตะวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาลวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวคิจักกะมะสนีวะสุทารุนันตังเมตตามภูเสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุจไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตตะขักขะมติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมะโนชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุตถวะจะนังชนะกายะมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมาณวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีคันยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจจกะวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตะมะนังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปะชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนัก
มุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชองค์พระผู้พิชิตสัจจะกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะพุชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุชะเคนะธมาปยันโตอิทธูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภาวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหะทิฏฐิพุชะเขนะสุทัตถะหัตถังรัมมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพระกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือส่งพิชิตพระกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพระกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัตถคาถาโยวาจโนทินะทิเนสรัตเตมตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคะเมยะนะโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

วันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องคาถาพาหงหรือว่าพุทธชัยมังคละคาถาเป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆด้วยวิธีการที่ต่างกันในครั้งที่แล้วเราพูดถึงขันติบารมีซึ่งทรงเอาชนะอาลวกยักษ์ผู้ที่มีความดุร้ายในวันนี้เราจะได้พูดถึงเมตตาบารมีซึ่งพระพุทธองค์ทรงเอาชนะสัตว์เดรัจฉานซึ่งมีกำลังดุร้ายเช่นเดียวกันเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลนั้นพระเทวทัตได้พยายามที่จะปลงพระชนพระพุทธเจ้าด้วยวิธีการต่างๆแต่ก็ยังไม่สำเร็จไม่ว่าจะเป็นการส่งมือธนูไปรอบปลงพระชนมือธนูก็ไม่สามารถที่จะยิงธนูออกไปได้ด้วยพุทธานุภาพหรือการขึ้นไปบนภูเขาแล้วกลิ้งหินลงมาก็ไม่สามารถที่จะทับพระพุทธองค์ได้พระเทวทัตก็เลยคิดว่าถ้ายังใช้คนให้ไปทำร้ายพระพุทธเจ้าอยู่ก็คงจะไม่สามารถทำได้สำเร็จเพราะว่าโดยธรรมชาติของคนก็จะมีความรู้ผิดรู้ชอบรู้ชั่วรู้ดีการที่จะให้ไปทำร้ายพระพุทธเจ้าก็คงจะกระทำได้โดยยากจึงได้วางแผนใหม่ด้วยการเข้าไปในวังหลวงแล้วให้นายขวานช้างหม่อมเล่าพญาช้างนาราคิรีพญาช้างนาราคิรีซึ่งเป็นช้างที่มีกำลังมากใครๆก็ไม่สามารถที่จะต้านทานกำลังได้ในวันนั้นพระเทวทัตให้นายขวานช้างหม่อมเล่าเข้าไป16ไหเพราะทราบว่าในวันรุ่งขึ้นพระพุทธองค์จะเสด็จผ่านสถานที่แห่งนั้นเมื่อได้เวลาแล้วเห็นว่าพระพุทธองค์เสด็จมาแล้วก็จึงให้นายควานช้างปล่อยช้างนาราคิรีวิ่งไปตามถนนโดยธรรมดาช้างนาราคิรีนี้เป็นสัตว์ที่มีกำลังมากมายอยู่แล้วประกอบกับการได้ดื่มเหล้าเข้าไปอีก16ไหอย่าว่าแต่สัตว์เลยคนก็อาจจะล้มได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่เวลาคนที่เมาแล้วเกรี้ยวกราดเพราะว่าสุราหรือว่าเมรัยนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทขาดสติไม่ว่าคนหรือสัตว์ดื่มเข้าไปก็จะทำให้สติหลงลืมทำให้ความประมาทเกิดขึ้นทำให้การอาลวาดการชกต่อยการวิวาทกันเกิดขึ้นขยายวงกว้างในสังคมพระยาช้างนาราคิรีก็เหมือนกันเมื่อดื่มเหล้าเข้าไปแล้วก็จำใครไม่ได้เมื่อควานช้างปล่อยออกมาก็วิ่งไปตามถนนในขณะนั้นพระพุทธองค์เสด็จไปพร้อมกับพระสาวกมากมายพระสารีบุตรเห็นช้างวิ่งเข้ามาตรงเข้ามาทางพระพุทธองค์ก็แนะนำให้เสด็จไปทางอื่นแต่พระพุทธองค์ก็บอกว่าเสด็จไปทางนี้แหละพระสารีบุตรก็ยอมที่จะทรมานช้างตัวนี้แต่พระพุทธองค์บอกว่าไม่เป็นไรช้างนี้มิใช่ว่าพุทธสาวกจะทรมานได้เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นและในขณะที่ช้างวิ่งไปใกล้จะถึงพระพุทธองค์พระอานนท์ซึ่งเป็นพุทธอนุชาก็เข้ามายืนขวางหน้าขวางหน้าเพราะว่ากลัวว่าช้างจะมาทำอันตรายพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าหลีกไปเถอะอานนท์เราจะทำการทรมานช้างตัวนี้เองแล้วพระพุทธองค์ก็ได้ทรงแผ่จิตตานุภาพซึ่งประกอบด้วยเมตตาโดยเตือนสติช้างนาราคิรีว่านาราคิรีในชาตินี้เธอเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วยังต้องมาดื่มเหล้าเมามายอีกขอจงได้สติเถิดพระดำรัสเพียงแค่นี้

ช้างนาราคีรีซึ่งกำลังเมาอยู่นั้นก็ได้สติฟื้นคืนมาเดินเข้าไปหาพระพุทธองค์ด้วยอาการที่เชื่องแล้วใช้งวงนั้นลูบที่พระบาทของพระพุทธองค์แล้วนำมาลูบที่หัวของตนเองเป็นการแสดงความเคารพอาการอย่างนี้จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์นั้นทรงใช้พระเมตตาบารมีในการทรมานช้างซึ่งเป็นสัตว์ดุร้ายตกมันและยังเมาด้วยพิษสุราโดยพระพุทธองค์ไม่ได้ใช้สัตราวุธใดๆในการทรมานเลยบางคนจะยอมให้ใครจะให้ใครยอมรับนับถือตนเองต้องใช้ทั้งกำลังทั้งอาวุธในการบังคับขู่เข็นยอมตนให้เขายอมตนยอมรับนับถือตัวเองแต่พระพุทธองค์ใช้อาวุธก็คือเมตตาในการทรมานพระยาช้างนี้ให้มีจิตใจอ่อนโยนกลับคืนฟื้นสติขึ้นคำว่าเมตตาเป็นหนึ่งในคุณธรรม4ประการซึ่งเรียกว่าพรหมวิหารซึ่ง4ประการนั้นก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาแปลว่าความรักใคร่ความเอ็นดูความปรารถนาดีกรุณาแปลว่าความสงสารอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์มุทิตาแปลว่าความพลอยยินดีเมื่อเขาประสบกับความสุขความสำเร็จในชีวิตอุเบกขาแปลว่าความวางเฉยความเป็นผู้เที่ยงธรรมคุณธรรมทั้ง4ประการนี้เป็นธรรมเครื่องอยู่หรือว่าเป็นธรรมประจำใจของบุคคลที่เรียกว่าพรหมจึงชื่อว่าพรหมวิหารและในปัจจุบันในสังคมมนุษย์พระพรหมในบ้านของเราก็คือบิดามารดาบิดามารดาเป็นพรหมของบุตรเพราะว่าบิดามารดาหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมทั้ง4ประการนี้คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ที่ประกอบด้วยเมตตาเพราะว่ามีความปรารถนาดีต่อลูกๆทุกคนอยากให้ลูกๆทุกคนเจริญเติบโตมีสุขภาพที่แข็งแรงมีการงานที่มั่นคงได้รับการศึกษาที่เหมาะสมพ่อแม่บางคนเรียนไม่สูงแต่ก็อยากให้ลูกได้ศึกษาเล่าเรียนไม่อยากให้ลูกต้องลำบากตรากตรำเหมือนกับตนเองแม้จะมีการศึกษาน้อยแต่ก็สนใจในเรื่องการศึกษาพยายามทำงานหนักเพื่อส่งให้ลูกเรียนนั่นก็เพราะว่าท่านมีเมตตากับลูกอยากให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิตและเมื่อลูกเกิดความประมาทพลาดพลั้งได้รับความเสียหายท่านก็มีความกรุณาอยากจะให้ลูกนั้นพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเมื่อลูกประสบความสำเร็จในชีวิตมีชีวิตการงานที่เจริญเติบโตท่านก็พลอยยินดีด้วยได้คู่ครองที่เหมาะสมท่านก็พลอยยินดีด้วยได้รับตำแหน่งที่มั่นคงเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้บังคับบัญชาพ่อแม่ก็มีความยินดีพอใจมีความพลอยยินดีกับลูกแต่เมื่อใดก็ตามที่ลูกๆมีเกิดการทะเลาะกันพ่อแม่ก็จะเป็นผู้ตัดสินโดยไม่เข้าข้างลูกคนใดคนหนึ่งไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังลำเอียงเพราะว่ารักลำเอียงเพราะว่าโกรธลำเอียงเพราะว่าหลงแต่พ่อแม่ก็มีความเที่ยงธรรมต่อลูกๆทุกคนถ้าหากลูกๆกระทําผิดกฎหมายบ้านเมืองก็ยอมที่จะให้กฎหมายบ้านเมืองเป็นผู้จัดการโดยไม่เข้าข้างคนผิดไม่เลือกว่านี่เป็นลูกของเราต้องพยายามช่วยเหลือให้พ้นจากความผิดให้ได้พ่อแม่ก็ต้องวางอุเบกขาเพื่อที่จะให้ทางกฎหมายบ้านเมืองเป็นคนที่จัดการและก็เป็นการสอนลูกอีกวิธีหนึ่งว่าให้รู้จักกระทําความดีอย่าไปคล้องแวะกับสิ่งที่ไม่ดีเป็นเด็ดขาดเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเราก็จะได้รับผลกรรมที่กระทําไว้ธรรมะทั้ง4ประการคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี้ท่านจึงเรียกว่าเป็นธรรมประจําใจของพรหมเป็นธรรม

ประจำใจของคุณพ่อคุณแม่ทุกคนและการที่จะมีธรรมประจำใจทั้ง4ประการนี้ถ้าทุกคนเจริญหรือว่าทำให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในจิตใจของตนเองเจอใครก็มีแต่ความปรารถนาดีต่อกันมีความสงสารอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์มีความยินดีพอใจเวลาเขาประสบกับความเจริญก้าวหน้าไม่อิจฉาริษยามีความวางเฉยมีความเคารพมีความเที่ยงธรรมอย่างนี้ก็จะทำให้สังคมมีแต่ความเจริญถ้าเราทำคุณธรรม4ประการนี้ให้มากขึ้นมากขึ้นในจิตใจจากคุณธรรม4ประการนี้ก็จะกลายเป็นอัปปมัญญาซึ่งแผ่กระจายไปโดยไม่มีขีดจำกัดในส่วนของเมตตานั้นเมื่อบุคคลเจริญให้มากก็จะได้รับผลของการเจริญเมตตานั้นอย่างเช่นว่าเมื่อจะนอนก็นอนอย่างเป็นสุขเมื่อหลับก็หลับอย่างเป็นสุขท่านเรียกว่าจะหลับจะตื่นก็สบายก็เป็นสุขในขณะที่หลับนั้นก็ไม่ฝันร้ายไม่ฝันร้ายต่างๆนานาเพราะบางคนหัวถึงหมอนปั๊บก็จะความฝันก็จะเข้ามาทันทีฝันทั้งดีและไม่ดีนะเพราะฉะนั้นคนที่เจริญเมตตาจะไม่ฝันร้ายคนที่เจริญเมตตาจะเป็นที่รักของทั้งของมนุษย์และของอมนุษย์ท่านเรียกว่ามนุษย์ก็ชมพรหมก็สรรเสริญเพราะว่าคนเหล่านั้นประกอบด้วยเมตตาคนที่มีเมตตาจะไม่ถูกทำร้ายด้วยสัตราวุธด้วยไฟไหม้ด้วยอัคคีภัยทั้งหลายจะเป็นคนที่มีจิตตั้งมั่นเป็นคนที่มีจิตมีสมาธิได้เร็วเราจะสังเกตได้ว่าบางครั้งเวลาเราไปปฏิบัติธรรมรู้สึกว่ากระสับกระส่ายทำไมจิตไม่สงบสักทีนั่นก็เพราะว่าเราไม่ได้เจริญเมตตาเป็นเบื้องต้นไว้ก่อนคนที่เจริญเมตตามากๆก่อนจะตายก็จะไม่หลงลืมสติท่านเรียกว่าไม่หลงทำกาละก็คือไม่ลืมสติจะเป็นคนที่มีสติก่อนตายอยู่เสมอบางคนอาจจะพร่ำเพ้อพรรณนาไปต่างๆก่อนที่จะตายไปนั่นก็เพราะว่าไม่ได้เจริญเมตตามาโดยสุดท้ายแล้วถ้าคนนั้นยังไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงจนถึงพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็จะไปเกิดเป็นพรหมการไปเกิดเป็นพรหมก็คือเป็นบุคคลที่มีอายุยืนที่สุดซึ่งเราจะได้พูดอธิบายกันในโอกาสต่อไปเพราะฉะนั้นนี่คืออานิสงส์ของการเจริญเมตตาการเจริญเมตตานี้เราสามารถที่เจริญได้ทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเวลาสะดวกก็คือก่อนจะหลับจะนอนไหว้พระสวดมนต์แล้วเราก็แผ่เมตตาการแผ่เมตตาในเบื้องต้นที่ได้แนะนำไว้ในครั้งก่อนนั้นก็คือการแผ่เมตตาให้กับตัวเองก่อนเพราะว่าเราต้องกระทำตนให้เป็นที่รักก่อนความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีเราคือคนที่รักตัวที่สุดแล้วเมื่อเรารักตัวเองก็ต้องปรารถนาให้ตัวเองมีความสุขแผ่เมตตาให้กับตัวเองโดยบอกว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ปราศจากเวรปราศจากภัยขอให้ข้าพเจ้าไม่มีความทุกข์กายไม่มีความทุกข์ใจรักษาตนอยู่ตลอดเวลาหลังจากนั้นก็เริ่มแผ่เมตตาให้กับคนที่รักไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องแล้วสุดท้ายก็แผ่เมตตาให้กับคนที่เราเกลียดคนที่เราไม่ชอบหน้าหรือคนที่เป็นเวรมีเวรมีภัยกับเราถามว่าทำไมเราไม่แผ่ให้คนที่เราไม่ชอบหน้าก่อนเพราะว่าจะทำให้กำลังของเมตตานั้นมันลดลงไปโดยธรรมชาติของคนแล้วเมื่อนึกถึงคนที่ไม่ชอบหน้ากันอคติก็จะเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นเพราะฉะนั้นท่านจึงแนะนำว่าให้แผ่เมตตาให้กับคนที่ไม่ชอบหน้ากันในภายหลัง

ก็เจริญอย่างนี้เป็นปกติแล้วเราก็จะได้รับอานิสงส์ดังที่กล่าวมาแล้วมีการหลับการตื่นเป็นสุขเป็นต้นจนถึงว่าเวลานอนเราก็ไม่ฝันร้ายไปที่ไหนก็ชมสีหน้าของคนมีเมตตาเราจะสังเกตได้ว่าเป็นคนที่มีสีหน้าดูแล้วเย็นตาเย็นใจดูแล้วมีความสุขเราจะสังเกตพระประธานในอุโบสถตามวัดต่างๆว่าเวลาเรานั่งมองดูพระประธานในพระอุโบสถนั้นเราจะมีความสุขมากนั่นก็เพราะว่าพระพุทธรูปทุกองค์ที่ช่างปั้นจะปั้นให้แสดงออกถึงความมีเมตตาต่อสรรพสัตว์เพราะว่าพระพุทธองค์เป็นบุคคลผู้ประกอบด้วยพระเมตตาคุณทรงมีเมตตาต่อมวลมนุษยชาติต่อพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าเพราะฉะนั้นเมื่อเรานั่งมองดูพระพุทธรูปแล้วเราจึงรู้สึกว่ามีความสุขเราได้เข้าใกล้บุคคลใดก็ตามที่เป็นคนมีเมตตาเราก็จะสามารถสัมผัสได้ในทางจิตใจเพราะฉะนั้นการเจริญเมตตานี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันเมื่อเราเจริญเมตตามากๆศีลข้อที่หนึ่งเราก็จะไม่ละเมิดเพราะว่าศีลข้อที่หนึ่งคือปาณาติบาตการที่เราจะทำร้ายผู้อื่นได้นั่นก็เพราะว่าจิตใจของเราโหดเหี้ยมหยาบกระด้างแข็งกระด้างประกอบด้วยโทสะคือความโกรธแต่ถ้าเรามีเมตตาแล้วจิตใจเราก็จะไม่โกรธจิตใจเราก็จะอ่อนโยนเพราะฉะนั้นเมื่อเจริญเมตตามากๆศีลข้อที่หนึ่งก็จะไม่ถูกละเมิดสังคมนี้ก็จะมีแต่ความสุขเพราะฉะนั้นในพุทธชัยมงคลข้อนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงให้เห็นอานิสงส์ของเมตตาที่บุคคลเจริญให้มากย่อมสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้มิใช่แต่เพียงมนุษย์เท่านั้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานอย่างเช่นพญาช้างนาราคิรีก็สามารถที่จะรับรู้ถึงพลานุภาพของเมตตาได้เพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนจึงควรที่จะเจริญเมตตาอยู่เป็นประจำทุกวันเมตตาธรรมค้ำจุนโลกอย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันนั้นธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความในพุทธวิธีเอาชนะด้วยเมตตาบารมีพอสมควรแก่เวลาขอจบการอธิบายขยายความแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1สื่อการเรียนการ

0: สอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ให้ค้นบานไก่ต้องเป็นค้นไก่หางย้อนความบ่อเข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สบายดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับรายการของเรานะคะวันนี้ช่วงแรกเราก็จะมีคำศัพท์ค่ะในหมวดหมู่ต่างๆมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักคำภาษาลาวให้มากยิ่งขึ้นนะคะคำศัพท์ในแต่ละหมวดหมู่ที่เรานำมาส่วนมากจะเป็นคำที่มีความหมายนะคะใกล้เคียงกันกับภาษาไทยค่ะหรือบางคำอาจจะเหมือนกันทีเดียวนะคะแต่ใช้ไม่เหมือนกันหมายถึงนะคะรูปคำศัพท์ค่ะหรือการออกเสียงไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับในหมวดหมู่นะคะวันนี้ค่ะเป็นหมวดหมู่ภัยพิบัติค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมนะคะหรือลมพายุแรงค่ะเราจะมาเรียนรู้กันว่านะคะประเทศลาวหรือภาษาลาวเขาใช้คำว่าอะไรกันบ้างนะคะคำแรกค่ะองค์การต้านภัยพิบัติแห่งชาติองค์การต้านภัยพิบัติแห่งชาติคุณผู้ชมคะหมายถึงองค์การป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะองค์กรนี้นะคะหรือองค์การนี้ในภาษาลาวนั่นเองค่ะมีหน้าที่เกี่ยวกับนะคะการดูแลค่ะช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆนั่นเองนะคะไปต่อนะคะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะคะในประเทศไทยหรือในประเทศลาวค่ะเป็นภัยพิบัติแบบเดียวกันอย่างเดียวกันแต่ใช้คนละคำค่ะไปต่อเลยนะคะคำนี้คือคำว่าพายุฤดูร้อนพายุฤดูร้อนหมายถึงพายุฤดูร้อนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อนะคะผู้ประสบเคราะห์ให้ผู้ประสบเคราะห์ให้หมายถึงผู้ประสบภัยค่ะคำว่าเคราะห์ให้หมายถึงเคราะห์ร้ายนั่นเองนะคะแต่เรานะคะเมื่อกล่าวถึงภัยพิบัติคำนี้จึงหมายถึงผู้ประสบเคราะห์หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติค่ะไปต่อนะคะภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติคำนี้นะคะเขียนเหมือนกันนะคะกับภาษาไทยค่ะหรืออ่านออกเสียงเหมือนกับภาษาไทยค่ะภัยธรรมชาติค่ะต่อนะคะความไวลมความไวลมคุณผู้ชมคะหมายถึงความเร็วลมค่ะไวหมายถึงเร็วค่ะส่วนล้มในที่นี้ก็แปลว่าล้มนั่นแหละค่ะไปต่อนะคะเฮือนซานเป่เพเฮือซานเป่เพคุณผู้ชมคะหมายถึงบ้านเรือนพังเสียหายนั่นเองค่ะคำว่าเฮือนหมายถึงบ้านหรือเรือนค่ะคำว่าซานเป็นคำสร้อยนะคะเฮือนซานหมายถึงบ้านเรือนค่ะส่วนคำว่าเปเพเปเพหมายถึงพังเสียหายนั่นเองนะคะไปต่อนะคะภัยพิบัติอีกประเภทนึงค่ะที่เกิดขึ้นในเมืองลาวด้วยกันนะคะเพราะนะคะในประเทศลาวนั้นมีแม่น้ำสำคัญหลากหลายสายค่ะรวมถึงแม่น้ำโขงนะคะแม่น้ำโขงในภาษาลาวเรียกว่าแม่น้ำของหรือน้ำของคุณผู้ชมคะภัยน้ำท่วมนี้เกิดขึ้นไม่เฉพาะฝั่งไทยนะคะน้ำท่วมไม่ได้เลือกฝั่งค่ะท่วมเลยไปถึงฝั่งลาวเหมือนกันนะคะภัยประเภทนี้เรียกว่าภัยน้ำท่วมภัยน้ำท่วมหรือหมายถึงอุทกภัยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้ภาษาลาวนะคะโดยเริ่มต้นจากหมวดหมู่ต่างๆและกลุ่มความหมายในความหมายที่ใกล้เคียงกันจะทำให้คุณผู้ชมจำคำศัพท์คำนั้นได้ง่ายค่ะและการเขียนการอ่านสะกดภาษาลาวนะคะก็จะช่วยทำให้คุณผู้ชมนะคะเรียนรู้ภาษาลาวไปได้อย่าง เร็วขึ้นค่ะในช่วงต่อไปนะคะเราจะนำคำศัพท์ต่างๆข้างต้นค่ะมาให้คุณผู้ชมได้ฝึกนะคะเขียนสะกดหรือทบทวนการอ่านภาษาลาวจากคำศัพท์ที่เรากล่าวถึงไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะสำหรับคำศัพท์คำแรกนะคะก็ทำให้เราได้เรียนรู้ค่ะการประสมนะคะสระพยัญชนะและวรรณยุกต์ในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้คือคำว่าองค์การต้านภัยพิบัติแห่งชาติองค์การหมายถึงองค์กรนะคะคุณผู้ชมสระค่ะคุณผู้ชมคะเราจะเรียนรู้นะคะคำแรกค่ะคำว่าองค์ค่ะในภาษาลาวนะคะสระโอค่ะคุณผู้ชมจะต้องปรากฏรูปค่ะส่วนในภาษาไทยสระโอเมื่อมีตัวสะกดเราจะไม่พบรูปสระโอนะคะแต่ถ้าในภาษาลาวนะคะคุณลาวจะอ่านไม่ได้ค่ะต้องปรากฏรูปสระโอลดรูปค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นไปด้วยกันเลยค่ะพยัญชนะตัวแรกนะคะออโอค่ะนะคะอันนี้เรียกว่าออโอนะคะคุณผู้ชมหรืออ่างค่ะอย่าสับสนกับฮอนุกฮูกนะคะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากหัวค่ะลากขึ้นไปด้านบนนะคะแต่หางไม่ยาวออกไปนะคะหางไม่ยาวออกไปค่ะสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมภาษาลาวง่ายๆค่ะสะกดตรงตามมาตราค่ะเพราะฉะนั้นสะกดด้วยงองัวคุณผู้ชมคะงองัวหมายถึงงองูค่ะแต่หางยาวนะคะคุณผู้ชมต้องเริ่มจากหัวเหมือนเดิมค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะหางยาวเลยบรรทัดนะคะแค่นี้คนลาวยังอ่านไม่ได้นะคะต้องใส่สระโอค่ะสระโอลดรูปเมื่อมีตัวสะกดจะใช้ไม้กุ๋งค่ะคุณผู้ชมคะไม้กุ๋งจำง่ายๆนะคะไม้กุ๋งหัวลงค่ะไม้กุ๋งหัวลงคือตัวนี้นะคะเราก็จะได้คำว่าองค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำว่าการคุณผู้ชมสะกดตรงตัวค่ะเริ่มต้นนะคะพยัญชนะต้นค่ะกอไก่ตัวนี้ค่ะกอไก่มีหัวสองหัวนะคะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างคุณผู้ชมม้วนขึ้นไปค่ะออกไปด้านนอกนะคะลงมาอีกค่ะกอไก่อย่าลืมนะคะมีหัวสองหัวอยู่ด้านนอกทั้งคู่เลยค่ะไปต่อนะคะสระอาค่ะคุณผู้ชมคะสระอาภาษาลาวมีหัวนะคะเริ่มต้นเลยค่ะจากหัวด้านบนนะคะลากลงมาด้านล่างค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็สะกดด้วยน่อนกน่อนกหมายถึงนอหนูในภาษาไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะน่อนกในภาษาลาวค่ะหัวเริ่มจากด้านบนนะคะหัวเริ่มจากด้านบนค่ะคุณผู้ชมลากลงมาด้านล่างนะคะย้อนขึ้นไปอีกครั้ง

นึงแล้วก็เลยไปข้างหลังค่ะเราก็จะได้คำว่าการค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะต้านค่ะสะกดเหมือนกันเลยค่ะพยัญชนะต้นค่ะตัวนี้เรียกว่าต่อตาค่ะต่อตาเริ่มจากหัวที่ด้านล่างเลยนะคะขึ้นไปเลยค่ะอยากนิดนึงค่ะสระอาจำได้แล้วใช่ไหมคะแต่อย่าลืมนะคะสระอามีหัวค่ะสระอาค่ะจบท้ายด้วยน่อนกจำได้หรือเปล่าคะน่อนกหัวด้านบนลงมาด้านล่างค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมองค์การต้านไปต่อค่ะคำว่าไพไพคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีรูปไม่หันอากาศยอยักษ์ค่ะภาษาลาวไม่มีรูปไม่หันอากาศยอยักษ์เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมจะเขียนคำว่าไพนะคะในภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมก็ต้องเปลี่ยนไม่หันอากาศยอยักษ์ให้เป็นสระไอไม้ไม้ค่ะสระไอไม้ไม้หรือไม้ไม้ในภาษาลาวเขียนแบบนี้นะคะเริ่มต้นจากหัวค่ะข้างล่างนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะหางยาวนิดนึงนะคะพยัญชนะตัวต่อไปค่ะภาษาลาวเรียกว่าพ่อผู้พ่อผู้คือพอพานนะคะจากหัวด้านบนค่ะลงมาด้านล่างนะคะขึ้นไปจนระดับบรรทัดค่ะแล้วก็ปิดไปที่ตอนท้ายค่ะส่วนคำว่าพิบัติก็ใช้เหมือนกันค่ะพ่อผู้นะคะไปเลยค่ะสระอิค่ะคุณผู้ชมไม่จรดกันนะคะต่อด้วยค่ะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าบ่อแบ้บ่อแบ้ก็คือแพะนั่นแหละค่ะแพะนะคะบ่อแบ้ภาษาไทยคือบ่อใบไม้ค่ะไปเลยนะคะเขียนง่ายๆค่ะคุณผู้ชมนะคะสะกดตรงตัวค่ะสะกดตรงตัวด้วยดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นนะคะจากหัวด้านล่างค่ะหมุนขึ้นไปด้านบนค่ะและใส่รูปไม้กันค่ะคุณผู้ชมคะไม้กันนะคะอย่าสับสนกับไม้กงค่ะไม้กันเวลาจำให้จำว่าไม้กันหันขึ้นค่ะไม้กันหันขึ้นเหมือนไม่หันอากาศของภาษาไทยนั่นเองค่ะส่วนคำว่าแห่งซาดแห่งซาดนะคะคุณผู้ชมสระแอค่ะพยัญชนะตัวต่อไปหอฮานค่ะหรือหอหีบนะคะตัวนี้ค่ะมีจุดจำนิดนึงค่ะคุณผู้ชมเพราะเริ่มต้นจากหัวข้างบนลงมาข้างล่างแล้วหัวนิดเดียวนะคะออกไปด้านนอกค่ะลากลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะสะกดตรงตัวค่ะจำตัวนี้ได้แล้วใช่ไหมคะง้องัวหางยาวค่ะไปเลยนะคะหางยาวลงมาค่ะใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าชาติในภาษาไทยสะกดด้วยต่อเต่าสระอิซึ่งไม่ตรงตามมาตรานะคะแต่คนไทยอ่านว่าชาติส่วนในภาษาลาวเราไม่มีเสียงชอช้างค่ะเราก็จะเปลี่ยนเป็นซ่อสร้างเพราะฉะนั้นถ้าไปถามหาช้างในประเทศลาวไม่มีนะคะเป็นสร้างค่ะคุณผู้ชมไปเลยค่ะหัวอยู่ด้านบนนะคะลากลงมาค่ะหางช้างจะยาวนิดนึงนะคะหางช้างค่ะคุณผู้ชมคะนะคะไปต่อที่สระอาค่ะม้วนหัวนะคะสะกดด้วยดอเด็กนอกเราก็จะได้ครบแล้วค่ะไพ่พิบัติแห่งซาดไปต่อนะคะคำต่อไปค่ะคำต่อไปคือคำว่าพายุระดูห้อนพายุระดูห้อนคุณผู้ชมคะเสียงสั้นค่ะพายุสระอุเสียงสั้นค่ะไปต่อเลยนะคะพ่อผู้จำได้แล้วใช่ไหมคะไปต่อค่ะสระอาม้วนหัวอยู่ด้านบนค่ะแต่เสียงนี้นะคะอาจจะออกเสียงยากสักนิดนึงค่ะออกเสียงว่ายุยุนะคะพยัญชนะตัวนี้ภาษาลาวเรียกว่าย่อยุ่งค่ะคุณผู้ชมย่อยุ่งค่ะออกเสียงขึ้นจมูกเป็นเนื้อเนื้อเหมือนในภาษาเหนือหรือภาษาอีสานนะคะคุณผู้ชมคะถ้าใครอยู่ภาคกลางออกเสียงนี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวลนะคะยังไงเราก็ยังรู้เหมือนเดิมว่าคำนี้หมายถึงพายุในภาษาไทยนั่นเองนะคะถึงจะออกเสียงต่างกันนิดหน่อยแต่เขียนเหมือนกันค่ะย่อยุ่งเขียนเหมือนยอยักษ์ค่ะใส่สระอุค่ะคุณผู้ชมคำว่าละดูละดูถ้าเราออกเสียงสองพยางจะต้องปรากฏรูปสระทั้งสองพยางค่ะไปเลยนะคะล้อลิงค่ะละนะคะสระอะค่ะดอเด็กน้อยค่ะจำได้แล้วใช่ไหมคะใส่สระอูด้านล่างอีกนิดนึงนะคะต่อไปค่ะคำว่าร้อนในภาษาไทยนะคะภาษาลาวออกเสียงว่าห้อนห้อนเราใช้ฮอเฮือนค่ะฮอเฮือนเขียนแบบนี้นะคะเหมือนลอเรือ

นะคะแต่คุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะหางขึ้นค่ะอย่าลืมหางขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะออกเสียงเป็นฮอเฮือนเหมือนฮอนกฮูกในภาษาไทยค่ะสระอค่ะคุณผู้ชมเหมือนไทยเลยค่ะแต่พยัญชนะตัวนี้คืออโอค่ะจำได้ไหมคะอโอนะคะลากจากด้านล่างค่ะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดตรงรูปค่ะนอนกนอนกนั่นเองนะคะภาษาลาวออกเสียงว่านอนกไปเลยค่ะนะคะด้านบนลงมาด้านล่างค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทเหมือนเดิมนะคะเราก็จะได้คำนี้แล้วค่ะพายุฤดูฮ้อนไปต่อค่ะใครที่ประสบเคราะห์ร้ายจากพายุดังกล่าวนะคะภาษาลาวก็จะเรียกว่าผู้ประสบเคราะห์ให้ผู้ประสบเคราะห์ให้นะคะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวแรกค่ะผอผึ้งค่ะคุณผู้ชมหรือผอผึ้งในภาษาไทยนั่นเองนะคะต่างกันตรงไหนคะต่างกันตรงผอผึ้งภาษาลาวมี2หัวนะคะมีหัวด้านหน้าค่ะคุณผู้ชมลากไปเลยค่ะขึ้นไปนิดนึงนะคะแล้วปิดท้ายด้วยหัวก่อนจะม้วนจบค่ะใส่สระอูและวรรณยุกต์รูปโทค่ะต่อไปนะคะปะซบปะซบคุณผู้ชมคะรอเรือที่เป็นเสียงควบกล้ำในภาษาลาวไม่มีนะคะรอเรือที่เป็นเสียงควบกล้ำในภาษาลาวไม่มีค่ะเราจึงตัดออกค่ะเมื่อเป็นภาษาลาวจึงตัดรอเรือค่ะเหลือแต่สระอาค่ะปอป๋าค่ะสระอานะคะคำว่าซบคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะสระโอรถรูปค่ะไปเลยค่ะสอเสือนะคะบอแบ้ค่ะสระโอลดรูปอยู่ด้านบนนะคะคำต่อไปค่ะสระเอาะค่ะสระเอาะเสียงสั้นนะคะเขียนเหมือนภาษาไทยค่ะเริ่มต้นด้วยสระเอค่ะนะคะคอควายค่ะคุณผู้ชมคะควายในภาษาลาวมี2หัวนะคะคอควายอย่าลืมนะคะมี2หัวค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะขึ้นไปตรงกลางค่ะลงมานะคะใส่สระอาค่ะสระอาก็มีหัวเหมือนกันนะคะแล้วปิดด้วยสระอะเหมือนกันกับสระเอาะในภาษาไทยนะคะส่วนคำว่าร้ายในภาษาไทยเรียกว่าห้ายค่ะคุณผู้ชมฮอเฮือนค่ะไปเลยนะคะอย่าลืมนะคะฮอเฮือนหางครึ่งค่ะใส่สระอานะคะปิดท้ายด้วยยอยุงค่ะคุณผู้ชมจำยอยุงได้แล้วใช่ไหมคะยอยุงค่ะหางสั้นนะคะปิดด้วยค่ะวรรณยุกต์รูปโทค่ะเราก็จะได้คำว่าผู้ประสบเคราะห์ให้หมายถึงผู้ประสบภัยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าภัยธรรมชาติสะกดตรงตัวนะคะคุณผู้ชมได้คำว่าภัยไปแล้วใช่ไหมคะไปเลยค่ะไม่ไม้พ่อผู้ท่อทุ่งสระอำค่ะคุณผู้ชมสระอำค่ะแล้วก็ต่อด้วยมอแมวสระอะนะคะซาดค่ะซอสร้างสระอาค่ะแล้วก็ดอเด็กน้อยสะกดตรงตัวค่ะไปต่อนะคะความไวลมความไวลมความสะกดเหมือนไทยค่ะไปเลยนะคะคอควายวอวีสระอามอแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็คำว่าไว้เหมือนกันค่ะไม้ไม้วอวีคุณผู้ชมคะคำว่าลมสะกดด้วยสระโอแบบมีตัวสะกดนะคะลอลิงมอแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็ใส่สระโอลดรูปค่ะคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะคำว่าเฮือนซานเป่เพเฮือนซานเป่เพเฮือนค่ะสะกดเหมือนภาษาไทยนะคะสระเอือค่ะเริ่มเลยนะคะสระเอค่ะหอเฮือนค่ะออโอนะคะจากด้านล่างค่ะนอนกหัวอยู่ด้านบนนะคะแล้วใส่สระอือลากข้างค่ะสระอือเสียงยาวนะคะซานคุณผู้ชมจำได้แล้วนะคะซอสร้างยาวเลยค่ะสระอาม้วนหัวนะคะนอนกค่ะคำว่าเป่เพสะกดง่ายมากค่ะสระเอค่ะปอป๋าไม่เอกค่ะสระเออีกรอบหนึ่งปิดด้วยพอพูค่ะคุณผู้ชมคะแค่นี้เราก็สามารถอ่านภาษาลาวได้อย่างง่ายแล้วนะคะอย่าพึ่งนะคะคุณผู้ชมมีคำสุดท้ายอีกคำหนึ่งค่ะที่หมายถึงอุทกภัยค่ะคุณผู้ชมลองเขียนสะกดด้วยตัวเองดีไหมคะถ้ายังไม่ได้ไปพร้อมกันค่ะไม่ไม้ค่ะขึ้นไปเลยนะคะพอพูค่ะคำว่าน้ำหรือน้ำสะกดเหมือนภาษาไทยค่ะนอนกค่ะสระอำรูปวรรณยุกต์โทค่ะคำว่าท่วมค่ะคุณผู้ชมคะข้อนี้เป็นข้อสังเกตนะคะถ้าภาษาไทย

0: ใช้คำว่าท่วมด้วยททหารซึ่งเป็นอักษรต่ำนะคะภาษาลาวจะกลายเป็นอักษรสูงวรรณยุกต์รูปโทค่ะเราจึงเริ่มด้วยถอถุงค่ะนะคะนี่คือถอถุงนะคะในภาษาลาวค่ะหรือถอถุงในภาษาไทยนั่นเองนะคะม้วนหัวด้านในออกด้านนอกหางยาวค่ะวอวีและม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างเปลี่ยนรูปเป็นวรรณยุกต์โทอ่านว่าไพน่ามท่วมค่ะคุณผู้ชม
1: ข่อยเบิ่งโทรภาพเมื่อวานนี้มีข่าวรายงานว่าจะมีลมพายุเข้าเวียงใน2หา3มื้อต่อหน้าเจ้าฮู้ข่าวบ
2: ่บ่ฮู้เลยข่อยกลับมาฮอดเฮือนบ่ทันได้เบิ่งข่าวหยังเลยเฝ้าแต่แต่งกินให้ครอบครัวข่าวรายงานแนวใดแด
1: เพิ่นให้เฮาเก็บเมี่ยนสิ่งของที่อาจจะถูกพายุพัดเสียหายใด
2: แม่นองค์การต้านภัยพิบัติแห่งชาติเป็นคนแจ้งข่าวหวา
1: แม่นแล้วเพิ่นให้ประชาชนที่ตั้งบ้านเฮือนอยู่ในเส้นทางของพายุฤดูร้อนและผู้ที่ตั้งบ้านเฮือนอยู่แคมป์ของต้องได้เบิ่งแยงระมัดระวังเป็นพิเศษ
2: แม่นแท้เจ้าเคยฮู้ข่าวเกี่ยวกับภัยฤดูร้อนปีก่ายนี้แม่นบ่ล่ะเป็นตาย่านแท้เฮือนซาเอเพหลายหลังยังแปลงบ่ทันแล้วอันใหม่ก็จะมาอีกแล้วติ
1: ภัยธรรมชาติมันก็เป็นแนวนี้แหละบ่ได้บอกก่อนใดว่าสิมายามใดคันมันฮู้ก่อนก็ดีได้เนาะ
2: เออเจ้าก็เว้าไปมันก็สิฮู้ก่อนบ่ทันดนดอกบ่แม่นฮู้ก่อนเป็นปีใด
1: ข่อยอีตนแต่ผู้ประสบข้อให้นั่นแล้วบ่มีเงินที่สิแปลงเฮือนซานสัตว์เลี้ยงก็เสียหายไปน้ำกันบ่มีไผช่วยเหลือได้เลย
2: แท้เนาะถ้าลมมีความไวลมแห้งเฮาก็บ่สามารถป้องกันหยังได้หลายดอก
1: บ่เพียงแต่พายุฤดูร้อนเท่านั้นภัยน้ำท่วมก็น่าเป็นห่วงคือกัน
2: ย้อนหยังคือว่าแนวนั้นเจ้าเคยถูกน้ำท่วมเฮือนแล้วบ
1: ่โอ้ยบ่แม่นแนวนั้นข่อยบ่เคยถูกดอกแต่พี่น้องอยู่ทางใต้เราเว้าให้ฟังน้ำท่วมคักกว่าพายุใดย้อนว่าพายุมาแล้วก็ไปบ่โดนแต่ว่าถ้าน้ำท่วมมาแล้วโดนก็บ่ไปจักสิเฮ็ดแนวใดให้มันไหลหนี
2: ซั่นบ่เจ้านี่จังแม่นเว้าไปตะหัวเนาะ
1: แม่นว่า
2: แม่นล่ะแต่ค่อยก็บ่อยากพ้อทั้งพายุทั้งน้ำท่วมหั่นนั่นแหละ
1: อยากพ้ออย่างซะนา
2: แนวอยากพ้อก็บ่มาเน
1: าะแม่นหยังล่ะ
2: ก็แนวเดียวหั่นแหละผู้บ่าวหน้าตาดีๆมีหน้าหลายทงนั่นนะ
0: คุณผู้ชมคะบทสนทนาข้างต้นนะคะทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาลาวนะคะแต่บางท่านอาจจะฟังไม่ทันค่ะบางท่านฟังทันแต่อาจจะยังไม่รู้ความหมายนะคะนั่นก็เพราะเรายังไม่มีคำศัพท์ภาษาลาวเพียงพอต่อการฟังบทสนทนาข้างต้นค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะเราก็จะเป็นการทบทวนบทสนทนาค่ะโดยเรายกตัวอย่างประโยคนะคะในบทสนทนาข้างต้นมาตีแผ่ค่ะนะคะมาตีแผ่เพื่อขยายให้คุณผู้ชมรู้จักกับภาษาลาวมากขึ้นและถ้าคำใดนะคะที่ใช้ต่างกับภาษาไทยเราก็จะเน้นย้ำและสอนกันในช่วงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะจำประโยคนี้ได้ไหมคะ2หา3มื้อต่อหนานี่2หา3มื้อต่อหนานี้หมายถึง2ถึง3วันข้างหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมคะคำว่า2หา3มื้อต่อหนานี้ในภาษาลาวนะคะเราใช้แตกต่างจากภาษาไทยค่ะคำว่าถึงนะคะในภาษาไทยส่วนคำในภาษาลาวจะใช้คำว่าหาค่ะ2หาแปลว่า2ถึง3นะคะมื้อหมายถึงวันค่ะคำว่ามื้อหมายถึงวันแต่ปัจจุบันนี้คนลาวก็สามารถใช้คำว่าวันด้วยนะคะก็จะเข้าใจความหมายค่ะยังมีการใช้สลับกันไปสลับกันมาตามแต่ละบริบทของคำนะคะ2หา3มื้อ หมายถึง2ถึง3วันคุณผู้ชมคะคำนี้นะคะน่าสงสัยค่ะต่อหน้าค่ะต่อหน้าค่ะไม่ได้หมายถึงนะคะ

0: ยืนอยู่ต่อหน้านะคะแต่หมายถึงข้างหน้าค่ะต่อหน้าหมายถึงข้างหน้านะคะนี้ก็คือนี้นั่นเองเพราะฉะนั้น2หา3มื้อต่อหน้านี่หมายถึง2ถึง3วันข้างหน้านี้ค่ะไปต่อเลยนะคะฟังแต่นำเห็ดแนวกินให้ครอบครัวฟังแต่นำเห็ดแนวกินให้ครอบครัวคุณผู้ชมคะหมายถึงรีบร้อนกับการทำกับข้าวให้ครอบครัวค่ะคุณผู้ชมมีคำศัพท์หลายคำนะคะในประโยคนี้ค่ะคำแรกค่ะคำว่าฟังหมายถึงรีบค่ะคุณผู้ชมเห็ดหมายถึงทำค่ะส่วนคำว่าแนวกินหมายถึงกับข้าวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้คำศัพท์แล้วเราก็จะแปลประโยคนี้ได้ค่ะฟังแต่นำเห็ดแนวกินให้ครอบครัวหมายถึงรีบร้อนกับการทำกับข้าวให้ครอบครัวค่ะไปต่อนะคะประโยคนี้ค่ะเพิ่นเป็นคนแจ้งข่าวหวาเพิ่นเป็นคนแจ้งข่าวหวาหมายถึงเขาเป็นผู้ประกาศข่าวใช่ไหมคุณผู้ชมคะคำว่าเพิ่นหมายถึงเขาค่ะส่วนคำว่าแจ้งข่าวแจ้งข่าวหมายถึงผู้ประกาศค่ะส่วนคำลงท้ายในประโยคนี้นะคะหวาเป็นคำนะคะที่แสดงคำถามค่ะหมายถึงใช่ไหมคุณผู้ชมคะเพิ่นเป็นคนแจ้งข่าวหวาหมายถึงเขาเป็นผู้ประกาศข่าวใช่ไหมค่ะไปต่อเลยนะคะคันมันหู้ก่อนก็ดีได๋เนาะคันมันหู้ก่อนก็ดีได๋เนาะหมายถึงถ้ามันรู้ล่วงหน้าก็คงจะดีนะคุณผู้ชมคะคำว่าคันในภาษาลาวนะคะหมายถึงท่าค่ะท่านะคะหู้ก็หมายถึงรู้ค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะอาจจะยาวสักหน่อยแต่ทำให้ภาษาลาวน่ารักค่ะคือคำว่าก็ดีได๋เนาะก็ดีได๋เนาะเสียงขึ้นเสียงลงนะคะไพเราะไปอีกแบบค่ะแปลว่าก็คงจะดีนะค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเรารู้จักนะคะคำเชื่อมค่ะรู้จักคำนามรู้จักคำสรรพนามรวมถึงรู้จักคำลงท้ายนะคะก็จะทำให้เรานะคะฟังภาษาลาวได้เพราะเราแยกส่วนประกอบของประโยคได้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้อยากให้คุณผู้ชมนะคะลองออกเสียงภาษาลาวตามประโยคที่เราเอามาฝึกกันวันนี้ค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องเสียงนะคะลองออกค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นเลยนะคะประโยคแรกค่ะ2หา3มื้อต่อหนานี่2หา3มื้อต่อหนานี่หมายถึง2ถึง3วันข้างหน้านี้ค่ะฟังแต่นำเห็ดแนวกินให้ครอบครัวฟังแต่นำเห็ดแนวกินให้ครอบครัวหมายถึงรีบร้อนกับการทำกับข้าวให้ครอบครัวค่ะเพิ่นเป็นคนแจ้งข่าวหวาเพิ่นเป็นคนแจ้งข่าวหวาหมายถึงเขาเป็นผู้ประกาศข่าวใช่ไหมและสุดท้ายนะคะสำหรับการออกฝึกออกเสียงนะคะคันมันหู้ก่อนก็ดีได๋เนาะคุณผู้ชมคะเว้นวรรคนะคะคันมันหู้ก่อนก็ดีได๋เนาะหมายถึงถ้ามันรู้ล่วงหน้าก็คงจะดีนะคะคุณผู้ชม
1: หลวงพระบางเป็นแขวงสำคัญของภาคเหนือเป็นเมืองศูนย์กลางของรัฐทางเหนือและเป็นศูนย์กลางด้านต่างๆทั้งการศึกษาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภาคเหนือของลาวมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงมากกว่าที่ราบลุ่มหลวงพระบางเมืองมรดกโลกที่ได้รับการประกาศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538จึงทำให้เมืองหลวงในอดีตของราชอาณาจักรล้านช้างแห่งนี้ยังคงมีมนต์เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยให้หลั่งไหลไปสัมผัสบรรยากาศความเป็นเมืองเก่าของลาวด้วยวัดวาอารามริมฝั่งแม่น้ำโขงที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างอาคารทรงโคโลเนียลมากกว่า500หลังที่ได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีหลวงพระบางในอดีตมีชื่อว่าเมืองสวาต่อมาเปลี่ยนมาเป็นเมืองเสียงทองและเปลี่ยนมาเป็นเมืองหลวงพระบางในปัจจุบันโดยเมืองหลวงพระบางมีศูนย์รวมใจของชาวลาวคือพระบางซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรและเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของลาวเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตา

และได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะเปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นกว่าที่เคยครับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะครับและวันนี้เราเจอกันเป็นครั้งแรกขออนุญาตแนะนำวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ธำรงศักดิ์จะอยู่กับเราในทุกๆเทปตลอดในทั้งรายการเลยนะครับและวันนี้ครับวันแรกเราขออนุญาตเท้าความกลับไปตลอดระยะเวลา50ปีที่ผ่านมาของอาเซียนจนถึงวันนี้ให้อาจารย์ฉายภาพรวมให้เห็นหน่อยครับ
1: ครับ50ปีของอาเซียนนะครับเราอาจจะแบ่งได้ออกเป็น2ช่วงด้วยกันก
0: ็
1: คือช่วงแรกที่เรียกได้ว่าเป็นช่วงร่วมมือช่วงก่อตั้งนะครับที่เน้นงานทางด้านสังคมและวัฒนธรร
0: ม
1: ช่วงที่2จึงเป็นช่วงที่เข้าสู่การสร้างประชาคมอาเซียนนะครับในระยะเวลาของทั้งสองช่วงก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นครึ่งๆของชีวิต50ปีไปเลยเอาแบบอย่างคร่าวๆนะครับในช่วงแรกเนี่ยก็มีคนถามว่าทำไมอาเซียนต้องร่วมมือกันนะครับก่อตั้งสมาคมอาเซียนด้วยนะครับแล้วก็ทำไมจึงมีชาติหรือว่าประเทศที่เข้าร่วมนี้เพียง5ประเทศเท่านั้น
0: นะตอนแรกมี5ประเทศก่อนครับ
1: ก็คือประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส
0: ์
1: นะครับคำถามก็คือแล้วอีก5ประเทศอยู่ที่ไหนนะครับในการรวมตัวกันเมื่อปี2510นะครับประเทศไทยนะครับแล้วก็เพื่อนบ้านที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราอยู่ภายใต้อิทธิพลของโลกตะวันตกนะครับโดยเฉพาะทั้งอเมริกาทั้งออสเตรเลียและอังกฤษนะครับ กลุ่มประเทศตะวันตกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มประเทศที่มีความหวาดระแวงนะครับหรือว่ามีแนวคิดในการที่จะป้องกันการขยายตัวของฝ่ายคอมมิวนิสต์นะครับคือประเทศโซเวียตนะครับหรือว่าเราเรียกว่ารัสเซียในปัจจุบันประเทศจีนนะครับปักกิ่งนะครับก็กลายเป็นว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งในทางโลกที่เราเรียกกันก็คือสงครามเย็นสงครามเย็นไม่ใช่ว่ายิงกันด้วยน้ำแข็งนะคร
0: ับ
1: แต่เป็นการต่อสู้ทางอุดมการณ์แล้วก็มีการลบกันจริงๆในบางประเทศเป็นการปะทะกันระหว่างฝ่ายโลกเสรีนะครับกับฝ่ายโลกคอมมิวนิสต์นั่นหมายความว่าพยายามที่จะพลิกเปลี่ยนแต่ละประเทศให้กลายเป็นสมาชิกของกลุ่มตัวเองนะครับอันนี้เป็นการแนวคิดในการต่อสู้ทางอุดมการณ์ทางการเมืองของโลกเมื่อหลายสิบปีมาแล้วนะครับ60ปีมาแล้วคราวนี้สงครามเย็นเนี่ยก็ทำให้สหรัฐอเมริกามีบทบาทในประเทศไทยและประเทศในมาเลเซียสิงคโปร์เหล่านี้นะครับรวมทั้งฟิลิปปินส์ด้วยเพราะว่าอเมริกานี่เคยเป็นเจ้าอาณานิคมของฟิลิปปินส
0: ์
1: ก็พยายามรวมตัวนะครับกลุ่มประเทศเนี่ยเพื่อทำการยันการลุกหรือว่าการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ซึ่งตอนนั้นกลุ่มประเทศอินโดจีนได้แก่ประเทศเวียดนามลาวกัมพูชาหรือแม้แต่ประเทศพม่าก็มีการต่อสู้เพื่อเอกราชนะครับอย่างเช่นกลุ่มประเทศอินโดจีนเนี่ยต่อสู้เพื่อเอกราชแล้วก็ใช้อุดมการณ์คอมมิวนิสต์เป็นอุดมการณ์ในการที่จะรวมคนนะครับเพื่อทำให้ตนเองเป็นเอกราชส่วนพม่าก็บอกว่าตนมีวิถีทางในการเดินทางหรือว่าพัฒนาประเทศโดยการเป็นสังคมนิยมแบบอ่อนๆนะครับ
0: เป็นเหตุผลว่ายังไม่ได้เข้าร่วมในตอนแรกที่เรามีแค่5
1: เพราะว่าแนวตรงนี้ก็คือทำให้กลุ่มของอินโดจีน3ประเทศและพม่าเนี่ยเป็นแนวทางของฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต
0: ์แตกต่างกันชัดเจนในเรื่องแนวทางนะครับ
1: ใช่คราวนี้พอมารวมกัน5ประเทศนะครับไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เนี่ยใน20กว่าปีแรกเนี่ยปรากฏว่าทำอยู่2อย่างที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคร
0: ับ
1: นั่นคือกีฬาซีเกมทุกๆ2ปีนะครับอาเซียนที่เริ่มเป็นสมาชิกก่อตั้งเขาบอกว่าเรามาแข่งขันกีฬากันนะครับย้ายที่แข่งขันไปประเทศต่างๆนะครับเขาเรียกว่าสร้างความสามัคคีทางสังคมวัฒนธรรม
0: ซึ่งก็ได้ผลนะฮะ
1: นะครับกีฬาซีเกมก็ยังมาถึงปัจจุบันนะครับอย่างที่สองที่ทำกันหลังจากผ่านไปแล้ว10ปีก็คือการให้รางวัลซีไลท์ทุกท่านคงได้เห็นนะครับว่าทุกปีมีการแจกรางวัลซีไลท์ทุกประเทศมีการแจกรางวัลซีไลท์หมดเลยนะครับแต่เป้าหมายของการแจกซีไลท์เนี่ยนอกเหนือจากการที่จะยกย่องนักเขียนของแต่ละประเทศขึ้นมาแต่ที่จริงแล้วเป้าหมายของซีไลท์ก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้ประเทศอื่นๆเรียนรู้ ประเทศหนึ่งผ่านวรรณกรรมได้
0: แล้วทำไมถึงต้องเป็นวรรณกรรมครับในเมื่อเราเรียนรู้ได้ทั้งหลายสิ่งอย่าง
1: วรรณกรรมเนี่ยมันก็จะมีหลากสิ่งหลายอย่างที่ทำให้คนอ่านง่ายนะครับ
0: ครับ
1: เป็นเหมือนเรื่องเล่าอะไรเงี้ยนะครับแทนที่จะเรียนรู้ผ่านว่าประเทศนั้นมีข้อมูลอะไรใช่ไหมครับวรรณกรรมเป็นการบอกถึงวิถีชีวิตความคิดของคนในแต่ละประเทศ
0: แต่คราวนี้ผ่านชิ้นงานของแต่ละนักเขียน
1: ใช่แต่ส
0: ิ่
1: งหน
0: ึ่
1: งที่ไม่สามารถก้าวหรือว่าทำได้ก็คือไม่มีการแปลนะครับวรรณกรรมของแต่ละประเทศให้เกิดการรับรู้ภายในประเทศเช
0: ่
1: นไม่มีการแปลวรรณกรรมอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ให้มาเป็นภาษาไทยนะครับมันก็เลยทำให้เกิดการเขาเรียกว่าแจกรางวัลแต่ยังก้าวไปไม่ถึงในการสร้างการเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมนะครับนี่เป็นช่วงแรกนะครับของการสร้างประชาคมอาเซียนแต่พอเมื่อสงครามเย็นยุติลงปีที่เป็นหลักหมายของการยุติสงครามเย็นนะครับก็คือปี2533 2533ในประเทศไทยตอนนั้นก็คือรัฐบาลของพลเอกชัดชัยชุนวัฒน์ซึ่งนโยบายที่สร้างความโด่งดังมากๆเลยคือเปลี่ยนสนามรบ
0: เป็น
1: สนามการค้าตอนนั้นก็คือมีคนตั้งคำถามว่าพลเอกชัดชัยรู้ได้ไงอ่ะว่าจะต้องสามารถเปลี่ยนแปลงสนามรบที่กำลังรบกันในประเทศกัมพูชาในเวียดนามในอะไรเงี้ยให้กลายเป็นสนามการค้าได้นะครับเพราะว่าโลกทั้งใบเนี่ยได้เหยียบได้ยุติการสู้รบกันมาเกือบ10ปีแล้วนะครับเริ่มเข้าหากันเริ่มพูดคุยกันดังนั้นสถานการณ์ของโลกก็เปลี่ยนแปลงและในที่สุดสงครามเย็นก็ยุติลงเพราะสงครามเย็นยุติลงตอนนี้ในช่วง10ปีต่อมานะครับเราจะเห็นว่าสมาชิกที่ไม่ได้เป็นอาเซียนก็เริ่มทยอยเข้าที่จริงแล้วบรูไนเข้ามาก่อนนะครับบรูไนเข้ามาตั้งแต่ปี2527ที่บูไนเข้ามาก่อนเพราะว่าบูไนเพิ่งได้รับเอกราชจากอังกฤษพอได้รับเอกราชปุ๊บบูไนก็เลยเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนแต่กลุ่มประเทศที่คิดว่ามีแนวทางสังคมนิยมเนี่ยจะเริ่มเข้ามาเมื่อสงครามเย็นยุติลงทั้ง4ประเทศนะครับจนกระทั่งประเทศสุดท้ายคือกัมพูชาหลังจากนั้นเนี่ยอาเซียนก็เข้าสู่อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเฟสที่สองเนี่ยก็คือหนึ่งดึงความร่วมมือช่วงที่สองดึงความร่วมมือจากประเทศที่เหลือเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนหลังจากนั้นนะครับก็เริ่มวางแผนว่าแล้วอาเซียนจะเดินทางกันไปยังไงจึงสร้างโมเดลขึ้นมาหรือว่ารูปแบบขึ้นมาว่าเป้าหมายของอาเซียนต้องสร้างเป็นประชาคมอาเซียน
0: นี่คือเฟสที่2ซึ่งเป็นปัจจุบันนี้
1: ใช่ครับแล้วก็เดินทางกันมายาวนานถึง10ปีแล้วนะครับกระบวนการของการสร้างประชาคมอาเซียนบอกว่าการเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยก็จะมี3ประชาคมย่อยใช่มั้ยครับประชาคมด้านเศรษฐ

0: กิจประชาคมด้านการเมืองและความมั่นคงประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรมนี่เป็น3ประชาคมย่อยในประชาคมใหญ่ที่เราเรียกว่าประชาคมอาเซียน
1: ทีนี้ผมสงสัยอีกเรื่องนึงครับในเมื่อแต่ละประเทศเนี่ยประเทศไทยเมียนมากัมพูชาหรือแม้แต่ประเทศอื่นๆเขามีภาษาเป็นของตัวเองทำไมพอมารวมกันเป็นอาเซียนแล้วต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการทำงานหรือการสื่อสารร่วมกันครับ
0: ครับอาเซียนเป็นองค์การระหว่างประเทศ
1: ครับ
0: องค์การระหว่างประเทศทุกองค์การนะครับจะต้องมีการระบุว่าจะใช้ภาษาอะไรในการสื่อสารของภายในองค์การระหว่างประเทศอย่างเช่นถ้าเราไปดูสหประชาชาตินะครับสหประชาชาติก็จะกำหนดว่าภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษารัสเซียนะครับภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่ใช้ใครพูดภาษาเหล่านี้ไม่ต้องนะครับพูดได้เลย
1: ไม่ต้องแปล
0: ไม่ต้องแปลเขาเรียกว่าหรือว่าก็จะมีคนแปลให้แต่หมายความว่าเป็นภาษาทางการนะครับเป็นภาษาที่ใช้ในการประชุมได้นะครับคราวนี้ในแง่มุมของอาเซียนอาเซียนก็มี10ประเทศเราลองคิดถึงนะครับประเทศไทยเนี่ยมีภาษาไทยใช้มีคนไทยอยู่67ล้านคนในปัจจุบันแต่อินโดนีเซียเนี่ยใช้บาฮาซาอินโดนีเซียมีประชากร255ล้านคนอย่างเงี้ยฟิลิปปินส์นะครับใช้ภาษาตากาล็อกแล้วก็มีภาษาอังกฤษนะครับแบบสไตล์อเมริกาเนี่ย อยู่เยอะมากฟิลิปปินส์มีประชากร100ล้านคนในขณะที่เวียดนามนะครับภาษาของเวียดนามเนี่ยก็มีคนใช้อยู่95ล้านคนสรุปแล้วมีกลุ่มภาษาใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยแต่ที่สำคัญก็คือว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษากระแสหลักในศตวรรษที่ผ่านมาเป็นภาษาของการสื่อเราลองคีย์เข้าไปนะครับในโลกของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีทักษะอยู่2ภาษาใหญ่ๆนะครับคือ1ภาษาอังกฤษ2ภาษาฝรั่งเศสในกลุ่มประเทศอินโดจีนเนี่ยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับแต่หลังจากที่กลุ่มประเทศอินโดจีนได้เคลื่อนตัวเองออกจากเศรษฐกิจสังคมนิยมนะครับแล้วเข้าสู่หรือว่าเคลื่อนตัวเองออกจากอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับปัจจุบันเนี่ยภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาที่มีความสำคัญในโลกเวียดนามกัมพูชาและลาวมากนะครับดังนั้นเกือบทุกประเทศอาเซียนเนี่ยมีฐานของการมุ่งไปในทิศทางเดียวกันคือภาษาอังกฤษนะครับอังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมพม่ามาเลเซียสิงคโปร์บรูไนนะครับอเมริกาเป็นอันเจ้าอาณานิคมฟิลิปปินส์แค่2กลุ่มนี้เกือบก็เกือบ200ล้านคน
1: แล้วก็ภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้ว
0: ใช่ครับซึ่งเมื่ออย่างนี้อาเซียนบอกว่าถ้างั้นภาษาอังกฤษเป็นภาษาทิศทางของกระแสโลกเอาภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับเป็นภาษา working language เป็นภาษาของการทำงานนะครับ
1: ใช้ในเรื่องการทำงาน
0: ใช่ไม่ใช่ว่าในวิถีชีวิตของคนทุกประเทศจะต้องหันมาคุยภาษาอังกฤษนะครับ ภาษาของตนเองยังใช้ต่อไปเพียงแต่ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาของการทำงานในกลุ่มประเทศอาเซียนเวลาการประชุมอะไรต่างๆเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามอาเซียนบอกว่าเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่ได้นะต้องรู้จักเพื่อนบ้านเข้าใจเพื่อนบ้านและทำการติดต่อค้าขายกับเพื่อนบ้านในภาษาของเพื่อนบ้านด้วยซึ่งจะดีมากๆเลยอาเซียนเนี่ยพยายามส่งเสริมให้อย่างเช่นคนไทยน่าจะมีคนที่เรียนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเรียนภาษาฟิลิปปินส์นะครับเรียนภาษาเวียดนามซึ่งตอนนี้เยาวชนไทยรุ่นใหม่เรียนภาษาพวกนี้เยอะเลยนะครับเพราะว่าจะเปิดโอกาสให้ตนเองเนี่ยมีอาชีพการงานและการติดต่อระหว่างประเทศได้ดีขึ้นรวมทั้งอย่างเช่นคนที่ใช้ภาษาเขมรอยู่แล้วในประเทศไทยถ้าเรียนภาษากัมพูชาหรือว่าภาษาเขมรจากเจ้าของประเทศนะครับก็จะอ่านออกเขียนได้อีกก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างประเทศมากขึ้น
1: ครับว่าง่ายภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่จำเป็นนะครับแต่ว่าภาษาอื่นในอาเซียนเนี่ยยิ่งรู้ไว้ก็ยิ่งได้ประโยชน์ครับคำถามสุดท้ายในวันนี้ครับอาจารย์ก้าวต่อไปของอาเซียนในทัศนะของอาจารย์จะเป็นแบบไหนครับ
0: โอ้อาเซียนนะครับเมื่อสิ้นปี2015นะครับอาเซียนก็ไปประชุมแล้วก็เฉลิมฉลองการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
1: อย่างสมบูรณ์
0: แบบคือจริงๆแล้วเข้าพัฒนาการมาก่อนหน้านี้10ปีแล้วนะครับค่อยๆคลี่คลายกันไปแต่ประกาศความเป็นประชาคมอาเซียนโดยตามหลักการของอาเซียนชาร์เตอร์หรือว่าเขาเรียกว่าข้อตกลงของอาเซียนนะครับคราวนี้อาเซียนก็ประกาศว่าถ้างั้นเรามองไปอีก10ปีข้างหน้าอีก10ปีข้างหน้าเราจะทำอะไรกับความเป็นประชาคมอาเซียนบ้างคือต้องมีโรดแมพหรือว่ามีเส้นทางไปสู่อนาคต
1: มีเป้าหมาย
0: ใช่ครับ10ปีข้างหน้าอาเซียนก็บอกว่าอีก10ปีข้างหน้าเราก็จะเดินตามแผนเดิมนะครับของการเดินทางมาถึงปี2015นะครับโดยที่อาเซียนจะมีรายละเอียดของการมองประเด็นปัญหาต่างๆมากขึ้น อย่างเช่นอีคอมเมิร์ซนะครับซึ่งไม่เคยกล่าวถึงในอาเซียนก่อนหน้านั้นตอนนี้อาเซียนบอกว่าไม่ได้ เราจะต้องทำให้ประชาชนของเราเนี่ยเข้าสู่ยุคอีคอมเมิร์ซให้ได
1: ้
0: ดังนั้นเราลองคิดถึงนะครับว่าถ้าเราเข้าสู่ยุคอีคอมเมิร์ซทุกประเทศจะต้องหาทางรูดบัตรร่วมกันให้ได้นะครับหรือว่าส่งการค้าขายเนี่ยระหว่างประเทศที่มากขึ้นผ่านจอคอมพิวเตอร์นะครับพูดง่ายว่าชาวบ้านหรือว่าประชาชนก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการถูกกระตุ้นเร้านะครับให้ใช้คอมพิวเตอร์ให้ใช้โน้ตบุ๊กให้ใช้มือถือเพื่อการทำมาหากินมากขึ้น
1: ครับนี่เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆในตอนแรกวันนี้ก็คือไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับอาเซียนถ้าเราตั้งใจไว้เราบรรลุเป้าหมายได้แน่นอนครับขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามชม

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะเปิดมุมมองความคิดและความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากกว่าที่เคยเช่นเคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับและวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: ครับ
0: ซึ่งเป็น1ใน3เสาของประชาคมอาเซียนนะครับ อย่างแรกเลยวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งAEC เนี่ยคืออะไรครับ
1: AEC นะครับก็เป็นล่มหนึ่งของประชาคมอาเซียน
0: ครับ
1: ประชาคมอาเซียนเนี่ยหลังจากที่ยุติสงครามเย็นแล้วนะครับมีการเข้าร่วมประเทศต่างๆรวมทั้งหมด10ประเทศแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นความฝันก็คือจะสร้างความมั่งคั่งได้อย่างไร
0: เป้าหมายคือความมั่งคั่ง
1: ครับไม่ใช่เฉพาะอาเซียนเท่านั้นนะครับโลกใบนี้ทั้งหมดเลยเมื่อสงครามยุติลงโลกก็บอกว่าเราหันหน้ามาทำการค้ากันดีกว่า
0: หาเงินกันดีกว่า
1: ใช่ความมั่งคั่งก็เลยกลายเป็นเป้าหมายนะครับถ้าเราใช้ภาษาอังกฤษในเพลงของ The ASEAN Way นะครับเขาก็จะใช้คำว่า prosperity prosperity ก็คือปลายทางของอาเซียนปลายทางของอาเซียนก็คือความมั่งคั่งถ้าเรายุติสงครามได้ความมั่งคั่งตามมานะครับดังนั้นเวลาจะเดินทางไปสู่ความมั่งคั่งเขาคิดถึงอะไรที่จะสร้างความมั่งคั่งได้เขาคิดถึงการผลิตสินค้าที่มากขึ้นการค้าที่มากขึ้นแต่ถ้าผลิตสินค้าและมีการค้าที่มากขึ้นแล้วใครล่ะคือผู้บริโภคเขาก็เลยมองว่าตลาดทั้ง600ล้านคนเนี่ยนะครับอาเซียนมีสมาชิก600ล้านคนนะครับนี่แหละคือผู้บริโภคหลักเราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยมีประชากร67ล้านคนแต่ตอนนี้บอกว่าเวลาเราผลิตสินค้าลองคิดถึงว่ามีตลาดผู้บริโภค600ล้านคนไม่ใช่67ล้านคนดังนั้นโอกาสของการที่จะขยายตัวทางการค้ามันก็เลยสูงขึ้นและอย่างที่สองก็มองว่าเอ๊ะถ้างั้นในพื้นที่4ล้าน5แสนตารางกิโลเมต
0: ร
1: ไม่ว่าโรงงานผลิตนั้นจะอยู่ที่เกาะไหนจุดไหนใน4ล้าน5แสนตารางกิโลเมตรถือว่าเป็นสินค้าอาเซียน
0: ทั้งหมด
1: ครับผมพูดง่ายว่ารวม10ประเทศให้กลายเป็นเหมือน1ชุมชนเดียว one community
0: แสดงว่าทุกประเทศก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภครายใหญ่ควบคู่กันไป
1: ใช่ครับเพราะหลักการของอาเซียนก็จะเดินทางไปว่าถ้างั้นใครมีความสามารถในการผลิตสินค้าอย่างเช่นใครสามารถผลิตสินค้าเกษตรได้ดีกว่าราคาถูกกว่าก็เป็นผู้ผลิตสินค้าด้านการเกษตรไป
0: ครับ
1: ใครมีฝีมือทางด้านอุตสาหกรรมหรือว่าเทคโนโลยีขั้นสูงก็ผลิตสินค้าขั้นสูงคือเขาเรียกว่าถ้าใช้ความสามารถของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะทำให้อาเซียนเนี่ยแข็งแกร่งในทุกด้าน
0: แบบนี้ถ้าจุดเด่นของสินค้ามันทับซ้อนกันจะมีการแข่งขันหรือตัดราคากันเกิดขึ้นสูง
1: ตรงนี้แหละอาเซียนก็จะมีวิธีการว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ใช้กลไกการตลาดนะครับเข้ามาเป็นตัวจัดสรรจัดการไม่ใช่การช่วยเหลือจากภาครัฐบาลเข้าไปเกื้อหนุนสินค้านะครับด้วยเหตุนี้เมื่อใช้กลไกการตลาดมันก็จะทำให้เกิดเห็นว่าประเทศไหนสามารถที่จะผลิตสินค้าได้ดีที่สุดราคาถูกที่สุดประเทศนั้นก็ได้ชัยชนะไปเขาเรียกว่าก่อให้เกิดการแข่งขันกันนะครับในการก่อตัวของระบบทางเศรษฐกิจเสรีความมั่งคั่งของอาเซียนเนี่ยต้องการอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีไม่ใช่เศรษฐกิจแบบผูกขาด
0: ทีนี้แนวคิดหลักๆเลยของ AEC เนี่ยเขาตั้งไว้ยังไงบ้างครับ
1: แนวคิดหลักๆของ AEC นะครับ AEC หรือว่าอาเซียน Economic Community นะครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเวลาเราพูดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะเราจะบอกว่านี่คือแนวทางใหญ่ของอาเซียนนะครับเป็นเพียงแค่1แนวทางเท่านั้น AEC ของอาเซียนหลักการแรกเลยนะครับคือ Free Trade การค้าเสรีเนี่ยมันมา200ปีแล้วเป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เมื่อ200ปีที่แล้วว่าทำอย่างไรที่จะทำให้โลกนี้มีการค้าขายและก็ลบการผูกขาดของแต่ละประเทศลงนะครับอย่างเช่นเซอร์จอห์นเบลลิงมาทำสนธิสัญญากับประเทศไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่4เมื่อ150ปีที่แล้วแนวคิดของเซอร์จอห์นเบลลิงแห่งอังกฤษก็คือทำอย่างไรที่จะยกเลิกการค้าผูกขาดของรัฐบาลไทยนะครับให้กลายเป็นว่าเรือต่างชาติสามารถไปค้าขายกับประชาชนในแผ่นดินไทยได้ไม่ใช่เฉพาะค้าขายกับรัฐบาลไทยแนวคิดว่าด้วยฟ
0: ร
1: ีเทรดเข้ามาแล้วนะเพียงแต่ว่าเวลาการดำเนินการฟรีเทรดเนี่ยมันจะต้องค่อยๆทำลายปราการนะครับอย่างเช่นอ้าว ราคาภาษีตอนนี้เป็นอย่างนี้ลดลงหน่อยอีกได้ไหมลดลงหน่อยอีกได้ไหมตอนนี้นะครับฟรีเทรดมาถึงอาเซียนบอกว่าถ้างั้นให้ภาษีเป็น 0% ได้ไห
0: ม
1: นะแทนที่จะเก็บ 5% 10% หรืออะไรเปอร์เซ็นต์ค่อยๆลดมาเหลือ 0% ความฝันของอาเซียนเราลองคิดถึงสินค้าของ10ประเทศเนี่ยไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็ตามนะครับมีภาษี 0% นะครับหมายความว่าอันนี้คือสินค้าอาเซียนไงเมื่อก่อนนี้เราบอกว่าเออใช้ของประเทศเราเป็นสินค้าที่ดีที่สุดแนวคิดอาเซียนบอกว่าไม่ได้แล้วนะต่อไปนะสินค้าอาเซียนคือสินค้าของทุกประเทศนะไม่ใช่จะต้อง made in ประเทศไหนอย่างเดียวนะครับจะต้อง made in อาเซียนเท่านั้นตอนนี้ถ้าใครไปดูหลอดไฟนะครับหลอดไฟนี้ผลิตที่อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เยอะมากเลยนะครับหลอดยี่ห้อต่างๆเนี่ยรวมทั้งจีนด้วยนะก็หมายความประเทศไหนที่มีกระบวนการผลิตได้ดีกว่าเนี่ยเขาก็จะย้ายฐานการผลิตในสินค้าประเภทนั้นไปนะครับฟรีเทรดเนี่ยก็ทำให้ตอนนี้สินค้าตัวอย่างของเรานะครับที่ถ้าใครไปเดินตามชั้นอาหารสำเร็จรูปต่างๆครับเราจะเห็นว่ามีขนมปังบิสกิตนะครับของมาเลเซียของอินโดนีเซียเนี่ยวางอยู่ในชั้นในเชลของการขาย
0: ซึ่งเมื่อก่อนเราจะต้องไปซื้อตามตลาดกิมหยงหาดใหญ่เท่านั้นนะฮะ
1: ใช่เมื่อก่อนจะต้องไปซื้อตลาดที่เขาเรียกว่าหนีภาษีตลาดลับๆแต
0: ่
1: ที่จริงแล้วขายอย่างเปิดเผยนะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องเลยครับสินค้าเหล่านี้จะส่งมาวางที่ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านท่าน
0: ตามโมเดิร์นเทรดทั่วไปเลย
1: ครับผมเขาเรียกว่าตอนนี้เราจะเริ่มมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหลากหลายจากหลายประเทศนะครับมาทดลองกินกันดูอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆเลยนะครับว่าสินค้าเหล่านี้จะเริ่มทยอยและแลกเปลี่ยนกันสินค้าไทยตอนนี้ก็ไปวางถ้าใครไปเวียดนามนะเดินเข้าไปบางแห่งนะอ้าวเหรอสินค้าที่ผลิตที่เรากินกันในเมืองไทยเนี่ยอยู่ในชั้นของเวียดนามเต็มเลยครับมันก็เหมือนกันสินค้าของประเทศอื่นก็จะมาวางที่ชั้นเราขึ้นอยู่กับว่ารสนิยมของการบริโภคของคนไทยจะชื่นชอบไหมก็เป็นอีกเรื่องนึงเพราะแต่ละประเทศจะมีรสนิยมดังนั้นสินค้าที่ส่งไปเนี่ยบางทีเขาอาจจะต้องปรับรูปลักษณ์และรสนิยมใช่ให้เข้ากับตลาด
0: ครับนอกเหนือจากเรื่องฟรีเทรดแล้วแนวคิดหลักมีเรื่องอื่นอีกไหมครับ
1: แนวคิดที่2ก็คือ liberalization นะครับ liberal ก็คือเสรีก
0: ็
1: คือทำให้มีเสรีด้านต่างๆเช่นเสรีของการขนย้ายสินค้าเสรีของการลงทุนเสรีของการผลิตอะไรนะครับพูดง่ายความเป็นเสรีนะครับเอาแค่คนเวลาจะเดินทางระหว่างประเทศเราจะเข้าสิงคโปร์เนี่ยเราต้องไปขอวีซ่านะครับพอขอวีซ่าแล้วพอไปถึงด่านตม.สิงคโปร์ขึ้นลงจากเครื่องบินแล้วตม.สิงคโปร์อาจจะไม่ให้เราเข้าประเทศก็ได
0: ้
1: ฐานหน้าตาไม่ดี
0: ไม่น่าไว้วางใจ
1: ไม่น่าไว้วางใจ
0: ค
1: ุณผู้หญิงอาจจะต้องถูกตรวจหนักเลยเพราะว่าคิดว่าจะมาทำมาหากินบางอย่างในสิงคโปร์อะไรเงี้ยหรือว่าสิงคโปร์ก็บอกว่าไม่ให้เข้าประเทศกลับเลยนะครับเราก็ต้องกลับแต่ตอนนี้แนวโน้มก็คือว่าเรามีการสามารถการเคลื่อนย้ายข้ามเขตแดนได้เสรีมากขึ้นพาสปอร์ตใบเดียวโดยที่ไม่ต้องมีวีซ่าแล้วก็เดินทางไปยัง10ประเทศได้ประเทศท้ายสุดเนี่ยที่ทำให้การมีการยกเลิกวีซ่าก็คือพม่าใช่ไหมพม่าเนื่องจากว่าเพิ่งเปิดประเทศเนี่ยอย่างเต็มที่มา 2-3 ปีและเพิ่งมีเทคโนโลยีนะครับที่จะสามารถตรวจสอบได้เนี่ยพม่าก็เลยบอกว่าถ้างั้นขอเปิดที่จุดสนามบิน3จุดก่อนที่เป็นสนามบินนานาชาติถ้าเข้าจุดอื่นไม่ได้นะต้องขอวีซ่า
0: เบื้องต้นนะฮะ
1: ครับเบื้องต้นแต่ในอนาคตพม่าก็จะต้องพยายามขยายพื้นที่มากขึ้นเพราะว่าจะมีคนข้ามแดนที่แม่สอดคนข้ามแดนที่เกาะสองระนองอะไรเงี้ยพม่าก็จะต้องทำให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่โลกของเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้นะครับการที่คนข้ามแดนได้

0: คัดกรองอยู่นะคร
1: ับ การคัดกรองเพื่อความมั่นคงของแต่ละประเทศก็มีอยู่อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการแข่งขันนะครับ
0: แข่งขัน
1: ใช่ครับนโยบายว่าด้วยการแข่งขันซึ่งเราอาจจะใช้คำว่า market mechanism คือกลไกการตลาดที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วเช่น20ปีที่ผ่านมาประเทศเวียดนามผลิตข้าวได้จำนวนมากและส่งออกในอันดับต้นๆของโลกนะในอีก10ปีข้างหน้าพม่าก็อาจจะกลายเป็นประเทศที่ผลิตข้าวได้จำนวนมากและส่งออกอันดับต้นๆและราคาข้าวของพม่าอาจจะถูกกว่าของเวียดนามและถูกกว่า
0: ไทยเราด้วย
1: ซึ่งในอนาคตไทยอาจจะต้องตั้งคำถามว่าการผลิตข้าวของไทยเพื่อส่งออกที่เราเคยภาคภูมิใจเนี่ยจำเป็นต่อไปไหมหรือว่าเป็นผลิตเพื่อเอาไว้รับประทานในครัวเรือนแต่เงินทองไปหาจากเศรษฐกิจด้านอื่นคือมันเหมือนกับว่า1ศตวรรษของการที่ไทยบอกว่าไทยเป็นประเทศอู่ข้าวอู่น้ำของโลกนะครับส่งข้าวออกเป็นอันดับ1ของโลกเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตอนนี้มูลค่าของการส่งออกข้าวไม่อยู่ใน1ใน10อันดับของสินค้าส่งออกของไทยอยู่แล้วนะครับเขาเรียกว่าไทยก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่เพียงแต่ว่าความภาคภูมิใจแบบเดิมนี้มันยังคงอยู่แต่ถ้าเรามองดูข้อเท็จจริงในกรณีของอาเซียนเนี่ยพม่ากับเวียดนามก็จะกลายเป็นตัวแทนของการผลิตข้าวเพื่อส่งออกตรงจุดนี้เองอาเซียนบอกว่าให้ใช้กลไกการตลาดห้ามรัฐบาลไปอุดหนุนนะถ้ารัฐบาลอุดหนุนนะกลไกการตลาดมันจะผิดเพี้ยนเลยโดยที่คนก็ไม่เข้าใจว่าตนไม่มีศักยภาพในการที่จะผลิตสินค้านั้นอีกต่อไปแล้วในการแข่งขันนะครับสรุปก็คือ3แนวคิดเนี่ยมันสอดคล้องกันเพื่อบอกว่ามันจะก่อให้เกิดการค้าแบบเสรีและสร้างความมั่งคั่งได้ยังไงฟรีเทรดนะการค้าแบบเสรีการทำให้สินค้าเนี่ยเคลื่อนย้ายอย่างเสรีเงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างเสรีแรงงานที่มีฝีมือนะเคลื่อนย้ายได้นะครับรวมทั้งกลไกการตลาดนี่คือแนวคิดหลักๆครับ
0: ครับถามเรื่องการเชื่อมโยงนิดนึงครับคือพักหลังๆเนี่ยเราเดินทางไปเอาถนนพหลโยธินก็ได้ที่เป็นเส้นหลักแบบนี้เราจะเห็นป้ายเขียนว่า AH1 บ้างบางเส้นก็ AH2 บ้างมันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอาเซียนไหมครับ
1: โอ้นี่เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นอาเซียนและเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นโลกใบนี้เลยนะครับ
0: คืออะไรครับ
1: AH1 นะครับหรือว่า AH เลข1นะครับก็คือ A มาจากคำว่า Asian นะครับ
0: Asian
1: Highway H คือ Highway Highway ก็คือถนนหลวงนะครับถนนหลวงของเอเชียหมายเลข1ถนนหลวงเอเชียหมายเลข1เนี่ยเริ่มต้นจากโตเกียวนะ
0: อ้าวเหรอครับ
1: ความฝันของโลกนี่ก็คือจะเชื่อมโยงนะครับตะวันออกไกลสุดไปยังโลกยุโรปได้อย่างไรนะเลยเขาเลยเริ่มต้นที่โตเกียวโตเกียวบอกผมขอเริ่มต้นครับวิ่งจากโตเกียวลงมาทางภาคใต้ของญี่ปุ่นนะ
0: แล้วก็
1: ข้ามเรือเฟอร์รี่เข้ามายัง
0: เกาหลี
1: เกาหลีใต้
0: มาทางปูซาน
1: ใช่แล้วจากเกาหลีใต้ก็วิ่งผ่านเกาหลีเหนือวิ่งเข้าไปในจีนตอนนี้เกาหลีเหนือยังวิ่งไม่ได้นะ
0: ครับครับ
1: แต่ความฝันก็คือทำอย่างไรที่จะสามารถวิ่งรถยนต์เนี่ยผ่านเกาหลีเหนือแล้วเข้าจีนจากจีนเลียบชายฝั่งทะเลนะครับเลื่อยมาลงมาผ่านทางด้านเซินเจิ้นฮ่องกงแล้วลงมาทางเวียดนามฮานอยลงกระทั่งมาถึงไซง่อนแล้วเข้าไปยังพนมเปญกัมพูชาเข้ามายังกรุงเทพแล้วทะลุทะลวงออกทางแม่สอด
0: นี่น่าทึ่งมาก
1: แล้วก็เข้าพม่าจนกระทั่งวิ่งเลยไปจนกระทั่งถึงตุรกีโอ้เขาเรียกว่
0: า
1: ทำอย่างไรจะเข้ายุโรปได้นี่คือความใฝ่ฝัน AH1
0: ใครจะเชื่อว่าเกิดจากประเทศที่เป็นเกาะนะครับที่ไม่มีถนนเชื่อมกับประเทศอื่นด้วยซ้ำ
1: AH2 เนี่ย Asian Highway Number 2เนี่ยนะครับเริ่มจากเกาะของเมืองแห่งหนึ่งนะครับในเกาะชวาอินโดนีเซียบอกว่าขอเริ่มต้นด้วยนะครับวิ่งกันนะจากเกาะชวาแล้วก็มาถึงนะแล้วก็ข้ามเรือเฟอร์รี่มายังสิงคโปร์นะครับจากสิงคโปร์เข้าสู่มาเลเซียวิ่งเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยแล้ววิ่งมาบรรจบกับ AH1 นะครับและขอวิ่งไปยังยุโรปด้วยมันยังมีอีกหลายเส้นนะทั้งบนทั้งเหนือทั้งล่างเนี่ยตะวันออกตะวันตกเหนือใต้เนี่ยเต็มไปหมดเลยเพื่อไงโลกใบนี้ถูกขีดเส้นแล้วเป็นความฝันว่าทำอย่างไรที่คนถ่ายสินค้าผ่านรถยนต์ได
0: ้
1: ไปทั่วแทนที่จะใช้แค่ทางทะเลเท่านั้นครับ
0: ฟังอาจารย์เล่าจนถึงตรงนี้แล้วยิ่งเห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะว่าเมื่อตั้งเป้าหมายแล้วไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้จริงๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรประจำรายการของเราขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: แล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้รายการรอบบ้านเราและดิฉันปิรัญญานิยมไทยพาท่านมาเยี่ยมบ้านของเพื่อนเก่าแก่ของประเทศไทยค่ะขณะนี้เราอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณปีเตอร์เฮมอนนะคะอัครราชทูตที่ปรึกษาหรือเบอร์2ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์
1: สวัสดีครับคุณปิรัญญา
0: คุณปีเตอร์มีนำตำแหน่งเป็นเบอร์2ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐเบอร์2เนี่ยมีบทบาทแล้วก็หน้าที่อย่างไรบ้างคะ
1: ครับหน้าที่หลายอย่างนะครับสถานทูตของสหรัฐประจำอยู่ที่เมืองไทยเป็นสถานทูตใหญ่ที่สุดของสหรัฐแห่งหนึ่งถ้าดูทั่วโลก
0: ในโลก
1: ในโลกมีองค์กรของรัฐบาลกลางสหรัฐถึง40กว่าองค์กรมีออฟฟิศมีสำนักงานมีตัวแทนอยู่ที่สถานทูตจากอยู่ที่กรุงเทพหมายว่าจะเป็นสำหรับการทำงานภายในประเทศหรือทำงานภายในภูมิภาคเพราะกรุงเทพเป็นที่สะดวกมันเจริญแล้วมันมีการพัฒนาแล้วคนที่มีความรับผิดชอบต่อภูมิภาคอาจจะเป็น5ประเทศหรือ10ประเทศชอบไปตั้งสำนักงานที่กรุงเทพนะครับแล้วหน้าที่ของผมในฐานะเป็นเบอร์2คือที่จะพยายามประสานงานขององค์กรทุกองค์การให้มันสอดคล้องกันให้มันช่วยสนับสนุนนโยบายและเป้าหมายของรัฐบาลสหรัฐในความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับประเทศไทยและกับประเทศอื่นในภูมิภาคแล้วในไม่ว่าจะเป็นการด้านรักษาความมั่นคงหรือช่วยกันในด้านการบังคับใช้กฎหมายหรือในด้านสาธารณสุขหรือในด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือเชิญนักเรียนนักศึกษาจากสหรัฐมาไทยหรือส่งนักศึกษาจากไทยไปที่สหรัฐทุกด้านก็ต้องช่วยประสานงานแล้วในเวลาเดียวกันเพื่อจะสนับสนุนเอกอัครราชทูตของเราเวลาท่านไปต่างจังหวัดผมก็ต้องดูแลงานที่กรุงเทพเวลาท่านไปต่างประเทศต้องรับผิดชอบงานของสถานทูตในทุกด้าน
0: ค่ะคุณปีเตอร์เคยมาประจำการที่เมืองไทยก่อนหน้านี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่2หลังจาก20ปี คุณปีเตอร์เห็นพัฒนาการด้านใดของประเทศไทยบ้างคะ
1: พัฒนาการมีหลายอย่างถ้าจะดูในง่ายๆถ้าจะพูดถึงโครงสร้าง infrastructure
0: โครงสร้างพื้นฐาน
1: โครงสร้างพื้นฐานตอนที่ผมอยู่20กว่าปีที่แล้ว SkyTrain ยังไม่มีรถไฟใต้ดินยังไม่มี Tollway มีน้อยอย่างนั้นนั้นพัฒนามากแล้วในด้านเศรษฐกิจก็มีการขยายถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อนถ้าพูดถึงการร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐภายใน5ปีที่ผ่านมาพูดถึงสาธารณสุขมีองค์กร Centers for Disease Control CDC ของกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐมาร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขที่เมืองไทยแล้วช่วยกันหลายด้านแต่พูดถึงด้าน HIV/AIDS ซึ่งมีการช่วยทำการวิจัยการร่วมกันช่วยให้ประชาชนเข้าใจถึงเวลาที่จะป้องกันตัวหรือรักษาตัวต่อต้านเอชแล้วภายในไม่เกิน5ปีเพราะคิดว่าประมาณ3ปีเมืองไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่จะสำเร็จในการทำให้HIV/AIDS ของแ

0: ไม่ได้ไปถึงลูกเป็นประเทศแรกในเอเชียแล้วความมันนี่มาจากงานอันมีผลมากผลดีของกระทรวงสาธารณสุขของไทยแต่เราภูมิใจที่เรามีส่วนร่วมในการช่วยคนไทยผลจากปัญหาเอชแล้วมีโรคอื่นๆด้วยแต่เอชเป็นคนที่คนทั่วไปก็รู้จักว่ารู้จักเป็นโหดร้ายแล้วนั่นเป็นผลดีอย่างหนึ่งของการร่วมมือที่นี
1: ่
0: เราเป็นการพัฒนาสำคัญทำให้เมืองไทยกลายเป็นตัวแบบเป็น model country ในภูมิภาคแล้วตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้ยุงหรือโรคไข้เลือดออกหรือโรคไข้ซิก้าหรือโรคอื่นๆเราก็ร่วมมือกับคือสหรัฐร่วมมือกับประเทศไทยที่จะเชิญให้กระทรวงตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขของประเทศอื่นๆในภูมิภาคให้มาร่วมให้มาที่นี
1: ่
0: มาเรียนรู้ถึงการก้าวหน้าของรัฐบาลไทยในด้านสาธารณสุขเป
1: ็
0: นด้านหนึ่งถ้าจะพูดถึงรักษาความมั่นคงหรือรักษาความมั่นคงก็มีไทยกับสหรัฐก็เชิญประเทศอื่นๆมาร่วมกันด้วยที่จะฝึกอบรมด้วยกันเดือนที่แล้วเพิ่งจะมีโคเบอร์โกลด์เป็นการฝึกอบรมใหญ่ที่สุดในเอเชียที่มีหลายประเทศเข้าร่วมแล้วไทยกับสหรัฐเจ้าภาพถ้าจะเป็นด้านในรักษาในการบังคับใช้กฎหมายที่กรุงเทพมีองค์การที่เราจะเรียกว่าInternational Law Enforcement Academy ซึ่งเป็นทั้งสหรัฐกับไทยตั้งด้วยกันที่จะเชิญผู้ตำรวจจากประเทศทั่วอาเซียนและประเทศอื่นๆมาร่วมกันเพื่อจะเรียนรู้ถึงวิธีที่จะต่อต้านการผู้ร้ายที่ข้ามประเทศไม่ว่าจะเป็นการค้าขายมนุษย์หรือการค้าขายยาเสพติดที่ผิดกฎหมายหรืออื่นๆให้1ก็มีความคิดมีบทเรียนด้วยกัน2สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพวกตำรวจของประเทศต่างๆเราภูมิใจมากที่เป็นหุ้นส่วนกับไทยในด้านนั้นและมีอื่นๆมีหลายอย่างเพราะเมืองไทยกับสหรัฐเป็นพันธมิตรเราเป็นเพื่อนมิตรมาหลายสิบถึง200ปีฉะนั้นความสัมพันธ์ในการช่วยสังกัดและกันมันเข้าไปถึงทุกด้านในการช่วยสังคมก้าวหน้า
1: ประเทศไทยก้าวหน้านะคะ
0: ค
1: สิ่งที่สำคัญที่คุณปีเตอร์ได้กล่าวถึงความร่วมมือในด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ HIV/AIDS นะคะจากแม่สู่ลูกซึ่งประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่จะสามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายนี้ได้โดยมีความร่วมมือกับสหรัฐนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญคุณปีเตอร์กล่าวถึงว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยมีมายาวนานกว่า200ปีแล้ว อยากจะให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังอีกสักนิดนึงค่ะว่าความสัมพันธ์กันกับไทยเนี่ยเริ่มต้นยังไงคะ200ปีมาแล้ว
0: ครับด้วยความยินดีนะครับคุณเต็นปีนี้พอดีเราฉลองการครบรอบ200ปีที่มีความสัมพันธ์อันยังมิตรระหว่าง2ประเทศซึ่งในปีพุทธศักราช2361คริสตศักราช1818มีผู้ค้าขายมาจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่มีเมืองบอสตันที่สหรัฐนั่งเรือมาถึงกรุงเทพอาจจะเป็นเรือลำแรกที่มาจากอเมริกาเรามาเพื่อซื้อน้ำตาลซึ่ง200ปีต่อหลังยังมีคนซื้อน้ำตาลจากเมืองไทยแต่ตอนนั้นยังมีชื่อเสียงแล้วแล้วผู้ค้าขายผู้นี้ได้ซื้อน้ำตาลอันนั้นเพื่อจะเอากลับไปสหรัฐแต่พร้อมกับอันนั้นเขาก็มีโอกาสที่จะพบกับเสนาบดี ที่รับผิดชอบเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัชกาลที่สองแต่สมัยรัชกาลที่สองลักษณะพอดีนี้ชื่อดิตปุนา
1: ค
0: แล้วท่านดิตปุนาคได้เขียนจดหมายโดยใช้ภาษาโปรตุเกสซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศในสมัยนั้นภาษาโปรตุเกสถึงประธานาธิบดีเจมส์มันโรของสหรัฐอเมริกาเพื่อจะขอตั้งความสัมพันธ์ในการค้าขายว
1: ่
0: าการค้าขายเป็นการติดต่อทางติดต่อที่ดีมีผลประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศและขอให้มีมากขึ้นแล้วถือนั้นเป็นเดือนสิงหาของปี2361แต่เราถือว่าเป็นการเริ่มต้นของความสัมพันธ
1: ์
0: ระหว่างสหรัฐกับอเมริกาตอนนั้นสหรัฐยังเป็นประเทศไม่ใหญ่ประชากรไม่เยอะ
1: เ
0: พิ่งจะเข้าไปเยี่ยมเอเชียเป็นสมัยแรกแต่ตั้งแต่เวลานั้นเรามีความสัมพันธ์กับประเทศไทยที่ขึ้นอยู่กับการค้าขายเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศแล้วการร่วมมือในด้านอื่นๆเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศและตอนนี้ไม่ใช่ทั้งสองประเทศอย่างเดียวเพื่อประโยชน์ของภูมิภาคและของโลกแล้วเพราะอันนี้เป็น200ปีครบรอบ200ปีเราคิดที่จะตั้งกิจกรรมพิเศษตลอดปีที่จะช่วยให้ทั้งคนอเมริกันทั้งคนไทยระลึกถึงประวัติศาสตร์ของมิตรภาพแต่จะสำคัญที่สุดเราภูมิใจที่สุดคือเราจะจัดนิทรรศการพิเศษนิทรรศการนี้เราจะเรียกภาษาไทยเรียกว่าของขวัญแห่งมิตรภาพถ้าเป็นภาษาอังกฤษ Great and Good Friends นะครับแล้วในนิทรรศการนี้เราได้เลือกของขวัญบางอย่างที่แลกเปลี่ยนระหว่างนายหลวงของรัชกาลต่างๆและประธานาธิบดีของสหรัฐภายใน200ปีที่ผ่านมาฉันมีของจากรัชกาลที่2มีจดหมายอันดั้งเดิมจาก200ปีที่แล้วมีจากสมัยรัชกาลที่4ที่5มีที่7แน่นอนว่ามีรัชกาลที่9ซึ่งมี12สมัยของรัชกาลที่9มันสมัยของประธานาธิบดี12คนส่วนมากสิ่งของเหล่านี้ไม่มีใครเห็นในประเทศไทยเป็นร้อยกว่าปีแม้แต่ที่สหรัฐไม่ค่อยมีใครเห็นเพราะมันเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหรือพิพิธภัณฑ์อื่นๆบางอย่างมันเก็บเอาไว้อย่างดีเพื่อจะรักษาอนุรักษ์ไม่ให้เสียหายดังนั้นเวลาเดียวกันหมายความว่าไม่ค่อยมีใครเห็นดังนั้นนี่เราจะจัดนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่พระบรมมหาราชวังเปิดวันที่21ของเดือนนี
1: ้
0: จะจัดนิทรรศการ3เดือนถึงสิ้นเดือน
1: มิถุนาน
0: ะครับอยากจะเชิญเพื่อนพี่น้องคนไทยไปเยี่ยมไปชมเองนี่เป็นสิ่งของที่แลกเปลี่ยนระหว่างนายหลวงรัชกาลต่างๆและประธานาธิบดีแล้วนอกจากสิ่งของบางอย่างก็ยังมีการเล่าประวัติของแต่ละอย่างมันส่งไปที่สหรัฐในสมัยไหนเพราะเหตุใดและมันเรื่องที่น่าสนใจมาก
1: เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
0: right. เป้าหมายคือที่จะให้รุ่นใหม
1: ่
0: ก็รู้ถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ที่มีผลประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศทั้ง200ปี
1: ค่ะนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Great and Good Friends ทำไมถึงชื่อนี้คะ
0: Great and Good Friends เลยครับเราเลือกชื่อนี้เป็นพิเศษนะครับจะมีผู้ชมบางคนที่รู้ว่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วตอนสมัยประธานาธิบดีอับราฮัมลิงกอนที่เป็นประธานาธิบดีที่มีชื่อเสียงที่สุดสำหรับคนอเมริกานะครับแล้วสมัยรัชกาลที่4มีการส่งจดหมายกันแลกเปลี่ยนจดหมายกัน
1: ค
0: ือตอนนั้นรัชกาลที่4เสนอให้ส่งช้างไปอยู่ที่สหรัฐเพื่อจะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของสหรัฐ แล้วประธานาธิบดีลิงคอล์นก็เขียนจดหมายตอบกลับมาบอกขอบคุณมากแต่กลัวว่าทางจะไม่สบายในอากาศในclimate ที่สหรัฐอเมริกานะครับแต่ตอนประธานาธิบดีอับราฮัมลิงคอล์นเขียนตอบท่านก็เริ่มต้นโดยบอกว่า my great and good friend แล้วก็เขียนต่อไปแล้วเรายังเก็บนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนจดหมายที่สำคัญมากในประวัติศาสตร์ของไทยกับสหรัฐเราเป็นประธานาธิบดีที่เรานับถือมากที่สุดที่สหรัฐเราจึงคิดว่าจะใช้การเริ่มต้นของจดหมายนั้นเป็นชื่อของนิทรรศการนิทรรศการอันนี้เราใช้กว่า2ปีที่จะเตรียมเพื่อจะขอของบางอย่างที่จะเอาให้กลับมาเลือกอย่างที่จะช่วยให้คนชมไปเข้าใจถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดมายาวนานฉะนั้นหวังอย่างยิ่งว่าจะมีท่านผู้ชมหลายคนก็แวะไปดูที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในพระบรมมหาราชวัง
1: ปัจจุบันนี้สหรัฐเป็นคู่ค้าอันดับ3ของประเทศไทยนะคะแล้วก็มีการค้าการลงทุนกันอย่างต่อเนื่องพร้อมกับจะพัฒนาต่อไปข้างหน้ามากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับนโยบาย Thailand 4.0 นะคะซึ่งความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยด้านนึงที่คนไทยอาจจะไม่เป็นที่รู้จักเลยก็คือความสัมพันธ์ความร่วมมือในด้านของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม อยากจะให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังอีกนิดนึงค่ะว่าความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยเป็นอย่างไรมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
0: ครับตั้งแต่5ปีที่แล้วทั้งสองรัฐบาลก็เซ็นกันตกลงว่าจะมีการร่วมมือของทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นตั้งแต่เวลานั้นมีการแลกเปลี่ยนผู้ทำการวิจัยระวังมหาวิทยาลัยต่างๆของทั้งสองประเทศแล้วในเวลาเดียวกันนั้นทางด้านมหาวิทยาลัยทางด้านรัฐบาลก็มีการร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ด้านสาธารณสุขและด้านการพลัง energy พลังงานและด้านอื่นๆเป็นองค์กรของทั้งสองรัฐบาลและนอกจากนั้นยังมีพวกบริษัทต่างๆที่จะมาลงทุนแล้วหานักวิทยาศาสตร์หรือจ้างนักวิทยาศาสตร์ไทยที่จะมาทำงานด้วยเพื่อจะทำการวิจัยหาเป็นสิ่งของหรือการบริการทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยเพื่อจะขายให้คนไทยหรือขายให้คนไทยพวกนี้ค่ะอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้หนึ่งไทยเป็นกรุงเทพแล้วเมืองไทยอยู่ในที่ที่ถ้าดูภูมิภาคสะดวกเพื่อการติดต่อกับประเทศอื่นๆฉะนั้นมีหลายบริษัทที่ชอบให้ทำศูนย์หรือสำนักงานตั้งที่เมืองไทยแล้วคนไทยมีชื่อเสียงในด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะสาธารณสุขและอื่นๆที่มีคนไทยหลายคนที่จะเรียนต่างประเทศหรือเรียนมหาวิทยาลัยดีๆที่เมืองไทยนั่นก็ดึงความสนใจของทั้งบริษัทไทยบริษัทสหรัฐและองค์กรรัฐบาลกลางสหรัฐที่จะเข้ามาร่วม
1: ค่ะคุณปีเตอร์พูดถึงการศึกษาซึ่งนักเรียนนักศึกษาของประเทศไทยจำนวนมากเนี่ยสนใจที่จะไปศึกษาเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอยากจะสอบถามว่าทางสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยมีการให้บริการคำแนะนำในเรื่องของการศึกษาต่อในต่างประเทศในสหรัฐอย่างไรบ้างคะ
0: ขอบคุณที่ถามนะครับเพราะนั่นเป็นเรื่องสำคัญของเราเราถือว่าการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาเมืองนอกมีประโยชน์หลายอย่างหนึ่งมีประโยชน์จากการได้ความรู้ใหม่การศึกษาการได้อย่างปริญญาน, นอกจากนั้นมีการได้ประสบการณ์ของการเข้าใจถึงวัฒนธรรมแล้วสังคมของประเทศอื่นอย่างที่ผมเคยประสบตอนอายุ 19-20 ปีแล้วมานี้ฉะนั้นเรายินดีเราตั้งใจที่จะช่วยคนที่อยากเรียนอยู่สหรัฐได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอาจจะถ้าสน ยังไม่แน่ใจว่าอยากไปมหาวิทยาลัยอะไรหรือจะสมัครยังไงเรามีบริการที่ที่สถานทูตที่จะช่วยให้แนะนำหาข้อมูลอันนั้นอาจจะเป็นบางทีอาจจะให้ข้อมูลโดยตรงที่มีอยู
1: ่
0: หรือยังไม่มีตอนนี้ก็จะหาทางให้หรือจะให้ทางติดต่อให้ทางหาข้อมูลที่ต้องการมีโครงการที่เราเรียกว่า Education USA แล้วที่สถานทูตก็สามารถติดต่อโดยตรงตอนนี้มีจะเริ่มต้นที่เว็บไซต์อยู่ในภาพนี้ครับ educationusa.state.gov นะครับ
1: ค่ะนักเรียนนักศึกษาที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่นะคะเรามีข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อสหรัฐอยู่ข้างล่างนี้ค่ะติดต่อมาได้เลยนะคะ
0: ตอนนี้มีถือว่าตามสถิติมีมากกว่า 7,000 คนนักศึกษาไทยที่กำลังเรียนในตอนนี้ในปีนี
1: ้
0: ที
1: ่
0: สหรัฐแล้วเข้าใจว่าจะมีอีกหลายพันคนไปต่อไปในปีที่จะถึงนะครับเดี๋ยวอาจจะพูดถึงเรื่องวีซ่าด้วย
1: ใช่ค่ะอยากให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังนิดนึงเพราะเราก็ได้รับฟังมาจากหลายท่านว่ากระบวนการขอวีซ่าของประเทศสหรัฐเนี่ยมีขั้นตอนข้างที่จะมากสถานทูตสหรัฐมีแนวทางแนะแนวให้ความสะดวกกับการที่จะขอวีซ่าอย่างไรบ้างคะ
0: มีครับถ้าจะขึ้นเว็บไซต์ถึงสถานทูตอเมริกาประจำอยู่เมืองไทยก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าก็สามารถขึ้นอินเทอร์เน็ตแล้วก็กรอกฟอร์มขอเวลาไปสัมภาษณ
1: ์
0: ขอวีซ่าสามารถจ่ายทางอินเทอร์เน็ตค่าวีซ่าสามารถจองเวลาสัมภาษณ์ปกติไม่น่าจะเกิน 2-3 วันหลังจากที่ขออินเทอร์เน็ตที่สามารถจองเอาไว้หรือถ้านั้นไม่สะดวกก็อีกอาทิตย์หรือ2อาทิตย์แต่ยังมากไม่ต้องรอเกิน 2-3 วันปีที่ผ่านมาประมาณที่ท่านดูคนที่ขอวีซ่ารวมถึงไปท่องเที่ยวหรือไปทำธุรกิจหรือไปเรียนหนังสืออะไรถึง 80% ก็ได้วีซ่าครั้งแรกที่เข้าไปที่สำคัญคือเวลาที่ไปสัมภาษณ์ก็ต้องอธิบายอย่างชัดเจนว่าจุดประสงค์เป็นยังไงที่จะไปแล้วเอาข้อมูลที่แสดงถึงฐานะเป็นนักศึกษาที่เรียนถึงชั้นนี้เราอยากเรียนต
1: ่
0: อหรือมีถ้าจะไปทำธุรกิจหรือไปนักท่องเที่ยวก็อธิบายนิดนึงเกี่ยวกับสภาพชีวิตอยู่เมืองไทยนะคือยังมีบางคนคนไม่มากบางคนที่ใช้วีซ่ายังไม่ถูกต้องฉะนั้นจะต้องมีการสัมภาษณ์เพื่อก่อนที่จะออกวีซ่าให้ก็เข้าใจถึงสภาพชีวิตตัวจริงแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหานะครับถ
1: ้
0: าทำตามคำแนะนำที่จะเจอที่เว็บไซต
1: ์ค่ะท่านผู้ชมคะคุณปีเตอร์กรุณาแนะนำถึงขั้นตอนในการทำวีซ่ารวมทั้งข้อแนะนำว่าจะไปสัมภาษณ์ยังไงนะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะได้วีซ่าได้โดยง่ายซึ่งปกติก็เป็นเวลาไม่นานเลยที่จะได้วีซ่า
0: แล้วคนสัมภาษณ์จะพูดภาษาไทยด้วยน
1: ั้
0: นผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าจะเข้าไปก็สามารถติดต่อกันได้สัมภาษณ์แล้วถ้าผ่านการสัมภาษณ์ปกติจะได้วีซ่าภายในยังมาก 2-3 วัน
1: ค่ะท่านผู้ชมคะเรามาคุยกับคุณปีเตอร์นะคะสุดท้ายแล้วค่ะคุณปีเตอร์อยากจะฝากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการรอบบ้านเราของเรารับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในประเทศไทยอย่างไรบ้างไหมคะ
0: ขอบคุณนะครับคุณปีนที่ให้โอกาสอธิบายถึงงานแล้วนโยบายของสถานเอกอัครราชทูตอยู่ประจำอยู่เมืองไทยที่อยากจะให้ท่านผู้ชมรู้คือโครงการของสถานทูตมาอยู่เพื่อสร้างการติดต่อระหว่างคนประชาชนไทยและประชาชนสหรัฐสร้างความเข้าใจมากขึ้นมันอยู่เพื่อจะอำนวยความสะดวกในการเพิ่มประโยชน์ของทั้งสองประเทศไม่ว่าจะเป็นการ ทำการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยกันหรือการทำการค้าขายด้วยกันหรือการรักษาความมั่นคงของประเทศหรือของภูมิภาคด้วยกันหรือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาโอกาสที่จะเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับสังคมโลกหรือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศสถานทูตมาอยู่เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อนั่นเป็นบทบาทของเราแล้วถ้ามีผู้ชมสนใจเกี่ยวกับเรื่องวีซ่าหรือไปเรียนอยู่ต่างประเทศหรือในโครงการยังโครงการของเรา Young Southeast Asia Leadership Initiative เป็นโอกาสที่จะให้เยาวชนมาช่วยติดต่อ
1: สร้าง
0: ความเป็นผู้นำภายในภูมิภาคเรายินดีที่จะอำนวยความสะดวกให้ท่านผู้ชมได้รับผลดีในงานแบบนี้นะครับแล้วถ้าจะขึ้นเว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับเว็บไซต์ของสถานทูตก็คงจะมีการแนะนำให้เริ่มต้นติดต่อเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ
1: ท่านผู้ชมคะอีกวาระสำคัญอันหนึ่งก็คือในปีนี้จะเป็นปีที่ครบรอบ20ปีของวิทยุสรานรมนะคะซึ่งวิทยุสรานรมเนี่ยเกิดขึ้นมาจากความร่วมมือกับVoice of America ของสหรัฐอเมริกาค่ะคุณปีเตอร์อยากจะพูดถึงความร่วมมือระหว่างไทยกระทรวงการต่างประเทศกับ Voice of America สักนิดนึงไหมคะ
0: Well หนึ่งเราภูมิใจที่เป็นหุ้นส่วนกับวิทยุสรานรมมาถึง20ปีตอนนี้นะครับ Voice of America มาประกาศที่เมืองไทยมาหลาย10ปีเหมือนกันแล้วมาอยู่เพื่อสนับสนุนอธิบายถึงนโยบายสหรัฐแล้วสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐในภายในเวลานั้นแล้วดีใจที่ VOA แล้วสถานทูตสามารถร่วมมือกับวิทยุสรานรม
1: ใช่ค่ะ
0: 20ปีแล้วหวังว่าจะมีเราคาดว่าจะมีการร่วมมืออีกหลายสิบปีต่อไปเพื่อประโยชน์ของผู้ชมทั่วประเทศไทยนะครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะวิทยุสรานรมปีนี้ครบรอบ20ปีค่ะติดตามต่อไปนะคะว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมและให้ท่านผู้ชมมีส่วนร่วมกับเราได้ค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในประเทศไทยตามข้อมูลข้างล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานำท่านมาพบกับพันธมิตรเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยประเทศหนึ่งนะคะสหรัฐอเมริกาเราได้รับเกียรติอย่างสูงที่มาพูดคุยกับคุณปีเตอร์เฮมอนที่แนะนำให้เราทราบถึงความร่วมมือต่างๆของสหรัฐทราบถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของความสัมพันธ์ของเรากว่า200ปีนะคะข้อมูลเชิงลึกข้อมูลเชิงกว้างเราได้รับครบรอบหมดค่ะท่านผู้ชมคะทางรายการรอบบ้านเราออกอากาศเป็นประจำนะคะผ่านวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook สรานรม Radio นะคะเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับวันนี้เราลาท่านผู้ชมไปก่อนขอให้ท่านผู้ชมติดตามรายการของเราต่อไปผ่านช่องทางต่างๆเหล่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: แหมไม่ทันแฮะวันนี้เนซ่าตื่นเร็วนี่นา
1: ตะวันก็ตื่นเช้าเหมือนกันนั่นแหละรีบมาเชียวจะแข่งกับเนซ่าหรือไงอะ
0: เนซ่าก็รีบเหมือนกันนี่ครับ
1: งั้นก็ถือว่าวันนี้เราเสมอกันนะ
0: อืมก็ได้ครับก็ได้ถ้าอย่างนั้นวันนี้เราจะไปประเทศไหนกันต่อดีครับ
1: อืมขอเนซ่าดูก่อนนะประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนก็มีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ที่เราไปมาแล้วก็มีไทยมาเลเซียกับสิงคโปร์งั้นประเทศต่อไปเอาเป็นที่นี่ก็แล้วกัน
0: อินโดนีเซียเหรอครับน่าสนุกจังเลยอะ
1: โอเคงั้นก็เตรียมตัวไปกันเลยนะ
0: คราวเนี้ยระวังอย่าให้ไปตกกลางทะเลอีกนะครับเนซ่า
1: แหมรู้แล้วล่ะนะคราวเนี้ยเนซ่าไม่พลาดหรอก
0: ดูจากแผนที่ที่เนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเดินทางข้ามประเทศต่อมาเรื่อยๆเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะถ้าเราจะเดินทางมาอินโดนีเซียโดยไม่นั่งเครื่องบินเราก็สามารถเดินทางมาได้โดยนั่งรถหรือว่ารถไฟจากประเทศไทยจะมาถึงสิงคโปร์แล้วก็ต่อเรือก็จะเดินทางมาถึงอินโดนีเซียได้จ้ะ
0: จริงเหรอครับ
1: จริงสิและเดี๋ยวเนซ่าจะให้ดูว่าประเทศที่เป็นหมู่เกาะอย่างอินโดนีเซียน่ะมีเรื่องน่ารู้อีกเยอะเลยตะวันต้องตามเนซ่าให้ทันล่ะ
0: แน่นอนครับเนซ่าว้าวถึงแล้วที่เนี่ยที่ไหนเหรอครับเนซ่า
1: ตอนนี้เราอยู่บนเกาะสุมาตรานะเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียชนละ
0: โอ้โหต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะเนซ่า
1: ใช่แล้วล่ะเพราะว่าอินโดนีเซียน่ะมีพื้นที่ป่าตั้ง 60% ของประเทศชนนะอ่ะดูนั่นสิมันที่ข้อมูลนี่นาเดี๋ยวเปิดดูกันดีกว่านะว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจให้ตะวันดูบ้างอ่ะประเทศอินโดนีเซียมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมืองหลวงก็คือกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียมีพื้นที่รวมประมาณ5ล้านตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่เกาะประมาณ2ล้านตารางกิโลเมตรนอกนั้นเป็นพื้นที่ทะเลถือว่าเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอินโดนีเซียประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่เกือบ 18,000 เกาะวางตัวทอดยาวไปตามแนวเส้นศูนย์สูตรคล้ายรูปพระจันทร์ครึ่งซีกหงายขึ้นอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกในจำนวนเกาะทั้งหมดนั้นมีเกาะขนาดใหญ่5เกาะที่กินพื้นที่ 90% ของพื้นที่ทั้งหมดของอินโดนีเซียได้แก่เกาะสุมาตราเกาะบอร์เนียวหรือเกาะกาลิมันตันเกาะชวาเกาะสุลาเวสีและเกาะอิเรียนจายาหรือเกาะปาปัวซึ่งความจริงแล้วเกาะปาปัวกับเกาะกาลิมันตันถือว่าเป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับ2แล้วก็อันดับ3ของโลกใช่นะแต่เพราะว่าทั้ง2เกาะเป็นเกาะที่มีหลายประเทศแบ่งพื้นที่กันเกาะสุมาตราเลยถือว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียยังไงล่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะมิน่าตะวันดูในแผนที่ก็

0: คิดว่ามีเกาะอื่นที่ใหญ่กว่าเกาะสุมาตรานั่นเนี่ยเพราะประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่มากจึงมีการแบ่งเขตเวลาในประเทศเองถึง3เขตด้วยกันคือเขตตะวันตกมีเวลาตรงกับประเทศไทยเขตกลางเวลาเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงและเขตตะวันออกเวลาจะเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมง
1: โอ้โหอินโดนีเซียเนี่ยใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอครับถ้าต้องเดินทางไปให้ทั่วประเทศคงต้องปรับเวลากันงงเลยนะครับเนี่ย
0: แหมมันก็ไม่ได้วุ่นวายขนาดนั้นหรอกตะวันและตะวันรู้ไหมว่าอินโดนีเซียน่ะแม้จะเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะแต่ก็มีพื้นที่ที่ติดกับประเทศอื่นด้วยนะ
1: โอ้จริงเหรอครับยังไงกันนะครับเนซ่า
0: ก็อย่างที่บอกไปแล้วไงว่ามีเกาะที่อินโดนีเซียครอบครองพื้นที่ร่วมกับประเทศอื่นอยู่ด้วยอย่างเช่นเกาะบอร์เนียวหรือเกาะกาลิมันตันที่มีมาเลเซียและบรูไนเกาะอิเรียนจายาหรือปาปัวมีประเทศปาปัวนิวกินีและบนเกาะติมอร์ก็มีประเทศติมอร์ตะวันออก
1: อันเนี้ยตะวันจำได้นะตอนที่เราไปมาเลเซียที่บอกว่ามาเลเซียตะวันออกอยู่ติดกับอินโดนีเซียกับบรูไนใช่ไหมล่ะครับ
0: ใช่แล้วล่ะสำหรับภูมิอากาศในอินโดนีเซียนั้นมีลักษณะผสมผสานและเปลี่ยนไปตามสภาพภูมิประเทศแต่โดยทั่วไปมีสภาพอากาศร้อนชื้นแบบศูนย์สูตรและมีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปีเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมเอาล่ะคราวนี้เราไปเกาะต่อไปกันเลยดีกว่านะ
1: โอ้ต่อไปเป็นเกาะอะไรเหรอครับ
0: ไปถึงกันก่อนและตะวันลองทายดูดีกว่านะ
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
1: มาถึงแล้วที่นี่ที่ไหนเหรอครับเนซ่า
0: ตะวันลองมองดูรอบๆแล้วทายดูซิว่าที่เนี่ยคือที่ไหน
1: ที่นี่คือสำนักงานใหญ่อาเซียนนี่นาถ้าอย่างนั้นที่นี่ก็คือกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียใช่ไหมครับ
0: ถูกตั้งแล้วค่ะความจำดีเหมือนกันนะเนี่ยตะวันน่ะ
1: แน่นอนถึงตะวันจะไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศนะแต่เรื่องอาเซียนเนี่ยตะวันก็ไม่แพ้ใครหรอกครับ
0: แล้วตะวันรู้หรือเปล่าล่ะว่าจาการ์ตาเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะ
1: โอ้จริงอ่ะเนซ่าอันนี้ตะวันไม่รู้เลยนะครับเนี่ย
0: ยังมีเรื่องอีกเยอะที่ตะวันไม่รู้อ่ะ
1: งั้นเนซ่าก็ต้องช่วยบอกตะวันด้วยนะครับ
0: งั้นมาช่วยเนซ่าหาบันทึกข้อมูลกันก่อนเถอะ
1: ได้เลย
0: เจอแล้วอ้าวมาดูกันสิว่าเป็นเรื่องอะไรคำว่าอินโดนีเซียมาจากคำในภาษากรีก2คำก็คืออินโดสหมายถึงอินเดียตะวันออกกับนิโซสหมายถึงเกาะคำว่าอินโดนีเซียจึงมีความหมายว่าหมู่เกาะอินเดียตะวันออกในสมัยก่อนหมู่เกาะต่างๆของอินโดนีเซียยังไม่มีการรวมตัวกันเป็นประเทศเดียวกันแต่แยกกันเป็นแว่นแคว้นต่างๆหลายแคว้นซึ่งหมู่เกาะเหล่านี้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีการติดต่อด้านการค้ากับอินเดียมานานทำให้อิทธิพลด้านศาสนาและวัฒนธรรมเข้ามาในหมู่เกาะอินโดนีเซียต่อมาเมื่อการค้าเครื่องเทศเริ่มเฟื่องฟูในยุโรปอินโดนีเซียจึงกลายเป็นที่สนใจและต้องการของประเทศยุโรปเพราะว่าเป็นแหล่งเครื่องเทศชั้นดีซึ่งอินโดนีเซียได้ตกเป็นอาณานิคมของฮอลันดาหรือเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบันเป็นระยะเวลานานกว่า300ปีจนวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2492อินโดนีเซียจึงสามารถประกาศอิสรภาพได้อย่างสมบูรณ
1: ์โอ้แสดงว่าเครื่องเทศเนี่ยก็เป็นของมีค่ามากเลยสินะครับถึงมีคนต้องการขนาดนั้นน่ะ
0: ใช่แล้วล่ะเครื่องเทศน่ะถือว่าเป็นสินค้าที่มีค่ามากมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะไม่ว่าประเทศไหนก็อยากจะผูกขาดการค้าหรือเป็นเจ้าของแหล่งผลิตเครื่องเทศกันทั้งนั้นแหละเอาล่ะเรามาดูกันต่อเลยดีกว่านะดูเหมือนว่าจะมีข้อมูลต่ออีกนิดหน่อยอะอินโดนีเซียมีการปกครองในระบอบสาธารณรัฐโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหารดำรงตำแหน่งวาระละ5ปีบันทึกอันเนี้ยมีข้อมูลเท่านี้เองอะ
1: โอ้แค่นี้ตะวันก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นตั้งเยอะนะครับ
0: งั้นเราไปหาบันทึกอันต่อไปดีกว่านะ
1: โอเคไปกันเลยครับ
2: ท่องโลก10บวก1อ่ะ

0: จริงสิเนซ่าเมื่อกี้ตะวันเห็นธงชาติของอินโดนีเซียแต่ลืมถามเลยว่าธงชาติของอินโดนีเซียมีความหมายว่ายังไงอ่ะ
1: อ๋อแค่นี้เองเนซ่าบอกให้เล็งก็ได้ตะวันจำได้ไหมว่าธงของอินโดนีเซียหน้าตาเป็นไงอ่ะ
0: โอ้จำได้สิครับง่ายจะตายไปเพราะมีแค่2สีเองอ่ะสีแดงขาวแบ่ง2 ส่วนกันครึ่งๆใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วล่ะธงชาติของอินโดนีเซียมีชื่อว่าธงขาวแดงครึ่งบนสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและอิสรภาพส่วนครึ่งล่างสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรมยังไงล่ะ
0: อ๋อมีความหมายอย่างนี้นี่เองอ่ะว่าแต่ที่เนี่ยคือที่ไหนกันเหรอครับ
1: อ๋อตอนนี้เรายังอยู่บนเกาะชวานั่นแหละที่นี่เรียกว่าบุโรพุทโธถือว่าเป็นวัดพุทธที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกแห่งนึงเลยนะ
0: อ๋อตะวันเคยได้ยินชื่อมาแล้วนะที่เคยเป็นมรดกโลกที่ใหญ่ที่สุดมาก่อนใช่ไหมครับแสดงว่าอินโดนีเซียเนี่ยก็มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเหรอครับ
1: ผิดคนอินโดนีเซียส่วนใหญ่นะนับถือศาสนาอิสลามตั้งหากล่ะเกือบ90%ของประเทศเลยด้วยทำให้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีคนนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลกเลยล่ะ
0: อ้าวอย่างงั้นหรอกเหรอครับ
1: ใช่แต่อินโดนีเซียก็ไม่ได้มีกฎบังคับในการนับถือศาสนานะแต่ให้ประชาชนสามารถนับถือศาสนาได้อย่างอิสระด้วยซึ่งในอินโดนีเซียก็มีศาสนสถานของศาสนาอื่นๆที่มีชื่อเสียงมากมายเลยทีเดียวนะเช่นปุระเบซากิวัดฮินดูที่มีชื่อเสียงในบาหลีและที่เป็นแบบนี้ก็เพราะก่อนที่จะมาเป็นประเทศอินโดนีเซียอย่างในปัจจุบันเนี้ยหมู่เกาะในแถบเนี้ยเคยรับวัฒนธรรมของศาสนาอื่นมาก่อนยังไงล่ะ
0: นั่นบันทึกข้อมูลของเนซ่านี่นะลองเปิดดูกันเถอะ
1: จริงด้วยเรามาดูกันเลยดีกว่านะว่ามีอะไรน่ารู้บ้างอ่ะอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ4ของโลกซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเชื้อสายมาเลนอกจากนั้นยังมีเชื้อสายจีนอินเดียอาหรับและยุโรปหรือก็คือเชื้อสายจากประเทศที่เข้ามาค้าขายตั้งแต่อดีตอินโดนีเซียมีภาษาประจำชาติก็คือภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียโดยมีภาษาอังกฤษเป็นภาษารองและบังคับใช้ในโรงเรียนซึ่งชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่สามารถพูดได้อย่างน้อย2ภาษา
0: เอ๊ะเนซ่าตะวันจำได้นะต่อไปมาเลเซียเนซ่าบอกว่าเขาใช้ภาษาบาฮาซามาเลเซียนี่มาอินโดนีเซียเนซ่าก็บอกว่าภาษาของเขาคือบาฮาซาอินโดนีเซียสองภาษาเนี้ยเหมือนกันไหมครับ
1: เรียกว่าคล้ายกันดีกว่านะเพราะมาจากพื้นฐานภาษาเดียวกันสามารถใช้สื่อสารกันได้เพียงแต่บางทีมีคำศัพท์บางคำที่ใช้ไม่เหมือนกันนะจ๊ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะนะ
1: งั้นต่อนะด้วยความที่อินโดนีเซียเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะและมีหลากหลายเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ทำให้ในแต่ละภูมิภาคมีวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลายตามแต่ละท้องถิ่นแต่เพราะชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามทำให้การดำเนินชีวิตของชาวอินโดนีเซียเป็นแนวทางการดำเนินตามแนวทางของอิสลามรวมถึงข้อห้ามต่างๆด้วย
0: อย่างเช่นอะไรเหรอเนซ่าที่เราไม่ควรทำในอินโดนีเซีย
1: ขอเนซ่านึกก่อนนะก็อย่างเช่นตะวันไม่ควรใช้มือซ้ายในการรับส่งของหรือกินอาหารนะเพราะว่าชาวมุสลิมอินโดนีเซียถือว่ามันไม่สุภาพหรือว่าการจับหัวหรือลูบหัวเด็กก็ไม่ควรเหมือนกันยังไงล่ะเอาล่ะที่ต่อไปที่เราจะไปเป็นที่สุดท้ายแล้วล่ะและเป็นที่ที่มีชื่อเสียงมากๆในอินโดนีเซีย
0: โอ้ที่ไหนเหรอเนซ่า
1: ไปถึงก็รู้เองแหละ
2: ห้องโลก10+1อาเซียน
0: ว้าวสวยจังเลยอ่ะ
1: ยังไงล่ะรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหนละตะวัน
0: สวยๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีชื่อเสียงด้วยเกาะบาหลีใช่แล้วที่นี่ต้องเป็นเกาะบาหลีแน่ๆเลย
1: ถูกต้องแล้วค่ะที่นี่คือเกาะบาหลีสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามของอินโดนีเซียแต่ตะวันรู้ไหมว่านอกจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วจุดเด่นอีกอย่างของบาหลีก็คือประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มากมายเลยนะ
0: ผมได้ยินมาว่าบาหลีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาบ่อยมากผมก็เลยนึกว่าจะพัฒนามากซะอีกอ่ะ
1: พัฒนาสิแต่เขายังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ตลอดยังไงล่ะ
0: เอ๊ะแล้วอินโดนีเซียเนี่ยใช้เงินสกุลอะไรเหรอครับเนซ่า

0: ินโดนีเซียนะใช้เงินสกุลรูเปียค่ะซึ่งก็มีที่มาจากสกุลเงินรูปีของอินเดียนั่นเองเอ๊ะบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนี้อีกอันนี่นะอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายเป็นประเทศที่มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้มีการส่งออกไม้เนื้อแข็งและผลิตภัณฑ์จากไม้เป็นหลักแต่ในปัจจุบันอินโดนีเซียประสบกับปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำให้ป่าไม้ลดลงในขณะเดียวกันปิโตรเลียมถือว่าเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้ให้กับประเทศมากที่สุดและอินโดนีเซียก็เป็นสมาชิกองค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเป็นสินค้าออกหรือโอเปกอีกด้วยนะด้านเดชแม้ว่าลักษณะภูมิประเทศของอินโดนีเซียจะเป็นเกาะและภูเขาแต่อินโดนีเซียได้แก้ปัญหาด้วยการเพาะปลูกแบบขั้นบันไดเพื่อเศรษฐกิจของอินโดนีเซียได้แก่ข้าวยาสูบข้าวโพดและเครื่องเทศที่เป็นสินค้าส่งออกสำคัญมาตั้งแต่โบราณด้านการประมงถือว่าเป็นเศรษฐกิจหลักอย่างหนึ่งของอินโดนีเซียเลยทีเดียวนะเพราะภูมิประเทศเป็นเกาะทำให้มีแหล่งประมงมากมายหลากหลายมีการร่วมลงทุนการประมงนอกน่านน้ำในอินโดนีเซียกับหลายประเทศในอินโดจีนแต่การประมงในประเทศส่วนใหญ่จะเป็นการประมงขนาดย่อม
1: โอ้โหวันนี้ตะวันได้ทั้งความสนุกได้เห็นวิวสวยๆแล้วก็ความรู้เต็มหัวเลยอ่ะ
0: งั้นวันนี้เรากลับกันก่อนดีกว่านะพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อประจนภัยต่อในวันพรุ่งนี้กัน
1: ว้าถึงแล้ววันนี้กลับมาซะเย็นเลยแฮะ
0: แหมก็มัวแต่เพลินกับวิวสวยๆอยู่นี่นาน
1: ั่นน่ะสินะขนาดได้ดูยังไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะยังเย็นขนาดนี้แล้วว่า
0: ใครว่าไม่ถึงครึ่งล่ะยังไม่ถึง1ใน10เลยตั้งหากในอินโดนีเซียนะยังมีอะไรสวยๆงามๆให้ดูอีกเยอะเลยล่ะ
1: โหจริงเหรอเนซ่างั้นไม่ได้แล้วตะวันอ่ะต้องไปหาดูเพิ่มอีกหน่อยดีกว่า
0: อ่ะๆอย่าทิ้งเนซ่า

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

อนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับภาษาและเรื่องราวของประเทศเวียดนามนะคะกากากากากาเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยมีถึง5เสียงด้วยกันช่วยให้คนไทยสามารถออกเสียงในภาษาต่างๆได้ค่อนข้างดีค่ะแต่สำหรับภาษาเวียดนามมีวรรณยุกต์ถึง6เสียงด้วยกันค่ะน่าทึ่งใช่ไหมล่ะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมาอธิบายเรื่องนี้ให้เราเข้าใจกันไปพบกับอาจารย์กันเลยค่ะ
1: หญิงเจ้ากุ๋ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยังจำกันได้หรือเปล่าในตอนที่แล้วเราเรียนอะไรกันไปบ้างนะครับตอนที่แล้วเราได้มาทำความรู้จักกับเรื่องประวัติอักษรพยัญชนะสระในภาษาเวียดนามนะครับส่วนวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักอีกส่วนหนึ่งของภาษาเวียดนามซึ่งสำคัญมากนั่นคือวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามนะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องโครงสร้างคำกฎเกณฑ์การใส่วรรณยุกต์แล้วก็หลักการสะกดคำนะครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วไปกันเลยครับภาษาเวียดนามมีวรรณยุกต์6เสียง5รูปนะครับซึ่งท่านผู้ชมควรจะจำไม่ได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในการนำไปสะกดคำนะครับขอเริ่มต้นด้วยวรรณยุกต์แรกนะครับพร้อมกันครับวรรณยุกต์งางนะครับวรรณยุกต์งางนี่เสียงสามัญเลยออกเสียงตามงางนะฮะไม่มีรูปนะฮะต่อมาวรรณยุกต์ซักต่อมาเหวียนเหวียนต่อมาหอยหอยต่อมาหงะหงะนะครับสังเกตหงะเสียงจะมี2เสียงในตัวเดียวกันและต่อมานังนังนะครับต่อมาเรามาดูแต่ละวรรณยุกต์กันนะครับมาดูรายละเอียดของแต่ละวรรณยุกต์ว่าเป็นยังไงนะครับเริ่มต้นที่วรรณยุกต์งางนะครับเสียงสูงไม่เปลี่ยนระดับนะครับเสียงอ่านจะคล้ายกับเสียงสามัญในภาษาไทยนะครับต่อมาวรรณยุกต์ซักนะครับวรรณยุกต์ซักเสียงจะสูงขึ้นธรรมดานะครับซึ่งเสียงจะพุ่งขึ้นตรงตามธรรมดาธรรมชาติคล้ายเสียงจัตวาในภาษาไทยนะครับต่อมาวรรณยุกต์เหวียนนะครับแยกคำมันคือหูเวียนนั่นเองนะครับเสียงจะต่ำนะครับไม่เปลี่ยนระดับนะฮะจะมีเสียงอ่านพุ่งลงธรรมดาคล้ายเสียงเอกในภาษาไทยซึ่งหากท่านผู้ชมฟังดีๆเสียงวรรณยุกต์เหวียนจะมี2เสียงนะครับต่อมาวรรณยุกต์หอยหอยนะฮะเสียงต่ำขึ้นนะฮะจะมีเสียงอ่านขึ้นและตกลงนะครับเสียงอ่านจะมีเสียงโค้งตามรูปวรรณยุกต์นะฮะจะคล้ายๆกับเสียงเหนอในภาษาไทยนะครับพร้อมกันอีกรอบหอยหอยนะฮะต่อมาวรรณยุกต์ต่อมานะครับพร้อมกันหงะหงะนะฮะเสียงสูงขึ้นแล้วก็กักเสียงที่ตรงกลางนะครับคล้ายกับการออกเสียง2จังหวะนะครับโดยที่จะหยุดในจังหวะแรกเล็กน้อยนะครับสรุปได้ว่าเสียงนี้นะครับก็คืออ่านขึ้นไปและกักเสียงไว้ตรงกลางนิดนึงจากนั้นขึ้นต่อนะครับต่อมาวรรณยุกต์หนังหนังนะครับเสียงจะต่ำและตกลงในตอนท้ายนะครับเสียงหนังนะครับจะคล้ายกับเสียงเอกแต่เสียงหนักกว่านะครับและหยุดในตอนท้ายทันทีนะครับซึ่งสรุปว่าเสียงวรรณยุกต์หนังเนี่ยมีเสียงอ่านที่สั้นและก็หนักนะครับท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าวรรณยุกต์หนังหรือคำว่าหนังในภาษาเวียดนามเนี่ยแปลเป็นไทยว่าอะไรนะครับคำว่าหนังแปลเป็นภาษาไทยว่าหนักนั่นเองดังนั้นท่านผู้ชมต้องออกเสียงให้หนักและสั้นคราวนี้นะครับเราจะมาลองออกเสียงวรรณยุกต์กันอีกสักรอบนะครับดูวรรณยุกต์ตัวแรกกันเลยนะครับงางเสียงสามัญตัวอย่างคำพร้อมกันมามาแปลว่าผีนะครับวรรณยุกต์ต่อมาซักนะครับพร้อมกันหมาหมาหมาแปลว่าแก้มนะฮะต่อมาเหวียนเหวียนนะครับพร้อมกันตัวอย่างคำมามามาแปลว่าแต่นะครับต่อมาหอยหอยนะครับหรือตัวอย่างคำมามานะครับเสียงจะเนอเนอนิดนึงนะครับแปลว่าหลุมศพนะฮะต่อมาหงะหงะนะฮะออกเสียงตัวอย่างคำพร้อมกันหมาหมานะฮะแปลว่าม้าเองนะครับและวรรณยุกต์สุดท้ายนะครับวรรณยุกต์หนังพร้อมกันหนังนะครับตัวอย่างคำมะมะ มะแปลว่าต้นกล้านะครับสังเกตนะครับว่าภาษาเวียดนามถ้าออกเสียงผิดนิดเดียวความหมายจะเปลี่ยนทันทีเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเวลาเราโทรไปหาเพื่อนนะครับเราจะถามว่าเพื่อนยุ่งไหมนะครับเราจะถามด้วยประโยคที่ว่าบานก๋อเบิ่นคงบานก๋อเบิ่นคงนะฮะคำว่าเบิ่นแปลว่ายุ่งนะฮะแต่ถ้าออกเสียงผิดนิดเดียวนะครับจะออกเสียงว่าเบิ่นเบิ่นแปลว่าสกปรกดังนั้นถ้าออกเสียงผิดจากเบิ่นเป็นเบิ่นนะครับจะแปลว่าเพื่อนสกปรกไหมนะครับดังนั้นการออกเสียงวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามต้องออกเสียงให้แม่นยำและชัดนะครับไม่งั้นจะเข้าใจผิดไปกันใหญ่เลยนะฮะต่อมานะครับจากการที่เราได้เรียนชื่อวรรณยุกต์ต่างๆในภาษาเวียดนามไปแล้วคราวนี้เราลองมาดูเสียงวรรณยุกต์ที่อยู่ในคำต่างๆกันนะครับพร้อมกันแล้วดูตัวอย่างนะฮะพร้อมกันอาอาอาอาอาอะนะครับต่อมาบาบาบาบาบะบะต่อมากากากากากากะต่อมาซาซาซาซาซาซาต่อมาดาดาดาดาดาดาต่อมาตัวจีเสียงก้องนะครับพร้อมกันกากากากากากาเยี่ยมมากนะครับไปฝึกออกเสียงวรรณยุกต์กันเยอะๆนะครับส่วนต่อมาเรามาดูโครงสร้างคำในภาษาเวียดนามนะครับภาษาเวียดนามเนี่ยใน1คำเนี่ยจะประกอบด้วย5ส่วนดังนี้นะครับส่วนแรกคือวรรณยุกต์นะครับหรือเรียกว่าแทงเดี่ยวนะฮะส่วนที่2คือเดลนะครับจะอยู่ด้านต้นเลยนะฮะคือพยัญชนะต้นต่อมาเดมคือเสียงเลื่อนต่อมาเอิมจิงคือสระและสุดท้ายคือเอิมก๋วยคือพยัญชนะท้ายนะครับทั้ง5ส่วนนี้ท่านผู้ชมได้เรียนไปแล้วนะฮะแต่มีส่วนหนึ่งที่ท่านผู้ชมยังไม่เคยเจอและก็ไม่เข้าใจว่าเสียงเลื่อนคืออะไรเสียงเลื่อนในภาษาเวียดนามนะครับมี2ตัวคือตัวอูกับตัวอนะครับเป็นหน่วยเสียงพยัญชนะพิเศษชนิดหนึ่งนะครับที่ส่งผลให้เสียงส่วนท้ายของพยัญชนะต้นนะครับเลื่อนถลายไปกลมกลืนกับเสียงส่วนต้นของสระทำให้เสียงของคำหรือพยางค์นั้นๆนะครับเกิดการหอริมฝีปากซึ่งเหมือนกับการออกเสียงแบบหอปากนั่นเองท่านผู้ชมฟังดูแล้วคงจะงงใช่ไหมฮะนะครับผมสรุปให้ฟังง่ายๆดังนี้นะครับเสียงเลื่อนมี2ตัวคืออูกับอนะครับจะวางอยู่ในคำหรือพยางค์นะครับไม่สามารถอยู่เดียวๆได้นะฮะและถ้าคำไหนมีเสียงเลื่อนนะครับมันจะส่งผลให้เวลาเราออกเสียงเนี่ยเราต้องห่อปากด้วยนะครับดูตัวอย่างคำแรกพร้อมกันฮวาฮวาสังเกตปากผมห่อด้วยนะฮะฮวาแปลว่าดอกไม้นะครับยกตัวอย่างอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าเหวหรือที่คนไทยเรียกว่าเวไม่คุ้นใช่ไหมฮะคำว่าเหวคำว่าเมืองเวนะครับภาษาเวียดนามที่ถูกต้องต้องออกเสียงว่าเมืองเหวไม่ใช่เมืองเวนะครับเพราะว่าสังเกตตัวอูคือเสียงเลื่อนนะครับทำให้เราต้องออกเสียงห่อปากนั่นเองนะครับดังนั้นเราต้องไปฝึกชื่อเมืองกันมาเยอะๆนะฮะเพราะสำคัญมากนะครับต่อมานะครับเราลองมาดูชื่อเมืองอื่นๆกันต่อนะครับในภาษาเวียดนามนะครับเมืองฮานที่คนไทยเรียกพอไปที่เวียดนามเราบอกว่าเราจะไปฮานอยคนเวียดนามไม่เข้าใจนะฮะฮานอยไม่มีในภาษาเวียดนามมีแต่ฮานอยฮานอยนะฮะเมืองต่อมาพร้อมกันเมืองดานังที่คนไทยรู้จักนะครับภาษาเวียดนามไม่มีเมืองดานังมีแต่เมืองดาหนังดาหนังนะฮะหรืออีกเมืองหนึ่งที่คนไทยรู้จักจากภาพยนตร์ฮอยอันฉันรักเธอก็ไม่มีคำว่าฮอยอันนะครับมีแต่เมืองโฮยอานโฮยอานนะฮะและอีกเมืองที่สำคัญที่สุดทางภาคใต้ของเวียดนามคือเมืองโฮจิมินห์นะฮะในภาษาไทยก็ไม่มีอีกนะฮะพอไปเวียดนามเราต้องเรียกชื่อเมืองนี้ว่าเมืองโฮจิมิงโฮจิมิงต่อมานะครับเรามาดูโครงสร้างคำที่สมบูรณ์ในภาษาเวียดนามกันต่อ

นะครับผมจะยกตัวอย่างคำหนึ่งให้ท่านผู้ชมเข้าใจง่ายๆนะครับท่านผู้ชมคงเคยได้ยินที่คนไทยเรียกคนเวียดนามว่าคนเหงียนนะฮะคนเหงียนไม่มีในภาษาเวียดนามนะครับมีแต่คนเหงียนคนเหงียนเหงียนเป็นนามสกุลใหญ่ของชาวเวียดนามนะครับเดี๋ยวผมจะแยกคำนี้ให้ดูนะฮะจะได้เข้าใจโครงสร้างนะครับคำว่าเหงียนนะฮะหรือตระกูลเหงียนเนี่ยประกอบด้วยพยัญชนะต้นคือ ng คือเงอะนะฮะต่อมาเสียงเลื่อนคืออูนะฮะต่อมาสระคือ ea นะครับก็คือสระเอียนั่นเองและพยัญชนะท้ายคือตัวเนอะนะครับวรรณยุกนะครับคือวรรณยุกหงาหงานะครับนี่คือโครงสร้างคำในภาษาเวียดนามที่สมบูรณ์แบบนะครับจากเรื่องโครงสร้างคำนะครับเราข้ามมาดูวรรณยุกในภาษาเวียดนามกันต่อนะครับว่าวรรณยุกในภาษาเวียดนามควรจะวางตรงไหนนะครับผมจะสรุปหลักการใส่วรรณยุกในภาษาเวียดนามง่ายๆดังนี้นะครับเรามาดูกันนะครับภาษาเวียดนามนะครับมี2แนวคิดหลักในการใส่วรรณยุกคือแนวคิดแบบเก่าและแนวคิดแบบใหม่ซึ่งแนวคิดแบบเก่านะครับจะใช้ทฤษฎีความสมดุลนะครับก็คือการวางวรรณยุกให้มันสมดุลกันในคำนั่นเองยกตัวอย่างเช่นคำว่าวันหวาวันหวาซึ่งแปลว่าวัฒนธรรมนะฮะคำว่าวันหวานะครับจะยึดทฤษฎีการวางตามกฎเกณฑ์การใส่วรรณยุกแบบเก่าคือเอาวรรณยุกซักไว้บนตัวอซึ่งเป็นเสียงเลื่อนนะครับเพื่อทำให้มันสมดุลกันนะครับระหว่างตัว h กับตัว a นะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของเวียดนามยังคงใช้วิธีการใส่วรรณยุกแบบเก่าอยู่นะครับต่อมาเรามาดูการใส่วรรณยุกอีกแบบนึงนะครับซึ่งเป็นที่แพร่หลายในปัจจุบันมากและเราควรจะจำให้ได้นะครับเขาเรียกว่าแนวคิดการใส่วรรณยุกต์แบบใหม่หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแนวคิดแบบสรรพศาสตร์นะฮะซึ่งแนวคิดนี้นะครับพวกเราสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายๆนะครับโดยผมขอเน้นหนักกับการกฎการใส่วรรณยุกต์แบบสรรพศาสตร์นะครับเพราะเป็นกฎเกณฑ์การใส่วรรณยุกต์ที่นิยมและมีมาตรฐานนะครับผมขอสรุปสั้นๆเป็นหัวข้อให้เข้าใจง่ายๆดังนี้นะครับข้อ1นะครับต้องใส่วรรณยุกต์ไว้บนหรือล่างสระเท่านั้นนะครับตามตัวอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นเลยนะครับอาดาแมขอแหล่งจุบเป็นต้นนะครับต่อมาข้อ2นะครับหากคำศัพท์มีเสียงเลื่อนให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนหรือล่างสระเท่านั้นนะครับตามตัวอย่างเลยฮะเช่นหวยกว่ากุ๋ยหว่าขวานะครับต่อมาข้อ3นะครับกรณีที่มีสระประสมนะครับกรณีแรกนะครับถ้ามีสระประสมตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะครับเอียอัวนะครับและมีพยัญชนะท้ายเปะเตะเกะเจอเมเนเงเนออูอีนะครับให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนหรือล่างสระผสมตัวที่2นะครับตามตัวอย่างเลยนะฮะเอียวเห็นไหมฮะแต่ละวรรณยุกต์นะครับจะใส่ไว้บนสระตัวที่2นะครับต่อมาเรามาดูนะครับถ้ามีสระผสมแบบเดียวกันนะครับตามที่ท่านผู้ชมเห็นให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระตัวแรกนะครับเช่นเหมียสังเกตเหมียวรรณยุกต์จะอยู่บนตัวอีนะครับก็คือเป็นสระตัวแรกนะครับจั่วเดือเสียนะครับกฎข้อ3ผมสรุปง่ายๆดังนี้นะครับหากมีพยัญชนะท้ายให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระผสมตัวที่2นะครับแต่ถ้าไม่มีพยัญชนะท้ายให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระผสมตัวแรกนะครับยกตัวอย่างที่คำว่าเหมือนนะครับจะใส่วรรณยุกต์หนังไว้ล่างสระเออนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสระเออนะครับเพราะว่ามีพยัญชนะท้ายและสระผสมจึงใส่ไว้บนสระตัวที่2ครับและอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคือคำว่าเถี่ยนะฮะจะใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระอีเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีพยัญชนะท้ายและเป็นสระผสมนะครับต่อมาเรื่องสุดท้ายของวันนี้คือหลักการสะกดคำในภาษาเวียดนามนะครับสามารถแบ่งออกเป็น2แบบใหญ่ได้ดังนี้นะครับการสะกดคำกรณีเป็นสระเดียวนะครับก็จะสะกดพยัญชนะสระแล้วก็วรรณยุกต์หากมีนะฮะยกตัวอย่างนะครับเห็นคำว่าวีสุไหมฮะวีสุแปลว่าตัวอย่างนะครับพร้อมกันกานะครับสะกด

0: ยนะฮะสะกดได้ว่าเกอากานะครับท่านผู้ชมฝึกตามนะฮะต่อมาขานะครับสะกดว่าเคอาคาซักขานะครับต่อมาข้อ2นะครับสระพยัญชนะท้ายวรรณยุกต์นะครับดูตัวอย่างคำพร้อมกันเหมอเอิมนะครับข้างล่างมีวรรณยุกต์หอยเข้ามาด้วยวรรณยุกต์จะสะกดไว้ท้ายสุดนะครับพร้อมกันเหมอเอิมหอยเอิมนะฮะต่อมาสระพยัญชนะท้ายแล้วก็พยัญชนะต้นนะครับหรือถ้ามีวรรณยุกต์ก็ไว้ข้างท้ายนะครับพร้อมกันนะครับเทอมนะครับสะกดว่าเหมอเอิมเถอเอิมเทอมนะฮะคำต่อมานะครับตัวนี้ออกเสียงว่าเสริมนะครับสะกดพร้อมกันเหมอเอิมเสเอิมเสริมซักเสริมนะครับต่อมาการสะกดคำในกรณีที่เป็นสระผสมนะครับยกตัวอย่างนะครับแบบกรณีหนึ่งนะฮะเสียงเลื่อนสระพยัญชนะต้นและวรรณยุกต์หากมีนะฮะพร้อมกันออาวาเหอวาฮวาต่อมาอืออาเอือเหอเอือเหือซักเหือนะครับต่อมากรณี2นะฮะเสียงเลื่อนสระพยัญชนะท้ายแล้วก็วรรณยุกต์นะครับดูตัวอย่างพร้อมกันอาโออาวซักอ่าวคำต่อมาอือเอเกเอื้อกซักเอื้อกนะครับต่อมานะครับข้อ3นะครับคือเสียงเลื่อนสระพยัญชนะท้ายพยัญชนะต้นและวรรณยุกต์นะครับดูตัวอย่างนะฮะพร้อมกันคำนี้ออกเสียงว่าเตืองนะฮะสามารถสะกดได้นะครับพร้อมกันอือเอเงอเอืองเตอเอืองเตืองนะครับคำต่อมานะฮะสะกดว่าอือเอเงอเอืองเดอเอืองเดืองเขวียนเดืองนะครับสังเกตวรรณยุกต์จะวางข้างท้ายเลยนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างคำนะครับในการฝึกสะกดคำดูคำแรกพร้อมกันนะครับคำนี้สะกดว่าโออีโอยเตอโอยโตยโตยแปลว่าฉันนั่นเองต่อมาอาเนออันอันแปลว่ากินนะครับและกินอะไรนะครับคำนี้พร้อมกันเหมอเอิมเกอเอิมเกิมดังนั้นประโยคจะรวมกันเป็นว่าโตยอันเกิมนะครับแปลว่าฉันกินข้าวนะฮะต่อมาอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสะกดพร้อมกันโออีโอยเตอโอยโตยต่อมาเอเนเอนเตอเอนเตนต่อมาเลอาลาหุยลาต่อมาชื่อคนนะครับอูเอเนอวนเตออวนตวนซักตวนนะครับกลายเป็นทั้งประโยคว่าโตยเตนหลาตวนแปลว่าฉันชื่อว่าตวนนะฮะดังนั้นหากท่านผู้ชมนะครับอยากแนะนำตัวเองก็เพียงเติมชื่อตัวเองเข้าไปในประโยคที่ว่าโตยเตนหลาเพียงเท่านี้ก็จะสามารถแนะนำตัวเองให้กับชาวเวียดนามได้รู้จักแล้วนะครับ
1: แอมจ่าวจีอา
2: จ่าวแอมโฮมในแอมก่อเบิ่นคง
3: ก่ายซีอาแอมจงเบิ่นหลำหาจี
2: คงฝ่ายจีหอยแอมล่ะโฮมในแอมก่อเบิ่นคงจีแสสู่แอมดีมัวสามเจอ
3: สินหลอยจีแอมแง่เหยิ่มโซยโฮมในแอมแสง
2: เหนียวเถถี่จุงตาดีล้วนแยะ
3: เวิ่งอะ
4: ช่วงรอบรู้เรื่องเวียดนามวันนี้เราจะไปศึกษาประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานของประเทศเวียดนามกันค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย
5: ์สวัสดีครับ
4: อาจารย์คะวันนี้อยากจะถามถึงประวัติศาสตร์ของประเทศเวียดนามซึ่งน่าจะมีมาอย่างยาวนานเลยใช่ไหมคะ
5: ครับประวัติศาสตร์เวียดนามนะครับมีประมาณ 4,000 กว่าปีแล้วนะฮะตามที่เขาคาดการนะครับตามที่เขาสันนิษฐานไว้นะฮะซึ่งยุคแรกๆนะครับจะเติบโตแล้วก็พัฒนาอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำแดงนะครับทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามก็คือแถบบริเวณจังหวัดเมืองหลวงของฮานอยนะครับเมืองหลวงฮานอยปัจจุบันนี้นะฮะก็ตั้งแต่กษัตริย์หงเบืองนะครับไล่มานะครับมี2อาณาจักร
0: นะครับถ้าเราลองดูประวัติศาสตร์เวียดนามใน 4,000 กว่าปีเนี่ยนะครับน่าสนใจก็คือครึ่งนึงเป็นประวัติศาสตร์สงครามนะครับจากผู้ลุกรานต่างชาตินะครับจะแตกต่างกับบ้านเรามากของเวียดนามจะโดนลุกรานตลอดเวลานะฮะในยุคแรกๆเนี่ยนะครับเวียดนามก็ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวนะครับจากชนเผ่าคนเวียดนามมารวมกันนะฮะ อย่างไรก็ตามนะครับประมาณปี2007ก่อนคริสต์กาลนะฮะก็โดนจีนเข้ามายึดแล้วก็ครอบครองนะฮะดังนั้นเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นจีนประมาณพันกว่าปี
1: โอ้โหนานมากค่ะ
0: ครับดังนั้นทำให้วัฒนธรรมการเมืองการปกครองสังคมเศรษฐกิจเวียดนามได้รับจากจีนมาเต็มๆเลย
1: คล้ายๆกัน
0: คล้ายๆกันนะครับเพราะว่าได้รับจากจีนพันกว่าปีเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับประมาณปี938นะครับ938งูเกวียนนะครับก็สามารถปลดแอกจากจีนนะครับแล้วก็เริ่มตั้งราชวงศ์งูขึ้นมานะครับเวียดนามก็เริ่มมีการพัฒนาการในตอนยุคนั้นยังไม่มีสุโขทัยนะฮ
1: ะ
0: ประมาณศตวรรษที่10ที่11นะครับของประเทศไทยเรายังไม่มีสุโขทัยเวียดนามเริ่มเป็นอาณาจักรเวียดนามอาณาจักรที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอ
1: ันนั้นคือเวียดนามปกครองเองใช่มั้ย
0: เวียดนามปกครองเองเพราะว่าเวียดนามปลดแอกจากจีนเรียบร้อยนะครับก็ได้ย้ายเมืองหลวงนะครับจากโกลวามาอยู่ที่กรุงฮานอยปัจจุบันสมัยก่อนกรุงฮานอยนี่ชื่อกรุงทังหลอง
1: ค่ะไม่ได้ชื่อนี
0: ้ไม่ได้ชื่อนี้นะฮะค่อยๆมีพัฒนาการมาเรื่อยๆนะครับเราลองนึกดูว่าเวียดนามนี่ตกเป็นเพื่อนจีนพันกว่าปีนะฮะจากนั้นเวียดนามก็พัฒนาแล้วก็ฟื้นฟูประเทศมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งประมาณศตวรรษที่16นะครับ16 17ก็เริ่มมีมิชชันนารีต่างชาติตะวันตกนะครับเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต
1: ์
0: นะครับก็เริ่มมีฝรั่งเริ่มค้าขายกับต่างชาตินะฮะในยุคนั้นเวียดนามก็เริ่มมีปัญหากันเองนะครับแย่งชิงระหว่างราชวงศ์กันนะครับจนกระทั่งประมาณปี1802นะครับราชวงศ์เหงียนนะฮะหรือว่าเหงียนที่คนไทยรู้จักเนี่ยได้ก่อตั้งขึ้นมานะครับพอราชวงศ์เหงียนก่อตั้งขึ้นมาก็จะเป็นยุคที่ เริ่มสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับประเทศเวียดนามก็คือเป็นแผ่นดินเป็นรูปตัว S จนถึงทุกวันนี้นะครับเริ่มกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ส่วนท้องถิ่นนะครับจากนั้นก็อยู่ได้ไม่นานนะครับฝรั่งเศสก็เริ่มเข้ามาเผยแพร่อาณานิคมแล้วก็เริ่มเข้ามาโจมตีเวียดนามนะครับประมาณกลางศตวรรษที่19ฝรั่งเศสบุกขึ้นที่ดานังแล้วก็ค่อยๆเข้ามาจนกระทั่งปลายศตวรรษที่19เวียดนามก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส
1: อีกรอบนึง
0: อีกรอบนึงหลังจากโดนจีนนะครับเวียดนามเคยโดนจีนลุกรานนะครับพันปีใช่ไหมฮะเคยโดนกองทัพมองโกก็มาลุกรานเวียดนามคราวนี้เป็นตาของฝรั่งเศสบ้างนะครับเวียดนามก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะครับจากนั้นเวียดนามก็ค่อยๆมีกระบวนการในการกู้ชาติขึ้นมาน ะครับอย่างสมมติปี1930นี่ก็พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็เกิดขึ้นมานะครับจนกระทั่งปี1945
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับหลังจากฝรั่งเศสอ่อนแอลงญี่ปุ่นเข้ามานะครับเป็นยุคช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับเวียดนามก็ประกาศอิสรภาพได้นะครับ2กันยายนปี1945นะครับพอประกาศได้ไม่นานนะครับฝรั่งเศสก็กลับเข้ามาอีก
1: รอบนึง
0: อีกรอบนึงนะครับเวียดนามก็สู้กับฝรั่งเศสประมาณ10ปีจนเวียดนามสามารถชนะที่สมรภูมิเดียนเป็นฟูได
1: ้
0: นะครับพอเท่านั้นยังไม่จบนะฮะพอฝรั่งเศสพ่ายแพ้อย่างราบคาบเลยนะฮะเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับสหรัฐอเมริกาก็เข้ามา
1: อ
0: เมริกาเข้ามายึดเวียดนามใต
1: ้
0: ทำให้เวียดนามแบ่งออกเป็น2ประเทศจากนั้นก็กลายเป็นสงครามเวียดนามซึ่งต้องรบกันอีกประมาณ30ปีเกือบ30ปีนะครับคือเขาอยู่ไม่สุขสักทีเขาจะโดนต่างชาติลุกรานตลอดนะครับจนกระทั่งปี1975เวียดนามเหนือสามารถตีกรุงไซงอนแตกได
1: ้
0: นะครับก็เลยรวมประเทศเป็นประเทศเวียดนามจนถึงวันนี
1: ้
0: นะครับเขาก็มีพัฒนาการเรื่อยมาหลังจากที่รวมประเทศได้เขาก็ใช้ระบบการปกครองแบบสังคมนิย
1: ม
0: นะฮะใช้ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนะฮะซึ่งก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับจากปี1975จนถึงปี1986นะครับเวียดนามลองค้าขายกับประเทศสังคมนิยมกันเองปิดประเทศไม่ยุ่งกับประเทศทุนนิยมเสรีนิยมนะฮะทำให้การเจริญเติบโตเนี่ยช้านะครับจนกระทั่งเวียดนามเห็นว่าไม่ดีแล้วนะครับปี1986เวียดนามจึงเริ่มเปิดประเทศนะครับใช้นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจชื่อว่าโดยเหมยนะฮะก็คือเปิดค้าขายกับทั่วโลกให้นักทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนนะครับจากนั้นเวียดนามก็เป็นประเทศที่น่ากลัวในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับ GDP ของเวียดนามเนี่ย 7% นะฮะเฉลี่ยนะครับจากปี1986จนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็อาเซียนก็มองว่าโอ้เวียดนามเนี่ยไม่ธรรมดานะฮะหลังจากนั้นเขาปรับตัวเขาพัฒนาได้เร็วมาก
1: อาจารย์คะเราได้ถามถึงอนาคตทิศทางของประเทศเวียดนามเขาวางแผนไว้ยังไงบ้างคะ
0: ครับเวียดนามนะครับตั้งเป้าปี2020จะเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม
1: ่
0: นะครับซึ่งเขากำลังพัฒนาทั้งชนบทแล้วก็ในเมืองเร่งเครื่องอย่างเต็มที่เลยนะฮะเพื่อหวังที่จะให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆนะครับทัดเทียมกับประเทศอุตสาหกรรมในโลกยุคปัจจุบัน
4: แล้วเราก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเวียดนามแล้วก็ยังได้เรียนรู้ด้วยนะคะเกี่ยวกับโครงสร้างของภาษาเวียดนามว่ามีลักษณะคล้ายกับภาษาไทยเสียงวรรณยุกต์ก็ยังคล้ายกันอีกด้วยนะคะซึ่งไม่น่าจะยากเกินสำหรับการเรียนรู้หรอกค่ะถ้าเราหัดออกเสียงแล้วก็ฝึกฝนบ่อยๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันหงทิตารีวงสว่างพานิชและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับรายการจินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามได้ใหม่5วันนี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการฮันกุกออันยองอันยองฮาเซโยผมตูนวรัตน์นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับการเรียนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆถึงหน้าจอโทรทัศน์บ้านคุณผู้ชมเลยนะฮะกับอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงนะครับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: หลังจากได้แนะนำตัวกันไปแล้วในครั้งก่อนๆนะครับสมมติว่าคราวนี้เรารู้จักกันแล้วเราไปเจอกันตามที่สาธารณะเรามีคำทักทายยังไงในแบบคนเกาหลีบ้างครับอาจารย
1: ์มีคำทักทายมีหลายอย่างนะคะอย่างเช่นโอเรนแมนเยโยจัลจินเนสโยชิกซาฮาชอสโยโอดีกาเซโยโอตเกจินเนสโยใช้ได้อย่างนี้ค่ะ
0: เยอะเลย
1: เยอะเหมือนกัน
0: แต่ละคำอ่านออกเสียงยังไงแล้วแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: โอเรนแมนเยโยคือว่าไม่ได้เจอกันนานนะแล้วก็เจอโอ้ไม่เจอนานนานเหมือนกันค่ะ
0: ไม่เจอกันนานเลยแบบนี้นะครับ
1: โอเรนมันโอเรนมันคือว่าความหมายตรงคือว่าช่วงเวลานานนานหมายความว่าช่วงเวลานานเราไม่ได้เจอกัน
0: ครับเหมือน long time to see
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าเราไม่เจอบ่อยก็ใช้ได้โอเรนมันเยโย
0: สำหรับเพื่อนที่อาจจะห่างหายกันไปเป็นปีๆแล้วเจอกันโดยบังเอิญนะคร
1: ับ ค่ะแล้วโอเรนมันเยโยแล้วที่สองชาลจีเนสโยสบายดีไหมค่ะใช้คือว่าดีจีเนสโยยูดีดีอย่างนี้ก็สบายดีไหมใช้จีเนสโย
0: ใช้จีเนสโย
1: ใช่ค่ะแล้วก็คำตอบคือเด้ใช้จีเนสโยค่ะสบายดีค่ะปกติเพื่อนถามว่าสบายดีไหมแล้วตอบยังไงคะ
0: ก็จะตอบว่าสบายดี
1: ก็ไม่สบายดีมีไหมคะ
0: ไม่ค่อยมีนะครับอาจารย์เหมือนกันไหมครับ
1: ค่ะบางการค่ะส่วนใหญ่เป็นมารยาใช่ไหมคะ
0: เหมือนทำเนีย
1: มสบายดีไหมเน่ใช่จีเนสอันนี้ไม่มีค่ะเน่ใช่จีเนสโย
0: เน่ก็เหมือนครับค่ะ
1: ใช่ค่ะเน่ใช่จีเนสโย
0: ครับ
1: แล้วก็ชิกซาฮาชอสโยหรือว่าทานข้าวหรือยังค่ะชิกซาฮาดาคือว่าทานข้าวฮาชอสโยเป็นคำถามชิกซาฮาชอสโยทานข้าวหรือยังคะ
0: ชิกซาฮาชอสโย
1: ใช่ค่ะ
0: ทานข้าวหรือยัง
1: ใช่ค่ะแล้วก็ที่5คือโอดีคาเซโยไปที่ไหนคะโอดีคือว่าที่ไหนคาเซโยคือว่าไปไปที่ไหนคะ
0: ถ้าเป็นภาษาไทยก็อาจจะไปไหนมา
1: อ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะตั้งแต่잘지냈어요식사하셨어요어디가세요อันนี้เป็นคำถามแต่ว่าไม่ได้ถามจริงๆแค่ทักทายคำว่าอันยองฮาเซโยสบายดีไหมคะว่าสวัสดีค่ะเหมือนกันค่ะ
0: ครับเป็นคำกล่าวทักทายเวลาเจอกันคือคนถามเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการคำตอบจริงจังแต่คนตอบเนี่ยจำเป็นต้องมีคำพูดตอบโต้กลับไป
1: ไม่จำเป็นแต่ว่าถ้าอยากจะตอบได้ก็อย่างเช่นชาลจีเนสโยสบายดีไหมคะก็ตอบได้ว่าค่าสบายดีค่ะเน่ชาลจีเนสโยประโยคบางแต่ว่ามี question mark หรือว่าไม่มีก็잘지냈어요เป็นคำถามแล้วก็잘지냈어요เป็นคำตอบใช่ค่ะแล้วก็กลับถามตัวต่อได้ว่าดุนโก้สบายดีไหมดุนโก้잘지냈어요
0: โอ้ก็พูดชื่ออีกฝ่ายนึงแล้วก็ถามกลับไปว่าฉันสบายดีแล้วเธอล่ะสบายดีไหม
1: ใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็ตอบได้ว่าฉันก็สบายดีนาดูฉันจีเนสโยใช่ค่ะ
0: ครับก็คือตามมารยาทสบายดีทั้งคู่
1: ใช่
0: แต่จะสบายไหมจริงๆไหมเนี่ยไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรค่ะใช่ค่ะก็เพื่อนเจอกันที่ถนนก็ไม่อยากพูดถึงเรื่องจริงเรื่องลึกๆด้วยขอแค่พูดทักทายเฉยๆ
0: อาจารย์ครับอย่างคนไทยเราเนี่ยจะไม่ค่อยถามแบบฝรั่งหรือว่าเกาหลีว่าสบายดีไหมถ้าเป็นเพื่อนสนิทกันส่วนใหญ่ก็จะแบบเป็นไงบ้างไม่เจอกันนานเป็นไงบ้างมันมีภาษาเกาหลีไหมครับ
1: มีด้วยค่ะก็เป็นยังไงสบายดีไหมคือว่าใช้จีเนสโยแล้วก็เป็นยังไงบ้างคือ어떻게지냈어요
0: 어떻게지냈어요
1: ใช่ค่ะ지냈어요กับอยู่ดีไหมอย่างนี
0: ้
1: 어떻게ก็เป็นอย่างไรแล้วก็어떻게지냈어요เป็นยังไงบ้างก็ตอบได้หลายแบบนะคะ
0: เช่น
1: จมผับปัสโยคือว่ายุ่งนิดหน่อยผับปัสเซอร์ก็ยุ่งก็นิดหน่อยคือว่าจม
0: ไม
1: ่ค่ะแล้วยุ่ง

0: 아주 바빴어요. 잘 다. 용닌너 거어잘 다. 좀 바빴어요.
1: แปลว่าไม่มีเวลาคุยต่อแล้วถ้ายุ่งมากนะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วไม่งั้นก็อยู่ได้เรื่อยๆก็เพียลีร์ออฟซอยไม่มีอะไรเงินพิเศษ
1: คือเหมือนโซโซ
0: ใช่ค่ะใช่
1: ก็
0: ค
1: ด
0: ่
1: ี
0: ะ
1: นะ
0: ดีค่ะใช่เพียลีร์ออฟซอย
1: ไป
0: แต่
1: รีรับสอยโย
0: ใช่ค่ะตอบได้หลายแบบค่ะจมผับปัสซอยก็อาจูผับปัสซอยใช่เพียลีร์ออฟซอย
1: เอาละครับคุณผู้ชมเราก็ได้เรียนรู้วิธีการทักทายสไตล์คนเกาหลีกันไปแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คราวนี้เราไปฝึกใช้ภาษาเกาหลีกันต่อเลยในช่วง try out ครับ

0: 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 오랜만이에요. 잘 지냈어요?
1: 네, 잘 지냈어요. 나영 씨도 잘 지냈어요?
0: 좀 바빴어요. 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 오랜만이에요. 잘 지냈어요?
1: 네, 잘 지냈어요. 나영 씨도 잘 지냈어요?
0: 좀 바빴어요.
2: 오랜만이에요. 오랜만이에요. 오랜만이에요. 오랜만이에요. 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 식사하셨어요? 식사하셨어요? 식사하셨어요? 식사하셨어요? 어디 가세요? 어디 가세요? 어디 가세요? 어디 가세요? 씨도 잘 지냈어요? 씨도 잘 지냈어요? 씨도 잘 지냈어요? 씨도 잘 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 별일 없어요. 별일 없어요. 별일 없어요. 별일 없어요.
3: เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนกําลังเพลิดเพลินกับการฝึกพูดภาษาเกาหลีเรื่องของคําทักทายกันอยู่เลยใช่ไหมล่ะครับการฝึกฝนนี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับยิ่งฝึกยิ่งออกเสียงก็ยิ่งพูดได้ชัดเจนแล้วก็คล่องแคล่วมากขึ้นนะครับแต่วันนี้น่าเสียดายจริงๆเวลาของรายการเราหมดลงซะแล้วเลยครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับฮันกูกออันยองและผมตูนวรัตน์นะครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการฮันกูโกอันยองนะครับรายการที่จะมาเรียนภาษาเกาหลีกันแบบง่ายๆถึงหน้าจอโทรทัศน์บ้านคุณผู้ชมเลยแหละครับวันนี้เราเดินทางมาถึงคลาสที่4กันแล้วนะครับต้องขอทักทายเป็นภาษาเกาหลีเล็กๆน้อยๆอันยองอาเซโยชาวชินแอสโยไม่ได้เจอกันนานเลยสบายดีไหมครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาดูกันครับว่าวันนี้อาจารย์วอนแฮยองของเรานะครับจากปูซาน University of Foreign Study นะครับจะมาสอนคำทักทายหรือว่าเรื่องราวของบทสนทนาภาษาเกาหลีเรื่องอะไรต่อว่าแล้วไปพบกับอาจารย์วอนกันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันดีครับอาจารย
1: ์วันนี้จะเรียนคำทักทายตอนที่ลาการหรือว่าตอนเช้าตอนที่นอนหลับที่ใช้กันในชีวิตประจำวันค
0: ่
1: ะ
0: อย่างครั้งที่แล้วนะฮะเราทวนกลับไปนะครับเราเจอกันตามที่สาธารณะเจอกันทักทายกันพูดคุยครั้งนี้เวลาจะร่ำลาเวลาจะบ๊ายบายจะคุยอะไรกันบ้างเป็นภาษาเกาหลีเดี๋ยวมาไล่เรียงกันไปทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
1: ค่ะวันนี้จะเรียนประโยคอันยองี่เกเซโยอันยองี่กาเซโยอันยองี่จุมุเซโยอันยองี่จุมุชัสโย또만나요다음에뵙겠습니다6ประโยคค่ะ
0: 6ประโยคด้วยกันในวันนี้นะครับสังเกตว่าจะมีประโยคร่วมกันคืออันยองฮีหลายคำมากเลย
1: ใช่ค่ะเหมือนกับอันยองฮาเซโยนะคะอันยองฮีคือว่าอย่างสบายเป็นคำทักทายแล้วก็ต้องถามว่าอย่างสบายทำอะไรอะไรไหมอย
0: ่
1: างนี้ค่ะอย่างเช่นประโยคหนึ่งอันยองฮีเกเซโยกับอันยองฮีคาเซโยเป็นคู่กันนะคะคาเซโยคือไปเกเซโยคืออยู่คาเซโยไปอย่างสบายก็อันยองฮีคาเซโยเกเซโยคือว่าอยู่ก็อันยองี่เกเซโยหมายความว่าอยู่อย่างสบาย
0: ใช้ต่างกันยังไงฮะคนพูดคือคนไปหรือคนพูดคือคนอยู
1: ่แล้วแต่เขานี่สองคนหนึ่งคนอยู่ที่นี่แล้วก็อีกคนนึงก็จะไปคนที่ไปพูดกับคนที่อยู่ก็อันยองี่เกเซโย
0: อ๋อครับ
1: อยู่อย่างสบายดีนะคะ
0: อยู่ดีๆนะ
1: ใช่ค่ะคนที่อยู่พูดกับคนไปคือว่าอันยองี่คาเซโยไปดีๆนะอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นคำทักทายคนที่ลาการคนที่อยู่ที่นี่หรือว่าจะไปแล้วแต่ก็ใช้ได้ทั้งสองอย่าง
0: จะเป็นประโยคคู่กันเสมอ
1: ใช่ค่ะอันยองี่เคเซโยกับอันยองี่คาเซโยค่ะประโยคที่3กับประโยคที่4ก็เป็นคู่กันนะคะตอนที่หลับนอนหลับแล้วก็ตอนที่ตื่นเช้าแล้วตอนที่นอนหลับก็บอกว่าอันยองี่จูมูเซโย
0: อันยองี่ทูมูเซโย
1: อันยองี่จูมูเซโย
0: จูมูเซโย
1: จูมูเซโยก็นอนหลับให้อย่างสบาย
0: คล้ายหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์อย่างน
1: ั้นใช่ค่ะราตรีสวัสดิ์เพราะว่าอันยองี่จูมูเซโยคำศัพท์สุภาพมากด้วยค่ะแล้วใช้กับผู้ใหญ่ส่วนใหญ่อันยองี่จูมูเซโยราตรีสวัสดิ์ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็อันยองี่จูมูชอสโยตอนเช้าตื่นมาแล้วทักทายกับผู้ใหญ่อารุณสวัสดิ์ค่ะนอนหลับสบายดีไหมคะนี่ค่ะอันยองี่จูมูชัสโย
0: เพราะฉะนั้นราตรีสวัสดิ์แล้วก็ตื่นมาตอนเช้าก็ทักทายกันแบบสุภาพ
1: ใช่ค่ะสุภาพมากด้วยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วต่อไปอีกคู่หนึ่งนะคะประโยคที่5โตมันนายกับประโยคที่6ท้าวแม่เพกเกสมิดา
0: โอ้ประโยคที่6นี่ยาวมากเลย
1: ค่ะท้าวแม่เพกเกสมิดาอันนี้ยาวใช่ไหมคะโตมันนายกสั้นๆแต่ทั้งหมดนี้ความหมายคือว่าพบกันใหม่นะคะ
0: แล้วพบกันใหม่
1: พบกันใหม่ค่ะโตมันนายโตอีกครั้งหนึ่งมันนายก็พบกันพบกันใหม่ค่ะโตมันนายก็ใช้กับเพื่อนๆยังไม่สนิทแต่สุภาพน้อย
0: ๆ
1: แต่ประโยคที่หกเท้าไม่เพกเกสนีดาคือสุภาพมากค่ะ
0: อาจารย์ครับแล้วแบบนี้ถ้าเป็นเพื่อนกันรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยเราจำเป็นต้องพูดเต็มๆประโยคหรือว่ามีคำที่ง่ายกว่านั้นไหมครับ
1: มีค่ะเพราะว่าที่เกาหลีคำศัพท์สุภาพกับคำศัพท์ธรรมดามีแยกใช้กันอยู่นะคะอย่างเช่นอันยองฮาเซโยเราใช้บ่อยใช่ไหมคะอันนี้ใช้กับคนทั่วไปแต่ว่าคำศัพท์สุภาพถ้าใช้กับเพื่อนอายุ

0: าวกันหรือว่าอันนู้นกับเราก็ใช้อันยองก็ได้ค่ะ
1: สั้นๆว่าอันยอง
0: ฮังกูก็อันยองก็มาสวัสดีภาษาเกาหลีอันนี้
1: ชื่อรายการเรานะครับ
0: แล้วก็คุณตูนก็ใช้กับเพื่อนหรือว่าใช้กับอายุน้อยกว่าคุณตูนก็ใช้อันยองได้เลยค่ะแล้วอันยองี้เคเซโยกับอันยองี้คาเซโยอยู่ดีๆนะคะอยู่ไปดีๆนะคะอันนี้ก็ให้เป็นสั้นๆคือว่าใช้ก็ไปดีๆนะ
1: อ๋อสั้นแค่นี้เอง
0: ค่ะใช้ก็แล้วก็อยู่ดีๆนะชาริซอ
1: ชาริกากับชาริโซ
0: ใช่ค่ะ
1: สองก็คือไปดีๆนะกับอยู่ดีๆนะค
0: ู
1: ่กันเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับ
0: ใช่ค่ะก็ชาริกากับอันยองี้คาเซโยชาริโซกับอันยองี้เคเซโยเป็นคู่กับสุภาพหรือว่าธรรมดาใช้กับเพื่อนอย่างนี้ค่ะแล้วก็อันยองี้จูมูเซโยรัตริสวัสดิ์อันยองี้จูมูชอสโตโยอารุณสวัสดิ์ใช่ไหมคะนี่คำศัพท์สุภาพมากแต่ว่าใช้กับเพื่อนๆอ๋อชาริจากับชายจัดซอกนี่สั้นๆ
1: ส
0: ั
1: ้นมากเลย
0: สั้นมากค่ะแล้วต่อไปอันโตมันได้อ๋อพบกันไหมคะดาวเมย์เพจเกสมีดาก็พูดสั้นๆคือดาวเมย์พะแต่ว่าอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะนี่โค้ดสำคัญคือว่าคนเกาหลีนับถือเรื่องอายุมากๆด้วยค่ะถ้าหากว่าเจอคนที่อายุมากกว่าเราต้องคำสุภาพด้วย
1: ครับหมายความว่าคำที่อาจารย์แนะนำไปตอนแรกเนี่ยใช้กับคนอายุมากกว่าเนี่ยใช้ได้เลยแต่ไอ้ประโยคสั้นๆตอนหลังเนี่ยใช้ได้กับคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันหรือเด็กกว่าเราเท่านั้นห
0: ้
1: ามเผลอไปใช้กับคนอายุมากกว่าเลยอันนี้สังคมเขาจะซีเรียสมาก
0: ใช่ค่ะซีเรียสมากค่ะตัวแรกถ้าไม่รู้เรื่องภาษาเกาหลีใช้คำศัพท์สุภาพก่อน
1: เป็นกลางๆไว้ดีที่สุดอย่างน้อยสุภาพกับเพื่อนก็ยังดีกว่าไปไม่สุภาพกับคนอื่นนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเรียนมาถึงตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ยินคำว่าขอบคุณครับขอโทษครับกันเลยครับอาจารย
0: ์อ๋อมีด้วยค่ะก็ใช้บ่อยด้วยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะคือว่าโคมับซึมนีดา
1: โคมับซึมนีดา
0: โคมับซึมนีดานี่สองแบบนะคะคำซาฮัมนีดาด้วยค่ะ
1: คำซาฮัมนีดา
0: ใช
1: ่ต่างกันยังไงครับ
0: คำซาฮัมนีดาคำนี้มาจากภาษาจีนกลายเป็นภาษาเกาหลีแล้วแต่ว่าโคมับซึมิดาภาษาเกาหลีแท้ๆใช้ตั้งแต่โบราณค่ะเรารู้สึกถ้าหาว่าทางการก็ใช้คำซาฮัมนิดาก
1: ็
0: ใช้ในชีวิตธรรมดาก็ใช้โคมับซึมิดามากกว่าค่ะ
1: แสดงว่าความนิยมเนี่ยจะใช้โคมับซึมิดามากกว่าในชีวิตประจำวันของชาวเกาหลีนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วถ้าขอโทษล่ะครับ
0: ขอโทษมิอานฮัมมิดากับเชซงฮัมมิดาใช้ทั้งสองอย่างค่ะเชซงฮัมมิดามาจากภาษาจีนแล้วก็มิอานฮัมมิดามาจากภาษาเกาหลีแท้ๆ
1: ดั้งเดิมเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ทุกวันนี้ก็จะใช้เชซงฮัมมิดากับมิอานฮัมมิดา
0: ใช้ได้ทั้งสองอย่าง
1: สองแบบคู่กันไปถือว่าเป็นคำสุภาพทั้งคู่อันนี้ไม่ต้องระวังนะครับสามารถใช้ได้เลยนะฮ
0: ะ
1: แล้วถ้าสมมติเราจะตอบเขาว่าคนมาขอโทษเราไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรก็เคนชันซึมนีดา
1: เคนชันซึมนีดา
0: เคนชันซึมนีดาหรือเคนชานายโอใช้ได้ทั้งสองอย่างค่ะ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้ประโยคที่จะไปใช้งานในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยกับเรื่องราวของภาษาเกาหลีดีๆง่ายๆแบบนี้ขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองอีกครั้งครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เรียนในห้องเรียนแล้วไปฝึกกันต่อเลยครับในช่วง try out

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับ

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลัง

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดี
3: เฮ้ยแย่แล้วเครื่องหมดแล้ว

0: หมดแล้วเนี่ย
1: ทำไงดีถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
2: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจ
3: อย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากะละมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
4: เล่นเอาซะเหนื่อยเลยเสื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
3: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะ
2: ใช่ฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
5: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
2: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
1: เอ้ยเรื่องจิ๊บๆหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
5: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
1: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
3: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
1: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
5: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTVโชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
1: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
2: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
1: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่าง
2: ๆถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
1: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้
3: ใหญ่โตมโหฬารมาก
5: ขาวมากหนาวมาก
2: น่ากินมาก
1: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยพี่เนี่ยอยากกินซะงั้นถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
5: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
1: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
3: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่ๆเลยอ่ะ
5: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
1: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไป

0: ด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
1: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอๆเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
2: จัดไป
3: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บนึงนะนะ
2: ใช่
4: ๆนะ
2: DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับผู้พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
5: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
6: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
7: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
2: ธรณีพิบัติภัย

0: This coffee tastes great. It's not too bitter or too sweet, and it smells wonderful. But the cookie is a bit hard and too sweet for my taste. Those are my opinions about the coffee and the cookie. An opinion is a personal belief, a judgment, or a way of thinking about something. It relates to how someone feels about something. People express their opinions all the time, whether it's about typical things in daily life like food, traffic, or more serious issues like human rights and animal testing. Students probably will be asked often to share their opinions or write a paragraph of their opinions about something. In order to convince both listeners and readers, you will have to include opinions and facts. Others may agree with your opinion, but they cannot prove or disprove it. However, a fact is something that can be proven to be true. However, remember to always support your opinions with facts. Here's a simple paragraph on why dogs make good pets. Dogs make good pets for many reasons. First, they make you feel less lonely. They like to be around people just as much as we like to be around them. They will follow you around, sit with you on the couch, and even sleep with you at night. My dog follows me around the house every day and watches everything that I do. Moreover, having a pet dog provides health benefits. Taking your dog for a walk makes a good exercise. Playing with your dog is a great way to de-stress after a long days of work. Lastly, dogs are protective. Even small dogs will bark at strangers or other dogs if they think that they are a threat. To sum up, having a pet dog can be a great idea because it provides companionship, keeps you active, helps you stay relaxed, and can be your personal bodyguard. Here are some useful tips for writing your opinion paragraph. Introduce your topic and state your opinion in the topic sentence. Present the reasons to support your opinions one by one. Give examples or provide facts to make your argument stronger. Use transition words like first, second, next, moreover, and lastly to connect your ideas. Remember to include a conclusion at the end of your paragraph. It can be a restatement of the main ideas, a suggestion, or a prediction. You can begin a concluding sentence and use phrases like in conclusion, to conclude, and to sum up.
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it is a great chance for you to improve your English.
1: Enjoy watching. Bye-bye.
4: รับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
5: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
6: นายคือใครเนี่ย
5: ฉันชื่อ DLTV
6: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
5: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
6: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
4: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 น และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
7: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
8: 8:25 นถึง 10:40 น
7: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: Our family used to live in Lopburi when I was a kid. We moved to Bangkok when I was 9 years old. Now our family are used to a big and busy city. My dad used to work really hard. Now that he's retired, he spends his time reading and doing gardening. My mom, she used to hate cooking, but now she spends most of her time in the kitchen, cooking and baking. We also didn't used to have pets, but now we have 3 dogs. I'm not used to taking care of pets, but now I am happy to do it. I love my dogs. We use the expression used to plus verb to talk about actions or habits in the past, which we are not doing anymore. We also can use it to talk about states in the past that are no longer true. For example, he used to smoke, but now he doesn't smoke anymore. I used to have short hair, but now I have long hair. They used to live in Malaysia, but now they live in Australia. Be extra careful when you're using this construction in negative questions or sentences. It's used to, not used to. Example, did Jessica used to have an Italian restaurant? Did Brian used to be a fireman? Monica didn't used to like durian, but she does now. I didn't used to like jogging, but now I enjoy jogging most days. Be used to plus verb, ing, or noun means be familiar with or be accustomed to. For example, I'm used to working late at night, so I don't mind doing that. I do it all the time. That means that working late at night is normal for me. My dad is not used to waking up early in the morning for his workouts, so I'm usually having a hard time waking up for my morning run. I'm not used to snow because I don't have snow from where I live. Are you used to working from home?
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it is a great chance for you to improve your English.
1: Enjoy watching. Bye-bye.
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ที่นี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下今天你说太府来寺庙感觉怎么样
2: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
1: 哇太好了你看一下你又 turn around wow 哇
2: 很闪亮很漂亮
1: 太美了那么温柔你是泰国人现在
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบจากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลก
1: กรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขสายหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะนักเรียนคะในวันนี้เราจะมาอยู่ในเรื่องของการหมุนนั่นเองค่ะค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะ 1. นักเรียนสามารถที่จะบอกความหมายและสมบัติของการหมุนบนระนาบได้2. นักเรียนสามารถหาภาพที่ได้จากการหมุนรูปต้นแบบค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาของวันนี้กันเลยนะคะอ่ะนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางคะเรียนลองสังเกตอันนี้คืออะไรคะ
3: นาฬิกาน
2: าฬิกาคะเรียนลองสังเกตดูว่านาฬิกา

0: ป็นไงคะเป็นการหมุนในทางใดเอ่ยเห็นไหมคะว่าจะเป็นการหมุนของเข็มนาฬิกาใช่ไหมคะคือเข็มสั้นเข็มยาวหรือว่าเข็มวินาทีนั่นเองนะคะซึ่งสังเกตดูว่านาฬิกาเนี่ยเราจะมีจุดหนึ่งใช่ไหมคะเป็นจุดหมุนใช่ไหมคะเห็นไหมจะมีจุดตรงกลางนะคะที่จะเป็นตัวให้หมุนนะคะตามเวลาต่างๆนะคะต่อไปค่ะอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือพัดลมนะคะสังเกตว่าทุกบ้านเนี่ยก็จะมีอยู่แล้วใช่ไหมคะให้เราดูว่าพัดลมเนี่ยมีลักษณะอย่างไรคะมีการหมุนเป็นไงเอ่ยก็คือการหมุนที่ใบพัดใช่ไหมคะสังเกตดูว่าเหมือนกันค่ะพัดลมเนี่ยก็จะมีนะคะมีใช่ไหมคะตรงกลางใช่ไหมคะก็คือเนาะเป็นจุดที่จะหมุนใช่ไหมคะก็คืออ่ะซึ่งความแรงก็ขึ้นอยู่กับปุ่มที่เรากดใช่ไหมคะต่อไปอันนี้อะไรเอ่ยเคยเล่นไหมคะอันนี้เป็นเครื่องเล่นที่เราเล่นตั้งแต่ตอนเด็กๆใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพวกสามเด็กเล่นใช่ไหมคะนะคะหรือว่าโรงเรียนต่างๆเนาะสังเกตดูว่าอันนี้สังเกตเป็นไงคะม้าหมุนเป็นไงเอ่ยเนาะก็จะมีค่ะหมุนไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเหมือนกันค่ะม้าหมุนเนี่ยก็จะมีจุดหนึ่งเป็นจุดหมุนใช่ไหมคะซึ่งอยู่ตรงไหนคะบริเวณไหนเอ่ยตรงกลางใช่ไหมคะจะเป็นตัวหมุนเนาะโอเคนะคะอันนี้คืออะไรคะ
1: ช
0: ิ
1: งช
0: ้
1: าสวรรค์
0: ชิงช้าสวรรค์นักเรียนเคยขึ้นไหมคะเคยเล่นไหมคะเคยใช่ไหมเป็นไงคะสนุกไหมคะอันนี้ใช่ไหมคะเราดูว่าชิงช้าสวรรค์ของเราเนี่ยเป็นไงคะเป็นการหมุนยังไงเอ่ยก็คือหมุนแบบเรื่อยๆใช่ไหมคะก็คือหมุนไปเรื่อยๆเห็นไหมคะซึ่งสังเกตเหมือนกันค่ะชิงช้าสวรรค์ของเราก็จะมีจุดหนึ่งเป็นจุดหมุนใช่ไหมคะซึ่งอยู่บริเวณไหนคะก็จะมีจุดตรงกลางใช่ไหมคะที่จะเป็นตัวหมุนไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เรียนเนี่ยอาจจะเคยเล่นนะคะหรือว่าเคยเห็นตามงานวัดต่างๆใช่ไหมคะหรือว่าสวนสนุกใช่นะคะค่ะซึ่งนักเรียนเนี่ยก็จะทราบแล้วค่ะว่าการหมุนในตัวอย่างที่ครูยกมานะคะจะเป็นการเคลื่อนที่รอบจุดหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะมีทิศทางเนี่ยตามเข็มนาฬิกาก็ได้หรือว่าทวนเข็มนาฬิกาก็ได้นะคะค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าการหมุนนะคะทางคณิตศาสตร์คืออะไรนะคะการหมุนนะคะบนระนาบเป็นการแปลงทางเรขาคณิตนะคะที่จะตรึงจุดหนึ่งนะคะซึ่งก็คือจะเป็นจุดหมุนหรือว่าจุดศูนย์กลางของการหมุนนั่นเองนะคะซึ่งในที่นี้ค่ะคุณครูจะให้จุดโอนะคะเป็นจุดตรึงนะคะหรือว่าเป็นจุดหมุนนั่นเองนะคะโดยที่ถ้าสังเกตดูว่าแต่ละจุด P บนระนาบนะคะก็จะมีจุด P พรามนะคะเป็นจุดที่สมในกันกับจุด P นั่นเองนะคะและจุด P พรามเนี่ยก็เป็นภาพที่ได้จากการหมุนจุด P รอบจุด O ด้วยนะคะด้วยทิศทางตามที่กำหนดนะคะแล้วก็ขนาดมุมค่ะk องศานั่นเองนะคะโดยที่เราจะได้ว่าส่วนของเส้นตรง OP ค่ะจะมีขนาดเท่ากับส่วนของเส้นตรง OP พรามนั่นเองค่ะค่ะทีนี้เพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เรื่องการหมุนบรณาบยิ่งขึ้นนะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมให้กับนักเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะคะสำรวจการหมุนนั่นเองค่ะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เข้าใจนะคะสมบัติของการหมุนค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมสำรวจการหมุนไปพร้อมกันเลยนะคะเริ่มแรกนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนค่ะและสังเกตดูว่าคุณครูเนี่ยจะมีกระดาษต้นแบบให้นะคะซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับธงใช่ไหมคะนะคะเริ่มแรกค่ะให้นักเรียนค่ะวางกระดาษรูปต้นแบบบนกระดาษ A4 ค่ะแล้วใช้ดินสอนะคะลากไปตามขอบของรูปสามเหลี่ยมที่เจาะไว้ตรงกลางผืนธงค่ะก็คือในส่วนนี้นะคะแล้วเราก็จะเขียนชื่อจุดยอดเป็นจุด A จุด B และจุด C นะคะตามกระดาษรูปต้นแบบค่ะนะคะได้เลยทุกคนทำพร้อมคุณครูเลยนะคะเห็นไหมวางกระดาษรูปต้นแบบนะคะที่มีลักษณะคล้ายกับธงวางลงไปนะคะแล้วก็นักเรียนเราจะนะคะใช้ดินสอค่ะลากไปตามขอบของรูปสามเหลี่ยมที่เจาะไว้ตรงกลางผืนธงค่ะซึ่งคุณครูก็จะขอใช้เป็นประกาศสีนะคะจะเห็นชัดเจนค่ะเรียบร้อยไหมคะแล้วเราก็

ึ่งเราเนี่ยจะให้รูปสามเหลี่ยมที่ได้นี้นะคะเป็นรูปต้นแบบนั่นเองค่ะเห็นไหมคะอ่ะเขียนนะคะเขียนจุดลงไปด้วยนะคะจุด A จุด B แล้วก็จุด C ค่ะเรียบร้อยไหมคะนะคะเนี่ยก็ระวังทาบกลับลงไปนะคะนะคะซึ่งนะคะเราจะให้รูปสามเหลี่ยมนี้นะคะเป็นรูปต้นแบบใช่ไหมคะทีนี้ค่ะให้เรียนค่ะใช้นะคะปลายดินสอค่ะนะคะปักลงไปในรูที่เป็นด้ามธงนะคะตรงบริเวณนี้เห็นไหมคะที่ครูกำหนดไว้ให้นะคะเนี่ยก็จุดลงไปนะคะเราให้เป็นจุด O ค่ะให้เป็นจุด O นะคะคุณครูจะเขียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเรียบร้อยไหมคะซึ่งนะคะเราจะให้นะคะจุดนี้ค่ะหรือว่าจุด O เนี่ยเป็นจุดหมุนค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะหมุนจุด O นี้กันนะคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็นำรูปต้นแบบของเราไปทาบเหมือนเดิมนะคะนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะให้นะคะจุดนี้ของเราหรือว่าจุด O นะคะเป็นจุดหมุนค่ะหมุนนะคะธงทวนเข็มนาฬิกาไปด้วยมุมขนาดหนึ่งทวนเข็มนาฬิกาไปทางไหนคะทางซ้ายใช่ไหมคะด้วยมุมขนาดหนึ่งเลยนะคะหมุนลงไปนะคะอย่าให้จุดเคลื่อนนะคะได้ไหมคะคุณครูเอาประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะให้เลยค่ะใช้ดินสอวาดรูปสามเหลี่ยมในธงอีกครั้งค่ะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะนี้เป็นภาพที่ได้จากการหมุนค่ะซึ่งเราก็จะเขียนจุดยอดเป็นจุด A พรามบีพรามและซีพรามนะคะแล้วก็ใช้ดินสอนะคะทาบลงไปได้เลยนะคะวาดรูปสามเหลี่ยมนะคะอีกหนึ่งครั้งค่ะมาของคุณครูยังคะแล้วก็กำหนดจุดยอดให้คุณครูให้เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยไหมคะแบบนี้เลยนะคะซึ่งเราจะได้นะคะรูปสามเหลี่ยม A พราม B พราม C พรามนะคะเป็นภาพที่ได้จากการหมุนรูปเหลี่ยม ABC มานั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะในขั้นตอนนี้นะคะทุกกลุ่มเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคะเรียนปลายทางคะเรียนลองดูว่าคุณครูมี1คำถามนะคะเรียนลองดูว่านะคะเรียนลองสังเกตดูค่ะว่ารูปต้นแบบก็คือรูปสีน้ำเงินใช่ไหมคะรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการหมุนก็คือรูปสีแดงของคุณครูนะคะสามารถทับกันได้สนิทหรือไม่คะเรียนคิดว่าสามารถทับกันได้สนิทไหมคะสนิทใช่ไหมคะลองดูนะคะว่าจะสามารถทับกันได้สนิทไหมนะคะคุณครูลองดูนะคะแล้วเราก็จะหมุนมาเรามาตรวจสอบดูนะคะทับกันได้สนิทไหมคะทับกันได้สนิทนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราสร้างมาจากอะไรคะจากรูปเดียวกันใช่ไหมคะก็คือรูปต้นแบบเดียวกันนะคะเรียบร้อยนะคะถูกต้องนะคะต่อไปค่ะนักเรียนค่ะคุณครูนะคะจะให้เรียนค่ะลากส่วนของเส้นตรง OA ค่ะ OA นะคะทุกคนลากส่วนของเส้นตรงพร้อมคุณครูเลยนะคะลากส่วนของเส้นตรง OA ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ลากส่วนของเส้นตรง OB ค่ะ OB นะคะ OB ค่ะแบบนี้ค่ะและลากส่วนของเส้นตรง OC ค่ะค่ะแล้วก็ลากส่วนของเส้นตรง OA พรามค่ะและลากส่วนของเส้นตรง OB พรามค่ะและลากส่วนของเส้นตรง OC พรามค่ะเรียบร้อยนะคะในลักษณะนี้เลยค่ะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นค่ะให้เรียนทุกกลุ่มนะคะวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง

0: เหล่านี้ทั้ง6เส้นนี้ค่ะเราจะมาเริ่มวัดความยาวนะคะของส่วนของเส้นตรง OA กันก่อนค่ะว่ามีความยาวเท่าไหร่นะคะของคุณครูนะคะได้นะคะส่วนของเส้น OA ประมาณ 6.8 เซนติเมตรนะคะครูก็เขียนลงไปนะคะต่อไปนะคะวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง OB ค่ะของคุณครูนะคะได้ประมาณ 7.7 เซนติเมตรค่ะต่อไปค่ะวัดนะคะความยาวของส่วนของเส้นตรง OC ค่ะของคุณครูได้ประมาณ 5.2 เซนติเมตรนะคะค่ะต่อไปค่ะวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง OA พรามค่ะ 6.5 ของคุณครูได้ประมาณ 6.8 เซนติเมตรนะคะต่อไปค่ะวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง OB พรามค่ะซึ่งของคุณครูค่ะวัดได้ประมาณ 7.7 เซนติเมตรค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง OC พรามค่ะของคุณครูได้ประมาณนะคะ 5.2 เซนติเมตรค่ะเมื่อถึงขั้นตอนนี้แล้วนะคะเรียบร้อยไหมคะ
1: เรียบร้อย
0: ค่ะตอนนี้เรียนปลายทางและต้นทางน่าจะเรียบร้อยพร้อมคุณครูเลยนะคะค่ะที่ค่ะคุณครูมีคำถาม1คำถามค่ะเรียนคะจากที่เรานะคะวัดความยาวของส่วนของเส้นตรงเหล่านี้ครบทั้ง6เส้นแล้วนะคะคุณครูต้องการทราบว่าส่วนของเส้นตรงใดบ้างที่ยาวเท่ากันคะ
1: ส่วนของเส้นตรง
0: ค่ะเรียนก็จะเห็นว่าส่วนของเส้นตรงนะคะ OA ค่ะมีความยาวนะคะประมาณ 6.8 เซนติเมตรใช่ไหมคะซึ่งเท่ากับส่วนของเส้นตรง OA พรามใช่ไหมคะซึ่งของนักเรียนเนี่ยอาจจะมีความยาวที่ไม่เท่ากันกับของคุณครูนะคะแต่ว่าส่วนของเส้นตรง2เส้นนี้จะมีความยาวเท่ากันนะคะแล้วก็มีคู่ไหนอีกคะถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าส่วนของเส้นตรง OB นะคะมีความยาวที่เราวัดได้คือ 7.7 เซนติเมตรใช่ไหมคะก็จะมีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง OB พรามนั่นเองนะคะเห็นไหมคะคู่ที่2ก็เท่ากันนะคะแล้วก็ส่วนของเส้นตรง OC ใช่ไหมคะซึ่งมีความยาวประมาณ 5.2 เซนติเมตรนะคะก็จะมีความยาวค่ะเท่ากับส่วนของเส้นตรง OC พรามซึ่งคือได้ 5.2 เซนติเมตรเช่นเดียวกันนะคะแปลว่าเป็นไงคะส่วนของเส้นตรงทั้งหมดยาวเท่ากันไหมคะยาวเท่ากันเป็นคู่ๆเลยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนักเรียนก็จะได้ค่ะว่าส่วนของเส้นตรง OA เท่ากันกับส่วนของเส้นตรงOA พรามใช่ไหมคะและส่วนของเส้นตรง OB ก็เท่ากันกับส่วนของเส้นตรง OB พรามนะคะและส่วนของเส้นตรง OC ค่ะก็เท่ากันกับส่วนของเส้นตรง OC พรามนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะต่อไปค่ะเราจะใช้นะคะมาวัดขนาดของมุมกันบ้างนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะวัดขนาดของมุมนะคะ AOA พรามนะคะวัดพร้อมกับคุณครูเลยนะคะก็คือมุมนี้นะคะเห็นไหมมุมหรือว่ามุมสี่เขาของคุณครูนะคะมุม AOA พรามค่ะเดี๋ยวเราจะวัดพร้อมๆกันเลยนะคะ

0: ของคุณครูนะคะวัดได้นะคะประมาณ52นะคะองศานั่นเองก็คือวัดขนาดของมุม AOA พราบนะคะได้ประมาณ52องศาค่ะต่อไปนะคะให้นักเรียนค่ะวัดขนาดของมุม BOB พราบค่ะนะคะก็คือมุมนี้เห็นไหมคะ BO แล้วก็ B พราบนะคะก็คือมุมสีส้มของคุณครูนะคะเห็นไหมนะคะทุกคนวัดพร้อมกันค่ะB O B พรามนะคะค่ะต่อไปค่ะเราจะวัดขนาดของมุมนะคะ C O C พรามค่ะหรือว่ามุมสีน้ำตาลของคุณครูนะคะก็คือมุมนี้นะคะทุกกลุ่มวัดพร้อมกันเลยนะคะคุณครูวัดได้ประมาณนะคะ52องศาค่ะเรียบร้อยทุกกลุ่มเรียบร้อยเป็นคุณครูไหมคะเราได้ครบหมดแล้วต่อไปค่ะคุณครูมีคำถามสำหรับเรียนต้นทางและปลายทางนะคะทีนี้ค่ะได้ลองสังเกตดูว่าขนาดของมุมทั้ง3เป็นยังไงคะ
1: เท่าก
0: ัน ค่ะเราจะได้ว่าขนาดของมุมทั้ง3นั้นมีขนาดเท่ากันหมดเลยใช่ไหมคะก็คือมีขนาด52องศานั่นเองท่านในตัวอย่างของคุณครูนะคะแต่ว่าของนักเรียนเนี่ยอาจจะมีขนาดมุมที่แตกต่างจากของคุณครูนะคะเนื่องจากว่านักเรียนเนี่ยตอนที่เราใช้หมุนไปใช่ไหมคะเอาอาจจะหมุนด้วยขนาดมุมที่ไม่เท่ากันนั่นเองค่ะแต่ว่าทั้ง3มุมต้องมีขนาดเท่ากันคะเท่ากันนะคะถูกต้องค่ะดังนั้นค่ะซึ่งจากที่เราทํากิจกรรมสำรวจการหมุนนะคะก็จะทำให้เราได้สมบัติของการหมุนนั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูสมบัติของการหมุนพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาสรุปสมบัติจากการทำกิจกรรมเมื่อสักครู่ไปพร้อมๆกันนะคะนะคะนักเรียนคะในข้อแรกค่ะสมบัติของการหมุนในข้อแรกบอกว่ารูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการหมุนจะสามารถทับกันได้สนิทโดยไม่ต้องพลิกรูปค่ะนะคะหรือสามารถกล่าวได้ว่ารูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการหมุนเท่ากันทุกประการนั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะนักเรียนลองดูนะคะอันนี้คือสมบัติของการหมุนในข้อที่2ใช่ไหมคะได้ลองสังเกตดูว่าจากที่เราทำกิจกรรมเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะนักเรียนเนี่ยวัดความยาวแล้วพบว่าส่วนของเส้นตรง OA เท่ากันกับส่วนของเส้นตรง OA พรามส่วนของเส้นตรง OB เท่ากันกับส่วนของเส้นตรง OB พรามและส่วนของเส้นตรง OC เท่ากันกับส่วนของเส้นตรง OC พรามใช่ไหมคะแต่เมื่อเราวาดวงกลมค่ะที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด O นะคะและให้ผ่านจุด A นักเรียนลองสังเกตดูว่านะคะจุด A พรามก็จะผ่านวงกลมวงนั้นไหมคะผ่านใช่ไหมคะเห็นไหมนั่นก็คือวงกลมสีอะไรเอ่ยสีเขียวใช่ไหมคะเห็นไหมว่าถ้าเราเนี่ยวาดวงกลมขึ้นมานะคะโดยให้จุด O ค่ะเป็นจุดศูนย์กลางนะคะและให้มีรัศมีเนี่ยยาว OA สังเกตดูว่านะคะวงกลมสีเขียวของคุณครูเนี่ยก็จะผ่านจุด A พรามด้วยเห็นไหมคะและในทํานองเดียวกันคะเรียนคะเมื่อเรานะคะวาดวงกลมให้ผ่านจุด B ก็คือวงกลมสีอะไรคะวงกลมสีส้มของคุณครูใช่ไหมคะนะคะสังเกตดูว่าวงกลมที่ผ่านจุด B ก็จะผ่านจุดอะไรด้วยคะก็จะผ่านจุด B พรามด้วยเช่นเดียวกันค่ะและสุดท้ายค่ะวงกลมที่เราสร้างค่ะนะคะให้ผ่านจุด C ทำไมคะวงกลมวงนั้นก็จะผ่านจุดอะไรด้วยวงกลมวงนั้นก็จะผ่านจุด C พรามด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งสังเกตดูว่าวงกลมทั้ง3วงนี้มีรัศมีเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันใช่ไหมคะเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีรัศมีเท่ากันนะคะวงกลมทั้งสามวงนี้อาจจะมีรัศมีที่แตกต่างกันได้นะคะซึ่งก็ให้เราได้สมบัติของการหมุนในข้อที่2นั่นเองค่ะก็คือจุดแต่ละจุดบนรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการหมุนจุดนั้นจะอยู่บนวงกลมเดียวกันที่มีจุดหมุนเป็นจุดศูนย์กลางแต่วงกลมทั้งหลายเหล่านี้นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องมีรัศมียาวเท่ากันนั่นเองค่ะนะคะต่อไปค่ะและลองสังเกตดูนะคะถ้าเราค่ะลากส่วนของเส้นตรงนะคะ เชื่อมระหว่างจุดคู่ที่สมในกันนะคะแล้วสร้างเส้นตรงที่ตั้งฉากและผ่านจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรงเหล่านั้นลองสังเกตดูว่าเป็นยังไงคะเส้นตรงทั้ง3เส้นนะคะที่เราสร้างขึ้นมาให้ตั้งฉากและผ่านจุดกึ่งกลางเนี่ยทั้ง3เส้นทำไมคะผ่านจุด1ใช่ไหมคะซึ่งคือจุดอะไรเอ่ยในรูปนี้ก็คือจุดโอเก่งมากค่ะนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเส้นตรงที่แบ่งครึ่งและตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดบนรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการหมุนจุดนั้นค่ะจะผ่านจุดหมุนเสมอซึ่งในนี้ก็คือจุดโอนั่นเองนะคะถูกต้องนะคะซึ่งเราก็จะได้สมบัติของการหมุนในข้อที่3ค่ะก็คือเส้นตรงที่แบ่งครึ่งและตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดบนรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการหมุนจุดนั้นจะผ่านจุดหมุนเสมอนั่นเองค่ะเมื่อเราได้สมบัติครบแล้วนะคะทีนี้ค่ะได้ลองดูค่ะนะคะการหมุนบนระนาบค่ะที่จุดหมุนอยู่ภายนอกรูปต้นแบบได้ลองดูว่าจะมีทับเป็นยังไงนะคะข้อนี้เห็นไหมนี่แหละคะรูปไหนเป็นรูปต้นแบบรูปสี่เหลี่ยมอะไรเอ่ย
1: สี่เหลี่ยม
0: รูปสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินใช่ไหมคะเป็นรูปต้นแบบนะคะส่วนรูปสี่เหลี่ยมสีชมพูเป็นภาพที่ได้จากการหมุนใช่ไหมคะแล้วจุดไหนเป็นจุดหมุนคะ
1: จ
0: ุ
1: ด M
0: เก่งมากค่ะจุดเราจะให้จุด M เป็นจุดหมุนหรือว่าจุดกึ่งกลางใช่ไหมคะสังเกตว่าอันนี้คือตัวอย่างของอะไรคะจุดหมุนที่อยู่ภายนอกรูปต้นแบบนั่นเองเห็นไหมคะก็คือจุด M เนี่ยจะอยู่ภายนอกรูปต้นแบบนะคะหรือในตัวอย่างถัดไปค่ะอันนี้กรณีที่การหมุนบรณาบนะคะที่จุดหมุนทำไมคะไม่อยู่ภายนอกรูปต้นแบบแปลว่าอยู่ตรงไหนคะอยู่ภายในรูปต้นแบบเก่งมากค่ะอันนี้เห็นไหมจากข้อของคุณครูเห็นไหมคุณครูจะกำหนดรูปสามเหลี่ยมสีน้ำเงินมาให้ก็คือรูปต้นแบบถูกต้องค่ะและให้นะคะรูปสามเหลี่ยมสีชมพูเป็นภาพที่ได้จากการหมุนนั่นเองนะคะโดยที่จุดไหนเป็นจุดหมุนคะ
1: จ
0: ุดโอเป็นจุดหมุนนั่นเองซึ่งเรียนเนี่ยก็สังเกตเห็นแล้วค่ะว่าจุดโอของเราหรือว่าจุดหมุนเนี่ยจะอยู่ภายในรูปต้นแบบนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะจุดหมุนเนี่ยสามารถอยู่ภายในรูปต้นแบบก็ได้หรือว่าอยู่ภายนอกรูปต้นแบบก็ได้นะคะทีนี้เพื่อให้นักเรียนต้นทางนะคะและนักเรียนปลายทางได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะคุณครูก็จะมีตัวอย่างที่1นะคะมาให้นักเรียนได้เข้าใจยิ่งขึ้นค่ะในตัวอย่างที่1บอกว่าอะไรคะคุณครูกำหนดรูปสามเหลี่ยม ABC มาให้เป็นรูปต้นแบบนะคะแล้วก็กำหนดจุด P ให้ว่าจุด P เป็นจุดหมุนนะคะนะทีนี้โจทย์ต้องการให้หนูหาอะไรต้องการให้นักเรียนช่วยกันหารูปสามเหลี่ยม A พราม B พราม C พรามค่ะซึ่งเป็นภาพที่ได้จากการหมุนรูปสามเหลี่ยม ABC นะคะโดยโจทย์บอกว่าให้มีทิศทางทำไมคะทวนเข็มนาฬิกาทวนเข็มนาฬิกาคือไปทางซ้ายหรือไปทางขวาคะไปทางซ้ายนั่นเองด้วยมุมขนาดกี่องศาคะ90องศาหรือว่าด้วยมุมฉากใช่ไหมคะทีนี้เราจะทำยังไงคะข้อแรกนะคะเริ่มแรกค่ะเนื่องจากว่าโจทย์เนี่ยให้รูป 3BC ใช่ไหมก็บอกแล้วว่ารูป 3ABC นะคะเป็นรูปต้นแบบแล้วก็ให้จุด P เนี่ยเป็นจุดหมุนนะคะและให้เราหมุนไปด้วยมุมขนาด90องศาทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะคะดังนั้นเราจะสามารถหาภาพที่ได้จากการหมุนรูปสามเหลี่ยม ABC ได้นะคะก็คือทำไงนะคะเริ่มแรกเลยนะคะให้เราค่ะลากส่วนของเส้นตรงนะคะ PA ส่วนของสองเส้นแรกคือ PA เห็นไหมคะลากส่วนของสองเส้นแรกเลยนะคะแล้วก็ลากส่วนของเส้นตรง PB ค่ะและลากส่วนของเส้นตรง PC นะคะหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนวาดวงกลมที่มีจุด P เป็นจุดศูนย์กลางนะคะซึ่งเราจะได้วงกลมทั้งหมดกี่รูปคะ3รูปเก่งมากค่ะวงกลมทั้งหมด3วงนะคะโดยที่นะคะเราจะให้นะคะจุดศูนย์กลางของเราหรือว่าจุด P ของเราเนี่ยมีรัศมีเท่าไหร่บ้างคะรัศมี PA นะคะก็คือวงกลมวงที่1นะคะแล้วก็มีรัศมี PB ก็คือวงกลมวงที่2แล้วก็ให้วงกลมเรามีรัศมี PC นั่นเองนะคะซึ่งเมื่อเรียนวาดวงกลมเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะ นักเรียนก็จะหาตำแหน่งของจุด A พรามB พรามแล้วก็ C พรามใช่ไหมคะโดยที่เราจะต้องให้ค่ะส่วนของเส้นตรง P A พรามนะคะและส่วนของเส้นตรง P

0: B พราหมณ์ C พราหมณ์นะคะเป็นภาพที่ได้จากการหมุนรูปสามเหลี่ยม ABC นะคะด้วยทิศทางทวนเข็มนาฬิกาด้วยมุมขนาด90องศานั่นเองเห็นคะก็คือได้เป็นรูปสามเหลี่ยมสีชมพูใช่ไหมคะอย่างนี้เลยนะคะสามารถที่จะหาภาพที่ได้จากการหมุนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะอ่ะดังนั้นมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่สองค่ะตัวอย่างนี้บอกว่าอะไรคะคุณครูเนี่ยได้กำหนดรูปมาให้ทั้งหมดกี่รูปคะข้อนี้อ่ะมีรูปสามเหลี่ยมจำนวน4รูปนะคะคุณครูบอกว่ารูปต่อไปนี้เป็นภาพที่ได้จากการแปลงทางเลขาคณิตที่เท่ากันทุกประการนะทั้ง4รูปคุณครูบอกว่ารูปสามเหลี่ยมทั้ง4รูปนี้เท่ากันทุกประการเลยนะคะอ่ะโดยที่คุณครูบอกว่ารูปต้นแบบของเราคือรูปไหนคะรูปสามเหลี่ยมสีน้ำเงินนะคะให้เป็นรูปต้นแบบใช่ไหมคะโจทย์อยากทราบว่านะคะรูปใดเป็นภาพที่ได้จากการหมุนรูปสามเหลี่ยม ABC หรือว่ารูปสามเหลี่ยมสีน้ำเงินเพราะเหตุใดแปลว่าเราต้องพิจารณากี่รูปคะ3รูปใช่ไหมคะเพื่อตรวจสอบว่ารูปสามเหลี่ยมสีอะไรคะเนี่ยสีแดงนะคะรูปสามเหลี่ยมสีเขียวและรูปสามเหลี่ยมสีชมพูเนี่ยรูปไหนที่เป็นภาพที่ได้จากการหมุนรูปต้นแบบหรือว่ารูปสีน้ำเงินใช่ไหมคะอ่ะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาพิจารณากันทีละรูปนะคะอ่ะดังนั้นสิ่งที่เราควรทำเนื่องจากว่าเราทราบสมบัติของการหมุนแล้วใช่ไหมคะดังนั้นแนวคิดก็คือนะคะเนื่องจากว่าโจทย์เนี่ยกำหนดบอกแล้วว่ารูปทุกรูปเนี่ยเท่ากันทุกประการใช่ไหมคะดังนั้นค่ะถ้าเราลากเส้นตรงนะคะที่แบ่งครึ่งและตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดยอดคู่ที่สมในการของรูปสามเหลี่ยม ABC และรูปสามเหลี่ยม A พราหมณ์ B พราหมณ์ C พราหมณ์แล้วทำไมคะจะต้องตัดกันที่จุดเดียวนะคะเราก็สามารถที่จะกล่าวได้ว่ารูปสามเหลี่ยม A พราหมณ์ B พราหมณ์ C พราหมณ์เป็นภาพที่ได้จากการหมุนนั่นเองดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองพิจารณาไปทีละรูปกันค่ะรูปแรกนะคะเราจะมาพิจารณาที่รูปสามเหลี่ยม ABC หรือว่ารูปต้นแบบกับรูปสามเหลี่ยมอะไรคะสีเขียวนั่นเองนะคะอ่ะเริ่มแรกค่ะเราก็จะทำอะไรคะเริ่มแรกเลยเราจะลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุดยอดคู่ที่สมในการทุกคู่ใช่ไหมคะก็คือจุด A กับจุด A พราหมณ์นะคะแล้วก็ลากส่วนของเส้นตรงจุด B กับจุด B พราหมณ์เชื่อมกันนะคะและลากส่วนของเส้นตรงระหว่างจุด C และจุด C พราหมณ์เชื่อมกันจากนั้นหาอะไรคะจากนั้นเราก็จะหาจุดกึ่งกลางเห็นไหมอ่ะเมื่อเราได้จุดกึ่งกลางแล้วเราก็จะสร้างอะไรเอ่ยสร้างเส้นตรงนะคะที่แบ่งครึ่งและตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดยอดคู่ที่สมในการทุกเส้นเห็นไหมอ่ะคุณครูก็จะสร้างเส้นตรงขึ้นมานะคะที่แบ่งครึ่งแล้วก็ตั้งฉากนะคะกับส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดยอดคู่ที่สมในการจนครบแล้วอ่ะซึ่งเป็นไงคะเราก็จะพบว่าอะไรเอ่ยทุกเส้นตรงทำไมคะทุกเส้นที่เราสร้างขึ้นมาเป็นเอ่ยผ่านจุดหนึ่งนั่นคือจุดอะไรเอ่ยจุด M นะคะเห็นไหมคะเราก็จะพบว่าเส้นตรงที่แบ่งครึ่งและตั้งฉากที่สร้างนั้นจะตัดกันที่จุด M เพียงจุดเดียวนะคะดังนั้นเราสามารถสรุปได้เลยค่ะว่ารูปสามเหลี่ยมสีเขียวนี้เป็นภาพที่ได้จากการหมุนรูปสามเหลี่ยม ABC เห็นไหมคะดังนั้นเราก็จะสามารถเจอเลยข้อแรกก็เจอเลยใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เรามาตรวจสอบก่อนว่าแล้วรูปสามเหลี่ยมสีอื่นล่ะยังจะใช่ด้วยไหมนะคะอ่ะลองไปดูในรูปถัดไปอันนี้เรามาพิจารณานะคะรูปสามเหลี่ยมสีชมพูกันบ้างนะคะว่าเป็นภาพที่ได้จากการหมุนรูปสามเหลี่ยม ABC หรือไม่นะคะอ่ะข้อนี้เลยคิดว่าเป็นเลยไหมคะข้อนี้นักเรียนสามารถตอบได้เลยถูกต้องค่ะเนื่องจากว่าเราเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะว่ารูปทั้งสองนี้ไม่สามารถนำไปทับกันได้สนิทโดยไม่ต้องพลิกรูปใช่ไหมข้อนี้เราต้องมีการพลิกรูปก่อนใช่ไหมคะแปลว่าข้อนี้ไม่ตรงกับสมบัติของการหมุนนั่นเองนะข้อนี้เราสามารถสรุปได้เลยค่ะว่ารูปสามเหลี่ยมสีชมพูค่ะไม่เป็นภาพที่ได้จากการหมุนรูปสามเหลี่ยม ABC นั่นเองถูกต้องค่ะเก่งมากเหลืออีกหนึ่งรูปก็คือรูปสีแดงใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาพิจารณาที่รูปสามเหลี่ยมสีแดงกันบ้างนะคะ

เหมือนเดิมเลยค่ะเราจะมาเริ่มแรกเลยค่ะเราก็จะรากส่วนของเส้นตรงค่ะเชื่อมระหว่างจุดยอดคู่ที่สมในการทุกคู่ค่ะก็คือรากส่วนของเส้นตรง OA' นะคะเชื่อมกันรากส่วนของเส้นตรง BB' เชื่อมกันนะคะและรากส่วนของเส้นตรง CC' เชื่อมกันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาหาจุดกึ่งกลางใช่ไหมคะก็คือหาจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง OA' ก็ได้แล้วใช่ไหมคะหาจุดกึ่งกลางนะคะของส่วนของเส้นตรง BB' ค่ะและหาจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง CC' ค่ะเมื่อได้เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะมาสร้างนะคะเส้นตรงค่ะที่แบ่งครึ่งและตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดยอดคู่ที่สมในการทุกเส้นซึ่งเมื่อเราสร้างเส้นตรงที่แบ่งครึ่งและตั้งฉากมาแล้วเป็นไงคะเส้นตรงทำไมกันเอ่ยขนานกันใช่ไหมคะซึ่งจะมาเจอกันไหมคะไม่เจอใช่ไหมคะอ่ะดังนั้นค่ะเนี่ยก็จะเห็นว่าเส้นตรงที่เราแบ่งครึ่งและตั้งฉากเราสร้างมานั้นไม่ตัดกันนั่นเองดังนั้นเราสามารถสรุปได้เลยไหมคะสรุปได้เลยถูกต้องค่ะเราก็จะได้ว่ารูปสามเหลี่ยมสีแดงนี้ค่ะไม่เป็นภาพที่ได้จากการหมุนรูปสามเหลี่ยม ABC นั่นเองเห็นไหมคะดังนั้นข้อนี้เราสรุปได้ยังคะว่ารูปไหนที่เป็นภาพที่ได้จากการหมุนรูปต้นแบบคะได้ยังคะได้แล้วนั่นคือสีอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะเราก็จะได้ว่ารูปสามเหลี่ยมสีเขียวค่ะเป็นภาพที่ได้จากการหมุนรูปสามเหลี่ยม ABC โดยที่มีจุด M เป็นจุดหมุนนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะเป็นไงคะเรื่องของการหมุนพอได้ไหมคะพอได้ใช่ไหมอาจต้องใช้ขั้นตอนที่อาจจะเยอะนิดหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าเรียนเนี่ยสามารถทำได้แน่นอนค่ะคุณครูมั่นใจนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนนะคะโดยการทำแบบฝึกหัดแปลงพร้อมกันค่ะเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดที่9ไปพร้อมกันเลยนะคะค่ะสำหรับแบบฝึกหัดนี้ค่ะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารนะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะอ่ะซึ่งสำหรับในแบบฝึกหัดที่9ค่ะคุณครูก็จะมีให้เรียนได้ฝึกนะคะทั้งหมด2ข้อด้วยกันนะคะก็คือในข้อแรกเนี่ยคุณครูต้องการให้เรียนนะคะหาภาพที่ได้จากการหมุนรูปต้นแบบนั่นก็คือที่ครูให้มาเป็นรูปหลายเหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วก็ครูเนี่ยได้กำหนดจุดหมุนมาให้แล้วนะคะรวมถึงขนาดของมุมแล้วก็ทิศทางการหมุนมาให้เรียบร้อยนะคะก็คือนักเรียนเนี่ยจะต้องใช้นะคะโปรเทคเตอร์เนี่ยเป็นเครื่องมือในการวัดขนาดของมุมค่ะด้วยตามทิศทางที่ครูได้กำหนดให้นะคะแล้วก็ใช้วงเวียนค่ะในการสร้างมุมนะคะที่มีขนาดตามที่ครูได้กำหนดซึ่งเรียนเนี่ยได้มีอุปกรณ์ครบเรียบร้อยแล้วนะคะในแต่ละกลุ่มเนาะต่อไปในข้อที่2ก็เช่นเดียวกันค่ะให้เรียนนะหาภาพที่ได้จากการหมุนรูปต้นแบบนะคะก็คือคุณครูเนี่ยได้กำหนดรูปต้นแบบมาให้เห็นไหมคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนาะแล้วก็กำหนดจุดหมุนมาให้นะคะกำหนดขนาดของมุมมาให้แล้วก็รวมถึงทิศทางของการหมุนมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะลงมือทำแบบฝึกหัดของเราได้เลยนะคะและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะ

0: ค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบฝึกหัดที่9ไปพร้อมกันเลยนะคะนักเรียนคะในข้อที่1นะคะข้อที่1คุณครูได้กำหนดรูปต้นแบบมาให้แล้วก็กำหนดจุดพีนะคะเป็นจุดหมุนค่ะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยหมุนด้วยขนาดมุม15องศาทิศทางทวนเข็มนาฬิกาค่ะซึ่งข้อนี้ค่ะที่เราได้รูปของเรานะคะจะอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาของรูปต้นแบบคะฝั่งซ้ายนะคะอ่ะนะคะนักเรียนก็ลองหมุนไปคำตอบได้เป็นของคุณครูไหมคะนะคะถ้าเราดูว่าเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะอะไรคะลากส่วนของเส้นตรงนะคะเชื่อมจุดที่สมในการแต่ละคู่ใช่ไหมคะให้ครบทุกคู่เนาะอ่ะก็จะทำลักษณะของคุณครูเลยหลังนั้นค่ะเราก็จะสร้างวงกลมนะคะที่มีรัศมีนะคะอ่ะตามจุดที่เราได้กำหนดเลยคือเห็นไหมคะอ่ะวงกลมรูปซีแกนของคุณครูก็คือจะมีรัศมีP แล้วก็คือจุดนี้ใช่ไหมคะเห็นไหมซึ่งข้อนี้สังเกตดูว่าทำไมคุณครูมีวงกลมเพียงแค่3วงคะจุดไหนที่อยู่วงกลมเดียวกันคะก็คือจุด C กับจุด D ใช่ไหมที่เรากำหนดไว้ใช่ไหมคะนักเรียนบางคนเนี่ยบางกลุ่มอาจจะกำหนดว่าเป็นรูปสามเหลี่ยม A B C D ใช่ไหมคะสังเกตดูว่าจุด C และจุด D หรือว่าจุดในส่วนนี้กับส่วนนี้เนี่ยก็คือฮะอยู่บนวงกลมวงเดียวกันใช่ไหมคะโอเคนะคะถูกต้องนะคะต่อไปในข้อที่2และข้อที่2ล่ะคะเรียนได้คำตอบไหมคะได้ข้อที่2คำตอบเป็นไงคะอ๋ออยู่ฝั่งตรงข้ามกันใช่ไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่1เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะอันนี้คือข้อที่2ค่ะข้อที่2เนี่ยโจทย์ก็จะให้กำหนดจุดP มาให้เป็นจุดหมุนค่ะแล้วก็กำหนดรูปต้นแบบมาให้นะคะบอกว่าให้เราหมุนด้วยขนาดมุม180องศาทิศทางตามเข็มนาฬิกาค่ะเรียนคะมุม180องศาแปลว่ามันคือมุมอะไรเอ่ยมันคือมุมตรงใช่ไหมคะดังนั้นคำตอบของเราเนี่ยเรียนบางคนอาจจะสามารถหาได้ง่ายไหมคะง่ายใช่ไหมคะทีนี้ค่ะโจทย์ต้องการให้เราเนี่ยหมุนทิศทางไหนคะตามเข็มนาฬิกาดังนั้นภาพที่ได้จากการหมุนของเราจะอยู่ฝั่งไหนคะซ้ายหรือขวาคะ
1: ขว
0: านะคะถูกต้องใครไหมเราจะได้ว่านะคะรูปสี่เหลี่ยมที่เป็นภาพที่ได้จากการหมุนรูปต้นแบบเนี่ยก็คือจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยใช่ไหมคะก็คืออยู่ฝั่งขวานั่นเองนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเริ่มแรกเราก็จะลากส่วนของเส้นตรงนะคะเชื่อมระหว่างจุดทั้ง4จุดนี้ค่ะนะคะแล้วก็สร้างวงกลมขึ้นมาค่ะให้มีรัศมีนะคะเท่ากับ4จุดนี้ใช่ไหมคะเห็นไหมซึ่งข้อที่ของเราสร้างวงกลมได้กี่วงคะ4วงเลยนะคะเนื่องจากว่าไม่มีจุดไหนที่ใช้วงกลมร่วมกันเลยใช่ไหมคะแล้วก็เราให้จุด P ค่ะเห็นไหมเป็นจุดหมุนซึ่งอยู่นอกรูปต้นแบบด้วยนะคะแล้วก็หมุนด้วยทิศทางตามเขียนนาฬิกาค่ะก็คือไปทางด้านขวานะคะขนาดมุม180องศาหรือว่าในแนวเส้นตรงนั่นเองนะคะเราก็จะได้คำตอบในลักษณะดังนี้เลยนะคะถูกต้องเป็นไงคะ2ข้อเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะอาจจะมีบางกลุ่มที่ยังทำไม่ทันเนื่องจากว่าเวลาเราหมดแล้วใช่ไหมคะไม่เป็นไรก็สามารถที่จะไปเติมนะคะให้สมบูรณ์แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตรวจกันทายชั่วโมงนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาในวันนี้กันค่ะการหมุนบรณาบนะคะเป็นการแปลงทางเรขาคณิตที่เราจะตึงจุดหนึ่งไว้นะคะซึ่งก็คือให้เป็นจุดหมุนหรือว่าจุดศูนย์กลางของการหมุนนั่นเองค่ะซึ่งคุณครูเนี่ยก็จะได้กำหนดให้จุด O เนี่ยเป็นจุดหมุนนะคะเราจะได้ว่าแต่ละจุด P บรณาบนะคะก็จะมีจุด P พรามเป็นจุดที่สมในการกับจุด P ค่ะและเป็นภาพที่ได้จากการหมุนจุด P รอบจุด O นะคะตามทิศทางที่กำหนดด้วยมุมที่มีขนาดK องศานั่นเองค่ะและเราก็จะได้ว่าส่วนของเส้นตรง OP ค่ะจะเท่ากับส่วนของเส้นตรง OP พรามนั่นเองค่ะแล้วก็การหมุนบรณาบค่ะจุดหมุนอาจจะอยู่รูปต้นแบบหรือว่าอยู่ภายในรูปต้นแบบก็ได้นะคะและก็สำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราก็จะยังอยู่ในเรื่องของการหมุนนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็สิ่งที่นักเรียนปลายทางรวมถึงคุณครูปลายทางจะต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่10เรื่องการหมุนในชั่วโมงที่2นั่นเองค่ะซึ่งเรียนอย่าลืมที่จะนำไม้โปรเทคเตอร์แล้วก็วงเวียนมาด้วยนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้ค่ะเรียนน่าจะรู้จักความหมายของการหมุนบรณาบแล้วนะคะรวมถึงรู้จักสมบัติของการหมุนด้วยค่ะดังนั้นวันนี้คุณครูก็ขอฝากความรู้ไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

0: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it is a great chance for you to improve your English.
0: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
3: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
4: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
5: นายคือใครเนี่ย
4: ฉันชื่อ DLTV
5: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
4: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
5: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
3: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th